0: ีเกมนะคะย่อมาจาก Southeast Asian Games เป็นการแข่งขันกีฬาของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศอาเซียนของเรานั้นมีทั้งหมด10ประเทศค่ะแต่ว่าคราวนี้นะคะเราได้ประเทศติมอร์เข้ามาสมทบจึงทำให้มีทั้งหมด11ประเทศร่วมในการแข่งขันซีเกมครั้งนี้ค่ะโดยจะจัดกันขึ้น2ปีต่อ1ครั้งค่ะและครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่26แล้วนะคะและประเทศที่เป็นเจ้าภาพแน่นอนค่ะประเทศอินโดนีเซียนั่นเองค่ะการแข่งขันครั้งนี้นะคะจัดแข่งขันกันถึง2เมืองด้วยกันทั้งในเมืองจาการ์ตาและก็เมืองปาเลมบังค่ะสำหรับเมืองที่คุณฮิโร่จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดซีเกมกันในวันนี้นะคะก็คือเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียจาการ์ตานั่นเองค่ะบรรยากาศของประเทศอินโดนีเซียในช่วงซีเกมนะคะก็ดูค่อนข้างคึกคักทีเดียวค่ะเห็นได้จากป้ายประชาสัมพันธ์ซีเกมนะคะตามท้องถนนเยอะแยะมากมายบิลบอร์ดก็มีนะคะทางโน้นดูสิคะตึกสูงๆมีสัญลักษณ์ของประเทศอาเซียนด้วยนะคะเป็นรูปต้นข้าวสีเหลือง10ต้นมัดรวมกันหมายถึงประเทศสมาชิกที่อยู่รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองค่ะ
1: สรมัปปากีครับจากจาการ์ตานะครับข้างหลังผมนะครับมี2ตัวโมโดกับโมดินะฮะนี่คือเป็นมาสคอตของซีเกม2011ที่นี้นะครับขออธิบายนิดนึงมาสคอตนี้นะฮะคือชื่อว่าโคโมโดนะฮะรู้จักใช่ไหมฮะเนี่ยตัวใหญ่มากๆตัวใหญ่ก็ประมาณ3เมตร2เมตรนะฮะก็จะตัวใหญ่กว่ากิ้งก่ายักษ์ของสวนลุมพินีนะฮะผมเคยอ่านหนังสือเนี่ยสวนลุมพินีเนี่ยผมเคยเจอกิ้งก่ายักษ์ของสวนลุมพินีอันนั้นก็น่ารักแต่อันนี้ก็ตัวใหญ่มากแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ของพินีซีเกมนะฮะยังไงเข้าไปดูสนามนะครับ
0: เจ้ามังกรโคโมโดที่มีชื่อว่าโมโดกับโมดินะคะที่ฮิโรซังพูดถึงเมื่อตะกี้นี้นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ประจำซีเกมนี้แล้วนะคะยังมีความสำคัญอีกหนึ่งประการค่ะนั่นก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์เกาะโคโมโดนั่นเองเนื่องจากเจ้ามังกรโคโมโดนี้นะคะจะพบได้แค่เฉพาะบริเวณเกาะโคโมโดและบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์เชิงนิเวศวิทยาเท่านั้นค่ะและด้วยเหตุที่มังกรโคโมโดใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังและการต่อสู้นะคะจึงถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของพละกำลังที่ปราดเปรียวว่องไวเปรียบเสมือนนักกีฬาที่จะต้องแข่งเพื่อชัยชนะนั่นเองค่ะ
1: อ๋อวันนี้ร้อนเนาะขอพักนิดนึงเฮ้ยน้ำไม่ได้ที่นี่อ๋อไม่เป็นไร
0: แน่คุณฮีโร่คะไม่กล้านั่งเนี่ยเพราะว่ากลัวเจ็บหรือว่ากลัวกางเกงสีชมพูจะเป็นรูกันแน่คะนี่วันนี้มีแข่งฟุตบอลกันที่สนามกีฬาเกโลราบุงคาร์โนหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อสนามกีฬาเสนายันแห่งนี้นั่นแหละค่ะสนามกีฬาแห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะคะและที่นี่เองค่ะที่คุณฮิโร่จะพาพวกเราไปชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศเจ้าภาพอินโดนีเซียกับประเทศสิงคโปร์ค่ะ
1: ผมดีใจมากเลยครับเมื่อวานนี้ไม่มีคนเลยไม่มีอะไรไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้ปุ๊บวันที่18นะฮะวันนี้เปิดตัวของ SEA Games 2018นะฮะก็บรรยากาศเริ่มแล้วคนเยอะมากตอนนี้วันนี้จะมีแข่งฟุตบอลประเทศอินโดนะฮะกับสิงคโปร์นะฮะยังไงเข้าไปดูนะครับตอนแรกไม่รู้ว่าไทยอะไร
0: มีคนอินโดนีเซียนะคะมาเชียร์นักกีฬาอินโดนีเซียกันมากมายเลยค่ะดูสิคะต่างคนต่างมีพร็อพติดตัวกันมากมายเลยนะคะทั้งหมวกทั้งผ้าเชียร์เป็นต้นค่ะบรรยากาศรอบๆที่นี่นะคะก็จะมีของเกี่ยวกับซีเกมขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
1: เขาเลี้ยงออกหรือเปล่าได้เลยคุณพูดได้ไงต้องเอาออกก่อนตัดคัตออฟจะมีบิวตี้ฟูลโชคดีครับเขาเริ่มลืมรากาวันนี้ร้อนมากครับสนามเนี่ยใหญ่มากครับสนามชื่อว่าเสนายานนะครับเปิดแค่นี้เคบเคบเสนายาน โอ้สีแดงทีมอินโดนีเซียเลย

0: คุณฮิโร่ไม่ใช่เหรอคะนั่นเข้าไปแจมกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่ดูสิคะทุกคนดูตื่นเต้นกับ4เกมมากเลยนะคะ
1: What do you think score today score how much 1-0
2: 5-0
1: 5-0โอ้มั่นใจมากเลยนะครับเขาบอกว่า5-0นะฮะวันนี้ชนะได้นะครับใช่ไหม
0: และแล้วก็ใกล้จะถึงเวลาเริ่มการแข่งขันแล้วนะคะแล้วนั้นเกิดอะไรขึ้นคะนี่คุณฮิโร่วิ่งหน้าตั้งเชียว
3: ทางไหนเพราะได้ยินว่าเพลงชาติเริ่มแล้วอ่ะ
0: เพลงชาติเริ่มแล้วนะคะเร็วหน่อยค่ะ
3: เริ่มแล้วเฮ้ย
1: sorry sorry
3: อร่อยโอ้ยอยากไปห้องน้ำด้วยอ่ะโอ้ยห้องน้ำเล็กไม่กล้าไปดีกว่า
0: คุณฮิโร่คะแวะโน่นแวะนี่เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกค่ะ
3: ไปด้วยมอเตอร์ไซค์
0: สุดท้ายแล้วนะคะคุณฮิโร่ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะแต่ก็เพราะว่าแวะไปนู่นแวะไปนี่นั่นแหละค่ะถึงทำให้เราได้เห็นบรรยากาศคึกคักสนุกสนานตลอดข้างทางต้องขอขอบคุณคุณฮิโร่ค่ะ
3: โอ้ในที่สุดขอพาไปนะคะโอ้เวลานี้บุญใหญ่ปีเขาลำบากเนาะเสียงดังมาก
0: โอ้โหอะไรคะนั่นอินโดนีเซียนำสิงคโปร์ไปแล้ว1-0นะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็มาถึงพื้นที่พิเศษเลยค่ะนั่นก็คือพื้นที่ที่ติดขอบสนามนั่นเองค่ะแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนโดยเฉพาะค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นสื่อทีวีช่างภาพต่างๆนะคะทำงานกันอย่างจริงจังแบบนี้ค่ะ
1: ยัง
3: มาแล้วมาแล้วเออคือตอนนี้นะได้ยินเสียงดังมากเลยครับคือเสียงเชียร์จากข้างนอกนะฮะไม่ว่าดนตรีนะฮะเพิ่มแล้วก็พอเสียงบันเดเชียร์เสียงหอนิดนึงก็ผมว่าที่นี่ก็คือความรู้สึกได้ว่านักกีฬานะฮะว่าเวลาเล่นกีฬาเนี่ยความรู้สึกอย่างไรคนจริงนะฮะไม่ใช่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในก็ทำเอาว่าตื่นเต้นกันนะแล้วก็ได้รู้สึกพลานจากนักกีฬานะฮะถึงตอนนี้เลย
1: ได้อินโดโดนอะไรโดนอินโดคะแนน2โอ้เร็ว
0: ต่อไปนะคะเราจะไปเยี่ยมไปพูดคุยกับผู้คนจากประเทศที่มาร่วมแข่งขันกีฬาใน4เกมครั้งนี้ในสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของทุกประเทศในอาเซียนค่ะตามคุณฮิโร่ไปกันดีกว่านะคะ
4: ฮ่าๆๆตรงนี้ครับผมเข้ามาออฟฟิศ4เกมอาเซียนนะครับทีนี้จะเห็นชัดๆว่าอาเซียนนะครับแต่ละประเทศมีบุคลิกเป็นยังไงนะ
1: โอเคเข้าไปดูมั้ย
4: สวัสดีHello. Do you have any competition today?
5: Yeah, we have soccer.
4: Soccer, football. Oh, yeah.
5: With Thailand.
4: Oh, yeah. Oh, I come from Thailand, Thai team. Okay, โชคดี Oh, sorry, ครับ สวัสดี สวัสดี Okay. Let's play together today. Okay, see you later.
5: Come
4: on. ไม่ใช่กันหรอ
5: อ
4: กคุ้ง อกคุ้ง Okay, bye bye. Thank you.
6: Hi.
4: Bye bye Singapore. I'm going to see your football.
6: Oh yes,
4: today.
6: Are you supporting us?
4: Yes, okay.
6: Thank
4: see you later. Brunei นะฮะผมเข้าไปประเทศบรูไนนะฮะ

0: Selamat pagi.
1: เข้าใจแล้วไม่มีก่อนไปต่อครับ Excuse me เอมาสิงคโปร์ครับง่ายมากเลยไม่ต้องใช้กุ้งบินเลยไปเลย Excuse me I come here cheer Singapore today Yeah what do you think football today Singapore Indonesia
2: It will be a good fight
1: yeah good fight okay ครับสิงคโปร์นะครับโอ้เข้ามาอาเซียน thank you thank you เจริญมากสิสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคราวนี้คิดว่ายังไงครับซีเกมนะครับ
3: คิดว่าเราต้องทำให้ได
1: ้ให้ได้เต็มที่นะครับครับครับเดี๋ยวเชื่อได้กันครับครับขอบคุณมากครับครับอ๋อนี่มาเลเซียนะครับเฮ้ยภาษามาเลเซียสมาปังกี้ก็ไปดูนะครับสมาปังกี้How are you this time? The game. What kind of sports is popular in Malaysia?
4: Like football, for instance. We are doing okay at the moment. We managed to beat Thailand 2-1.
1: Yeah.
4: Diving. And volley.
1: So good luck.
4: Thank you very much.
1: Thank you. Oh, ปั๊บเดียวครับก้าวเดียวครับมาประเทศลาวนะครับลองเข้าไปดูสบายดีสบายดีกินข้าวครับคิดว่าไปกินข้าวไม่บีโอเคเยอะมากภาษาเมียนมาไม่ดูเข้าไปข้างในผมรู้สึกบรรยากาศค่อนข้างเซเรียสนะครับเราลองเข้าไปดูนะครับว่าโดนด่าหรือเปล่านะครับไม่ใช่นิสัยแบบนั้นหรอใจดีผมสังเกตแล้วนะฮะคนนี้คนเดียวนะฮะถอดรองเท้านะครับสวัสดี I forget hello how can I say in Malay
5: Bengalaba
1: okay.
5: สวัสดีครับ
1: Bengalaba
5: yes
1: okay this time how about this time in my team Myanmar how many person come here
5: eight preparation everything for the 2013
1: okay
5: the next host country in Myanmar
1: yeah right
5: so
1: two years later right
5: yes
1: oh, okay
5: so we have prepared a lot so we have come a lot of people
1: yeah
5: and then all is over 1,000for the observer and also for organizing committee so this time we come a lot of people over 1,000
1: for research everything
5: yes
1: how about the sports popular sports in Myanmar this time
5: last time
1: football or something
5: in Myanmar is
1: Sepatakro? Yeah. Oh, okay.
5: Thailand is very good. I know that.
1: Yeah. I think so. Yeah, Sepatakro is good. Yeah.
5: So only we are most important to prepare for the 2030.
1: Okay.
5: Yeah.
1: Maybe I will go there too.
5: Welcome.
1: Okay.
5: Welcome.
1: Good luck. Thank you very much.
5: Yeah. Thank you.
1: Yep. Yeah. Thank you. นี่ฮะต่อไปประเทศฟิลิปปินส์นะฮะเข้าไปดูนิดนึงนะฮะมาบุไฮมาบุไฮ I'm coming from Thailand.
6: Yes.
1: Can I come in a little bit with camera?He's coming. Okay. Hello. Hi. How are you today?
7: I'm fine. How about you?
1: Yeah, I'm fine. I'm come from Thailand.
7: Thailand.
1: Can I ask a little bit about the Philippine team?
7: Yes.
1: Yeah. Oh.
6: Maybe you can go back later.
1: What's this?
6: It's a beans.
1: Oh, Philip. Oh, thank you.
6: Yeah.
1: Thank you very much. Oh, chai di chan leiJay Dee Chan Lee. I just want to know like, what kind of sports popular in Philippines now?
6: Basketball is the...
8: Boxing.
1: Oh, PBA.
6: Yeah.
1: Philippine Basketball Association. Yeah. I went Philippines last week.
6: Strong in basketball here, South East Asia. No one can beat Philippines.
1: Okay. Yeah, it's the best?
6: Yeah, even Thailand.
1: Okay.
8: Just joking.
1: No, it's okay.
7: Basketball.
1: Boxing. Oh. Pak Kiao is a hero in Thailand too. He love.
6: You love Pak Kiao?
1: Yeah, of course, Pak Kiao. This time also very strong, Philippine.
6: Boxing, yeah.
1: Yeah, boxing, right?
7: Yes.
1: Okay.
8: What else?
1: What about football?
6: Maybe taekwondo, billiards.
1: Oh, billiards, I saw many places there.
7: Wushu.
1: What?
8: Girls? Yeah.
1: They're women.
8: Very good, women.
1: Oh, you're very good. Beautiful.
8: You are that.
1: You are in Thailand TV now. Philippine women, representative Philippine women. Okay. Thank you very much.
6: Okay.
1: Good luck. Thank you for being here. Xin chào. Sawadikap.
0: Sawadikap.
1: How are you?
0: Come from Thailand?
1: I'm from Thailand.
0: Yeah.
1: I went to Vietnam many times.
7: Oh.
1: Yeah. I like for 24 yeah. Yeah. For noodle. Yeah, yeah, yeah. Oh, คนเยอะนะฮะก็นิสัยน่ารัก What kind of sports in popular in Vietnam?
0: Popular
1: sport.
0: Football.
1: Yeah. Oh. How about today? You have any game in Vietnam team?
0: Today we are not.
1: You speak Thai? Sawadikap.
0: Sawadikap.
1: Only Sawadikap. Me too. Xin chào only. Anyway, thank you.
0: Thank you. Bye bye.
1: Thank you.
0: Thank you.
1: Cảm ơn. ประเทศไทยตรงนี้ไปไหนคะเนี่ย
9: ผมอยู่ห้องนี
1: ้สวัสดีฮะไทยแลนด์นะฮะไม่ต้องก่อนอันนี้นะฮะเข้าไปได้สบายเลยนี่สายคนไทยรู้ครับใจดีเข้าไปสวัสดีครับไทยพีบีเอสครับยุ่งไหมครับยุ่งกันไหมครับคุยกันได้ไหมฮะ
10: ยุ่งไหม
1: นะฮะสบายตามสบายครับอ๋อทีมไทยแน่ๆเพราะว่ายังไงก็มีภาพในหลวงนะฮะ
10: ในหลวง
1: ครับครับอาหารที่นี่ทานได้ไหมครับ
10: ทานได้
1: ครับทานได้เหรอครับไม่คิดถึงส้มตำอะไร
10: แต่ว่าแต่ว่ามันมีครัวไทยมาช่วยเสริม
1: อ๋อล่ะโอ้ต้องมีครัวไทยด้วยอันนี้ทีมไทยพิเศษนะครับผมคิดว่านะ
9: ถ้าเกลือไทยก็เค็มน้อย
1: ต้องมาครัวไทยด้วยนี่คือทีมไทยประเทศอื่นผมไม่เคยเห็นนะครับไทยอันเดียวไม่มีใช่ไหมครับครับพี่เป็นยังไงบ้างครับอินโดนีเซีย
11: แต่ว่าอาหารอินโดเราร
1: ู้สึกว่าม
11: ันไม่ชินกับเรามา
1: ไม่ชินใช่ไหมฮะผมเดี๋ยวเชียร์เมืองไทยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับน่ารักดีนะครับแต่เขาทำงานยืดๆหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปสนามกีฬาดีกว่านะครับ
12: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับมุมมองความเห็นของประเทศที่เข้าแข่งซีเกมในครั้งนี้คุยสนุกเป็นกันเองกันทุกประเทศเลยนะคะจากออฟฟิศประเทศอาเซียนเราก็ตามคุณฮิโร่ไปพูดคุยกับนักกีฬากันต่อค่ะยังไงตามไปยังศูนย์รวมนักกีฬากันดีกว่านะคะ
1: เนี่ยตอนนี้ข้างในโรงแรมนะฮะนักกีฬาจากอาเซียนนะฮะเต็มเลยเต็มคนเยอะมากแล้วก็ผมน่าสนใจเนี่ยคราวนี้นะฮะมีทีโมนะฮะเขาก็มาตั้งแต่4 5การที่แล้วนะฮะแต่ก็นะถ้าพูดถึงอาเซียนก็ครบเนาะเหมือนกับอยู่ข้างนอกอาเซียนเนี่ยเขาก็มาเริ่มมืออาเซียนเกมนะฮะ4เกมเดี๋ยวผมเข้าไปคุยกันได้มั้ยนะexcuse me speak English okay we come from Thailand what do you play
13: Soccer.
1: Football. Okay. So, sorry, I've never been there.
13: Yeah.
1: The football is popular in your country.
13: Yeah.
1: Already.
13: Yeah.
1: And another sports. What is popular things in your country?
13: Football.
1: Football. Goes to mark, right? You're very tall. Football. Boxing.
13: Boxing. Yeah.
1: Okay.
13: Yeah.
1: Boxing.
13: Marathon?
1: Karate.
13: Yeah.
1: Oh yeah, I play karate. So, okay. How about Thailand?
13: And good country.
1: Good country. Thank you.
13: Ombak.
1: Ombak, you know Ombak?
13: Yeah.
1: Tonija. Muay Thai. Okay, anyway. Good luck.
13: Thank you
1: very much.
12: และหลังจากที่เราได้พูดคุยกับนักกีฬาพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศไทยและกัมพูชายังไงเดี๋ยวตามไปเชียร์ด้วยนะคะ
1: อินโดชื่อนะชื่อ2คะแนนเลยตกใจโหเห็นทงชาติไทยมาแล้วประเทศไทยมาแล้วโอเคเข้าไปคุยดีกว่าเข้าไป
12: กลับมาที่สนามอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมโอ้นั่นคุณฮิโร่เจอคนไทยเข้าแล้วค่ะ
1: สวัสดีครับมาจากไทยบีเบสครับ
14: ไทยบี
1: ครับ
14: รู้ประจำ
1: เอาเหรอครับ
14: จำ
1: เลยผมมาที่นี่ฮะนี่เส้นโฟกัสมาจากไหนครับ
14: จากสุราษฎร์ธานีครับ
1: สุราษฎร์ธานีเท่าก่อน โอ้เพิ่งมาเหรอครับมาเมื่อไหร่ครับ
14: มาบาหลีตั้งแต่วันที่7แล้ว

0: วันที่7แล
1: ้
0: ว
1: โอ้มาบาหลียกกันกันหน้
0: าครับ
1: มาน
0: ี่อ๋อเหรอครับโอเควันนี้คิดว่าชนะได
1: ้วันนี้
0: ฮะแน่
1: แน่นอน
2: คุณลุงคนนี้นะคะยังมั่นใจมากค่ะคนไทยมั่นใจอย่างนี้นะคะทีมไทยชนะแน่นอนค่ะรู้สึกว่าวันนี้นะคะคนอินโดนีเซียจะมีความสุขเป็นพิเศษเลยนะคะก็แหมเพิ่งชนะหมาดๆนะคะโอ้คุณผู้ชมดูนั่นค่ะสาวไทยของเรานะคะโอ้โหสวยโกอินเตอร์ตลอดนะคะจุดนี้มีหนุ่มอินโดนีเซียมาขอถ่ายรูปด้วยค่ะเอ๊ะคุณฮิโร่คะเข้าไปแจมกับเขาตลอดเลยนะคะ
3: แต่การสองรอบแล้วของมาเลเซียครับเรื่องของยาโคกโกะมาจองห้องนะครับ
4: ดีใจเลย
2: เริ่มเตรียมตัวแล้วนะคะทีมเชียร์ไทยแล้วนั่นคุณฮิโร่ก็เริ่มเตรียมเชียร์กับเขาด้วยค่ะ
0: ได้แล้วครับเชียร์ไทยเต็มนะฮะฝันนึงก็มีคนไทย
2: เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นการแข่งขันฟุตบอลประเทศไทยกับกัมพูชาเริ่มเปิดฉากขึ้นแล้วนะคะไทยแลนด์สู้ตายค่ะ

0: นะครับเวลา5โมงเย็นกำลังเริ่มนะฮะเริ่มแข่งไทยกับกัมพูชานะฮะแล้วก็ถ้าพยายามเทียบนะครับทีมอินโดนะฮะคนน้อยนะครับแต่ว่าก็มีได้ยินเสียงคนไทยเสียงดังๆนะฮะอีกฝั่งหนึ่งได้ยินไหมครับอันนั้นมืออาชีพแน่เลยเทียมมืออาชีพแน่เลยเสียงดังถึงขนาดนี้ฝั่งนึงนะฮะที่มีสัญชาติไทยนะฮะให้ฝั่งหนึ่งกันนะครับว่าเขาเป็นยังไงนะก็ไปฮะฝั่งนึงนะรอสักครู่ครับ
1: ได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยนะคะเนี่ยโอ้โหบรรยากาศคึกคักแบบนี้หากองเชียร์ไทยไม่ยากแน่นอนค่ะ
0: คนไทยแน่ๆ
2: บ้านของพี่นะท่าน

นานคึกคักกันใหญ่เลยนะคะตอนนี้ทีมไทยนำไปแล้ว1ประตูค่ะแม่ได้ประตูมาแบบนี้นะคะเสียงเชียร์ก็ยิ่งดังค่ะแล้วก็คึกคืนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ

0: สุดของผมนะฮะเบื้องหลังนะฮะเบื้องหลังของซีเกมคือแรงที่สุดก็คือเชียร์ไทยนะฮะของอินโดนะครับมาดูเกมฟุตบอลนะฮะแต่ว่าสนใจเชียร์ไทยนะฮะทุกคนได้ลูกท่านนำอยู่นี้ก็ฟังโอ้ไทยแลนด์แลนด์นะฮะตอนนี้นะฮะแต่ที่เสียงดังๆก็คือที่แถวนี้ที่อื่นเงียบนะครับชอบ
1: โอ้โหนั่นโรนันญิงโญ่นะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหมีแต่คนขอถ่ายรูปเพียบเลยนะคะโรนันญิงโญ่ของประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: สลามาสเล
2: Sorry.
0: What do you think about Thai cheer?
2: Very funny.
0: You take a picture, take a picture.
2: Very funny, very cool.
0: Very good.
2: And very...
0: You cheer.

0: Thailand also. You have to.
1: Yes.
0: If you sit here.
1: Yes.
0: Thailand. Thailand. But Indonesia also today is very good. Today, very good, Indonesia.
1: Very good.
0: Right? You like football? A little bit. Okay, please cheer Thailand. I'm Japanese, but Thailand. Thai TV.
2: ตอนนี้คนอินโดนีเซียช่วยเชียร์ทีมไทยไปเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักจริงๆเลยนะคะเนี่ยคนอินโดนีเซียเนี่ยช่วยเชียร์ทีมไทยด้วย
3: ตอนนี้นะโคต้าสุดท้ายนะฮะเริ่มแล้วครับผมรู้สึกว่าคนไทยนะครับแบบนี้นะครับคือสร้างความสุขนะครับเก่งมากไม่ว่าประเทศไหนก็ไม่เกี่ยวนะครับอยู่ที่นั่นเห็นคนไทยก็หัวเราะมีความสุขตรงนั้นเลยอันนี้คือเสน่ห์ของคนไทยนะครับ ได้ยินเสียงภาษาไทยอย่างเดียว

0: ทุกอารมณ์ที่ท่วมท้นในซีเกมเต็มเปี่ยมไปด้วยพละกำลังของอาเซียนก้าวสู่อนาคตที่สว่างสดใสฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับ

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
1: อุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะ
3: พวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
1: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
3: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
1: หมากกระดาน
3: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี
4: ้ข้าชอบตัวนี้ข้าจะเป็นราชินีว้าวข้าเป็นราชินีจริงๆแล้ว
5: เย้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
3: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
4: ชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่แน
1: ่เฮ้ย
4: ยัยชนะ
5: เฮ้ยทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
3: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
6: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
3: นี่มันเกมของข้าข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
1: หนุ่ยจะอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
6: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
5: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
4: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
5: ไปกันเถอะ
1: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย้อยย
4: ้อ
1: ย
4: ้อย
6: ศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
5: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
7: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
8: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
9: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
1: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
3: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
6: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
1: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่โอ้ย
6: ศิลา
5: ไอ้ศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
1: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว

0: ของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
1: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
0: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามวนมาทำอะไรอยู่เนี่ยเอาท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
2: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
0: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
1: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
0: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
1: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
0: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
3: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
2: ข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
0: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
3: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
0: อ๋อจำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์ห้า
4: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ห้าของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์ห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
1: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
0: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
1: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
0: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย
3: ์ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
5: ฮะแผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลย
6: แย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
2: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วครับ
0: ไปๆๆ
7: น้อยเฮียจานมาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำประสาทข้าพังหึยเจ็บใจนะฝากไว้ก่อนเถอะหึ
8: ยในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

0: Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of chut Thai Paratanyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Ranvarinaria Ratchakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirikit and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry

0: ยินทอยแลนด
1: ์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: At the end every year, the Hmong people and any group in the north return with their villages to celebrate the new year in meticulously boarded tribal territory. Sounds of flutes, mouth organs, and the yellow shung ball game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูแบบประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะเก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิโหแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย

0: ำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
1: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
1: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
0: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
1: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
0: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
0: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
0: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้
3: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
3: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
3: โดดมานี่อาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: วงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บัสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมจำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายในโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
0: ครับพ่อ
3: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
3: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
3: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
3: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
4: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดฝั่งช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
3: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
4: กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
3: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
3: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยล่ะ
4: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
1: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
3: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วง

0: ใจและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
5: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
5: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
6: โอ้นะครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
3: น่ากลัวจัง
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
3: ช่วยชีวิตพวกเราไว้
0: ชีวิตพวกเราอีกแล้วช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปแล้วเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับเราก็รู้สึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดจิตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือโรงเรียนสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้น

0: ใหม่จากนอกโลก
1: นายคือใครเนี่ย
0: ฉันชื่อ DLTV
1: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
4: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
5: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
6: ได้สิเราไปดูกัน
4: ก็เลยมาเรียนสายครับ
3: จริงไหมครับอภิสร
7: จริงครับ
8: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
9: ทำดีไม่ต้องเหนียว

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีครับนักเรียนต้นทางวันนี้เราจะเข้ากิจกรรมแรกของเรานะครับเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าเลือกทางที่ใช่ใช้หลักธรรมที่ชอบโดยครูจะมีสถานการณ์นะครับในชีวิตจริงของพวกเราเนี่ยเคยพบเจออย่างแน่นอนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มจะรับหน้าที่นะครับในการดูสถานการณ์ในการศึกษาสถานการณ์นั้นนะครับกลุ่มที่1และกลุ่มที่2สถานการณ์มีไว้ว่าเพื่อนทะเลาะกันในกลุ่มไลน์พูดจาไม่ดีใส่กันนี่คือกลุ่มที่1และกลุ่มที่2สถานการณ์ของกลุ่มที่3และ4คือเห็นคนแกล้งเพื่อนในห้องแต่ไม่กล้าช่วยหรือบอกครูนะครับนี่คือกลุ่มที่3และกลุ่มที่4ต่อไปกลุ่มที่5และกลุ่มที่6นะครับโกรธเพื่อนที่พูดจาแรงใส่เลยอยากด่ากลับในโซเชียลนะครับนี่คือกลุ่มที่5และกลุ่มที่6แต่ละกลุ่มมีสถานการณ์เป็นของตนเองแล้วทำอย่างไรต่อนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องทำคือคิดวิธีนะครับรับมือที่ดีโดยครูจะให้เวลา5นาทีด้วยกันนะครับนักเรียนจะใช้หลักธรรมใดเป็นตัวช่วยในการที่จะทำให้เรารับมือได้ดีในสถานการณ์นั้นและแนวทางในการรับมือเป็นอย่างไรนะครับถ้าพูดถึงหลักธรรมเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้ว่าจะใช้หลักธรรมอะไรนะครับดังนั้นครูมีหลักธรรมที่แนะนำให้กับนักเรียนนะครับมีโอวาทปาติโมกข์นะครับอริยมรรค8วิรัติ3และอริยสัจ4นี่คือ4หลักธรรมที่ครูแนะนำให้นักเรียนนำมาใช้แก้ไขปัญหานำมาใช้ในการรับมือนะครับกับสถานการณ์ที่แต่ละกลุ่มได้รับนะครับถ้านักเรียนยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนักเรียนสามารถเปิดเครื่องมือนะครับเปิด iPad ในการสืบค้นได้นะครับว่าเราจะใช้หลักธรรมอะไรดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดประเด็นนี้กันนะครับและครูจะให้เวลานักเรียนทั้งหมด5นาทีด้วยกันดังนั้นใช้เวลาให้คุ้มค่าลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: าละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับที่ได้รับสถานการณ์เนี่ยลองบอกเล่าดูว่าเขามีวิธีรับมืออย่างไรบ้างนะครับสำหรับสถานการณ์แรกนะครับเพื่อนทะเลาะกันในกลุ่มไลน์พูดจาไม่ดีใส่กันนะครับกลุ่มที่1เป็นยังไงบ้างครับจะใช้หลักธรรมอะไรและแนวทางในการรับมือเป็นอย่างไรครับ
1: ใช้หลักธรรมโอวาทปาติโมกข์ครับแนวทางในการรับมือคือพูดให้ลองเปิดใจเคลียร์กันโดยมีคุณครูเป็นคนเกลี้ยกล่อมเป็นศูนย์กลางครับ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าจากสถานการณ์เนี่ยทะเลาะกันในกลุ่มไลน์และพูดจาไม่ดีใส่กันดังนั้นจึงใช้โอวาทปาติโมกข์นะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับหลักธรรมที่ครูนำมาก็คือสามารถใช้โอวาทปาติโมกได้โอวาทปาติโมกคือไม่ทำชั่วทำดีทำจิตใจให้สงบหรือว่าทำจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองแนวทางในการรับมือนะครับสอดคล้องกับกลุ่มที่หนึ่งคือควรตั้งสติพูดดีๆช่วยกันไกล่เกลี่ยนะครับนี่คือสถานการณ์ที่หนึ่งต่อไปเรามาดูสถานการณ์ที่สองเห็นคนแกล้งเพื่อนในห้องแต่ไม่กล้าช่วยหรือบอกครูกลุ่มที่สี่ครับเรามีวิธีการรับมือเรามีหลักธรรมอะไรในการรับมือบ้างครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4กันไปไงบ้างครับ
2: หลักธรรมที่ใช้นะครับเป็นอริยมรรค8ครับ
0: ครับผม
2: แล้วก็แนวทางการรับมือคือเห็นชอบในทางที่ดีไม่ควรปล่อยผ่าน
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมนะครับเรามาดูหลักธรรมที่กูเตรียมมานะครับนั่นคืออริยมรรค8หรือว่ามรรคมีองค์8นะครับใช้สัมมาสังกัปปะนะครับคือความคิดที่ดีนะครับความดำริที่ดีและการใช้สัมมาวาจาคือใช้คำพูดในทางที่ดีนะครับเราจะต้องเป็นยังไงแนวทางในการรับมือคือกล้าพูดกล้าบอกครูอยู่อย่างมีเมตตานะครับนี่คือสถานการณ์ที่2ต่อไปสถานการณ์สุดท้ายครับนักเรียนมีไว้ว่าโกรธเพื่อนที่พูดจาแรงใส่เลยอยากด่ากลับในโซเชียลกลุ่มที่5มีแนวทางในการรับมืออย่างไรใช้หลักธรรมอะไรบ้างครับ
3: ใช้หลักธรรมอริยสัจ4ค่ะอย่างตัวอย่างนะคะก็คือทุกข์คือการที่เขามาว่าเราแล้วทำให้เรารู้สึกโกรธค่ะสมุทัยนะคะคือทำไมอยู่ๆเขาถึงว่าเรามีเหตุผลอะไรค่ะนิโรธนะคะคือการคุยดีๆเคลียร์กันค่ะมรรคนะคะคืออยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะกันค่ะ
0: ยอดปรบมือให้เพื่อนหน่อยสามารถใช้หลักธรรมนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับยอดเยี่ยมมากแต่ว่าในเฉลยครูเนี่ยก็เตรียมมาอีกหลักธรรมหนึ่งแต่ของเพื่อนกลุ่มที่5ที่นำมาเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือหลักธรรมวิรัตสามนะครับสัมปติวิรัตนะครับงดเว้นเฉพาะหน้าคือการงดเว้นการทำชั่วเฉพาะหน้าคือถ้าเราเจอสถานการณ์นะครับที่จวนอยู่ข้างหน้าเลยเพื่อนเนี่ยด่าเราใช่ไหมเราอยากจะด่ากลับเราต้องงดเว้นการทำชั่วเราต้องไม่ตอบโต้นะครับแนวทางคือตั้งสติเงียบไว้ไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์นะครับนี่คือ3สถานการณ์นะครับนักเรียนครับประเด็นให้คิดนะครับคือถ้าเรานำหลักธรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโอวาทปาติโมกข์อริยสัจ4นะครับหรือมรรคมีองค์8นะครับหลักธรรมเหล่านี้ถ้าเรานำไปใช้จริงๆนักเรียนชีวิตเราจะต่างจากเดิมอย่างไรเดี๋ยวลองเขียนลงไปดูนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนคำถามนะครับคำถามถามว่าถ้าเรานำหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้จริงนักเรียนชีวิตเราจะต่างจากเดิมอย่างไรนะครับขอกลุ่มที่สองหนึ่งคนครับชีวิตเราจะเป็นอย่างไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันครับ
1: ใช้เหตุผลเป็นหลักครับไม่ใช้ความรุนแรง
0: เราจะใช้เหตุผลเป็นหลักไม่ใช้ความรุนแรงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแน่นอนครับนักเรียนถ้าเรานำหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้จริงเราจะเกิดความสุขจากภายในนะครับชีวิตเราเนี่ยจะมีคุณค่าและมีความหมายมากขึ้นเราจะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างสงบสุขนะครับลดความขัดแย้งกับผู้อื่นนะครับดังนั้นพวกเราควรนำหลักธรรมเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เยอะๆนะครับทีนี้ต่อไปครับนักเรียนการมีหลักธรรมในใจนะครับเหมือนมี GPS นะครับในชีวิตเวลาหลงทางหรือสับสนเราจะกลับมาที่จุดที่มั่นคงได้เสมอ GPS ก็เสมือนกับหลักธรรมที่เรามีไว้ในใจนะครับดังนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยมีหลักธรรมสักหลักธรรมหนึ่งเอาไว้ในใจเช่นโอวาทปาติโมกละชั่วทำดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับแล้วเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นนะครับหลักธรรมเหล่านี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่พวกเราได้เซิร์ชหาข้อมูลกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโอวาทปาติโมกอริยมรรค8วิรัติ3อริยสัจ4หลักธรรมเหล่านี้ครับนักเรียนล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นเลยนะครับวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันว่าหลักธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมอะไรบ้างแล้วหลักธรรมนั้นเป็นอย่างไรเราจะนำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างนะครับโดยครูจะทบทวนให้นักเรียนก่อนนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างให้นักเรียนดูภาพนี้นักเรียนว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นในวันอะไรครับแน่นอนว่าวันมาฆบูชายอดเยี่ยมมากนะครับนักเรียนวันมาฆบูชาเกิดขึ้นในวันเพ็ญ15ค่ำเดือนอะไรเดือน3ถ้าบางคนยังไม่ทราบยังคนยังอาจจะจำสลับกันนะครับให้นักเรียนนึกถึงเลข3เลข3ไทยเนาะเลข3ไทยวันมาฆบูชาก็จะเหมือนกับคระฆังนะครับในคำว่าวันมาฆบูชานี่คือทริคในการจำนะครับ15ค่ำเดือน3เหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างมีพระภิกษุนะครับจำนวน 1,250 องค์นะครับมาประชุมโดยมิได้นัดหมายกันนะครับซึ่งทั้ง 1,250 องค์นั้นเป็นพระอรหันต์นะครับเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาหรือเป็นพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าบวชให้นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง 1,250 องค์นี้มาฟังธรรมนะครับหลักธรรมนี้สำคัญมากนะครับครูขออุบไว้ก่อนยังไม่บอกเพราะว่าจะเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องตามหาว่าหลักธรรมนั้นคืออะไรนะครับต่อไปเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นวันสำคัญอะไรครับนักเรียนวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาเกิดขึ้น

ในวันเพ็ญเดือนอะไรนักเรียนวันเพ็ญถ้านักเรียนนึกถึงเลขไทยนะเลข6นักเรียนเห็นวอแหวนมั้ยวอแหวนเราจะเขียนวอแหวนเหมือนเลข6ไทยใช่มั้ยวันวิสาขบูชาคือวันเพ็ญ15ค่ําเดือน6นั่นเองนะครับเป็นวันที่เรานั้นได้ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้านะครับที่พระองค์ทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพานในวันเดียวกันเดือนเดียวกันแต่ต่างปีนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในวันที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยก็ตรัสรู้หลักธรรม1หลักธรรมเป็นหลักธรรมที่เป็นความจริงของชีวิตนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันต่อไปภาพนี้นักเรียนเหตุการณ์นี้น่าจะเกี่ยวข้องกับวันอะไรเอ่ยแน่นอนว่าเป็นวันอัฐมีบูชานะครับเป็นวันถวายนะครับพระเพลิงนะครับเป็นพุทธสรีระของพระพุทธเจ้านะครับหรือว่าเราเรียกชาวบ้านภาษาชาวบ้านว่าเป็นการงานเผาศพนั่นเองนะครับเป็นการเผาศพของพระพุทธเจ้านะครับในวันนี้ก็จะมีหลักธรรมที่ซ่อนอยู่นะครับที่ทำให้เรามองเห็นถึงความไม่เที่ยงถึงความไม่มีตัวตนนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนพระองค์ยังต้องดับขันธปรินิพพานยังต้องหายไปดังนั้นเนี่ยจะมีหลักธรรมหนึ่งนะครับที่พวกเราได้ศึกษากันในวันนี้ภาพนี้น่าจะเกิดขึ้นในวันอะไรเอ่ยวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาเกิดขึ้นในวันเพ็ญ15ค่ำเดือน8ถ้านักเรียนดูเลข8เป็นเลขอาหรับิกนะจะเห็นหอหีบใช่มั้ยอาสาฬหบูชาหอหีบมีวงกลม2ตัวใช่มั้ยทริคในการจำคือวันเพ็ญ15ค่ำเดือน8นั่นเองใช่มั้ยครับในวันสำคัญของวันนี้เนี่ยจะมีหลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ได้ปัญจวัคคีย์นะครับแล้วก็ได้โปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะครับเป็นสถานที่ที่ปัญจวัคคีย์นะครับได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้โปรดหลักธรรมจนทำให้อัญญาโกณฑัญญะนะครับเป็นพระสงฆ์รูปแรกของพระพุทธศาสนาในวันนี้ทำให้พระรัตนตรัยครบ3ก็คือมีพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้านะครับพระธรรมก็คือหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนะครับและสุดท้ายคือพระสงฆ์ก็คืออัญญาโกณฑัญญะนั่นเองนะครับนี่คือวันอาสาฬหบูชาต่อไปวันนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นวันอะไรเอ่ยวันอะไรเอ่ยวันนี้คือวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาเนี่ยพระพุทธเจ้ากำหนดไว้ว่าพระภิกษุจะต้องจำพรรษาหรือว่าอยู่ณที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันในช่วงฤดูฝนเพราะว่าถ้าออกไปข้างนอกในช่วงฤดูฝนจะไปเหยียบย่ำผลผลิตของชาวนานะครับหรือว่าชาวบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยจึงต้องจำพรรษาอยู่ทั้งหมด3เดือนนะครับนักเรียน1พรรษาเท่ากับ3เดือนถ้า3ปีจะเท่ากับระยะเวลาเท่าไหร่จะเท่ากับ3พรรษานะครับ3ปีคือ3พรรษานะครับเพราะ1ปีจะมีแค่1พรรษาเท่านั้น1พรรษาคือ3เดือนไม่งงนะครับอ่ะต่อไปสุดท้ายเหตุการณ์นี้ภาพนี้น่าจะเป็นวันอะไรวันธรรมสวนะมีอีกชื่อหนึ่งว่าวันอะไรเอ่ยวันพระใช่มั้ยครับซึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะครับในพุทธกาลเนี่ยพระองค์ทรงทูลขอพระพุทธเจ้าว่าให้กำหนดวันไว้นะครับว่าจะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยได้มารวมตัวกันเพื่อถือศีลนะครับเพื่อที่จะมาทำบุญตักบาตรนะครับดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงให้วันเหล่านี้นะครับวันธรรมสวนะเนี่ย1เดือนมี4ครั้งนะครับเป็นวันพระนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปนักเรียนกิจกรรมของเรามีชื่อว่ากิจกรรมออกสำรวจเมื่อสักครู่นี้เรารู้ประวัติความเป็นมาของแต่ละวันแล้วดังนั้นพวกเราจะต้องรับผิดชอบนะครับในการสืบค้นหลักธรรมนะครับโดยนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้รับหัวข้อที่แตกต่างกันไปนะครับกลุ่มที่1ได้รับวันมาฆบูชากลุ่มที่2ได้รับวันวิสาขบูชากลุ่มที่3ได้รับวันอาสาฬหบูชากลุ่มที่4ได้รับวันอัฐมีบูชากลุ่มที่5ได้รับวันเข้าพรรษาและกลุ่มที่6นะครับรับวันธรรมสวนะนะครับเมื่อเรามีหัวข้อแล้วเราต้องทำอะไรต่อนะครับคำที่แจงนะครับนักเรียนครูจะตั้ง
ฐานข้อมูลหลักธรรมไว้ตามจุดต่างๆในห้องเป็นรูปแบบของ QR code นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด6 QR code ด้วยกันนะครับหน้าที่ของพวกเราคือแต่ละกลุ่มจะต้องตามหาจับคู่หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญของตนเองนะครับโดยระบุประเด็นสำคัญลงในแผนผังความคิดนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถดูได้จาก QR code ในหน้าจอทีวีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแผนผังความคิดนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1คือหลักธรรมนั้นชื่อว่าอะไรนะครับที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญนั้นนะ2ประเด็นสำคัญของหลักธรรมนั้นมีอะไรบ้าง3จะปฏิบัติตนตามหลักธรรมอย่างไรนะครับและ4หลักธรรมนี้ช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นอย่างไรนี่คือ4หัวข้อที่เราต้องเขียนต้องออกแบบลงในแผนผังความคิดนะครับอย่างที่ครูบอกว่านักเรียนปลายทางก็สามารถสแกน QR code หน้าจอทีวีได้แต่หากว่านักเรียนไม่มีเครื่องมือนะครับสามารถดาวน์โหลดนะครับใบกิจกรรมนะครับฐานข้อมูลหลักได้ในหน้าเว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะครับเอาละครับกิจกรรมต่อไปนะครับถ้าพวกเราพร้อมแล้วขอให้เราเริ่มสำรวจได้เลยเมื่อเราสำรวจเสร็จปุ๊บเราก็นำข้อมูลเหล่านี้ลงในแผนผังความคิดนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือครับ

0: าแล้วครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งแสดงว่าตอนนี้จะไม่มีใครเขียนแล้วนะครับแน่นอนว่าครูเดินสำรวจแต่ละกลุ่มเนี่ยแต่ละกลุ่มยังไม่เสร็จดังนั้นจะให้กลับไปเป็นการบ้านแล้วเราจะได้มานำเสนอในคาบต่อไปนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมาสอบถามก่อนว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้วันสำคัญและหลักธรรมอะไรไปบ้างขอเริ่มตั้งแต่กลุ่ม1จนถึงกลุ่ม6นะครับกลุ่ม1ครับ
1: ได้วันมาคบูชาครับเป็นหลักธรรมโอวาทปาติโมกครับ
0: ยอดเยี่ยมมากครับถูกต้องกลุ่มที่2วันอะไรเอ่ยและหลักธรรมอะไรครับ
2: วันวิสาขบูชาครับ

0: ครับผม
1: อริยสัจ4ครับ
0: หลักธรรมชื่อว่าอริยสัจ4ยอดเยี่ยมครับกลุ่มที่3วันสำคัญและหลักธรรมครับ
2: วันอาสาฬหบูชาครับ
0: ครับ
2: หลักธรรมมรรค8ครับ
0: มรรคมีองค์8ยอดเยี่ยมครับกลุ่มที่4วันอะไรและหลักธรรมอะไรครับ
3: วันอัฐมีบูชาครับ
0: วันอัฐมีบูชา
3: หลักธรรมไตรลักษณ์ครับ
0: ไตรลักษณ์นะครับยอดเยี่ยมต่อไปกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ได้วันอะไรเอ่ย
4: วันที่ได้นะคะวันเข้าพรรษาค่ะ
0: วันเข้าพรรษา
4: หลักธรรมที่ใช้วิวัฒน์ค่ะ
0: คือหลักธรรมอะไรนะครับ
4: วิวัฒน
0: ์วิรัตค่ะ
4: ว
0: ิรัต3ใช่มั้ยยอดเยี่ยมมากต่อไปสุดท้ายครับกลุ่มที่6ครับได้วันอะไรได้หลักธรรมอะไรครับได้อะไรเอ่ย
4: วันธรรมสวนะค่ะ
0: ครับผม
4: หลักธรรมอุโบสถศีลหรือศีล8ค่ะ
0: ได้ศีล8นั่นเองนะครับนี่คือวันสำคัญที่สอดคล้องกับหลักธรรมที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับไปนะครับเดี๋ยวในหน้าเราจะได้มาเห็นว่าหลักธรรมนั้นคืออะไรแล้วก็นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอดูในชั่วโมงหน้านะครับกิจกรรมของเราสุดท้ายนะครับก็คือ reflection นะครับสะท้อนคิดโดยสถานการณ์นะครับมีไว้ว่ามีนทะเลาะกับเพื่อนสนิทจนไม่พูดกันมา3วันครับนักเรียนรู้สึกเสียใจคิดมากกินข้าวไม่ลงและไม่มีสมาธิเรียนเลยนี่คือสถานการณ์นะครับคำถามชวนคิดถามว่าถ้านักเรียนเป็นมีนจะจัดการกับความทุกข์นี้อย่างไรและหลักธรรมใดจะช่วยเราผ่านสถานการณ์นี้ได้ครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันคิดได้ร่วมกันเขียนนะครับว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนสถานการณ์ใหม่นะครับมีนเนี่ยทะเลาะกับเพื่อนสนิทใช่ไหมครับจนไม่พูดกันมา3วันเลยแล้วรู้สึกเสียใจคิดมากกินข้าวไม่ลงไม่มีสมาธิในการเรียนคำถามคือถ้านักเรียนเป็นมีนจะจัดการกับความทุกข์นี้อย่างไรนี่คือคำถามข้อที่1และคำถามข้อที่2คือหลักธรรมใดจะช่วยเราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ขออาสาสมัคร1คนครับกลุ่มที่2มีคนอาสาสมัครนะครับลองบอกเล่าสิครับว่าเราจะแก้ไขนี้อย่างไรครับ
1: เดินไปหาเพื่อนสนิทครับพูดคุยปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันครับ
0: เราเดินไปหาเพื่อนสนิทพูดคุยปรับความเข้าใจกันใช่ไหมลดทิฏฐิของเราลงแล้วใช้หลักธรรมอะไรครับ
1: ใช้หลักธรรมอริยสัจ4ครับ
0: อริยสัจ4เป็นยังไงครับให้เพื่อนสามารถช่วยได้นะครับกลุ่มที่2สามารถช่วยเพื่อนได้เราใช้อริยสัจ4อย่างไร
1: มรรคครับมรรคสัจจะครับ
0: มรรคเราจะใช้มรรคอย่างไรเอ่ย
1: หาหนทางแห่งความดับทุกข์ครับ
0: หาหนทางใช่มั้ยหาหนทางว่าจะทําอย่างไรให้เรากลับมาคืนดีกับเพื่อนใช่มั้ยยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยขออีกสัก1คนละกันขอเป็นวลิดกลุ่มที่2วันนี้ลองอธิบายสิครับว่าเราจะใช้อริยสัจ4นี้ได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังจากวริษกันว่าจะสอดคล้องหรือว่าจะเหมือนเพื่อนอย่างไรบ้างนะครับ
2: อริยสัจ4นะครับส่วนวิธีการที่จะทำให้เราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้คือเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าขั้นแรกเรามีทุกข์เกี่ยวกับอะไรเพราะว่าเราทะเลาะกับเพื่อนส่วนสมุทัยสาเหตุคือเราทะเลาะกับเพื่อนเลยไม่ลงรอยกันตามมาด้วยนิโรธเราต้องดับทุกข์ให้ได้ครับส่วนมรรคเราต้องหาหนทางในการดับทุกข์ซึ่งก็คือการพูดคุยซึ่งกันและกันครับ
0: เราจะใช้วิธีการพูดคุยซึ่งกันและกันใช่ไหมซึ่งวิธีการในการดับทุกข์หรือว่าการพูดคุยนะครับเราก็อาจจะใช้อริยมรรค8นะครับสัมมาวาจาการพูดที่ดีต่อกันนะครับนี่คือสิ่งที่วริษได้บอกมานะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบของครูกันนะครับว่าเหมือนกับของนักเรียนหรือไม่นะครับเวลาที่เราจะทำใช่ไหมนักเรียนเราก็ค่อยๆสำรวจความคิดของตนเองยอมรับว่าทุกคนผิดพลาดได้ลองเปิดใจขอโทษหรือให้อภัยก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่สอดคล้องกับกลุ่มที่2นะครับและใช้หลักธรรมที่ชื่อว่าอริยสัจ4ช่วยให้เข้าใจทุกนะครับเพราะว่าทุกข์คือการยึดติดใช่ไหมและหาหนทางดับทุกข์ที่เพื่อนบอกว่าเราจะต้องมีมรรคในการหาหนทางในการดับทุกข์นะครับการเข้าใจตนเองจะช่วยให้ใจสงบและไม่จมอยู่กับความทุกข์นะครับสรุปบทเรียนครับนักเรียนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาช่วยให้ผู้คนพัฒนาตนเองทั้งด้านความคิดการกระทำและจิตใจนำไปสู่การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสงบสุขเข้าใจชีวิตและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจและเป็นพื้นฐานสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและความสุขในสังคมนะครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะลาจากกันไปนะครับครูมีบทความหนึ่งนะครับนั่นก็คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่แค่วันหยุดแต่เป็นวันเตือนใจว่าเราควรใช้ชีวิตอย่างมีหลักธรรมเพื่อให้ชีวิตเราราบรื่นและมีความสุขดังนั้นอย่าลืมสิ่งที่ครูบอกไปมีธรรมะในหัวใจเอาหลักธรรมมาสักหลักธรรมหนึ่งเอาไว้ในจิตใจของเราและดำเนินชีวิตประจำวันของเราด้วยการใช้หลักธรรมนั้นนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับอริยสัจ4นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่5เรื่องอริยสัจ4สำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ค่ะสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลทุกคนค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดะเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนก็ได้ฝึกทักษะการเขียนเรื่องราวต่างๆนะคะที่ใช้วูหารในการสื่อสารออกมาใช่ไหมคะซึ่งก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการสื่อสารในชีวิตประจำวันงานเขียนเนี่ยเราก็จะต้องใช้โวหารให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของสิ่งที่เราจะสื่อไปยังผู้อ่านเพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราวที่เราจะถ่ายทอดนั่นเองนะคะแล้วก็งานเขียนแต่ละประเภทปัจจุบันนะคะก็มีวิธีการถ่ายทอดที่หลากหลายรูปแบบนะคะเช่นการบรรยายการสนทนาระหว่างตัวละครนะคะแล้วก็เช่นการเล่าเรื่องนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับงานเขียนอีกรูปแบบนึงนะคะก็คืองานเขียนเรื่องเล่านั่นเองค่ะกับชั่วโมงเรียนรู้เรื่องเล่านะคะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องพูดอธิบายเกี่ยวกับที่มารูปแบบและลักษณะงานเขียนเรื่องเล่าให้ได้นะคะว่าลักษณะงานเขียนเรื่องเล่าเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไร2นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องจำแนกที่มาของงานเขียนเรื่องเล่าให้ได้ว่าเรื่องเล่าที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านนั้นมีที่มาจากที่ใดนะคะ3นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะต้องเลือกอ่านงานเขียนที่สร้างสรรค์นะคะเพื่อเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันก่อนเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมชมวีดิทัศน์เรื่องเล่าตำนานอยู่1เรื่องมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางชมนะคะก็คือเรื่องเล่าตำนานเกาะหนูเกาะแมวค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะรับชมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะ
2: ตำนานเกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลานานมาแล้วมีพ่อค้าจีนคนหนึ่งคุมเรือสำเภาจากเมืองจีนมาค้าขายอยู่ที่เมืองสงขลาเมื่อขายสินค้าหมดแล้วจึงซื้อสินค้าจากสงขลากลับไปที่เมืองจีนเป็นประจำวันหนึ่งขณะที่เดินซื้อสินค้าอยู่นั้นพ่อค้าได้เห็นหมากับแมวคู่หนึ่งมีรูปร่างน่ารักน่าเอ็นดูจึงขอซื้อและพาลงเรือไปด้วยหมากับแมวเมื่ออยู่ในเรือนานๆก็เกิดความเบื่อและอยากกลับไปอยู่บ้านที่สงขลาจึงปรึกษาหาวิธีที่จะกลับบ้านหมาได้บอกกับแมวว่าพ่อค้ามีดวงแก้ววิเศษที่ใครเกาะไว้แล้วจะไม่จมน้ำแมวจึงคิดที่จะได้ดวงแก้ววิเศษนั้นมาครอบครองจึงไปข่มขู่ให้หนูขโมยให้และอนุญาตให้หนูหนีขึ้นฝั่งไปด้วยครั้นเรือกลับมาที่สงขลาอีกครั้งหนึ่งหนูก็ลอบเข้าไปลักดวงแก้ววิเศษของพ่อค้าโดยอมไว้ในปากแล้วทั้งสามได้แก่หมาแมวและหนูหนีลงจากเรือว่ายน้ำขึ้นฝั่งที่หน้าเมืองสงขลาขณะที่ว่ายน้ำมาด้วยกันหนูซึ่งว่ายน้ำนำหน้ามาก่อนก็นึกขึ้นได้ว่าดวงแก้วที่ตนอมไว้ในปากนั้นมีค่ามหาศาลเมื่อถึงฝั่งหมากับแมวคงแย่งออกไปจึงคิดที่จะหนีหมากับแมวขึ้นฝั่งไปตามลำพังดวงแก้วจะได้เป็นของตนเองแต่เพียงผู้เดียวแต่แมวที่ว่ายน้ำตามหลังมาก็คิดจะได้ดวงแก้วไว้ครอบครองเช่นกันแมวจึงว่ายน้ำตรงเข้าไปหาหนูฝ่ายหนูที่เห็นแมวตรงเข้ามาก็ตกใจกลัวว่าแมวจะตะปบจึงว่ายหนีสุดแรงและไม่ทันระวังตัวดวงแก้ววิเศษที่อมไว้ในปากก็ตกลงจมหายไปในทะเลเมื่อดวงแก้ววิเศษจมน้ำไปทั้งหนูและแมวต่างหมดแรงไม่อาจว่ายน้ำต่อไปได้จัดทั้งสองจึงจมน้ำตายกลายเป็นเกาะหนูเกาะแมวอยู่ที่หน้าเมืองสงขลาส่วนหมาก็ตะเกียกตะกายว่ายน้ำจนไปถึงฝั่งแต่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยจึงขาดใจตายกลายเป็นหินที่เรียกว่าเขาตังกวน เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ริมอ่าวสงขลาส่วนดวงแก้ววิเศษที่หล่นจากปากหนูก็แตกละเอียดกลายเป็นทรายเรียกสถานที่นี้ว่าหาดทรายแก้วตั้งอยู่ทางเหนือของอ่าวสงขลานั่นเอง
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะวีดิทัศน์เรื่องนิทานพื้นบ้านเกาะหนูเกาะแมวนะคะเผยแพร่โดย Lazy Day นะคะวันที่เผยแพร่ก็คือวันที่23เมษายนพุทธศักราช2566นะคะที่เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับชมในวันนี้ค่ะค่ะจากการที่นักเรียนได้ชมวีดิทัศน์ตำนานเกาะหนูเกาะแมวคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะคำถามแรกนะคะเรื่องที่นักเรียนชมนะคะเรื่องนี้มีตัวละครใดบ้างนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางบอกได้ไหมคะต้นทางมีอาสาสมัครตอบคำถามข้อนี้ไหมคะว่าเรื่องเล่าที่นักเรียนได้ชมเมื่อสักครู่นี้มีตัวละครใดบ้างสิทธิโชตเรื่องเล่าที่นักเรียนชมเมื่อสักครู่เรื่องนี้มีตัวละครใดบ้างคะ
3: มีหนูหมาแมวแล้วก็คนครับ
1: คนก็คือใครคะพ่อขาคนจีนค่ะปรบมือให้กับสิทธิโชตด้วยค่ะค่ะคำถามข้อต่อไปเกี่ยวกับวีดิทัศน์เรื่องเกาะหนูเกาะแมวนะคะเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์ใดบ้างเรื่องนี้เกิดเหตุการณ์ใดบ้างคะวาริส

0: กิดเหตุการณ์ที่แมวต้องการลูกแก้วครับซึ่งหนูก็เลยอมแล้วก็วิ่งขึ้นฝั่งแต่ขาดใจตายก่อนครับพร้อมกับแมว
1: ก็เลยกลายเป็น
0: กอดหนูกอดแมวครับ
1: กอดหนู

0: ยค่ะนาเดียต้นทางและนาเดียปลายทางคนใดคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงบ้างยกมือหน่อยได้ไหมคะมีใครมีความคิดเห็นว่าที่นักเรียนชมเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่เรื่องจริงยกมือได้เลยค่ะไม่ผิดไม่ถูกมีไหมคะนักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องจริงหมดเลยใช่ไหมคะมีหลักฐานอ้างอิงไหมคะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนักเรียนคิดว่าตามประวัติศาสตร์ยังไม่มีหลักฐานอ้างอิงนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นการเล่าปากต่อปากนะคะที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ของจังหวัดสงขลานะคะที่เมื่อมองจากฝั่งแล้วก็จะเห็นว่าเกาะนั้นมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับแมวแล้วก็หนูนั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมโยงความเพลิดเพลินกับสถานที่ของท้องถิ่นนั้นๆนั่นเองค่ะค่ะจากการที่นักเรียนชมวิดิทัศน์ก่อนหนูก่อนแมวนักเรียนคิดว่าจุดประสงค์ของเรื่องนี้คืออะไรคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางต้นทางบอกกับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้ไหมคะมีอาสาสมัครไหมคะมีตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะนักเรียนคิดว่าจุดประสงค์ของเรื่องนี้คืออะไรคะ
1: การบอกสถานที่ท่องเที่ยวค่ะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวยังไงแล้วก็มีเรื่องเล่าที่เขาเล่าต่อกันมาว่ายังไงค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ให้ความเพลิดเพลินไหมคะเมื่อเรียนชม
1: ให้ค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่5ด้วยค่ะค่ะจุดประสงค์ของเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงกับสถานที่เพื่อที่ต้องการจะให้ความเพลิดเพลินนะคะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาที่เชื่อมโยงกับสถานที่เมื่อมองจากฝั่งก็จะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายกันแล้วก็จัดเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นประจำเมืองสงขลานั่นเองค่ะค่ะข้อต่อไปนะคะนักเรียนคิดว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรตำนานเกาะหนูเกาะแมวเกิดขึ้นได้อย่างไรมีอาสาสมัครต้นทางบอกให้กับเพื่อนๆต้นทางและปลายทางได้ไหมคะเลขที่9ค่ะเลขที่10ค่ะนักเรียนคิดว่าตำนานนี้เกิดขึ้นได้ยังไงทำไมอยู่ๆถึงเกิดขึ้นมาได้คะ
2: น่าจะเกิดจากการแต่งเรื่องขึ้นครับแล้วก็บอกเล่าต่อกันมาครับ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนเลขที่9ด้วยค่ะค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นจากการที่ชาวบ้านนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าสังเกตว่ารูปร่างลักษณะของเกาะหนูเกาะแมวเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับหนูกับแมวก็เลยมีการแต่งเพื่อมีเรื่องเล่าให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับสถานที่ของเมืองสงขลาแล้วก็เป็นการเล่าสู่กันมาจากรุ่นสู่รุ่นจึงเป็นตำนานเกาะหนูเกาะแมวนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เปิดโลกเรื่องเล่านะคะจะสังเกตเห็นว่าเรื่องเล่าที่คุณครูให้นักเรียนชมเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องจริงบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาฉะนั้นเรื่องเล่าที่คุณครูจะเอามาให้นักเรียนได้อ่านในวันนี้นะคะก็จะเป็นทั้งเรื่องที่แต่งขึ้นและเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคะเราจะมาเปิดโลกเรื่องเล่ากันนะคะในวันนี้กิจกรรมของนักเรียนที่จะต้องปฏิบัตินะคะ1เลยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5-6 คนนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะศึกษางานเขียนตัวอย่างจะมีด้วยกัน2เรื่องนะคะก็คือเรื่องจำปา4ต้นกับเรื่องคำสาปถึงลูกรักนะคะแต่ละกลุ่มก็จะได้เรื่องที่ไม่เหมือนกันกลุ่มก็ได้เรื่องที่1บางกลุ่มก็ได้เรื่องที่2นะคะให้แต่ละกลุ่มนะคะอ่านเรื่องเล่าที่ตนเองได้รับเมื่ออ่านแล้วให้นักเรียนตอบคำถามที่อยู่ในใบกิจกรรมเรื่องเปิดโลกเรื่องเล่าตามประเด็นที่ในใบกิจกรรมได้ถามนักเรียนนะคะกิจกรรมนี้คุณครูจะให้นักเรียนร่วมการทำเป็นกลุ่มนะคะเป็นเวลา15นาทีนะคะก็ให้นักเรียนอ่านเรื่องที่ตนเองได้รับนะคะบางกลุ่มได้เรื่องจำปา4ต้นบางกลุ่มได้เรื่องคำสาปถึงลูกรักนะคะแล้วก็ช่วยกันตอบคำถามในประเด็นของใบกิจกรรมนะคะก็จะถามว่างานเขียนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะที่นักเรียนอ่านจากงานเขียนที่นักเรียนอ่านนั้นเนี่ยปรากฏตัวละครหรือไม่มีตัวละครใดบ้างนะคะจากงานเขียนเกิดเหตุการณ์ใดบ้าง

เหตุการณ์ต่างๆในเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเกิดขึ้นที่ใดบ้างงานเขียนที่นักเรียนอ่านนะคะเรื่องเล่าที่นักเรียนอ่านนักเรียนคิดว่ามีที่มาจากอะไรเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็จุดประสงค์ของเรื่องต้องการที่จะถ่ายทอดเพื่ออะไรมายังผู้อ่านนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้15นาทีจะต้องตอบคำถามให้ครบถ้วนนะคะในใบกิจกรรมอันดับแรกนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องอ่านเรื่องเล่าก่อนนะคะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการศึกษาเรื่องเล่า2เรื่องก็คือจำปาสีต้นกับคำสาปถึงลูกรักใช่ไหมคะก็จะให้นักเรียนตอบคำถามในประเด็นต่างๆในใบกิจกรรมเปิดโลกเรื่องเล่านะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะเป็นผู้นำเสนอนะคะงานเขียนที่นักเรียนได้อ่านที่เป็นเรื่องเล่านะคะใบกิจกรรมเปิดโลกเรื่องเล่าเรื่องแรกก็คือเรื่องจำปาสีต้นนะคะกลุ่มที่3เป็นอาสาสมัครในการตอบคำถามประเด็นต่างๆนะคะค่ะเรื่องจำปาสีต้นเป็นงานเขียนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับต้นเหตุของการเกิดจำปาต้นจำปาสีต้นครับ
0: ค่ะแล้วงานเขียนนี้ปรากฏตัวละครหรือไม่คะ
1: ปรากฏครับ
0: มีตัวละครใดบ้างคะ
1: ท้าวจุรามณีนางคำทองนางอัคคีฤาษีแล้วก็ตายายครับ
0: ค่ะงานเขียนที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างคะเกิดเหตุการณ์ใดบ้างเกิดเหตุการณ์ใดบ้างนักเรียนอาจจะเล่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเริ่มแรกแล้วก็ลำดับต่อไปของเรื่องได้เลยค่ะ
1: ท้าวจุฬามณีออกประพาสป่าแล้วไปเจอกับเมืองเปงจานครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เจอกับนางคำกอง
0: ค่ะ
1: เลยซ่อนนางคำกองไว้เนื่องจากมีการเกิดของพญาลุง2ตัว
0: ค่ะ
1: ที่ออกมากินคนและสัตว์จนหมดป่าครับและมีการนำนางคำกองกลับไปอยู่ของเมืองของตนและได้ทำการ
0: คำกองได
1: ้มีบุตร
0: 4คนใช่ไหมคะแล้วก็ด้วยลักษณะของคำกองเนี่ยคำกองคือเป็นภรรยาน้อยของท้าวจ
1: ุ
0: ลมณีใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ภรรยาหลวงของ
1: ท้าวจุฬามณี
0: คือใครคะ
1: นางอัคคี
0: คือนางอัคคีเกิดความริษยาที่นางคำกองเนี่ยได้คลอดบุตรถึง4คนใช่ไหมคะก็เลยวางแผนที่ให้นางสนมเนี่ยปิดหน้าตอนที่นางคำกองคลอดลูกนะคะแล้วก็ให้สับเปลี่ยนทารกกับลูกหมานะคะแล้วก็บอกกับคนอื่นแล้วก็บอกกับสามีตัวเองว่านางคำกองเนี่ยเกิดลูกเป็นลูกหมานางคำกองก็เลยต้องถูกไปอยู่ท้ายเมืองท้ายวังใช่ไหมคะให้ไปเลี้ยงลูกหมูอยู่ที่นั่นแล้วเสร็จทีนี้อย่างไรต่อคะ
1: ทีนี้ก็เลยมีการนำบุตรชายทั้ง4คนไปตุ้มลอยน้ำ
0: ไปตุ้มลอยน้ำ
1: บุตรชายทั้ง4คนก็เลยลอยน้ำไปติดที่ท่าของตายายตายายก็เลยเห็นเลยนำมาเลี้ยง
0: ค่ะแล้ววันหนึ่งนางคำกองทราบว่าอยู่ที่ตากับยายก็เลยมีการสั่งให้ไปฝังชายทั้ง4นี้จึงเกิดเป็นต้น
1: จำปาสีต้น
0: จำปาสีต้นแล้ววันหนึ่งฤาษีมาเห็นฤาษีเด็ดต้นจำปาแล้วมีเลือดออกมาฤาษีก็เลยชุบต้นจำปานี้เป็นคนมีชีวิตรอด1คนใช่มั้ยคะเมื่อมีชีวิตรอดก็เลยมีโอกาสกลับไปหาแม่ของตนเองแล้วก็ไปบอกความจริงกับแม่แล้วก็พ่อของตัวเองที่เป็นเจ้าเมืองใช่มั้ยคะแล้วก็สุดท้ายแล้วนางคำกองก็ได้กลับไปครองเมืองส่วนนางอัคคีก็เป็นไงคะ
1: ถูกย้ายไปอยู่หลังวังให้เลี้ยงหมู
0: ค่ะถูกต้องค่ะเหตุการณ์ในเรื่องเกิดขึ้นที่ใดบ้างเกิดขึ้นที่
1: ในป่าท่าน้ำและวัง
0: ค่ะถูกต้องค่ะงานเขียนนี้มีที่มาจากอะไรคะนักเรียนคิดว่า
1: ตำนานพื้นบ้านปลูกฝังให้เกิดคุณธรรมของมนุษย์ครับ
0: ค่ะแล้วก็งานเขียนเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่คะ
1: เป็นตำนานที่เล่าขานกันมานานสุดรุ่นครับเลยไม่มีหลักฐานอ้างอีก
0: แสดงว่าไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมคะจุดประสงค์ของเรื่องนี้ต้องการจะบอกอะไรคะ
1: เพื่อเล่าเรื่องจำปาที่มีกลิ่นหอม
0: ค่ะก็คือเล่าเรื่องสถานที่ที่มีจำปา4ต้นนะคะถือได้ว่าต้นจำปาเนี่ยก็คือเป็นต้นที่ส่งความหอมอาจจะเชื่อมโยงกับสถานที่หรือต้นไม้ชนิดนั้นกับคนไทยนั่นเองค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่3ด้วยค่ะค่ะต่อไปเรื่องที่2ก็คือเรื่องคำสาปถึงลูกรักใช่ไหมคะกลุ่มที่4จะเป็นผู้นำเสนอนะคะค่ะคำสาปถึงลูกรักนี้งานเขียนนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะ
2: บ้านเมืองไซบุรีท่าเรือค่ะ
0: ค่ะแล้วก็งานเขียนนี้มีที่มาจากเรื่องอะไรคะ
2: ตำนานพื้นบ้านท้องถิ่นจังหวัดตรังค่ะ
0: ค่ะงานเขียนเรื่องนี้นักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องจริงไหมคะ
2: ไม่เป็นจริงเรื่องเล่าที่สอนใจที่สะท้อนให้เป็นค่ะ
0: ไม่นั่นเองคิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องจริงเป็นแค่เรื่องเล่าที่สะท้อนข้อคิดให้กับคนอ่านใช่ไหมคะแล้วจุดประสงค์ของเรื่องนี้คือต้องการจะบอกอะไรกับคนอ่านคะ
2: เพื่อสั่งสอนให้มีความกตัญญูโดยเชื่อมโยงกับสถานที่ค่ะ
0: ค่ะเชื่อมโยงกับสถานที่ที่ปัจจุบันก็จะเป็นเกาะไข่เกาะสุกรเกาะเพตาเกาะหินตาเกาะเขาหินยายนั่นเองค่ะอ่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่3ด้วยค่ะค่ะจะสังเกตเห็นว่าเรื่องเล่าเนี่ยเป็นการบอกเล่าจากปากต่อปากนะคะทั้งที่เป็นเรื่องจริงบ้างและไม่ใช่เรื่องจริงบ้างมีที่มาจากหลากหลายเช่นมีที่มาจากสถานที่มีที่มาจากความเชื่อนะคะมีที่มาจากบุคคลนั่นเองนะคะค่ะเรียนรู้เรื่องเล่านะคะนักเรียนคิดว่าเรื่องเล่าจากการที่นักเรียนอ่านมีอะไรนักเรียนคิดว่าเรื่องเล่าคืออะไรเรื่องเล่าก็คือการบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นหรือเป็นเรื่องจริงก็ได้นะคะผ่านคำพูดหรือการเขียนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความบันเทิงความจรรโลงสอดแทรกข้อคิดแล้วก็อาจจะเป็นการส่งข้อมูลต้องการจะสื่อสารข้อมูลบางประการให้แก่ผู้อ่านนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเรื่องเล่านะคะลักษณะของเรื่องเล่าค่ะจากการที่นักเรียนศึกษางานเขียนทั้งสองเรื่องที่กำหนดให้นักเรียนคิดว่างานเขียนดังกล่าวมีที่มาจากเรื่องใดบ้างจากสิ่งใดบ้างจำปาสีต้นมาจากต้นไม้สถานที่ที่เป็นต้นไม้คำสาบถึงลูกรักก็เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่เป็นหมู่เกาะของจังหวัดตรังใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้วที่มาของเรื่องเล่าเนี่ยเกิดจากหลากหลายที่มานะคะเช่นสถานที่นะคะสถานที่ต่างๆเนี่ยนักเรียนจะสังเกตเลยว่าเวลานักเรียนไปท่องเที่ยวจะมีเรื่องเล่าของสถานที่นั้นทั้งที่เป็นเรื่องจริงและเรื่องที่แต่งขึ้นมานะคะที่มาของเรื่องเล่าอาจจะเกิดจากประเพณีก็ได้เช่นประเพณีขอฝนประเพณีแห่นางแมวที่เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมานะคะเรื่องเล่าอาจจะมีที่มาจากความเชื่อเช่นความเชื่อที่ว่าไม่ให้ตัดผมวันพุธไม่ให้ตัดเล็บตอนกลางคืนอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อนะคะอาจจะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมประเพณีที่ถ้าไม่ทำแล้วจะไม่สบายใจนะคะนอกจากนี้แล้วเรื่องเล่าอาจมีที่มาจากประวัติศาสตร์เมื่อเราเรียนประวัติศาสตร์เราจะรู้เลยว่าประวัติศาสตร์มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมาจากจินตนาการจินตนาการก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่จริงนั่นเองเกิดขึ้นโดยจินตนาการสร้างขึ้นมาจากคนที่ต้องการจะสื่อสารนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคิดว่าเรื่องเล่าเนี่ยถ่ายทอดด้วยรูปแบบใดบ้างนอกจากการเล่าแล้วการเขียนถูกต้องค่ะเรื่องเล่าเนี่ยมีรูปแบบการถ่ายทอดทั้งที่เป็นการเล่าแบบเขียนเล่ากับปากต่อปากนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วยังเป็นรูปแบบนิทานแต่ละท้องถิ่นจะเห็นเลยว่ามีนิทานนะคะเป็นรูปแบบตำนานนะคะเป็นรูปแบบบทเพลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการถ่ายทอดเรื่องเล่านั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคิดว่าเรื่องเล่าที่นักเรียนศึกษามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างจากการที่นักเรียนตอบในประเด็นต่างๆในใบกิจกรรมเปิดโลกเรื่องเล่านักเรียนคิดว่าเรื่องเล่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคะเรื่องเล่าจะต้องมีอะไรบ้างมีตัวละครมีสถานที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะที่เกิดขึ้นกับตัวละครมีเนื้อเรื่องมีฉากนะคะที่ต้องการจะสื่อสารแล้วก็สิ่งสำคัญเลยมีจุดประสงค์ของการสื่อสารเช่นต้องการจะสั่งสอนต้องการจะให้รู้ที่มาของสถานที่นั้นๆอันนี้คือลักษณะของเรื่องเล่านั่นเองค่ะค่ะจากความรู้ที่คุณครูได้อธิบายให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของเรื่องเล่ารูปแบบของเรื่องเล่าแล้วก็ที่มาว่าเรื่องเล่าเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างจะนำความรู้นี้เข้าสู่กิจกรรมนะคะจำแนกสารพันเรื่องเล่านะคะคุณครูก็จะมีเรื่องเล่าให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนเนี่ยจำแนกว่าเรื่องเล่าที่นักเรียนอ่านเนี่ยมีที่มาจากที่ใดนะคะแล้วก็มีรูปแบบการถ่ายทอดงานมีรูปแบบใดนะคะบันทึกลงในใบกิจกรรมจำแนกสารพันเรื่องเล่านะคะก็จะมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่1จุดบั้งไฟเพื่อขอฝนเรื่องที่2จะเป็นเรื่องลูกกตัญญูเรื่องที่3เต่ามีกระดองเป็นลวดลายเรื่องต่อไปสนูน้อยเรือนงามเรื่องผีบ้านผีเรือนเรื่องบ้านเสาให้สิ้น2ตอนนะคะแล้วก็เรื่องหินตาหินยายนะคะก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลือกศึกษาที่สนใจนะคะในแต่ละกลุ่มก็จะได้เรื่องที่ไม่ซ้ำกันนะคะให้นักเรียนช่วยกันอ่านนะคะแล้วก็แบ่งกันอ่านในแต่ละเรื่องนะคะว่ามีที่มาจากสิ่งใดเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับอะไรบันทึกลงในใบกิจกรรมจำแนกสารพันเรื่องเล่านะคะโดยบันทึกอะไรบ้างบันทึกว่าเรื่องเล่าที่นักเรียนอ่านที่ครูได้หยิบยกมาให้นั้นมีเรื่องเล่าชื่อว่าอะไรนะคะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับอะไรมีที่มาจากอะไรถ่ายทอดด้วยรูปแบบใดบ้างนะคะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับศึกษาเรื่องเล่าที่เป็นการจำแนกสารพันเรื่องเล่าคุณครูก็จะมีเรื่องเล่าหลากหลายนะคะที่ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ศึกษานะคะก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางระบุว่าเรื่องเล่าที่นักเรียนอ่านนั้นมีที่มาจากเรื่องใดเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ถ่ายทอดด้วยรูปแบบใดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอหยิบยกตัวอย่างเพียงแค่2เรื่องนะคะโดยจะให้นักเรียนต้นทางนะคะเป็นผู้นำเสนอใบกิจกรรมจำแนกสารพันเรื่องเล่าโดยเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องเต่ามีกระดองเป็นลวดลายนะคะเต่ามีกระดองเป็นลวดลายนักเรียนจำแนกได้ว่าอะไรบ้างคะวริศ
1: เรื่องเล่าเรื่องเต่ามีกระดองเป็นลวดลายเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเต่าที่ต้องการไปช่วยเมียกระรอกบนต้นไม้ครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งที่มาของเรื่องเกิดจากตำนานและนิทานพื้นบ้านครับ
0: ค่ะวิธีการถ่ายทอดล่ะคะ
1: ส่วนวิธีการถ่ายทอดคือนิทานสอนใจและตำนานพื้นบ้านครับ
0: เป็นมีที่มาเพื่อต้องการจะอธิบายสาเหตุว่าทำไมเต่ามีลวดลายใช่หรือไม่คะที่มีกระดองมีลวดลายปรบมือให้กับวริศด้วยค่ะต่อไปเรื่องที่2นะคะเรื่องผีบ้านผีเรือนผีบ้านผีเรือนเป็นเรื่องราวที่เป็นอย่างไรคะ
2: เรื่องผีบ้านผีเรือนนะคะเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของคนไทยโบราณค่ะ
0: ค่ะ
2: ที่มาของเรื่องนะคะเป็นการเล่าต่อๆกันมาเรื่องในเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับผีบ้านผีเรือนค่ะ
0: ค่ะ
2: การถ่ายทอดนะคะจะถ่ายทอดในเรื่องเป็นเรื่องเล่าแล้วก็เป็นเรื่องที่เขียนอยู่ในหนังสือต่างๆค่ะ
0: ค่ะประมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะค่ะเรื่องผีบ้านผีเรือนนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความเชื่อของคนไทยที่เชื่อว่าประจำบ้านเนี่ยแต่ละบ้านจะมีบรรพบุรุษอยู่ที่เรียกว่าผีบ้านผีเรือนที่ช่วยปกป้องคุ้มครองคนที่อยู่ในบ้านนั่นเองค่ะที่เป็นลักษณะของการเชื่อมโยงเข้ากับความเชื่อของคนไทยนะคะเป็นเรื่องเล่าที่มาจากความเชื่อนั่นเองถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสังเกตเรื่องที่คุณครูนำมาให้นักเรียนพิจารณาเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าบางเรื่องเป็นเรื่องที่มาจากประเพณีมีที่มาจากประเพณีมีที่มาจากสถานที่จากการที่ต้องการจะอธิบายว่าสาเหตุของเรื่องนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับความเชื่อต่างๆนะคะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าเรื่องเล่าในชีวิตประจำวันเนี่ยมีที่มาและมีลักษณะที่คล้ายๆกันแต่มีที่มาแตกต่างการถ่ายทอดด้วยรูปแบบของเรื่องเล่าการเล่าที่เป็นตำนานเป็นนิทานนั่นเองค่ะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเรื่องเล่านะคะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับเทพเจ้าธรรมชาติประเพณีวัฒนธรรมหรือความเชื่อนะคะโดยส่วนใหญ่เรื่องเล่าจะเป็นการเล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะอาจเล่าด้วยปากเปล่านะคะเล่าด้วยปากเปล่าเนี่ยบางทีสำนวนก็จะมีหลายสำนวนนะคะในเรื่องเล่านั้นหรืออาจจะเป็นการจดบันทึกเป็นตัวอักษรแล้วก็อาจจะมีการประกอบด้วยรูปภาพของเรื่องเล่านั้นๆด้วยนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้งามศิลป์ร้อยกรองนะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องกวีน้อยร้อยเรียงใบกิจกรรมเรื่องร้อยเรียงกาบยานีนะคะแล้วก็เตรียมปากกากระดาษสีเพื่อที่จะใช้ในกิจกรรมของการร่วมนะคะการร่วมกิจกรรมในวันนั้นนั่นเองค่ะ

0: วันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับเรื่องเล่าไหมคะถ้าไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากเรื่องเล่าแต่ละเรื่องที่เป็นสอนใจนะคะให้กับนักเรียนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ักยึดเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ผู้ก่อตั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าเข้ามาเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดไม่มีการเอาเปรียบให้เขาได้ในสิ่งที่เขาจ่ายให้เขาได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้แล้วก็พัฒนาองค์กรพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณธรรมก่อนเนี่ยใครมีหน้าที่อะไรก็จะมี job description ออกมาว่าคุณน่ะมีหน้าที่อย่างนี้คุณมีหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายหรือใน job description แล้วก็จะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการดูเหมือนจะเห็นแก่ตัวแม้ว่าเขาจะทำตาม job description ก็ตามแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยคุณไม่ช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนเหนื่อยแทบตายคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างบางครั้งจัดเลี้ยงมีงานเยอะในขณะที่ห้องพักไม่มีเพราะห้องพักก็จะว่างจัดเลี้ยงก็จะเหนื่อยมากๆก็ไม่มีใครช่วยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ค่ะอันนี้คือปัญหาขององค์กรเมื่อก่อนนะคะว่าจะไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มีการอาสาไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ว่าโอเคทุกคนต้องทำได้ที่เราไม่ได้หมายความว่าเอาไปใส่ในหน้าที่โดยเราไม่เทรนเราก็มี process ของเราว่าทุกคนต้องจับมาเทรนคนทุกคนต้องเสิร์ฟอาหารจัดเลี้ยงเป็นต้องเสิร์ฟน้ำในจัดเลี้ยงเป็นเช็คเช่นเดียวกันเมื่อห้องพักเต็มจัดเลี้ยงว่างหรือคนอื่นว่างก็ต้องไปช่วยเพราะฉะนั้นทุกคนพี่หมายถึง every single one ทุกคน130คนในองค์

ก่อนต้องปูเตียงเป็นต้องล้างห้องน้ำเป็นต้องทำห้องเป็นนั่นคือเมื่อห้องมันเต็มแล้ววันรุ่งขึ้นต้องมีห้องต่อเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะฝ่ายแม่บ้านจะทำได้ครบได้โดย complete และ 100% เพราะนั้นทุกฝ่ายที่ว่างไปช่วยได้มันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรจะเป็นทุกๆคนตอนนี้เรามี130คนเราก็จะพยายามพัฒนาทุกคนให้มีจิตอาสาอย่างเช่นการให้ใช้พลาสติกลดลงการทำการใช้ถุงกระดาษมากขึ้นการใช้ทุกอย่างเป็นวัสดุจากธรรมชาติพี่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมพี่ซื้อกระดาษมาแล้วก็พับถุงกันเองเพราะนั้นทุกคนในโรงแรมพับถุงเป็นทำถุงได้แล้วก็ทำถุงที่หิ้วอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะคือถุงที่มาจากพนักงานเราทุกคนเพราะนั้นเขาเป็นจิตอาสาที่ทำให้แม้กระทั่งฝ่ายบัญชีฝ่ายจัดซื้อทุกคนเขาก็นั่งพับถุงโดยเฉพาะช่วงโควิดไม่มีอะไรทำเขาก็นั่งพับถุงกระดาษอย่างน้อยที่สุดเขามีงานทำในองค์กรนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลพี่เชื่อว่าในอนาคตถ้าเขาเห็นเพื่อนช่วยกันทำเขาต้องมีความละอายแก่ใจว่าฉันจะอยู่ได้ยังไงโดยไม่ช่วยเพื่อนหรือไม่มีความเอื้อเฟื้ออย่างเช่นที่ในหลวงท่านตรัสไว้เหมือนกันว่าการบำเพ็ญประโยชน์ก็ทำให้เกิดความเอื้อเฟื้อแก่ในหมู่มวลมนุษย์และความสามัคคีมันก็จะเกิดขึ้นในองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะสร้างความสามัคคีในองค์กรด้วยเหมือนกัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะกับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสในชีวิตจริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นการนำความรู้นะคะที่เราเรียนมาทั้งหน่วยการเรียนรู้ที่1นี้นะคะเราจะมาทำการหาความยาวของธงราวที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์ในชีวิตจริงโดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะนักเรียนปลายทางคะเราจะเป็นการสร้างธงราวขึ้นมานะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมกลุ่มดังนั้นค่ะระหว่างนี้เราสามารถที่จะแบ่งกลุ่มได้เลยนะคะค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะค่ะนักเรียนคะคุณครูได้กำหนดนะคะให้รูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม ACB เป็นมุมฉากโดยที่ C แทนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก A และ B แทนความยาวของด้านประกอบมุมฉากแต่ละด้านเราจะสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ได้เป็น C ยกกำลัง2เท่ากับ A ยกกำลัง2บวกด้วย B ยกกำลัง2ค่ะนี่คือความสัมพันธ์ที่เราสามารถแสดงได้นะคะค่ะต่อไปเราจะมาทบทวนนะคะทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั่นเองค่ะค่ะสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆกำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากค่ะนี่คือความหมายของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งอย่างที่เราเพิ่งเรียนผ่านไปก็คือเรื่องอะไรคะบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสใช่ไหมคะค่ะสำหรับบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะบอกว่าสำหรับรูปสามเหลี่ยมใดๆถ้ากำลังสองของความยาวของด้านด้านหนึ่งเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านอีกสองด้านแล้วรูปสามเหลี่ยมนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะ

ค่ะแล้วก็จากที่เราได้ฝึกแก้โจทย์ปัญหาไปแล้วใช่ไหมคะในชีวิตจริงของเราค่ะเราสามารถนำทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะมาช่วยในการหาความยาวความกว้างหรือว่าความสูงของสิ่งที่เราต้องการวัดได้นะคะโดยเราต้องทราบความยาวของด้าน2ด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนนะคะและเราก็จะสามารถหาความยาวของด้านที่เหลือได้ค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคะนักเรียนลองนึกถึงค่ะว่านักเรียนเคยไปเที่ยวงานวัดไหมคะหรือว่างานปีใหม่นะคะงานสังสรรค์ต่างๆเขาจะมีการตกแต่งเป็นยังไงคะด้วยอะไรบ้างมีอะไรอีกคะมีไฟใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะถ้างานวัดเนี่ยนึกถึงอะไรวัดหนูไปเที่ยวหนูเจออะไรบ้างคะที่เขาตกแต่งมีลูกโป่งใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมคะเราเจออาจจะมีของขายใช่ไหมคะนะคะค่ะนักเรียนคะนักเรียนลองสังเกตดูค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะที่เขาตกแต่งไปด้วยอะไรบ้างคะเขามีอะไรบ้างคะมีม้าหมุนใช่ไหมคะเราก็มีอะไรด้วยคะมีโต๊ะจีนเพื่อบอกว่ามีโต๊ะใช่ไหมคะมีโต๊ะรับประทานอาหารด้วยแล้วก็มีไฟประดับใช่ไหมคะรวมถึงมีอะไรด้วยคะมีธงราวใช่ไหมคะและสังเกตดูว่างานเล็กไหมคะดูเป็นไงคะดูสร้างสรรค์ดูสวยงามไหมคะดูแบบน่าจะสนุกสนานใช่ไหมคะค่ะแล้วก็รูปนี้ก็เหมือนกันไหมคะเห็นไหมคะเขาก็จะตกแต่งไปด้วยอะไรคะธงราวเหมือนกันใช่ไหมคะรวมถึงมีไฟประดับตกแต่งสวยงามด้วยนะคะนักเรียนคะได้ลองสังเกตค่ะว่าธงราวที่เขาประดับเนี่ยเขาเป็นยังไงคะสังเกตดูว่าธงราวที่เขาใช้เนี่ยเขาจะมีจุดปลายอยู่ที่ตำแหน่งตรงกลางใช่ไหมคะปลายข้างหนึ่งอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะแล้วปลายอีกข้างหนึ่งก็จะอยู่ในตำแหน่งที่เขาต้องการก็คือโยงไปใช่ไหมคะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณครูต้องการจะให้เรียนทำให้กับคุณครูในชั่วโมงนี้นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะคุณครูเนี่ยต้องการที่จะจัดงานกินเลี้ยงวันปีใหม่ในห้องเรียนของเรานะคะโดยที่คุณครูเนี่ยอยากได้ทีมงานเป็นงานวัดนะคะโดยคุณครูจะให้นักเรียนนะคะช่วยกันสร้างธงราวตกแต่งห้องให้สวยงามโดยคุณครูเนี่ยได้กำหนดเสาธงลอยนะคะที่ตั้งอยู่กลางห้องเป็นเสาตรงตั้งไว้ตำแหน่งตรงกลางห้องค่ะแล้วให้เรียนแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันสร้างธงราวจำนวนทั้งหมด6เส้นโดยทุกเส้นให้เชื่อมจากเสาธงลอยที่เป็นเสาตรงกลางของห้องความสูงที่ครูกำหนดไว้นะคะไปยังผนังห้องในจุดที่คุณครูกำหนดไว้ให้ค่ะพร้อมตกแต่งลวดลายธงราวให้สวยงามนั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้นักเรียนต้องแบ่งออกเป็นกลุ่มทั้งหมดกี่กลุ่มคะ6กลุ่มค่ะซึ่งเราจะมาช่วยกันสร้างธงราวตกแต่งห้องในวันปีใหม่กันนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยทำธงราวกลุ่มละ1เส้นนะคะในการมาช่วยกันตกแต่งพอครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมานำเสนอผลงานของตนเองนะคะดังนั้นค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมสร้างธงราวไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมสร้างธงราวของเรานะคะคุณครูปลายทางและเรียนปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมที่7นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะสำหรับในใบกิจกรรมของเรานะคะก็จะเป็นการให้นักเรียนค่ะสร้างธงราวนะคะแล้วก็วาดภาพร่างนะคะรวมถึงคำนวณหาความยาวของธงราวค่ะพร้อมระบุปัญหาหรือว่าอุปสรรคถ้าหากเจอในการทำกิจกรรมด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายขั้นตอนในการทำกิจกรรมให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมกันเลยค่ะนะคะ1ค่ะให้นักเรียนแบ่งออกเป็น6กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนะคะหลังจากนั้นค่ะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมารับอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมนะคะซึ่งจะได้แก่ตลับเมตรกรรไกรกระดาษสีกาวปากกาสีเมจิกและกระดาษ A4 ค่ะ2ค่ะเมื่อเรียนได้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะระดมความคิดเกี่ยวกับการหาความยาวของธงราวโดยวาดภาพร่างลงในใบกิจกรรมที่7ของเรานั่นเองค่ะก็คือเมื่อได้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาคำนวณ นะคะหาความยาวของธงราวที่นักเรียนต้องการค่ะค่ะและ3นะคะนักเรียนช่วยกันวัดความยาวของสิ่งที่เกี่ยวข้องในการหาความยาวของธงราวที่ต้องการนะคะว่าธงราวของเรานะคะเราต้องการ
อะไรที่เกี่ยวข้องบ้างที่เราต้องใช้เราก็มาวัดไปนะคะ4ค่ะระบุความยาวของสิ่งของที่เกี่ยวข้องลงในภาพร่างและคำนวณหาความยาวของธงราวที่เราต้องการจะใช้ค่ะและ5นะคะ

0: ของห้องเราได้เลยค่ะค่ะและ7ค่ะเรียนก็จะนำธงราวนะคะไปติดที่ตำแหน่งที่แต่ละกลุ่มได้รับเพื่อตรวจสอบว่าความยาวของธงราวที่นักเรียนคำนวณหาได้นั้นถูกต้องหรือไม่และ8ค่ะให้เรียนระบุปัญหาหรืออุปสรรคนะคะหากว่าเกิดปัญหาให้นักเรียนระบุสาเหตุของปัญหาหรือว่าอุปสรรคนั้นๆให้เรียบร้อยนะคะพร้อมบอกแนวทางแก้ไขด้วยค่ะนี่คือขั้นตอนในการสร้างธงราวของเราค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ค่ะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาลงมือสร้างธงราวไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะตอนนี้คะแต่ละกลุ่มก็ได้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ทุกกลุ่มได้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะทำกิจกรรมไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะสำหรับในตอนแรกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้การสังเกตคุณครูได้กำหนดเสาธงรอยตรงกลางห้องไว้ให้เราแล้วนะคะเดี๋ยวให้เรียนค่ะตัวแทน1คนขออาสาสมัคร1คนค่ะใครก็ได้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้มาวัดความสูงนะคะของเสาธงรอยของคุณครูนะคะว่ามีความสูงเท่าไหร่นะคะรวมถึงวัดระยะห่างจากปลายเสาธงรอยของคุณครูไปที่จุดที่ครูกำหนดให้ก็คือที่เว้นขาเก้าอี้นะคะว่ามีความยาวเท่าไหร่ค่ะขอเชิญค่ะเดี๋ยวเรามาวัดนะคะเชิญค่ะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนนะคะวัดที่นะคะความยาวของเสาธงรอยของเราค่ะว่าเสาธงรอยของเรานะคะสูงเท่าไหร่ค่ะวัดได้เท่าไหร่คะ
1: 150
0: เสาธงรอยของเรามีความสูง150เซนติเมตรค่ะต่อไปค่ะนักเรียนวัดอีก1ด้านก็คือระยะห่างนะคะจากปลายเสาธงรอยของเราไปที่นะคะขาเก้าอี้ของเราที่ครูได้กำหนดไว้ให้ว่ามีระยะห่างเท่าไหร่ค่ะ
1: 80
0: เซนติเมตรดังนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องช่วยกันออกแบบก็คือหาอะไรคะหาเสาของอะไรคะเสาธงรอยของเรียนจากปลายของเราไปที่ขาเก้าอี้ที่ครูได้กำหนดไว้ให้ว่านักเรียนต้องสร้างนะคะธงราวของเราให้คะให้มีความยาวเท่าไหร่นะคะเรียนได้ลงมือทำในใบกิจกรรมที่7ของเราได้เลยค่ะ

0: ค่ะคุณครูปลายทางคะสำหรับในกิจกรรมของเรานะคะคุณครูสามารถกำหนดความสูงของเสาธงกลางห้องได้ตามความเหมาะสมของคุณครูเลยนะคะค่ะสำหรับนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนน่าจะหาความยาวของธงราวของกลุ่มของตัวเองได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสอบถามความยาวเชือกธงราวของแต่ละกลุ่มกันค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูเริ่มที่กลุ่มที่1นะคะค่ะกลุ่มที่1คะเรียนต้องการความยาวเชือกที่หนูหาได้ธงราวของหนูมีความยาวเท่าไหร่คะ
1: 170ครับ
0: 170นะคะแล้วนักเรียนต้องการให้คุณครูตัดเชือกมีความยาวเท่าไหร่ให้คะในการทำธงราวต้องการเท่าไหร่คะคุณครูจะตัดให้170โอเคค่ะดังนั้นค่ะขอตลับเมตรค่ะกลุ่มเราเดี๋ยวมาวัดความยาวเลยค่ะคุณจะตัดให้นะคะยืนได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะวัดความยาวเชือกกันค่ะให้170นะคะได้ไหมคะดึงเลย170นะคะคุณครูจะได้ตัดให้ได้ไหมคะได้ยังคะพอได้แล้วก็ล็อกได้เลยเอาวางไงคะถึงไหมคะโอเคได้ค่ะเลื่อนลงมาได้เลยค่ะโอเคค่ะนักเรียนจับที่ปลายเชือกไว้ค่ะเดี๋ยวครูจะตัดให้โอเคขอโทษค่ะกรรไกรตัดเลยคุณพงค่ะพอดีไหมคะดังนั้นตัดตรงนี้เลยค่ะ
2: ของไหน
0: ค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มที่1สามารถลงมือสร้างธงราวได้เลยค่ะเก็บได้เลยค่ะค่อยๆนะคะค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่2ค่ะค่ะสำหรับกลุ่มที่2นะคะคุณครูก็จะมาสอบถามเขาว่านักเรียนคะหาความยาวของธงราวได้เท่าไหร่คะกลุ่มของเรา
1: 170ครับ
0: ได้170ค่ะได้ต้องการที่จะให้คุณครูตัดเชือกสร้างธงราวมีความยาวเท่าไหร่ดีคะ
1: 190ครับ
0: ขอ190เอาทำไมขอเยอะจัง
1: เอาไว้เผื่อมัดครับ
0: โอเคนักเรียนหยิบตลับเมฆรอมาได้เลยค่ะเพื่อนช่วยกันจับนะคะเดี๋ยวเพื่อนวัดค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะในกลุ่มที่2นะคะสามารถลงมือสร้างของเราได้เลยค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะกลุ่มถัดไปค่ะกลุ่มที่3นะคะค่ะได้ค่ะค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะเรียนวัดความยาวของธงเราที่หนูต้องการคือเท่าไหร่คะที่เราวัดได
3: ้ได้170ครับ
0: 170และหนูต้องการเชือกทำธงเราความยาวเท่าไหร่คะ
3: 180ครับ
0: 180ค่ะหนูทำเกินไหมเพราะว่าอะไรคะ
3: เอาไว้เผื่อตัดออกหรือว่ามัดครับ
0: โอเคค่ะอ่ะเนี่ยหยิบตลับเบสมาวัดเลยค่ะความยาวที่เราต้องการให้เพื่อนช่วยจับนะคะ180ดึงไปเลยค่ะเนี่ยจับปลายเชือกให้เท่าเลยค่ะความยาวเชือกค่ะ
4: กดไม่ลงกดเริ
0: ่มปล่อยค่ะวัดหยิบเชือกมาเลยกรรไกรค่ะโอเคค่ะเราได้แล้วนะคะเราจะค่อยๆเก็บตลับเมตรนะคะเรียบร้อยค่ะคุณครูขอเชือกคืนค่ะจับกลุ่มที่3สามารถลงมือออกแบบธงราวได้เลยค่ะค่ะต่อไปเรามาที่กลุ่มที่4กันนะคะค่ะกลุ่มที่4ค่ะนักเรียนนั้นได้หาความยาวของธงราวไว้แล้วหาคำนวณได้เท่าไหร่คะกลุ่มเรา
5: 190ครับ
0: 190คือหนูคำนวณได้ใช่ไหมคะคำนวณได้เท่าไหร่คะ
5: 170ครับ
0: คำนวณได้170แล้วทำไมหนูต้องตัด190อ่ะคะ
5: เอาเผื่อครับ
0: เอาไว้เผื่อทำอะไรคะ
5: มัดครับ
0: เผื่อไว้มัดลองดูค่ะหยิบตลับเมตรของเรามาค่ะโอเคส่งมาให้เพื่อนวัดเลยหนูจับได้เลยค่ะจับไปอันนี้ส่งต่อไปให้เพื่อนค่ะดึงลงไปนะคะถึงแล้วคะ อย่าให้เอียงนะคะเราต้องตรงๆค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มที่4สามารถออกแบบธงราวของเราได้เลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ค่ะนักเรียนวัดความยาวของธงราวที่ต้องการได้เท่าไหร่คะ
6: 170
0: แล้วนักเรียนต้องการให้ครูตัดเชือกให้ความยาวเท่าไหร่คะต้องการเท่าไหร่
6: 190
0: โอเคดังนั้นมาวัดความยาวได้เลยค่ะหนูช่วยเพื่อนเลยค่ะจับปลายไว้อันนี้ปลายไปให้เจ้าหน้าหลังค่ะโอเคจับด้วยค่ะลากให้ถึง190นะคะลากไปอันนี้ให้โอ้ให้เพื่อนดูใช่ค่ะเท่าไหร่คะโอเคยังไม่ถึงลากได้เลยโอเคได้แล้วครูตัดให้ค่ะเดี๋ยวค่อยๆเก็บนะคะมาค่ะโอเคค่ะสำหรับกลุ่มที่5ได้ความยาวที่ต้องการแล้วเนี่ยก็สามารถลงมือสร้างของเราได้ค่ะและเรามาที่กลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มที่6ค่ะกลุ่มที่6ค่ะวัดความยาวของธงเราที่ต้องการได้เท่าไหร่คะ170แต่ว่าเรียนต้องการให้ครูตัดเชือกความยาวเท่าไหร่ให้คะ190โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาวัดความยาวของเชือกกันค่ะเปิดรับเม็ดได้เลย
4: มาเท่าไหร่แล้ว
0: เอาปลายจับด้วยค่ะ
4: จิ้มไหมจิ้มไหมนิ้ว
0: อันนี้จับไว้ค่ะหนูจับไว้จับสองมือนะคะเดี๋ยวลงไปให้ครบ190ตามที่ต้องการถึงไหมคะโอเคตรงนี้ได้ไหมคะขอกรรไกรให้เพื่อนด้วยค่ะโอเคขอบคุณค่ะเก็บตลับเมตรได้เลยค่ะกลุ่มที่6สามารถลงมือสร้างของเราได้เลยค่ะนักเรียนคะระหว่างนี้เราสามารถลงมือสร้างธงราวได้เลยค่ะและเมื่อเรียบร้อยแล้วคุณครูจะให้เราได้มาตรวจสอบความถูกต้องว่าธงราวที่สร้างไว้และออกแบบไว้นั้นสามารถที่จะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะคะเราสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมานำเสนอผลงานกันนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะกลุ่มที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้มาออกมาตรวจสอบความเรียบร้อยกันก่อนนะคะเริ่มแรกค่ะคุณขอตัวแทนค่ะกลุ่มไหนที่เรียบร้อยแล้วคะเดี๋ยวกลุ่มที่5ก่อนเลยค่ะขอเชิญกลุ่มที่5ค่ะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบนะคะว่าธงราวที่เราได้สร้างไว้นะคะสามารถจะใช้งานได้จริงไหมนะคะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยค่ะ

นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าธงเราที่เพื่อนได้นำมาทดลองนั้นนะคะว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะที่เพื่อนได้วัดธงเราตอนนี้ธงเราของเราไหมคะสามารถผูกได้เรียบร้อยไหมคะสามารถผูกได้เป็นธงเราใช่ไหมคะทีนี้ค่ะสิ่งที่นักเรียนวัดไว้เมื่อครั้งแรกได้เลยวัดความยาวของธงเราได้เท่าไหร่คะ170เซนติเมตรค่ะแต่ว่าเชือกล่ะคะที่นักเรียนให้ครูตัดให้นักเรียนต้องการเชือกความยาวเท่าไหร่คะ190นักเรียนตัดไว้เกินไว้เพื่อที่ทำอะไรคะก็คือเว้นไว้สำหรับผูกปลายบนทั้งสองข้างใช่ไหมคะถูกต้องค่ะในกลุ่มที่1นะคะอันนี้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาให้กลุ่มที่2มาตรวจสอบธงรามนะคะกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วคะกลุ่มที่1ใช่ไหมคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวขอแกะธงเราของเพื่อนก่อนนะคะโอเคค่ะแกะข้างๆได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวกลุ่มที่1นะคะเชิญนำธงเราของเรามาทดลองได้เลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะต่อไปกลุ่มที่1ค่ะเชิญกลุ่มที่1ค่ะได้ค่ะลองผูกเสาธงเราของเราได้เลยค่ะ

0: ว่าปลาอีกข้างหนึ่งไม่สามารถผูกได้เพราะว่าไม่พอทำไมจึงไม่พอเราจำได้ไหมคะว่าตอนแรกที่เราคำนวณหาความยาวของธงราวเราคำนวณได้เท่าไหร่คะ
1: 170ค่ะ
0: 170เซนติเมตรใช่ไหมคะแล้วตอนที่หนูให้คุณครูตัดให้ล่ะคะ
1: 170
0: อ๋อเราเลือกคำนวณที่พอดีใช่ไหมคะเลยก็เลยทำให้ไม่พอสำหรับมัดเพราะเชือกเราไว้ใช้มัดด้วยใช่ไหมคะแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงดีคะแบบนี
2: ้ต่อ
0: เชือกอ๋อใช้การต่อเชือกโอเคถ้าเราต่อเชือกไปสามารถผูกได้พอดีไหมคะพอดีโอเคค่ะนะคะดังนั้นก็ถ้ากลุ่มเรานะคะกลุ่มไหนที่คำนวณนะคะหาความยาวของธงราวแล้วเราใช้ความยาวที่มันพอดีที่สามารถถ้าหากชีวิตจริงอย่าลืมเว้นไว้สำหรับผูกปลายทั้งสองข้างด้วยนะคะอย่าลืมเผื่อว่าชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะคำนวณได้เป๊ะก็จริงแต่เราต้องเผื่อสำหรับผูกใช่ไหมคะที่ปลายบนแล้วก็ที่คุณครูได้กำหนดไว้ให้นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะสักกลุ่มนี้ถูกต้องให้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนะคะเพื่อนก็สร้างของเราได้สวยงามเช่นเคยนะคะแต่ว่าอาจจะลืมเผื่อไว้สำหรับการผูกปลายบนสองข้างนะคะอ่ะขอไต่สักหนึ่งกลุ่มค่ะกลุ่มไหนคะเรียบร้อยไหมคะขอบคุณค่ะขอลองอีกหนึ่งกลุ่มนะคะนักเรียนลองดูนะคะว่าธงราวที่เพื่อนสร้างและเพื่อนนำมาทดลองนั้นนะคะเป็นยังไงนะคะ

0: ขาเล่นคะของกลุ่มนี้ของเพื่อนเป็นไงคะธงเราของเพื่อนมีความน่ารักไหมคะลวดลายน่ารักใช่ไหมคะอ่ะตอนนี้เพื่อนได้สร้างธงเราได้ไหมคะเรียบร้อยไหมคะอ่ะแล้วลองดูว่านะคะความยาวธงเราครั้งแรกที่เราคำนวณได้คือความยาวเท่าไหร่คะ
1: 170
0: เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่านักเรียนใช้ความยาวเชือกเท่าไหร่คะ
1: 190
0: เพราะว่าเราไว้สำหรับผูกปลายทั้งสองข้างใช่ไหมคะถูกต้องโอเคปรบมือให้กับกลุ่มที่3ของเราค่ะโอเคเอาไว้ได้ค่ะเอาไว้ได้เลยโอเคขอบคุณค่ะค่ะนั่นเลยค่ะก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการทำธงราวของเรานะคะในวันนี้ค่ะก็จะเป็นการนำความรู้ที่เราได้เรียนในเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะเป็นการใช้มาแก้ปัญหาในสถานการณ์ชีวิตจริงนั่นเองค่ะซึ่งครูก็ได้กำหนดเสาธงลอยให้กับนักเรียนได้สร้างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะเราก็จะได้ธงราวที่สวยงามสำหรับตกแต่งงานปีใหม่ของห้องเราแล้วค่ะค่ะนั่นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาสู่ความรู้ของวันนี้กันค่ะสำหรับการหาความยาวของธงราวที่เราได้ทำไปเมื่อสักครู่นะคะหากเราพบเจออุปสรรคหรือปัญหาค่ะเราจะใช้อะไรคะสิ่งที่กลุ่มที่2ออกมานำเสนอแล้วเจอปัญหาคืออะไรคะนักเรียนเชือกทำไมคะความยาวเชือกไม่พอใช่ไหมคะเนื่องจากว่าเพื่อนเนี่ยคำนวณความยาวเชือกกันได้พอดีนะคะนั่นก็ค่ะเราอาจใช้วิธีการแก้ไขก็คือการต่อความยาวของเชือกเพิ่มเติมนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็สำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นั่นเองค่ะสำหรับในเรื่องในถัดไปก็คือเรื่องของทศนิยมซ้ำนั่นเองค่ะที่เราจะมาเรียนนะคะค่ะสิ่งที่นักเรียนปลายทางและครูปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่1ทศนิยมซ้ำนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะสวัสดีครูก็ได้รู้สึกว่าเรียนนั้นสามารถนำความรู้นะคะในเรื่องที่เราเรียนมานั้นสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาหรือว่าสถานการณ์ในชีวิตจริงได้แล้วนะคะค่ะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธ
1: ุ์พระเดชคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าวาดตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้พระเดชคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขับพระรามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทําลายป่ามันไม่ดีอันนี้
3: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการ

0: ทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
1: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอริยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออริยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
6: เวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย
3: ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูง

0: ท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
1: เฮ้ยน่ากลัวโรงเรียนเธอโดนพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
2: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
1: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
2: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
4: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
5: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
6: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
7: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจึงเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
5: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะ พายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศ

0: ดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยมากเลยครับ
3: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
2: เย้เย้เย้เย้เย
4: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
3: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
2: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
0: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: ไฟป่า
3: วิ่งตามพ่อมานะ
6: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
7: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
8: 8:25 นถึง 10:40 น
7: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่ามีทำเลที่ดีมีการคมนาคมสะดวกราษฎรมีความสามัคคีเสียสละและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมาก
1: มันคือวัดในวัดนี่ก็คือเป็นสถานที่ส่งเสริมทางด้านจิตใจทางด้านศีลธรรมเนาะคนเข้าวัดเข้าวานมากขึ้นมีศีลธรรมมีคุณธรรมประจำตัวนักขึ้นและจิตุเนติสุดคือความสามัคคีมีความสามัคคีนักขึ้นอย่างที่ภาพที่เห็นในวันนี้เน
0: าะจนประสบความสำเร็จตามโครงการลานธรรมลานวิถีไทยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน
2: มาโรงเรียนแล้วมีความสุขเจ้าม
3: ีเพื่อนนักบังงอมบังเงาเจ้าม
4: ีกิจกรรมให้แย่หลายอย่างเจ้า
5: ได้รับความรู้มากมายเจ้า
6: วัตถุประสงค์ในการตั้งชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองครกเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกันจะได้ไม่เครียดไม่เหงาไม่ซึมเศร้าไม่เป็นภาระของลูกหลานและเพื่อความเป็นปึกแผ่นความสามัคคีของผู้สูงอายุ
0: นอกจากนี้

0: ชุมชนบ้านหนองครกยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิต
1: ตื่นเจ้ามาก็เข้าสวนพักเจ้า
2: ของดีต้องปลอดสารเคมีนะเจ้า
3: เสร็จงานที่บ้านก็ไปทำงานตามกลุ่มอาชีพเลยนะเจ้า
4: การฝึกวิชาชีพแต่ละอาชีพของชุมชนบ้านหนองครกนะครับเราทำเผื่อพอเพียงนะครับมีกันมีอย่างก็แบ่งกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ใครมีอย่างก็ไปแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มุ่งเน้นความสามัคคีความฮักความปองร้องกันอยู่ด้วยความเป็นสุขนะครับอยู่ดีกินดีตลอดไปนะครับ
5: มาออกกำลังกายกันครับ
6: สุขภาพแข็งแรงเจ้า
7: ร่างกายผมฟื้นขึ้นมาเดินได้ก็เพราะออกกำลังกายครับ
8: ทีมอสมอบ้านเฮานี่จะมุ่งเน้นสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุเจ้าเน้นเพื่อเปิดมาออกกำลังเพื่อกินอาหารครบ5มู้ผู้ดูแลสุขภาพจากลุงแก้วติว่าเปิ้นเป็นอำเภอพึกเปิ้นก็มาเดินได้มาปั่นรถทีบได้มาออกกำลังด้วยกันนะเจ้าอสมอไปแนะนำเปิ้นว่ามาออกกำลังด้วยกันต่อมันจะดีขึ้นนะแอ่กะ
0: การขับเคลื่อนพลังบวรก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางชุมชนหนองครกได้ดำเนินการ
9: เราจะได้ร่างหลักสูตรเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง6ด้านก็คือทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมด้านอาชีพครับทางด้านของสุขภาพพลานามัยด้านเทคโนโลยีนี่อันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งของผู้สูงอายุด้านสวัสดิการก็คือการที่เขาก็จะไปให้กำลังใจที่บ้านอันนี้ทางด้านสวัสดิการนะครับ
10: ครับกลุ่มออมทรัพย์ก็ทำให้สมาชิกได้รู้จักการเก็บออมเพื่อไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้า
11: ตอนนี้เรามีกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้แต่เราจะพัฒนาขึ้นไปโดยตั้งเป็นกลุ่มสมาชิกครัวเรือนหรือวิสาหกิจชุมชน
0: จากความตั้งใจของทุกฝ่ายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เกิดจากการรวมพลังของบ้านวัดโรงเรียนและอยากเห็นชุมชนคนสามวัยใจเดียวกันให้เกิดขึ้นกับองค์กรอื่นๆเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

0: ็บขยะก่อนแป๊บนึง
1: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
2: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่รู
2: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้กินข้าว
0: เดี๋ยว
2: ให้ล้างจาน
0: เดี๋ยว
2: ให้กวาดบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้เอายามาให้แม
0: ่เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
2: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
5: มาที่นี่
6: ไม่ต้อง
2: เดี๋ยว

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหานได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมตอนนี้เราก็มี

0: แบบเป็นศูนย์บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
1: ติดการเอาเทียมครับติดเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
2: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
3: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู้
5: จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
3: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
6: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยการอาชีพน้องหานนะครับในมุ่งเน้นให้กับสถาบันศึกษาโดยเฉพาะสถาบันศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของฟิกิสเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่เอาไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาตรงเนี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไปนะครับ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกหนึ่งองค์กรที่อยู่เบื้องหลังกลไกการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงภาคีต่างๆในพื้นที่มาทำงานร่วมกันเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
1: องค์กรของเรานะฮะเราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสภาองค์กรชุมชนนั้นเป็นสภาที่เราเกิดจากการพี่น้องในชุมชนแต่ละชุมชนนั้นรวมตัวกันนะเข้ามาเป็นสมาชิกของสภาสภานี้มีกฎหมายรับรองหรือกฎหมายที่กำหนดขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติองค์กรชุมชนนะครับการที่เป็นสภานั้นทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาในหลายรูปแบบนะเพราะฉะนั้นองค์กรที่เราทำนั้นก็จะมีสมาชิกมาจากหลากหลายรูปแบบเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของสังคมด้านของเศรษฐกิจด้านของภาวะการเชื่อมโยงต่างๆครับแล้วหลังจากที่เราเป็นสภาในพื้นที่ตำบลแล้ว

0: เรายังสามารถเชื่อมเชื่อมโยงมาเป็นสภาของจังหวัดได้ด้วยนะครับตอนนี้อยุธยามีทั้งหมด198สภาครับก็เป็นที่น่ายินดีว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดสภานี้จำนวนมากนะครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์หลักขององค์กรที่มุ่งเน้นไปที่การหนุนเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนรวมถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหาในชุมชนพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขผ่านศูนย์ในระดับตำบลอำเภอและจังหวัดจึงทำให้สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักของการอยู่ร่วมกันในสังคม
0: เราได้มีการใช้หลักธรรมาภิบาลนะฮะหลักของเศรษฐกิจพอเพียงหลักของการที่ทำให้ทุกคนนั้นมีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะฮะหรือว่าคุณธรรมโดยรวมของอยุธยาครับเพราะนั้นในเรื่องของคุณธรรมนั้นพวกเราส่วนใหญ่ก็จะยึดหลักของความเป็นคนดีศรีอยุธยาครับปัญหาที่เกิดขึ้นในขบวนของเราก็คืออาจจะมีการไม่สามารถจะนำสมาชิกรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่เนี่ยมาร่วมงานได้มากนักยกเว้นคนที่จะเป็นคนรุ่นเกษียณอายุราชการหรือคนที่สูงอายุนะฮะหลายท่านก็บอกว่าต้องมีเวลาว่างแต่ก็จะมีขบวนของเราว่าถ้าไม่มีเวลาเนี่ยอาจจะทำไม่ได้แต่จริงแล้วหลักการเนี่ยเราบอกว่าใครก็ได้ฮะที่มีเวลาที่เสียสละอาจจะไม่ต้องเต็มเวลาอาจจะบางส่วนนะฮะเราก็จะแก้ไขด้วยการเชิญชวนนะครับอีกประการหนึ่งก็คือพื้นที่ของอยุธยานั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนมากปริมาณเยอะพอสมควรนะฮะบางครั้งบางปีเนี่ยเวลาเราจัดสรรงบประมาณนั้นบางพื้นที่บอกว่าไม่ได้รับโอกาสนะฮะถึงจะมีพื้นที่เยอะนะครับเราก็ต้องพยายามดูแลในหลายประเด็นหลายเรื่องเราก็พยายามที่จะหาการเชื่อมโยงหรือว่าการไปหางบประมาณในส่วนต่างๆมาเสริมสนับสนุนให้ทุกสภานั้นได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันครับ
1: การทำงานร่วมกับชุมชนซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันรวมถึงสภาพปัญหาและความต้องการก็ย่อมแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เสนอถึงปัญหาและเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถได้นำเสนอแนวทางพัฒนาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป
0: ครับความสำเร็จและภาพภูมิใจของพวกเราเนี่ยเราจะพบว่าจากการที่เรามีสภานั้นทำให้ทุกท้องถิ่นหรือทุกตำบลในพื้นที่อยุธยานั้นเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายเป็นพื้นที่ที่เราสามารถไปเรียนรู้เป็นพื้นที่ที่เห็นการขับเคลื่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องของการเกษตรเรื่องความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวหรือว่าเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมแล้วการฟื้นฟูชุมชนนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นความภูมิใจที่พี่น้องในจังหวัดพระนครยานั้นได้รับโอกาสในการที่พวกเรานั้นไปขับเคลื่อนนะฮะก็เป็นประโยชน์ที่เราน่าจะยินดีครับความตั้งใจที่เราอยากทำกันในอนาคตก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมจากพวกเราในทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในพื้นที่เองหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในระดับของจังหวัดหรือระดับภูมิภาคนะฮะหรือแม้แต่ระดับประเทศก็ตามถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทำนะฮะผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์เพราะนั้นการที่เราจะทำอะไรก็ตามนะคนนะครับพวกเราหรือคนไกลที่ทำงานนั้นน่าจะมีความสำคัญถ้าเราได้ช่วยกันทำงานนะครับเคลื่อนร่วมกันแล้วก็เป็นกลไกเดียวกันเป็นทีมเดียวกันเราเรียกว่าทีมของอยุธยานะฮะก็จะทำให้การขับเคลื่อนนั้นมีประโยชน์สูงสุดครับ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่27 พฤษภาคม 2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราจะเริ่มดูที่มาตรการควบคุมไวรัสอีโบลาครับซึ่งกรมควบคุมโรคได้ยกระดับมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยกำหนดให้ผู้ที่เดินทางจากดีอาร์คองโกแล้วก็ยูกันดานั้นต้องเข้ารับการกักกันหรือว่าแยกตัวกักอย่างน้อย21 วันพร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนครับมีโทษทั้งจำทั้งปรับตามกฎหมายโดยปัจจุบันนั้นการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้ว53 คนเป็นเวลา21 วันกรมควบคุมโรคได้สรุปยอดตัวเลขล่าสุดกับวันที่21 พฤษภาคมถึง 25 พฤษภาคม 2569มีผู้เดินทางจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาคือดีอาร์คองโกและยูกันดาเดินทางเข้าประเทศไทยขณะนี้อยู่ที่53 คนโดยมาจากดีอาร์คองโก12 คนและยูกันดา41 คนทั้งนี้ในยอด53 คนนั้นเป็นบุคคลจาก16 สัญชาติเช่นจีนสหรัฐอเมริกาเวียดนามซาอุดิอาระเบียและเกาหลีใต้ครับโดยพบว่าผู้เดินทางส่วนใหญ่มาประเทศไทยเพื่อมาเที่ยวแล้วก็รอเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นๆตอนนี้มีจำนวนน้อยลงครับ
1: ทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยนะคะว่าณปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพบการระบาดหลักๆเลยนะคะก็คือที่ดีอาร์คองโกโดยมีผู้ป่วยต้องสงสัย867 คนแล้วก็เสียชีวิตแล้ว214 คนขณะที่ยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยัน5 คนแล้วก็เสียชีวิต1 คนแม้ประเทศไทยค่ะยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่ว่าเนื่องจากโรคดังกล่าวมีความรุนแรงสูงและมีระยะฟักตัวนานถึง21 วันกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้ทั้ง2 ประเทศเป็นเขตติดต่อโรคอันตรายเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยสำหรับมาตรการใหม่ค่ะก็คือกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากหรือผ่านทั้ง2 ประเทศต้องเข้าสู่กระบวนการแยกกักหรือว่ากักกันอย่างน้อย21 วันแบ่งเป็น2 กรณีนะคะ ก็คือผู้ที่ไม่มีอาการจะต้องเข้ารับการกักกันในสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดผู้ที่มีอาการต้องเข้าสู่การแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดนอกจากนี้ที่ประชุมค่ะยังเห็นชอบให้เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ผู้ที่เดินทางหรือผ่านดีอาร์คองโกและยูกันดาที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพื่อให้สามารถควบคุมแล้วก็มีการคัดกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้กรมควบคุมโรคค่ะมีการเตรียมสถานที่กักกันรองรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว
0: มาดูการเตรียมความพร้อมของสถานที่กักกันโรคไวรัสอีโบลาครับสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกและยูกันดา21 วันแม้จะไม่

0: มีอาการครับที่ศูนย์ควอรันทีนของสถาบันบำราศนราดูรซึ่งนางวินดาคงเดชศักดาพยาบาลวิชาชีพสถาบันบำราศนราดูรก็บอกครับว่าจะมีการประสานข้อมูลจากผู้เข้ารับบริการที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่ศูนย์กักกันโรคนั้นจะมีจุดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่เดินทางมาและจะมีการซักประวัติเบื้องต้นหากมีการอาการแสดงออกมาเข้าข่ายว่าเป็นโรคอีโบลาก็จะนำเข้าสู่กระบวนการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูรแต่หากไม่มีอาการก็จะเข้าพักที่ศูนย์กักกันโรคส่วนการกักกันผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็จะต้องเข้าพักและต้องอยู่ภายในห้องตลอด24ชั่วโมงภายในห้องก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันโรคให้บริการอาหารรวมถึงผู้ที่เข้าพักอาศัยนั้นจะต้องรายงานอาการทุกวันในช่วงเวลาเช้าและเวลาเย็นและจะต้องวัดไข้พร้อมส่งข้อมูลผ่านระบบโดยจะมีการติดตามอาการจนครบ21วันสำหรับวันนี้ครับจะมีผู้ที่เดินทางกลุ่มแรกที่เดินทางมาจากพื้นที่จะถูกนำมากักตัวที่ศูนย์กักกันโรคในช่วงเย็นวันนี
1: ้ลักษณะของตึกนี้เนี่ยก็เป็นตึกที่ออกแบบมาเพื่อกักกันนะคะก็จะมีส่วนเราจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทเวลาที่คนที่เขามาถึงเนี่ยก็จะมีจุดลงทะเบียนอยู่ด้านนู้นนะคะซึ่งเราก็จะแยกโซนไว้นะคะส่วนโซนด้านในเนี้ยจะเป็นโซนที่สะอาดก็จะเป็นโซนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เขาประจำการแล้วก็ให้การดูแลนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะในทุกจุดของเราเนี่ยก็จะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่รอพอเนี่ยทำงานตลอด24ชั่วโมงค่ะเมื่อมาถึงก็จะให้ดรอปตรงนู้นนะคะเราจะมีจุดที่มาร์กไว้ว่าให้ดรอปลงตรงด้านนู้นแล้วก็จะมีจุดลงทะเบียนค่ะลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าระบบแล้วก็มีการแอสไซน์ห้องพักค่ะก่อนที่จะมาถึงเนี่ยเราต้องมีการซักประวัติอีกหนึ่งรอบนะคะคือต้องซักประวัติอาการเจ็บป่วยและมีการวัดไข้เบื้องต้นด้วยค่ะคือถ้ามีอาการแสดงที่เป็นอาการเข้าได้กับโรคนะคะเราก็จะส่งเข้าสู่กระบวนการการรักษาซึ่งสถาบันบำราศของเราเนี่ยก็จะมีห้องแยกที่ให้การดูแลคนไข้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอาการก็สามารถเข้าพักที่นี่ได้ค่ะ
2: และสำหรับสถานการณ์โรคไวรัสอีโบลานะคะทางองค์การอนามัยโลกก็เตือนนะคะอีโบลาระบาดเร็วเกินคาดค่ะยอดผู้ป่วยต้องสงสัยในคองโกเนี่ยสูงกว่า900รายแล้วแล้วก็เสียชีวิตแล้ว220รายค่ะโดยดร.เทดรอสอัดฮานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยที่ติดเชื้ออีโบลาแล้วมากถึง220รายพร้อมยอมรับนะคะว่าความล่าช้าค่ะในการตรวจพบผู้ป่วยสร้างความยากลำบากในการรับมือให้กับเจ้าหน้าที่ขณะนี้กำลังเร่งขยายปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนแต่ว่าการแพร่ระบาดไปเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้มากดร.เทดรอสย้ำด้วยนะคะว่าประเทศที่มีพรมแดนติดกับคองโกจะต้องดำเนินการรับมือในทันทีในขณะที่ยูกันดาล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันเพิ่มอีก2รายทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มเป็น7รายโดยผู้ป่วยรายใหม่ทั้งคู่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกรุงกัมปาลาเมืองหลวงของประเทศ
0: กลับมาที่บ้านเราครับมาดูเหตุสืบเนื่องมาจากเรื่องของเหตุการณ์ที่รถไฟชนรถเมย์นะครับเมื่อเสาก่อนนู้นนะครับก็ทำให้มีมาตรการต่างๆออกมาซึ่งรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการเปิดเผยเรื่องของแนวทางในการยกระดับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถไฟฟ้าและรายเดอร์ย้ำนะครับว่าผู้โดยสารต้องปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมสนทนาในช่วงของทำไมทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT ครับถึงแนวทางในการแก้ปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟด้วยแบ่งเป็น3ระยะได้แก่ระยะสั้นนะครับตัดปัจจัยเสี่ยงและตรวจสอบขั้นตอนการทำงานระยะกลางครับจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทดแทนกำลังคนส่วนในระยะยาวแยกระบบรางออกจากระบบถนนอย่างเด็ดขาดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการมีจุดตัดข้ามทางรถไฟโดยจะผลักดันการสร้างทางรถไฟยกระดับให้ได้มากที่สุดเช่นแบบจำลองของช่วงบางซื่อรังสิตครับซึ่งถือเป็นระบบการเดินทางในอุดมคติของเมืองใหญ่ที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถยนต์ได้อย่างยั่งยืน
3: การเดินทางระบบในเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับในอุดมคติเนี่ยระบบรางเนี่ยควรจะแยกจากระบบล้อ คือไม่ควรจะมีจุดตัดอย่างบางทีเราไปดูเมืองใหญ่ๆเราบอกเอ้ยทำไมเขาขี่แทรม กลางเมืองได้ไม่เห็นมีรถชนอันนั้นคือแคมเข้าขนานไปกับทางถนน คือจะเขาจะหลีกเลี่ยงจุดตัดทุกจุดดังนั้นเนี่ยจุดตัดเหล่านี้ที่มีเนี่ย

0: าจจะต้องเอาลอยฟ้าให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นบางซื
1: ่
0: อไปถึงรังสิต
1: ครับ
0: อันนี้เราจะเห็นแหละว่าพอเป็นรางสองระบบทั้งระบบใหม่ทั้งระบบเก่าเนี่ยรถไฟฟ้ารถไฟเนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ทั้งสองระบบเลยดังนั้นในฝันของเราเนี่ยนะครับในกรุงเทพทั้งระบบเนี่ยจะต้องสามารถแยกระหว่างล้อกับรางจัดการให้ได้เพื่อจะลดความเสี่ยงเหล่านี้ครับ
2: ส่วนความคืบหน้าระบบตั๋วร่วมค่ะที่จะมีการนำร่องวันที่1มิถุนายนนี้แล้วผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สามารถใช้บัตร EMV คือบัตรวีซ่าหรือว่ามาสเตอร์การ์ดที่ลงทะเบียนเอาไว้เพื่อชำระค่าโดยสารรถไฟสายต่างๆส่วนสายสีเขียวแล้วก็สายสีทองของกทมที่ยังไม่รองรับระบบ EMV ทางกระทรวงคมนาคมจะเดินหน้าติดตั้งเครื่อง EMV ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นายสิริพงษ์ยังกล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยในกลุ่มรถโดยสารที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันทั้งบังคับให้ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่สาธารณะและผ่านการตรวจสอบประวัติรถต้องมีประกันภัยสาธารณะที่ดูแลคุ้มครองผู้โดยสารรวมถึงติดตั้งกล้องบันทึกภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานและป้องปรามการก่ออาชญากรรมนอกจากนี้ทางกระทรวงนะคะมีการประสานให้แพลตฟอร์มบางรายทยอยตัดผู้ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะออกจากระบบพร้อมกับเพิ่มวันให้บริการเพื่อที่จะรองรับผู้ขับขี่ให้เข้ามาอยู่ในระบบอย่างถูกต้อง
0: แต่การควบคุมเนี่ยต้องควบคุมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้โดยสารดังนั้นเขาจะต้องมีอะไรเขาจะต้องมี1ใบขับขี่สาธารณะ2เขาจะต้องมีประกันสาธารณะที่ดูแลผู้โดยสารเวลามีเหตุ
1: ครับ
0: 3เขาจะต้องมีอุปกรณ์เสริมที่มันจะช่วยเป็นพยานหลักฐานและเป็นสิ่งที่ป้องปรามเหตุได้ก็คือ CCTV
1: ครับ
0: นะครับเพราะผมเชื่อว่าแค่รู้ว่ามี CCTV เนี่ยคนจะก่อเหตุเนี่ยเขาก็กังวลแล
1: ้
0: วนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็ว่ากันตามอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังพยายามทำอยู่ทุกแพลตฟอร์
1: ม
0: สัปดาห์หน้าจะเรียกมาประชุมแล้วก็บอกว่าห้ามรับคนที่ไม่มีใบขี่สาธารณะ
3: และในค่ำคืนนี้ครับช่วงทำไมจะได้สนทนากับนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยกับประเด็น75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศและการยกระดับความร่วมมือในอนาคตติดตามได้ทาง NBT นะครับเวลา 19:30 น
2: และจากกรณีที่มีเหตุคนร้ายค่ะใช้อาวุธปืนลอบยิงตำรวจและพันยาที่จังหวัดปัตตานีนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีหลายหน่วยงานค่ะก็ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับลูกน้อยที่โรงพยาบาลให้กำลังใจและยืนยันบอกนะคะว่าจะดูแลด้านสวัสดิการและก็การศึกษาของลูกๆทั้งหมดค่ะทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ามีการโพสต์ภาพและข้อความบอกว่านมหยดสุดท้ายจากแม่ถึงลูกเป็นนมที่นางปาติเมาะอย่างโง่ผู้เสียชีวิตได้ปั๊มนมทิ้งเอาไว้ให้ลูกขวดสุดท้าย
4: เพียงสัตว์น้อยวัยเพียง35วันยังไม่ทันได้เรียกคำว่าแม่ก็ต้องสูญเสียแม่ไปตลอดกาลไม่มีใครรู้ว่านมแม่ที่ค่อยๆปั๊มเก็บไว้ทุกวันด้วยความรักด้วยความห่วงใยจะกลายเป็นน้ำนมมื้อสุดท้ายที่แม่ตั้งใจเก็บไว้ให้ลูกแม่คงไม่รู้ว่าก่อนออกจากบ้านวันนั้นอ้อมกอดที่เคยกอดลูกไว้แน่นที่สุดจะเป็นอ้อมกอดสุดท้ายในชีวิตเมื่อเสียงปืนดังขึ้นพรากชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหัวใจเป็นแม่เหลือไว้เพียงลูกน้อยที่ยังไร้เดียงสายังต้องการไออุ่นจากอกแม่ทุกคืน
2: เป็นน้ำนมนะคะของนางปาติเมาะยาโงะครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิได้ปั๊มทิ้งเอาไว้ให้ลูกขวดสุดท้ายค่ะซึ่งนางรอซีดะฮายีสุหลงพี่สาวของดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงที่ยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลมารับหน้าที่ดูแลหลานอายุ2เดือนที่รอดชีวิตภายในอ้อมอกของแม่จากเหตุกราดยิงเมื่อวันที่25พฤษภาคมและวันนี้น้องก็ปลอดภัยแล้ว
3: ทางด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ก็ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจอดุลและเด็กหญิงอัฟรินาที่โรงพยาบาลปัตตานีครับแม่ทัพภาคที่4ก็ได้ร่วมพูดคุยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่ในทุกมิติทั้งการสานต่อด้านการศึก

0: ษาของลูกๆตลอดจนการฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิด
1: ค่ะเช่นเดียวกันที่โรงพยาบาลปัตตานีนะคะนางพาติเมาะสดีมาอายุผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเยี่ยมดาบตำรวจอดุลไฮยีสุลงแล้วก็เด็กหญิงอัฟรีนาพร้อมมอบกระเช้าแล้วก็เงินช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยดาบตำรวจอดุลค่ะได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่เด็กหญิงอัฟรีนาที่มีแผลถลอกอยู่ที่บริเวณหน้าท้องได้รับบาดเจ็บนะคะตอนนี้ทั้งสองคนอาการปลอดภัยแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวพร้อมประณามการกระทำในครั้งนี้และชาวปัตตานีไม่เห็นด้วยกับความรุนแรง
0: กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองกับตรวจสารเสพติดในกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั่วประเทศกว่า 280,000 คนพบว่ามีสารเสพติด47รายแล้วก็เตรียมดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยว่ากรมการปกครองได้ดำเนินปฏิบัติการกวาดบ้านตนเองนะครับตรวจสารเสพติดแล้วก็ปัสสาวะในปัสสาวะของกำนันและผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันสมาชิกอส.และข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศครอบคลุมทั้ง878อำเภอเมื่อที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาผลการตรวจนะครับพบว่ามีผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด 286,553 คนไม่พบสารเสพติด 286,506 คนแล้วก็พบสารเสพติดจำนวน47คนนะครับคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของผู้รับการตรวจทั้งหมดในการกวาดบ้านตัวเองครับซึ่งอธิบดีกรมการปกครองก็ระบุว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นของนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรทั้งการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและการป้องกันในระดับพื้นที่โดยใช้กลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคประชาชนพร้อมเฝ้าระวังพร้อมกับย้ำอีกนะครับว่าหากพบเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งพักปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวและหากผลตรวจยืนยันชัดเจนก็จะเสนอให้พ้นจากตำแหน่งพร้อมดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบวินัยอย่างเด็ดขาด
1: ตำรวจสภ.หางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการบุกค้นสำนักอาจารย์เสือบ้านฟ่อนนะคะหลังจากที่ภรรยาแจ้งจับในข้อหาข่มขืนลูกเลี้ยงค่ะก็ไปพบอาวุธปืนหลายกระบอกรวมถึงยาบ้าเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธนี่ก็เป็นภาพการบุกเข้าตรวจค้นนะคะสำนักอาจารย์เสือในพื้นที่ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับนายกมลเทพหรือว่าอาจารย์เสือบ้านฟ่อนอายุ43ปีภายในสำนักก็ไปพบวัตถุมงคลแล้วก็แท่นบูชาจำนวนมากก่อนตรวจค้นภายในห้องพักนะคะไปพบอาวุธปืนพกสั้น6กระบอกอาวุธปืนอัดลมไทยประดิษฐ์อีก1กระบอกรวมถึงยาบ้าอีก8เม็ดจึงควบคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมค่ะพันตำรวจเอกจักรียุทธ์โชติวชิรพงศ์ผู้กำกับการสภ.หางดงจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากภรรยาของผู้ต้องหาเข้าแจ้งความว่าลูกสาวค่ะวัย19ปีซึ่งก็เป็นลูกเลี้ยงถูกอาจารย์เสือเนี่ยข่มขืนกระทำชำราวอยู่หลายครั้งคือเริ่มมาตั้งแต่ต้นปี2567โดยอ้างเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์แล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยข่มขู่ไม่ให้บอกใครผู้เสียหายเนี่ยเพิ่งจะมาเปิดเผยเรื่องกับมารดาในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาก่อนที่จะตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีด้านผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมอ้างว่ายาบ้าที่พบเนี่ยเก็บได้ที่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองบอกนะคะว่าผู้ต้องหาเป็นบุคคลที่มีลูกศิษย์จำนวนมากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศจึงมีการคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานแล้วก็ผู้เสียหายเบื้องต้นค่ะตำรวจแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำเราโดยใช้กำลังประทุษร้ายแล้วก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองก่อนที่จะนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
2: ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างอื่น
3: ก็เคยในคดียาเสพติดปี8เดือนใช่ไหม
2: ครับคือตอนนั้นคือไม่เคย
3: มี5-4ครับประมาณ
2: ตัวสุดท้ายคือข้อคือตอนนี้คือเขาให้การปฏิเสธแต่ว่าพยานหลักฐานเราก็ยังไม่ได้เลยครับจะดำเนินคดีต่างๆด้วยนะ
3: ก็ตามสิทธิ์ของเขาครับเพราะว่าในส่วนของเรื่องยาเสพติดกับอาวุธปืนเขายอมรับในเรื่องของ

0: ดำเนินคดีก็จะมีในส่วนของคดีน้ำหนัก
1: แล้วก็เดี๋ยวจะว่ากันตามกฎหมายและพยานหลักฐานต่อไป
2: แล้วได้ทำอะไรเขาไหมในบ้านลูกนะคะตัวเด็กอะค่ะ
3: มีค่ะ
2: ไม่มีแล้วทำไมน้องเขาถึงมาแจ้งนะคะอาจารย์แต่เราก็ยังปฏิเสธอยู
3: ่ก็ยังงงครับ
2: งงอาจารย์เป็นแก้กรรมหรือคะหรือว่ายังไงหรือว่าทางไสยศาสตร์หรือว่าเหมือนเป็นการล้างอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าคะ
4: เกิดเหตุตำรวจนะครับยศร้อยตำรวจโทสน.ลุมพินีบาดเจ็บจากการถูกยิงภายในแฟลตตำรวจครับเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าอาจก่อเหตุยิงตัวเองเนื่องจากอาการเครียดปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือว่าปัญหาเรื่องส่วนตัวซึ่งตำรวจสน.ลุมพินีพร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพเอราวัณและก็อาสาสมัครมูลนิธิป.เต็กตึ๊งเข้าตรวจสอบเหตุตำรวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บภายในแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจด้านหลังสน.ลุมพินีถนนวิทยุแขวงลุมพินีเขตปทุมวันเหตุเกิดที่แฟลตอาคาร5ห้องพักชั้น4กับพบร่างของร้อยตำรวจยศร้อยตำรวจโทนะครับอายุ58ปีตำแหน่งรองสารวัตรสน.ลุมพินีสภาพคือแผลเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ศีรษะ1นัดอาการสาหัสเจ้าหน้าที่จึงเร่งช่วยเหลือทำการปั๊มหัวใจนานกว่า30นาทีก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพญาไท1สอบสวนทราบนะครับว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าตัวพักผ่อนอยู่ภายในห้องพักพร้อมกับภรรยาก่อนจะมีเสียงอาวุธปืนนี้ดังขึ้นเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าอาจเกิดจากความเครียดเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือปัญหาส่วนตัวจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงตัวเองดังกล่าว
5: ศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์นะคะเตือนภัยมิจฉาชีพในรูปแบบของ CEO Fraud ค่ะแอบอ้างเป็นบริษัทเจ้านายหรือว่าคู่ค้ามีการส่งอีเมลให้โอนเงินด่วนนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็พบ3กรณีมีความเสียหายรวมกว่า100ล้านบาทค่ะศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC แจ้งเตือนภัยในรูปแบบของ CEO Fraud นะคะพร้อมยกตัวอย่าง3กรณีมีมูลค่าความเสียหายรวมกันกว่า100ล้านบาทพฤติกรรมของมิจฉาชีพจะปลอมเป็น CEO บริษัทคู่ค้าหรือบริษัทแม่ค่ะเปลี่ยนชื่ออีเมลจากของจริงเพียงแค่อักษรตัวเดียวเช่นคำว่า company เปลี่ยนจากตัวอักษร M เป็น Rกับ N นะคะซึ่งหากมองผ่านๆก็จะแยกกันไม่ออกจากนั้นจะส่งอีเมลเพื่อโอนเงินค่าลงทุนค่าสินค้าหรือว่าแจ้งเปลี่ยนเลขบัญชีรับเงินใหม่พร้อมย้ำข้อความอย่างเช่นด่วนที่สุดหรือต้องจ่ายวันนี้เพื่อกดดันให้เหยื่อรีบปฏิบัติตามทันทีศูนย์ ACSC แนะนำจุดสังเกตและข้อปฏิบัตินะคะเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อโดยเฉพาะการตรวจสอบย้อนกลับไปยังบริษัทหรือคู่ค้าก่อนโอนเงินย้ำยิ่งรีบยิ่งต้องเช็คค่ะ
6: วิธีป้องกันจังง่ายๆ 1. ยิ่งด่วนยิ่งต้องเช็คอย่าลนลานทำตามคำสั่งในอีเมลทันที 2. ห้ามเชื่อแค่อีเมลถ้ามีการขอเปลี่ยนเลขบัญชีหรือสั่งโอนเงินด่วนต้องโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลคอนเฟิร์มกับผู้สั่งโดยตรงเท่านั้นและ 3. ใช้กดยืนยัน2ชั้นการโอนเงินยอดสูงๆต้องมีคนช่วยตรวจสอบเสมออย่าปล่อยให้ความเร่งรีบทำบริษัทสูญเงินล้าน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
1: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: นี่ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะนักเรียนไปทางรวมถึงนักเรียนที่อยู่ต้นทางด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรไปคะตอบดังๆหน่อย
1: แนวค
2: ิดเชิงคำนวณนะคะแนวคิดเชิงคำนวณเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมนะคะอะไรบ้างแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วครูฝากไว้ว่าทำไมคะให้นักเรียนไปศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมใช่ไหมนะคะเรื่องเกี่ยวกับอะไรแนวคิดเชิงคำนวณนะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องนะคะชื่อเรื่องเนี่ยชื่อเดียวกับกิจกรรมของเราเลยนะคะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องผักนี้มีราคานะคะเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขสถานการณ์โดยเอาแนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยมาปรับประยุกต์ใช้นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างปัญหาในชีวิตประจำวันก่อนนะครั้งที่แล้วเป็นปัญหาอะไรคะการเรียงอะไรการเรียงลำดับความสูงนะคะเขาบอกว่าจากการศึกษากรณีศึกษาการบอกเพื่อนยืนเรียงลำดับตามความสูงจากมากไปน้อยการนำแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้ในการแก้ปัญหามีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรล่ะไหนลองช่วยกันคิดซิไหนพูดคุยกันซิในกลุ่มมีประโยชน์อย่างไรบ้างตอบได้เลยค่ะตอบได้เลยเมื่อกี้นี้เพื่อนบอกว่าแก้ปัญหาได้ครบถ้วนอะไรอีก

0: เยอะอย่างเป็นขั้นตอนได
1: ้สามารถแก้อ่ะเดี๋ยวครูเพิ่มเติมให้นะคะเมื่อกี้นี้เพื่อนก็ตอบถูกนะนะคะสามารถทำไมคะแก้ปัญหาที่ทำไมมีความซับซ้อนได้ใช่ไหมนะคะถ้าเพื่อนในห้องของเราที่เราจะต้องเรียงลำดับความสูงนักเรียนมีจำนวนคนน้อยๆใช่ไหมมีไม่กี่คนอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำไมคะแก้ไขสถานการณ์ได้เลยแก้ปัญหาได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าทำไมจำนวนเพื่อนในห้องมี 40-50 คนทำไมคะเริ่มสมาชิกเริ่มเยอะแล้วไหมเยอะการแก้ปัญหาเริ่มทำไมคะซับซ้อนแล้วใช่ไหมคะอาจจะต้องใช้เวลานะคะในการแก้ปัญหานะทีนี้เราก็เลยมีอะไรคะแนวคิดเชิงคำนวณมาช่วยในการแก้ปัญหานะคะครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมนะทำให้วิธีคิดที่ทำไมคะทำให้มีวิธีคิดที่เกิดกระบวนการการแก้ปัญหาโดยสามารถวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์นะคะถามว่าแนวคิดเชิงคำนวณเราเรียนกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราสามารถเอามาปรับประยุกต์ใช้ได้ไหมในสถานการณ์อื่นๆได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1คือวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะคะข้อที่2แก้ปัญหาโดยการใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะคะเดี๋ยววันนี้เราเข้าสู่กิจกรรมเลยเพราะว่ากิจกรรมเราเนี่ยจะต้องทำไมคะใช้เวลานิดนึงนะกิจกรรมกลุ่มนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์สถานการณ์ป้าชมพู่ขายส่งผักนะเข้าใจคำว่าขายส่งผักไหมขายปลีกกับขายส่งเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมคะเขาขายส่งผักแสดงว่าต้องทำไมเป็นร้านขายส่งขนาดใหญ่ไหมก็ต้องใหญ่ประมาณหนึ่งใช่ไหมคนมาเยอะไหมทีเนี้ยแม่ค้ารายย่อยเขาซื้อถูกต้องไหมคะค่ะทีนี้เรามาดูนะอันนี้จะเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในกิจกรรมที่2เรื่องผักนี้มีราคานะคะเดี๋ยวปลายทางทำกิจกรรมพร้อมไปกับต้นทางเลยนะคะนักเรียนสามารถดูในใบกิจกรรมพร้อมๆกับครูได้เลยนะนะคะของนักเรียนเนี่ยจะมีรูปผักด้วยจริงไหมนะคะแต่บนสไลด์ของครูไม่มีนะของนักเรียนมีนะคะดูสังเกตให้ดีนะรูปไหนไม่ชัดให้ถามนะคะเผื่อนักเรียนดูไม่ออกว่าเป็นผักชนิดไหนนะคะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ก่อนพร้อมกันนะคะแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มนะคะวิเคราะห์ดูนะคะว่าอะไรมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ข้อมูลที่สำคัญที่สามารถนำมาแก้ปัญหาได้ปัญหาที่แท้จริงคืออะไรให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์เดี๋ยวครูอ่านให้ฟังก่อนนะคะป้าชมพู่เปิดร้านขายส่งผักรายใหญ่นะคะในอำเภอที่มีลูกค้าเป็นจำนวนมากในแต่ละวันป้าชมพู่ต้องคำนวณราคาผักและราคารวมให้ลูกค้านะคะโดยลูกค้าแต่ละคนจะซื้อผักในจำนวนที่ไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันในที่นี้ก็คืออะไรสมมติเจ้าที่หนึ่งมาทำไมคะอาจจะซื้อ10กิโลถูกต้องไหมแต่ทำไมคะพอมาอีกเจ้านึงอาจจะทำไมซื้อ20โลแบบนี้แล้วแต่ว่าเขาจะเอาไปขายที่ไหนถูกต้องไหมทีนี้เรามาดูนะคะเขาบอกว่าอะไรคะจำนวนที่ไม่เท่ากันก็คือน้ำหนักนะต่อมาคืออะไรและราคาของผักแต่ละชนิดก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะแต่ผักชนิดเดียวกันจะมีขนาดและน้ำหนักเท่ากันนะคะเพราะว่าได้คัดแยกขนาดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นึกภาพตามสมมตินะขายมะเขือเทศเขาอาจจะทำไมคะทำเป็นแพ็คเป็นถุงอยู่แล้วถูกต้องไหมเคยเห็นถุงตะข่ายไหมเขาอาจจะทำเป็นแพ็คมาเป็นอะไรคะถุงตะข่ายละ1กิโลแบบนี้เขาก็วางไว้เลยนะคะต่อมานะคะแล้วซึ่งในการดำเนินการคิดเงินของป้าชมพู่นั้นมีการคำนวณเงินผิดพลาดเป็นประจำเพราะว่าอะไรล่ะทำไมถึงคิดผิดพลาดลูกค้าเยอะแล้วก็จำนวนผักทำไมชนิดของผักทำไมคะมีหลายชนิดใช่ไหมแล้วก็แต่ละอะไรคะแต่ละชนิดก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันไปเช่นน้ำหนักราคาใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนช่วยป้าชมพู่คิดแก้ปัญหาในการคำนวณราคารวมของผักโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการช่วยแก้ปัญหาให้เป็นขั้นตอนเพื่อ ทำให้การคำนวณราคารวมของผักอย่างถูกต้องนะคะทีนี้นักเรียนรู้สถานการณ์แล้วนะให้นักเรียนร่วมกันอ่านอีกหนึ่งครั้งนะคะให้นักเรียนร่วมกันอ่านอีกหนึ่งครั้งแล้วลองวิเคราะห์ดูซิว่านะคะในสถานการณ์ที่นักเรียนวิเคราะห์

เราเรียนหลักแนวคิดเชิงคำนวณมาแล้วนะมีทั้งหมดกี่ขั้นตอน4ขั้นตอนนะคะนำมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์นี้นะคะเริ่มกิจกรรมกลุ่มได้เลยค่ะ

0: ะทีนี้ครูมีคำถามเมื่อกี้เราทำกิจกรรมกลุ่มโดยการวิเคราะห์สถานการณ์ไปแล้วใช่ไหมนะคะในสถานการณ์ป้าชมพู่ขายส่งผักนะคะป้าชมพู่มีปัญหาอะไรเพราะเหตุใดนะคะเมื่อกี้นี้กลุ่มไหนบอกว่าอยากนำเสนอคำตอบกลุ่มที่3นะคะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะ
1: ปัญหาของป้าชมพู่คือป้าชมพู่มีลูกค้าจำนวนมากในแต่ละวันเลยจำเป็นที่จะต้องคิดคำนวณราคาผักให้ทุกคนให้ลูกค้าทุกคนซึ่งราคาผักของป้าชมพู่ไม่เท่ากันป้าชมพู่ก็เลยมีการคิดเงินผิดพลาดบ้างเพราะว่าน้ำหนักและเงินและราคาของผักของป้าชมพู่ของลูกค้าแต่ละคนไม่เท่ากันครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะคะมีใครที่วิเคราะห์ปัญหาได้แตกต่างจากเพื่อนไหมมีไหมคะอยากจะนำเสนอคำตอบมีไหมไม่มีนะทีนี้เรามาดูนะคะคำตอบเพิ่มเติมนะคะแนวคำตอบเพิ่มเติมนะเขาบอกว่าในสถานการณ์ป้าชมพู่ขายส่งผักป้าชมพู่มีปัญหาอะไรเพราะเหตุใดนะคะนั่นก็คือการคิดคำนวณราคาผักผิดพลาดเป็นประจำถ้าคิดราคาผิดก็ทำไมคะรายรับที่ได้เข้ามาในร้านก็ทำไมผิดไหมผิดนะคะมันทำให้ทำไมการค้าทำไมคะอาจจะทำไมขาดทุนเนาะเนื่องจากช่วงอะไรคะเวลาที่มีลูกค้าในร้านจำนวนมากนะคะโดยลูกค้าแต่ละคนจะซื้อผักในจำนวนที่ไม่เท่ากันนั่นก็คือน้ำหนักและราคาของผักแต่ละชนิดก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะซึ่งไม่มีวิธีการจัดการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเป็นสาเหตุให้ทำไมคะไม่มีผลกำไรในร้านถ้าทำอะไรคะธุรกิจแล้วไม่มีผลกำไรก็ทำไมสุดท้ายก็จะทำไมคะปิดตัวลงเจ๊งใช่ไหมนะคะทีนี้เรารู้แล้วว่าทำไมคะป้าชมพู่เนี่ยมีปัญหาอะไรนะคะนักเรียนขีดเส้นใต้จากสถานการณ์ได้เลยนะนะคะเน้นย้ำไว้เลยทีนี้นะคะเราจะสังเกตได้แล้วว่าเมื่อกี้เนี้ยปัญหาของป้าชมพู่เนี่ยมีความซับซ้อนไหมมีไหมคะมีใช่ไหมมีทั้งความซับซ้อนรู้สึกว่าเราจะใช้กระบวนการแนวคิดเชิงคำนวณในการอะไรคะแก้ปัญหาได้อย่างไรใช่ไหมคะทีนี้เขาบอกว่าปัญหาอาจมีความซับซ้อนอาจเกิดขึ้นในอาชีพหรือชีวิตประจำวันเราได้สามารถนำแนวคิดเชิงคำนวณมาช่วยในการแก้ปัญหานี้และปัญหาอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ป้าชมพู่มีปัญหาอะไรเพราะเหตุใดนะคะทีนี้เรามาทำใบกิจกรรมที่2นะคะเรื่องผักนี้มีราคาเราเห็นข้อที่1ไหมในใบกิจกรรมตอนนี้นักเรียนได้ใบกิจกรรมครบหมดทุกคนแล้วพร้อมเลยคะใบความรู้เก่าจากชั่วโมงที่แล้วนะคะใบความรู้เก่าจากชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนักเรียนสามารถทำไมเอามาศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อประกอบกับการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะคะข้อที่1เขาถามว่าอะไรถามว่าอะไรคะขอตัวแทนสักคนหนึ่งซิข้อที่1เขาถามว่าอะไรกลุ่มที่1ได้ไหมคะเชิญเลยกลุ่มที่1บอกคุณหน่อยซิข้อที่1เนี่ยเขาต้องการอะไร
2: จากสถานการณ์ให้นักเรียนแบ่งปัญหาให้เป็นปัญหาย่อยในการคิดรวมของผัก
0: ข้อที่1เนี่ยนักเรียนใช้แนวคิดเชิงคำนวณข้อไหนคะข้อที่1คืออะไรเอ่ยการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยใช่ไหมนะคะเราจะต้องมาฝึกในข้อที่1ก่อนที่เราจะไปทำเดี๋ยวครูขอทบทวนก่อนเพื่อที่เราจะได้ทำไมคะรู้ว่าผักมีชนิดไหนบ้างนะเดี๋ยวนักเรียนทำไมคะพอดูรูปแล้วรูปไม่ชัดแล้วเดี๋ยวทำไมผิดเพี้ยนไปอันแรกเลยคือข้อแรกเขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นอะไรคะมะเขือเทศนะคะอันที่สองล่ะแครอทนะคะชนิดที่3เป็นอะไรคะมันฝรั่งใช่ไหมใช่มันฝรั่งป่ะ
3: ใช
0: ่ใช่นะคะต่อมาคือ
3: กะหล
0: ่ำปีนะคะแล้วก็อะไรคะ
3: บรอกโคล
0: ีนะคะแล้วนี่ล่ะเห็นไหมบางคนบอกหัวหอมอันนี้คืออะไรคะ
3: ฟ
0: ักทองนะคะฟักทองต่อมาล่ะ
3: แตงกวาน
0: ะไม่ใช่ตำลึงนะ

เดี๋ยวเรามาดูคำถามก่อนจะให้เพื่อนตอบนะคะนักเรียนปลายทางจะได้เป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางก็นำเสนอคำตอบหน้าชั้นเรียนได้เลยหรือนำเสนอคำตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะ

0: แตงกวานะคะทวนอีกครั้งนึงมีอะไรบ้างมะเขือเทศอะไรอีกคะ
1: แครอท
0: แครอทมันฝรั่งกะหล่ำปีใช่ไหมบรอกโคลีอะไรอีกคะฟักทองและแตงกวามีทั้งหมดอะไรคะผักทั้งหมด7ชนิดนะคะนักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยมีตัวอย่างให้ดูแล้ว1ข้อนะคะ

0: ค่ะนักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมครบเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่ทำไมคะแก้ไขสถานการณ์ป้าชมพู่ขายทรงผักใช่ไหมนะคะตอนนี้นักเรียนได้ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาหรือยังข้อสุดท้ายหรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนนำเสนอคำตอบแล้วเราดูซิว่าในกิจกรรมที่เราทำไมคะได้ทำลงไปเนี่ยเราได้คำตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาแตกต่างจากเพื่อนไหมนะคะในข้อที่4นะนะคะอ่ะเดี๋ยวขอปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยนะคะ
1: ข้อที่1จัดสถานการณ์ให้นักเรียนแบ่งปัญหาให้เป็นปัญหาย่อยในการคิดราคารวมของผัก1มะเขือเทศราคาเท่าไหร่2แครอทราคาเท่าไหร่3มันฝรั่งราคาเท่าไหร่4กะหล่ำปลีราคาเท่าไหร่5ฟักทองราคาเท่าไหร่6บรอกโคลีราคาเท่าไหร่7แตงกวาราคาเท่าไหร่จากปัญหาย่อยให้นักเรียนตอบคำถามย่อยแต่ละข้อ1ราคามะเขือเทศเท่ากับจำนวนมะเขือเทศคูณราคามะเขือเทศต่อหน่วย2ราคาแครอทเท่ากับจำนวนแครอทคูณราคาต่อหน่วย3ราคามันฝรั่งเท่ากับจำนวนมันฝรั่งต่อคูณราคาฝรั่งต่อหน่วย4ราคากะหล่ำปีเท่ากับจำนวนกะหล่ำปีคูณกะหล่ำราคากะหล่ำปีต่อหน่วยและทำแบบนี้จนครบ7ชนิดค่ะ
2: 2ให้นักเรียนพิจารณาคำตอบข้อ1ว่ามีอะไรที่เหมือนกันบ้างแล้วขีดเส้นใต้ส่วนที่เหมือนกัน1ราคาของมะเขือเทศเท่ากับจำนวนมะเขือเทศ x ราคามะเขือเทศต่อหน่วยราคาของแครอทเท่ากับจำนวนราคาจำนวนแครอทคูณราคาแครอทต่อหน่วย3ราคาของมันฝรั่งเท่ากับจำนวนมันฝรั่งคูณราคามันฝรั่งต่อหน่วยให้ทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง7ชนิดค่ะ3จากคำตอบข้อ2ให้นักเรียนนำส่วนที่เหมือนกันมาเขียนแล้วใส่วงกลมส่วนที่ต่าง1ราคาของวงกลมเท่ากับจำนวนวงกลมคูณราคาวงกลมต่อหน่วย2ราคารวมของผักทั้งหมดราคาของมะเขือเทศบวกราคาของกะหล่ำปีบวกราคาของมันฝรั่งบวกราคาของบรอกโคลีบวกราคาของฟักทองบวกราคาของแครอทและบวกราคาของแตงกวาค่ะ4ให้นักเรียนเขียนขั้นตอนหรืออัลกอริทึมในการคำนวณราคาผัก1รับราคาผักวาย2รับจำนวนผักวาย3คำนวณราคาผักวายเท่ากับจำนวนวายคูณราคาผักวายต่อหน่วยค่ะ4ราคารวมผักทั้งหมดเท่ากับราคารวมผักทั้งหมดบวกราคารวมผักวายกลับไปทำตั้งแต่ตอนที่1จนกว่าจะครบตามรายการผักค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะทีนี้เพื่อนได้นำเสนอคำตอบเรียบร้อยแล้วใครมีประเด็นที่แตกต่างจากนี้ไหมคะมีไหมไม่มีได้ลักษณะเหมือนกันเลยใช่ไหมนะคะแต่ว่าในขั้นตอนที่4ครูมีคำถามนะคะคำถามท้ายกิจกรรมนะคะจากกิจกรรมในขั้นตอนที่4อัลกอริทึมนะคะในการแก้ปัญหาหรือเขียนขั้นตอนในการเขียนขั้นตอนหรืออัลกอริทึมนะคะในการคำนวณราคาผักจำเป็นต้องมีขั้นตอนและรูปแบบเหมือนกันทุกกลุ่มหรือไม่อย่างไรจำเป็นไหมจำเป็นไหมคะไหนใครบอกว่าจำเป็นยกมือสิจำเป็นต้องเหมือนกันมีไหมคะแล้วไม่เหมือนกันล่ะนักเรียนคิดว่าไม่เหมือนกันได้ไหมได้ไหมคะอัลกอริทึมทำไมสามารถทำไมคะมีได้หลายรูปแบบใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมผลลัพธ์ต้องทำไมคะเหมือนกันนะคะนะคะเขาบอกว่าอะไรคะไม่จำเป็นนะจากคำถามนี้นะคะขั้นตอนและรูปแบบนะคะไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกกลุ่มนะคะเนื่องจากทำไมคะการเขียนขั้นตอนหรือว่าอัลกอริทึมแก้ปัญหาสามารถเขียนได้หลายรูปแบบเช่นอะไรคะอาจจะเป็นการบรรยายถูกต้องไหมแบบผังงานทั้งนี้ไม่ว่าจะเขียนออกมาในรูปแบบใดก็ต้องทำไมคะเป็นอัลกอริทึมที่ทำไมเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็มีขั้นตอนที่ชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติตามเพื่อแก้ปัญหาได้สมมุติว่ากลุ่มที่1ออกแบบอัลกอริทึมมาแตกต่างจากกลุ่มที่6ใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมคะคำตอบออกมาวิธีการแก้ไขออกมาได้ทำไมคะผลลัพธ์เหมือนกันแบบนี้ก็ทำไมคะสามารถ ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ที่สำคัญเลยการออกแบบอัลกอริทึมจะต้องทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายนะคะทีนี้เรามาดูนะคะจากกิจกรรมนะคะได้นำแนวคิดเชิงคำนวณทั้ง4ส่วนนะคะนักเรียนมาฝึกกระบวนการวิเคราะห์เพื่อให้ได้แนวทางการหาคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนโดยบุคคลอื่นๆนำไปปฏิบัติตามได้นะคะแล้วก็สามารถแก้ปัญหานั้นได้ทีนี้เรามาดูในบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องปอปาของฉันนะคะจะเป็นเรื่องปอปาของฉันเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างล่ะนะคะสิ่งที่ปลายทางต้องเตรียมนะ1คือใบความรู้ที่1แนวคิดเชิงคำนวณนะคะนำมาทำอะไรนำมาทบทวนในการทำกิจกรรมนะคะต่อมาคือใบกิจกรรมที่3เรื่องปอปาของฉันนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบงานใบความรู้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราโชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นโรงเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลพาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์นะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
0: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
7: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาว186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตน

หรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีครับนักเรียนต้นทางวันนี้เราจะเข้ากิจกรรมแรกของเรานะครับเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าเลือกทางที่ใช่ใช้หลักธรรมที่ชอบโดยครูจะมีสถานการณ์นะครับในชีวิตจริงของพวกเราเนี่ยเคยพบเจออย่างแน่นอนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มจะรับหน้าที่นะครับในการดูสถานการณ์ในการศึกษาสถานการณ์นั้นนะครับกลุ่มที่1และกลุ่มที่2สถานการณ์มีไว้ว่าเพื่อนทะเลาะกันในกลุ่มไลน์พูดจาไม่ดีใส่กันนี่คือกลุ่มที่1และกลุ่มที่2สถานการณ์ของกลุ่มที่3และ4คือเห็นคนแกล้งเพื่อนในห้องแต่ไม่กล้าช่วยหรือบอกครูนะครับนี่คือกลุ่มที่3และกลุ่มที่4ต่อไปกลุ่มที่5และกลุ่มที่6นะครับโกรธเพื่อนที่พูดจาแรงใส่เลยอยากด่ากลับในโซเชียลนะครับนี่คือกลุ่มที่5และกลุ่มที่6แต่ละกลุ่มมีสถานการณ์เป็นของตนเองแล้วทำอย่างไรต่อนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องทำคือคิดวิธีนะครับรับมือที่ดีโดยครูจะให้เวลา5นาทีด้วยกันนะครับนักเรียนจะใช้หลักธรรมใดเป็นตัวช่วยในการที่จะทำให้เรารับมือได้ดีในสถานการณ์นั้นและแนวทางในการรับมือเป็นอย่างไรนะครับถ้าพูดถึงหลักธรรมเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้ว่าจะใช้หลักธรรมอะไรนะครับดังนั้นครูมีหลักธรรมที่แนะนำให้กับนักเรียนนะครับมีโอวาทปาติโมกข์นะครับอริยมรรค8วิรัติ3และอริยสัจ4นี่คือ4หลักธรรมที่ครูแนะนำให้นักเรียนนำมาใช้แก้ไขปัญหานำมาใช้ในการรับมือนะครับกับสถานการณ์ที่แต่ละกลุ่มได้รับนะครับถ้านักเรียนยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนักเรียนสามารถเปิดเครื่องมือนะครับเปิด iPad ในการสืบค้นได้นะครับว่าเราจะใช้หลักธรรมอะไรดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับและครูจะให้เวลานักเรียนทั้งหมด5นาทีด้วยกันดังนั้นใช้เวลาให้คุ้มค่าลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: อนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับที่ได้รับสถานการณ์เนี่ยลองบอกเล่าดูว่าเขามีวิธีรับมืออย่างไรบ้างนะครับสำหรับสถานการณ์แรกนะครับเพื่อนทะเลาะกันในกลุ่มไลน์พูดจาไม่ดีใส่กันนะครับกลุ่มที่1เป็นยังไงบ้างครับจะใช้หลักธรรมอะไรและแนวทางในการรับมือเป็นอย่างไรครับ
1: ใช้หลักธรรมโอวาทปาติโมกครับแนวทางในการรับมือคือพูดให้ลองเปิดใจเคลียร์กันโดยมีคุณครูเป็นคนเกลี้ยกล่อมเป็นศูนย์กลางครับ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าจากสถานการณ์เนี่ยทะเลาะกันในกลุ่มไลน์และพูดจาไม่ดีใส่กันดังนั้นจึงใช้โอวาทปาติโมกนะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับหลักธรรมที่ครูนำมาก็คือสามารถใช้โอวาทปาติโมกได้โอวาทปาติโมกคือไม่ทำชั่วทำดีทำจิตใจให้สงบหรือว่าทำจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองแนวทางในการรับมือนะครับสอดคล้องกับกลุ่มที่หนึ่งคือควรตั้งสติพูดดีๆช่วยกันไกล่เกลี่ยนะครับนี่คือสถานการณ์ที่หนึ่งต่อไปเรามาดูสถานการณ์ที่2เห็นคนแกล้งเพื่อนในห้องแต่ไม่กล้าช่วยหรือบอกครูกลุ่มที่4ครับเรามีวิธีการรับมือเรามีหลักธรรมอะไรในการรับมือบ้างครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4กันไปไงบ้างครับ
2: หลักธรรมที่ใช้นะครับเป็นอริยมรรค8
0: ครับผม
2: แล้วก็แนวทางการรับมือคือเห็นชอบในทางที่ดีไม่ควรปล่อยผ่าน
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมนะครับเรามาดูหลักธรรมที่กูเตรียมมานะครับนั่นคืออริยมรรค8หรือว่ามรรคมีองค์

0: ในทางที่ดีนะครับเราจะต้องเป็นยังไงแนวทางในการรับมือคือกล้าพูดกล้าบอกครูอยู่อย่างมีเมตตานะครับนี่คือสถานการณ์ที่2ต่อไปสถานการณ์สุดท้ายครับนักเรียนมีไว้ว่าโกรธเพื่อนที่พูดจาแรงใส่เลยอยากด่ากลับในโซเชียลกลุ่มที่5มีแนวทางในการรับมืออย่างไรใช้หลักธรรมอะไรบ้างครับ
1: ใช้หลักธรรมอริยสัจ4ค่ะอย่างตัวอย่างนะคะก็คือทุกข์คือการที่เขามาว่าเราแล้วทำให้เรารู้สึกโกรธค่ะสมุทัยนะคะคือทำไมอยู่ๆเขาถึงว่าเรามีเหตุผลอะไรค่ะนิโรธนะคะคือการคุยดีๆเคลียร์กันค่ะมรรคนะคะคืออยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะกันค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยสามารถใช้หลักธรรมนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับยอดเยี่ยมแต่ว่าในเฉลยครูเนี่ยก็เตรียมมาอีกหลักธรรมหนึ่งแต่ของเพื่อนกลุ่มที่5ที่นำมาเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือหลักธรรมวิรัตสามนะครับสัมปติวิรัตนะครับงดเว้นเฉพาะหน้าคือการงดเว้นการทำชั่วเฉพาะหน้าคือถ้าเราเจอสถานการณ์นะครับที่จวนอยู่ข้างหน้าเลยเพื่อนเนี่ยด่าเราใช่ไหมเราอยากจะด่ากลับเราต้องงดเว้นการทำชั่วเราต้องไม่ตอบโต้นะครับแนวทางคือตั้งสติเงียบไว้ไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์นะครับนี่คือ3สถานการณ์นะครับนักเรียนครับประเด็นให้คิดนะครับคือถ้าเรานำหลักธรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโอวาทปาติโมกอริยสัจ4นะครับหรือมรรคมีองค์8นะครับหลักธรรมเหล่านี้ถ้าเรานำไปใช้จริงๆนักเรียนชีวิตเราจะต่างจากเดิมอย่างไรเดี๋ยวลองเขียนลงไปดูนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนคำถามนะครับคำถามถามว่าถ้าเรานำหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้จริงนักเรียนชีวิตเราจะต่างจากเดิมอย่างไรนะครับขอกลุ่มที่2 1คนครับชีวิตเราจะเป็นอย่างไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันครับ
1: ใช้เหตุผลเป็นหลักครับไม่ใช้ความรุนแรง
0: เราจะใช้เหตุผลเป็นหลักไม่ใช้ความรุนแรงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแน่นอนครับนักเรียนถ้าเรานำหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้จริงเราจะเกิดความสุขจากภายในนะครับชีวิตเราเนี่ยจะมีคุณค่าและมีความหมายมากขึ้นเราจะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างสงบสุขนะครับลดความขัดแย้งกับผู้อื่นนะครับดังนั้นพวกเราควรนำหลักธรรมเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เยอะๆนะครับทีนี้ต่อไปครับนักเรียนการมีหลักธรรมในใจนะครับเหมือนมี GPS นะครับในชีวิตเวลาหลงทางหรือสับสนเราจะกลับมาที่จุดที่มั่นคงได้เสมอ GPS ก็เสมือนกับหลักธรรมที่เรามีไว้ในใจนะครับดังนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยมีหลักธรรมสักหลักธรรมหนึ่งเอาไว้ในใจเช่นโอวาทปาติโมกละชั่วทำดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับแล้วเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นนะครับหลักธรรมเหล่านี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่พวกเราได้เสิร์ชหาข้อมูลกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโอวาติโมกอริยมรรค8วิรัติ3อริยสัจ4หลักธรรมเหล่านี้ครับนักเรียนล้วนแล้ว

แต่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นเลยนะครับวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันว่าหลักธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมอะไรบ้างแล้วหลักธรรมนั้นเป็นอย่างไรเราจะนำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างนะครับโดยครูจะทบทวนให้นักเรียนก่อนนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างให้นักเรียนดูภาพนี้นักเรียนว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นในวันอะไรครับแน่นอนว่าวันมาฆบูชายอดเยี่ยมมากนะครับนักเรียนวันมาฆบูชาเกิดขึ้นในวันเพ็ญ15ค่ำเดือนอะไรเดือน3ถ้าบางคนยังไม่ทราบยังอาจจะจำสลับกันนะครับให้นักเรียนนึกถึงเลข3เลข3ไทยเนาะเลข3ไทยวันมาฆบูชาก็จะเหมือนกับคระฆังนะครับในคำว่าวันมาฆบูชานี่คือทริคในการจำนะครับ15ค่ำเดือน3เหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างมีพระภิกษุนะครับจำนวน 1,250 องค์นะครับมาประชุมโดยมิได้นัดหมายกันนะครับซึ่งทั้ง 1,250 องค์นั้นเป็นพระอรหันต์นะครับเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาหรือเป็นพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าบวชให้นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง 1,250 องค์นี้มาฟังธรรมนะครับหลักธรรมนี้สำคัญมากนะครับครูขออุบไว้ก่อนยังไม่บอกเพราะว่าจะเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องตามหาว่าหลักธรรมนั้นคืออะไรนะครับต่อไปเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นวันสำคัญอะไรครับนักเรียนวันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชาเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนอะไรนักเรียนวันเพ็ญถ้านักเรียนนึกถึงเลขไทยนะเลข6นักเรียนเห็นวอแหวนไหมวอแหวนเราจะเขียนวอแหวนเหมือนเลข6ไทยใช่ไหมวันวิสาขาบูชาคือวันเพ็ญ15ค่ำเดือน6นั่นเองนะครับเป็นวันที่เรานั้นได้ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้านะครับที่พระองค์ทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันเดียวกันเดือนเดียวกันแต่ต่างปีนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในวันที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยก็ตรัสรู้หลักธรรม1หลักธรรมเป็นหลักธรรมที่เป็นความจริงของชีวิตนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันต่อไปภาพนี้นักเรียนเหตุการณ์นี้น่าจะเกี่ยวข้องกับวันอะไรเอ่ยแน่นอนว่าเป็นวันอัฐมีบูชานะครับเป็นวันถวายนะครับพระเพลิงนะครับเป็นพุทธสรีระของพระพุทธเจ้านะครับหรือว่าเราเรียกภาษาชาวบ้านว่าเป็นการงานเผาศพนั่นเองนะครับเป็นการเผาศพของพระพุทธเจ้านะครับในวันนี้ก็จะมีหลักธรรมที่ซ่อนอยู่นะครับที่ทำให้เรามองเห็นถึงความไม่เที่ยงถึงความไม่มีตัวตนนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนพระองค์ยังต้องดับขันธปรินิพพานยังต้องหายไปดังนั้นเนี่ยจะมีหลักธรรมหนึ่งนะครับที่พวกเราได้ศึกษากันในวันนี้ภาพนี้น่าจะเกิดขึ้นในวันอะไรเอ่ยวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาเกิดขึ้นในวันเพ็ญ15ค่ำเดือน8ถ้านักเรียนดูเลข8เป็นเลขอาราบิกนะจะเห็นหอหีบใช่ไหมอาสาฬหบูชาหอหีบมีวงกลม2ตัวใช่ไหมทริคในการจำคือวันเพ็ญ15ค่ำเดือน8นั่นเองใช่ไหมครับในวันสำคัญของวันนี้เนี่ยจะมีหลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ได้โปรดปัญจวัคคีย์นะครับแล้วก็ได้โปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทันนะครับเป็นสถานที่ที่ปัญจวัคคีย์นะครับได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้โปรดหลักธรรมจนทำให้อัญญาโกณฑัญญะนะครับเป็นพระสงฆ์รูปแรกของพระพุทธศาสนาในวันนี้ทำให้พระรัตนตรัยครบ3ก็คือมีพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้านะครับพระธรรมก็คือหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนะครับและสุดท้ายคือพระสงฆ์ก็คืออัญญาโกณฑัญญะนั่นเองนะครับนี่คือวันอาสาฬหบูชาต่อไปวันนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นวันอะไรเอ่ยวันอะไรเอ่ยวันอะไรเอ่ยวันนี้คือวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาเนี่ยพระพุทธเจ้ากำหนดไว้ว่าพระภิกษุจะต้องจำพรรษาหรือว่าอยู่ณที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันในช่วงฤดูฝนเพราะว่าถ้าออกไปข้างนอกในช่วงฤดูฝนจะไปเหยียบย่ำผลผลิตของ
ชาวนานะครับหรือว่าชาวบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยจึงต้องจำพรรษาอยู่ทั้งหมด3เดือนนะครับนักเรียน1พรรษาเท่ากับ3เดือนถ้า3ปีจะเท่ากับระยะเวลาเท่าไหร่จะเท่ากับ3พรรษานะครับ3ปีคือ3พรรษานะครับเพราะ1ปีจะมีแค่1พรรษาเท่านั้น1พรรษาคือ3เดือนไม่งงนะครับอ่ะต่อไปสุดท้ายเหตุการณ์นี้ภาพนี้น่าจะเป็นวันอะไรวันธรรมสวนะมีอีกชื่อหนึ่งว่าวันอะไรเอ่ยวันพระใช่ไหมครับซึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะครับในพุทธกาลเนี่ยพระองค์ทรงทูลขอพระพุทธเจ้าว่าให้กำหนดวันไว้นะครับว่าจะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยได้มารวมตัวกันเพื่อถือศีลนะครับเพื่อที่จะมาทำบุญตักบาตรนะครับดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงให้วันเหล่านี้นะครับวันธรรมสวนะเนี่ย1เดือนมี4ครั้งนะครับเป็นวันพระนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปนักเรียนกิจกรรมของเรามีชื่อว่ากิจกรรมออกสำรวจเมื่อสักครู่นี้เรารู้ประวัติความเป็นมาของแต่ละวันแล้วดังนั้นพวกเราจะต้องรับผิดชอบนะครับในการสืบค้นหลักธรรมนะครับโดยนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้รับหัวข้อที่แตกต่างกันไปนะครับกลุ่มที่1ได้รับวันมาฆบูชากลุ่มที่2ได้รับวันวิสาขบูชากลุ่มที่3ได้รับวันอาสาฬหบูชากลุ่มที่4ได้รับวันอัฐมีบูชากลุ่มที่5ได้รับวันเข้าพรรษาและกลุ่มที่6นะครับรับวันธรรมสวนะนะครับเมื่อเรามีหัวข้อแล้วเราต้องทำอะไรต่อนะครับคำที่แจ้งนะครับนักเรียนครูจะตั้งฐานข้อมูลหลักธรรมไว้ตามจุดต่างๆในห้องเป็นรูปแบบของ QR code นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด6 QR code ด้วยกันนะครับหน้าที่ของพวกเราคือแต่ละกลุ่มจะต้องตามหาจับคู่หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญของตนเองนะครับโดยระบุประเด็นสำคัญลงในแผนผังความคิดนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถดูได้จาก QR code ในหน้าจอทีวีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแผนผังความคิดนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1คือหลักธรรมนั้นชื่อว่าอะไรนะครับที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญนั้นนะ2ประเด็นสำคัญของหลักธรรมนั้นมีอะไรบ้าง3จะปฏิบัติตนตามหลักธรรมอย่างไรนะครับและ4หลักธรรมนี้ช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นอย่างไรนี่คือ4หัวข้อที่เราต้องเขียนต้องออกแบบลงในแผนผังความคิดนะครับอย่างที่ครูบอกว่านักเรียนปลายทางก็สามารถสแกน QR code หน้าจอทีวีได้แต่หากว่านักเรียนไม่มีเครื่องมือนะครับสามารถดาวน์โหลดนะครับใบกิจกรรมนะครับฐานข้อมูลหลักธรรมได้ในหน้าเว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะครับเอาละครับกิจกรรมต่อไปนะครับเราพร้อมแล้วขอให้เราเริ่มสำรวจได้เลยเมื่อเราสำรวจเสร็จปุ๊บเราก็นำข้อมูลเหล่านี้ลงในแผนผังความคิดนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือครับ

0: าแล้วครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งแสดงว่าตอนนี้จะไม่มีใครเขียนแล้วนะครับแน่นอนว่าครูเดินสำรวจแต่ละกลุ่มเนี่ยแต่ละกลุ่มยังไม่เสร็จดังนั้นจะให้กลับไปเป็นการบ้านแล้วเราจะได้มานำเสนอในคาบต่อไปนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมาสอบถามก่อนว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้วันสำคัญและหลักธรรมอะไรไปบ้างขอเริ่มตั้งแต่กลุ่ม1จนถึงกลุ่ม6นะครับกลุ่ม1ครับ
1: ได้วันมาคบูชาครับเป็นหลักธรรมโอวาทปาติโมกครับ
0: ยอดเยี่ยมมากครับถูกต้องกลุ่มที่2วันอะไรเอ่ยและหลักธรรมอะไรครับ
2: วันวิสาขบูชาครับ
0: ครับผม
2: อริยสัจ4ครับ
0: หลักธรรมชื่อว่าอริยสัจ4ยอดเยี่ยมครับกลุ่มที่3วันสำคัญและหลักธรรมครับ
1: วันอาสาฬหบูชาครับ
0: ครับ
1: หลักธรรมมรรค8ครับ
0: มรรคมีองค์8ยอดเยี่ยมครับกลุ่มที่4วันอะไรและหลักธรรมอะไรครับ
3: วันอัฐมีบูชาครับ
0: วันอัฐมีบูชา
3: หลักธรรมไตรลักษณ์ครับ
0: ไตรลักษณ์นะครับยอดเยี่ยมต่อไปกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ได้วันอะไรเอ่ย
4: ได้นะคะวันเข้าพรรษาค่ะ
0: วันเข้าพรรษา
4: หล
0: ัก
4: ธรรมที่ใช้วิวัตค่ะ
0: คือหลักธรรมอะไรนะครับ
4: ว
0: ิ
4: ว
0: ั
4: ต
0: ว
4: ิ
0: ว
4: ั
0: ต
4: วิรัตค่ะ
0: วิรัต3ใช่มั้ยยอดเยี่ยมมากต่อไปสุดท้ายครับกลุ่มที่6ครับได้วันอะไรได้หลักธรรมอะไรครับได้อะไรเอ่ย
4: วันธรรมสวนะค่ะ
0: ครับผม
4: หลักธรรมอุโบสถศีลหรือศีล8ค
0: ่
4: ะ
0: ได้ศีล8นั่นเองนะครับนี่คือวันสำคัญที่สอดคล้องกับหลักธรรมที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับไปนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเราจะได้มาเห็นว่าหลักธรรมนั้นคืออะไรและก็นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอดูในชั่วโมงหน้านะครับกิจกรรมของเราสุดท้ายนะครับก็คือ reflection นะครับสะท้อนคิดโดยสถานการณ์นะครับมีไว้ว่ามีนทะเลาะกับเพื่อนสนิทจนไม่พูดกันมา3วันครับนักเรียนรู้สึกเสียใจคิดมากกินข้าวไม่ลงและไม่มีสมาธิเรียนเลยนี่คือสถานการณ์นะครับคำถามชวนคิดถามว่าถ้านักเรียนเป็นมีนจะจัดการกับความทุกข์นี้อย่างไรและหลักธรรมใดจะช่วยเราผ่านสถานการณ์นี้ได้ครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันคิดได้ร่วมกันเขียนนะครับว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนสถานการณ์ใหม่นะครับมีนเนี่ยทะเลาะกับเพื่อนสนิทใช่ไหมครับจนไม่พูดกันมา3วันเลยแล้วรู้สึกเสียใจคิดมากกินข้าวไม่ลงไม่มีสมาธิในการเรียนคำถามคือถ้านักเรียนเป็นมีนจะจัดการกับความทุกข์นี้อย่างไรนี่คือคำถามข้อที่1และคำถามข้อที่2คือหลักธรรมใดจะช่วยเราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ขออาสาสมัคร1คนครับกลุ่มที่2มีคนอาสาสมัครนะครับลองบอกเล่าสิครับว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับ
1: เดินไปหาเพื่อนสนิทครับพูดคุยปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันครับ
0: เราเดินไปหาเพื่อนสนิทพูดคุยปรับใจกันใช่ไหมลดทิฏฐิของเราลงแล้วใช้หลักธรรมอะไรครับ
1: ใช้หลักธรรมอริยสัจ4ครับ
0: อริยสัจ4เป็นยังไงครับให้เพื่อนสามารถช่วยได้นะครับกลุ่มที่2สามารถช่วยเพื่อนได้เราใช้อริยสัจ4อย่างไร
1: มรรคครับมรรคสัจจะครับ
0: มรรคเราจะใช้มรรคอย่างไรเอ่ย
1: หาหนทางแห่งความดับทุกข์ครับ
0: หาหนทางใช่มั้ยหาหนทางว่าจะทําอย่างไรให้เรากลับมาคืนดีกับเพื่อนใช่มั้ย
1: คร
0: ับยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยขออีกสัก1คนละกันขอเป็นวลิดกลุ่มที่2วันนี้ลองอธิบายสิครับว่าเราจะใช้อริยสัจ4นี้ได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังจากวริษกันว่าจะสอดคล้องหรือว่าจะเหมือนเพื่อนอย่างไรบ้างนะครับ
2: อริยสัจ4นะครับส่วนวิธีการที่จะทำให้เราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้คือเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าขั้นแรกเรามีทุกข์เกี่ยวกับอะไรเพราะว่าเราทะเลาะกับเพื่อนส่วนสมุทัยสาเหตุคือเราทะเลาะกับเพื่อนเลยไม่ลงรอยกันตามมาด้วยนิโรธเราต้องดับทุกข์ให้ได้ครับส่วนมรรคเราต้องหาหนทางในการดับทุกข์ซึ่งก็คือการพูดคุยซึ่งกันและกันครับ
0: เราจะใช้วิธีการพูดคุยซึ่งกันและกันใช่ไหมซึ่งวิธีการในการดับทุกข์หรือว่าการพูดคุยนะครับเราก็อาจจะใช้อริยมรรค8นะครับสัมมาวาจาการพูดที่ดีต่อกันนะครับนี่คือสิ่งที่วริษได้บอกมานะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบของครูกันนะครับว่าเหมือนกับของนักเรียนหรือไม่นะครับเวลาที่เราจะทำใช่ไหมนักเรียนเราก็ค่อยๆสำรวจความคิดของตนเองยอมรับว่าทุกคนผิดพลาดได้ลองเปิดใจขอโทษหรือให้อภัยก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่สอดคล้องกับกลุ่มที่2นะครับและใช้หลักธรรมที่ชื่อว่าอริยสัจ4ช่วยให้เข้าใจทุกนะครับเพราะว่าทุกข์คือการยึดติดใช่ไหมและหาหนทางดับทุกข์ที่เพื่อนบอกว่าเราจะต้องมีมรรคในการหาหนทางในการดับทุกข์นะครับการเข้าใจตนเองจะช่วยให้ใจสงบและไม่จมอยู่กับความทุกข์นะครับสรุปบทเรียนครับนักเรียนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาช่วยให้ผู้คนพัฒนาตนเองทั้งด้านความคิดการกระทำและจิตใจนำไปสู่การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสงบสุขเข้าใจชีวิตและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจและเป็นพื้นฐานสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและความสุขในสังคมนะครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะลาจากกันไปนะครับครูมีบทความหนึ่งนะครับนั่นก็คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่แค่วันหยุดแต่เป็นวันเตือนใจว่าเราควรใช้ชีวิตอย่างมีหลักธรรมเพื่อให้ชีวิตเราราบรื่นและมีความสุขดังนั้นอย่าลืมสิ่งที่ครูบอกไปมีธรรมะในหัวใจเอาหลักธรรมมาสักหลักธรรมหนึ่งเอาไว้ในจิตใจของเราและดำเนินชีวิตประจำวันของเราด้วยการใช้หลักธรรมนั้นนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับอริยสัจ4นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่5เรื่องอริยสัจ4สำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจบน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
4: การทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
5: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับพอมาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของกระบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบ

กลัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะฮะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพิ่นผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าถือว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

ไผ่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันอันเล็กจิ๋วไปจนถึงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่นะคะแล้วไผ่เนี่ยก็ยังทำอะไรได้อีกมากมายจนบางครั้งเนี่ยหลายคนอาจจะถึงกับงงเลยว่าเฮ้ยนี่มันทำจากไผ่เหรอจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์ธนาค่ะซึ่งเป็นผู้ออกแบบอาคารด้านหลังนี้อาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะไม้ไผ่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีกี่ชนิดกี่พันเหรอคะ
2: ก็จริงๆไม้ไผ่ในโลกนี้มันมีหลายพันเฉพาะในไทยนี่ก็มีอยู่เกือบร้อยครับเพียงแต่ว่าไม้ไผ่ที่จะใช้ในการก่อสร้างจริงก็มีอาจจะมีไม่มากจากข้อมูลนะครับที่เขาทำวิจัยมาเนี่ยไม้ไผ่ที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างเนี่ยมีอยู่28,000หาซื้อมาหรือว่าใช้สำหรับการก่อสร้างจริงก็มีไม่เยอะอาจจะอยู่แค่สัก 3,000 4,000 เท่านั้นเองนะฮะ
0: คือไผ่เนี่ยก็จะมีทุกภาคแล้วแตกต่างกันไปอีกด้วยหรือเปล่าคะ
2: ไผ่นี่มันเป็นภูมิภาคทั้งเซาท์อีสเอเชียเลยครับยกตัวอย่างเช่นไผ่ตงเนี่ยมันก็จะมีมาตั้งแต่จีนตอนใต้ในเวียดนามในพม่าในลาวอะไรพวกนี้ครับก็จะมีเป็นไผ่พันธุ์ใกล้เคียงกันหมดในอินโดนีเซียก็จะมีไผ่ตงเหมือนกันเรียกว่าไผ่มันก็ปลูกได้ทุกที่ทั่วประเทศเนี่ยแหละครับ
0: ณตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้ไหมว่าไผ่คือวัสดุทางเลือกคะในการใช้ก่อสร้าง
2: พูดได้ครับขึ้นอยู่ว่าคนจะเลือกแล้วแต่แต่ละบุคคลนะครับไผ่เนี่ยมันเป็นวัสดุธรรมชาติที่มันไม่ต้องใช้พลังงานในการแปรรูปเราปลูกใช่ไหมครับเราก็ลดน้ำปล่อยธรรมชาติมันลดบ้างอะไรเงี้ยนะครับ
0: ขึ้นของมันเองเลย
2: มันก็ขึ้นของมันเองถึงเวลาเราก็ตัดมาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวไม้ไผ่เนี่ยมันก็สามารถพัฒนาเป็นวัสดุอุตสาหกรรมทั่วไปได้โดยตัววัสดุของมันเองเนี่ยมันก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้ามันมีข้อเสียเนี่ยก็เป็นข้อเสียในแง่วัสดุธรรมชาติจริงๆมันเป็นพืชตระกูลหญ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมันจะไม่ได้แน่นแบบไม้ทั่วไปดูหลังนี้ก็ได้ครับมันประมาณสัก4 ปีได้แล้วฮะเราสามารถเทียบระหว่างสภาพไม้ไผ่ข้างในกับสภาพไม้ไผ่ข้างนอกได้เลยว่าต่างกันมากดูข้างนอกเนี่ยจะเห็นว่ามันมีราเสียสีเนี่ยมันทำให้มันเริ่มผุแต่ว่าถ้าอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งหลังคาเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนไปมันก็ยังโครงสร้างยังใช้ได้อยู
0: ่การดูแลรักษาไผ่คืออะไรบ้างคะ
2: ไม้ไผ่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอยากให้ทนทานจริงๆเลยเนี่ย มันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนช่วงตัดเลยครับจริงๆไผ่ที่หมอจะเอามาใช้เนี่ยอายุประมาณสัก3 ปีขึ้นไปอย่างที่2ก็คือว่ามันได้รักษาเนื้อไม้หรือยังซึ่งวิธีการรักษาเนื้อไม้เนี่ยก็มีหลายอย่างแช่น้ำทิ้งไว้นานๆใช่ไหมครับเอาไปลนไฟอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนี้อย่างหลังนี้ที่ใช้เนี่ยมันก็เป็นการทรีตด้วยการใช้บอแลกคือการแช่ในสารเคมีอย่างที่3ก็คือการออกแบบอยู่ใน
0: ที่ร่ม
2: ที่ร่มไม่โดนแดดโดนฝน
0: รูปทรงของอาคารล่ะคะอาจารย์ออกแบบจากอะไรคะ
2: ความคิดผมแรกๆที่คิดเรื่องหลังนี้ก็คือทำให้มันคล้ายๆโบสถ์นั่นแหละครับจะให้มันเป็นคล้ายๆกับเป็นหอศิลป์นะครับมาถึงสถาบันปุ๊บเนี่ยก็ให้เดินผ่านงานศิลปะก่อนที่จะเข้าไปข้างใน
0: เท่าที่หนูสังเกตคือมันจะมีไม้ไผ่ที่แบบว่าขนาดแตกต่างกันมากเลยแล้วใช้ทั้งหมดกี่พันล่ะคะ
2: ในหลังนี้ใช้ทั้งหมด 3,000 นะครับที่เห็นใหญ่ๆที่ขึ้นไปรับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไผ่ตงที่รองลงมาเนี่ยแทรกๆอยู่ในบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าไผ่ซางหม่นฮะตัวที่3ที่เห็นที่เป็นไผ่เล็กๆที่วิ่งเข้าไปตามหลังคาเนี่ยครับไอ้ตัวนี้คือไผ่รวกดำตอนเราเลือกใช้เนี่ยก็เลือกใช้ตามขนาดนะครับตามภาระในการรับน้ำหนักของมันโคนเสาเนี่ยครับมันจะมีการเจาะแล้วก็เอาเหล็กเส้นนะครับเสียบเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเจาะไม้ไผ่แล้วก็กรอกคอนกรีตเข้าไปส่วนอื่นๆของอาคารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิ่มไม้ไผ่ก็จะมีเฉพาะบางส่วนที่มันจะเป็นตัวยึดโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงหน่อยก็จะใช้เขาเรียกสตัดเหล็กครับยาวๆซึ่งมันมีเกลียวอยู่แล้วเราก็ใช้น็อตยึด
0: อันนี้ก็คือถือว่าเป็นอาคารอีกหลังนึงนะคะนี่หนูจะเรียกว่าเป็นอาคารลูกผสมได้ไหมคะเพราะมันไม่ได้เป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเนาะมันเหมือนมีการผสมผสานกับวัสดุอื่นๆด้วย
2: นี่แหละนี้ก็อยากจะให้มันเห็นว่าไม้ไผ่มันก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นอาคารไม้ไผ่ทั้งหลังนะครับมันก็สามารถเอามาใช้ในบางส่วนของอาคารได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นระเบียงด้านนอกเนี่ยจะมีโครงเหล็กที่จะเป็นตัวรับน้ำหนักถ้าเห็นข้างในเนี่ยจะเป็นฟากไม้ไผ่ครับถัดไปอีกเนี่ยจะมีเมทัลชีทเป็นหลังคาเหล็กแล้วก็ปิดข้างบนด้วยจาก
0: จุดเริ่มต้นของการที่นำไผ่มาใช้ในงานสถาปัตยกรรมจริงๆอะคะอาจารย์มันเริ่มมาจากที่ไหนคะ
2: ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวแถบเซาท์อีสเอเชียแถวเนี้ยเขาก็ใช้ไม้ไผ่สร้างบ้านหมดแต่ว่ามีประเทศหนึ่งซึ่งเขาพยายามที่จะรักษามันไว้พยายามที่จะเอามาปรับปรุงใช้คือประเทศโคลอมเบียเนื่องจากว่าเขาถูกคว่ำบาตรมันก็จะมีปัญหาเรื่องการนำเข้าพวกซีเมนต์พวกอะไรพวกนี้มาใช้มีสถาปนิกชาวโคลอมเบียคนนึงเนี่ยชื่อไซมอนวาเลสซึ่งเขาทำเรื่องไม้ไผ่มาก่อนแล้วก็มีคนเนี่ยไปเจอเขาแล้วก็ชวนเขามาเนี่ยมาสร้างอาคารหลังใหญ่หลังหนึ่งที่เยอรมันทีนี้ในกระบวนการเขาคือว่าสถาปนิกคนนี้จำเป็นต้องสร้างอาคารขนาดเท่าจริงในโคลอมเบียก่อนและทางเยอรมันเองเนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นวิศวกรเนี่ยไปทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างแล้วก็วิศวกรเขาก็เขียนกลับไปที่เยอรมันว่าปรากฏว่าแข็งแรงอย่างน่าแปลกใจจนสุดท้ายในหลังเนี่ยก็ได้รับการสร้างในเยอรมันมีช่วงหลังเนี่ยที่คุณจอห์นฮาร์ดี้ซึ่งเขาไปทำธุรกิจอยู่ที่บาหลีเขาก็อยากที่จะทำในเรื่องก่อสร้างที่มันเป็นวัสดุธรรมชาติก็เอาไม้ไผ่มาใช้ซึ่งเขาก็ได้ต่อยอดความรู้จากโคลอมเบียนี่แหละมาทำให้มัน ตื่นตาตื่นใจมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามีการออกแบบมีอะไรที่มันสวยงามนะฮ
0: ะ
2: มันก็เลยเหมือนกับกลายเป็นปลุกให้คนเห็นศักยภาพของไม้ไผ่มากขึ้นไปอีกว่าเออจริงๆมันก็สร้างได้น
0: ะ
2: ในช่วงแรกๆที่เราทำเนี่ยเราก็ไปดูงานที่บาหลีเหมือนกันเพื่อจะไปเรียนรู้ว่าเอ๊ะเขาทำยังไงเขาออกแบบยังไงเขาสร้างยังไง
0: ตรงนี้อะคะไม้ไผ่ลำเล็กๆอันนี้คือเหมือนเราใช้เป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งหรือเปล่า
2: เป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งแล้วก็บังวิวจากภายนอกด้วยครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำที่มันก็ผสมกันระหว่างไม้กับไม้ไผ่หลังนี้เนี่ยที่จะแตกต่างจากหลังก่อนหน้านี้คือเป็นไผ่เกือบทั้งหมดนะครับซึ่งโครงสร้างพื้นชั้น2ทั้งหมดก็เป็นไม้ไผ่เหมือนกัน
0: เลยอันนี้ก็คือแบบว่าช่วงบันไดช่วงอะไรก็ใช้ไม้ไผ่ในการรองรับน้ำหนักหมดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: พื้นก็เป็นไผ
2: ่ใช่ฮะ
0: อันนี้คือใช้เทคนิคอะไรล่ะคะอย่างตัวพื้น
2: พื้นจะมาเป็นไม้ไผ่ที่ตัดออกมาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆครับแล้วก็มาอัดด้วยกันด้วยกาวถ้าเห็นในพื้นเนี่ยจริงแต่ละชั้นเนี่ยมันจะวางสลับกันนะฮะทำให้มันแข็งแรงมากขึ้น
0: และอย่างนี้ความแพร่หลายในการใช้ไม้ไผ่ในประเทศไทยอะค่ะอาจารย
2: ์น่าจะเป็นพวกรีสอร์ทนะที่พักที่ต้องการความเป็นธรรมชาติอีกกลุ่มนึงที่ทำเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกถ้าเราสังเกตดูดีๆเราก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมมันบางช่วงข้อสั้นบางช่วงข้อยาวสีมันไม่เหมือนกันอันนี้สีเรียบอันนี้สีอ่อนเนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นให้เด็กรู้จักสังเกตเรียนรู้ไปด้วยในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีกลุ่มโรงเรียนทางเลือกที่ทำอาคารไม้ไผ่แบบนี้อยู่พอสมควรนะที่แรกๆเหมือนกันก็คือที่โรงเรียนปัญญาเด่นที่เชียงใหม่แล้วก็จะมีโรงเรียนมีชัยพัฒนาซึ่งก็เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งทำมานานมากนะฮ
0: ะ
2: อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์
0: และอย่างนี้อาจารย์มองว่าอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยที่นำมาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อไปคะ
2: ตัวไม้ไผ่เองเนี่ยมันก็จะมีทั้งโอกาสแล้วก็อุปสรรคของมันอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับคนที่นำไปใช้แหละครับว่าถ้าเขามองเห็นคุณค่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปได้ด้วยความเป็นธรรมชาติและสุธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของมันเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะมีการนำไปใช้เรื่อยๆเพื่อทำให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นต่อไป

0: คุณผู้ชมคะประโยชน์จากไม้ไผ่ยังมีอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวไอด้าจะพาไปดูถึงประโยชน์อีกอย่างของไม้ไผ่ซึ่งรับรองเลยว่าทุกๆคนจะต้องคาดไม่ถึงแน่นอนค่ะส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกับไอด้าเลยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้นะคะไอด้าก็อยู่กับคุณซิ่วค่ะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ทักทาย
2: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ทำจากใยไผ่คุณซิ่วคะทำไมถึงใช้ชื่อแบรนด์ว่าทักทายคะ
2: ซิ่วอยากได้ความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นกันเองค่ะก็เลยได้เป็นคำที่มันดูง่ายๆสะกดง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วย
1: อ๋อไปสนใจเกี่ยวกับใยไผ่ได้ยังไงคะ
2: ก็คือซิ่วทำงานประจำอยู่ค่ะแล้วก็อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวขึ้นมาแล้วก็เลยคิดว่าเราอยากทำอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยได้ทำงานกับชาวบ้านก็เลยไปศึกษาที่สถาบันสิงห์ทอแล้วก็เจอว่ามันมีเส้นใยไผ่ที่น่าสนใจ
1: เข้าใจว่าใยไผ่เนี่ยมันจะต้องแบบว่าแข็งแน่เลยอันนี้เรามีการแบบว่าผสมอะไรลงไปด้วยไหมคะ
2: ตัวนี้จะเป็นฝ้ายผสมกับไผ
1: ่
2: ใช่ก็จะมีความนุ่มเนาะแล้วก็ไอตัวลวดลายเนี่ยค่ะก็จะเป็นลายชาวบ้านทออยู่แล้วแล้วก็มาประยุกต์ให้มันดูใส่ง่ายขึ้นดูมินิมอลขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นงานย้อมสีมะเกลือ
1: ก็เหมือนแบบเป็นธรรมชาติหมดเลย
2: ใช่
1: อันนี้ก็จะมีรองเท้าด้วยโอ้อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าค่ะซึ่งความแข็งแรงของมันก็ต้องมีเพราะว่าตัวไผ่เขาก็แข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: และในเรื่องของกระบวนการผลิตอะค่ะ

ซิลก็ค่อนข้างยากมากเราไปได้ปล้องไผ่มาเนี่ยเราต้องเอาเข้ามาโปรเซสต่อทำเป็นตัวเส้นใยเองโดยที่ซิลไปคิดค้นเครื่องจักรในการระเบิดออกมาเป็นเส้นใยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้เส้นใยมาแล้วก็หาโรงงานผลิตเส้นได้ให้เราหลังจากนั้นก็

0: นอกจากเป็นรองเท้ากระเป๋าแล้วก็จะมีเป็นเสื้อผ้าที
1: ่
0: ออกแบบเองด้วยไหมคะ
1: เสื้อผ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆก็จะมีน้องๆช่วยกันออกแบบด้วยค่ะ
0: คุณสมบัติพิเศษของตัวใยไผ่
1: ก็ใยไผ่สามารถกัน UV กันแบคทีเรียได้ค่ะแล้วก็มันปรับอุณหภูมิได้ด้วยใส่สบายนุ่มค่ะ
0: ปรับอุณหภูมิก็คือเหมือนเท่าอุณหภูมิร้อนหรืออะไรมันจะช่วยในการระบายได้ดีด้วยคุณซิ่วเจอข้อจำกัดบ้างไหมคะ
1: จริงๆการดูแลเหมือนตัวฝ้าย 100% เลย
0: อบอะไรก็ไม่หด
1: ใช่
0: ไม่ยุ่ย
1: ก็ดูแลง่าย
0: รีดง่ายตามปกติเลยเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าด้วยความที่มันทอมือนะคะซิ่วอยากให้ระวังนิดนึงแบบอาจจะเป็นซักมือน่าจะแบบ
0: เหมาะกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเส้นได
1: ้ก็เราจะมีเส้นเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กอย่างเบอร์ใหญ่เนี่ยค่ะเราก็จะเอามาเน้นทำกระเป๋าทำกางเกงแต่ถ้าเป็นเส้นได้เบอร์เล็กอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาทำเป็นเสื้อผ้าตัวเส้นใหญ่พวกนี้เราระเบิดมามันจะได้ขนแล้ว
0: พวกใหญ่ธรรมชาติอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องราหรือว่าอะไรอย่างงี้ไหมคะ
1: ไม่มีค่ะเพราะว่ามันแห้งมาแล้วก่อนที่จะไปปั่นเส้นได
0: ้มีที่ไหนที่เขาใช้ตัวใยไผ่มาทำอีกบ้างไหมคะหรือว่าเราเจ้าเดียว
1: ก็ที่ทราบก็จะมีที่จีนนะคะที่เขาจะใช้กระบวนการแตกเส้นใยด้วยสารเคมีบางอย่าง
0: แล้วจะได้เส้นได้ออกมาเหมือนกันไหมคะหรือว่าไม่เหมือน
1: ไม่เหมือนกันเลยค่ะอย่างที่เป็นลายของเราเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของเราที่เราคิดค้นเอง
0: ซึ่งของเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เขาสนใจโปรดักต์ของเราบ้างไหม
1: จริงๆเขามองว่ามันเป็นคนละแบบกันเลยส่วนใหญ่จะซื้อเพราะว่าลวดลายที่มันสวยงาม
0: ที่มันค่อนข้างเอกลักษณ์อยากจะลองเอาอย่างอื่นมาทำเป็นเส้นใยเสื้อผ้าบ้างไหมคะ
1: จริงๆจะมีเส้นใยอื่นๆอีกอย่างเช่นสับปะรดผักตบชวาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอยู่ในกระบวนการอยู
0: ่วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: เราได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรเป็นผู้ไปศึกษาวิจัยการเอาไผ่มาทำเส้นใยสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้วิธีการที่เราเรียกว่าวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำเป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดซึ่งไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยการเอาไผ่มาทำเสื้อผ้าเนี่ยทางประเทศจีนเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เป็นการสังเคราะห์เป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้แต่ในขณะของเราเนี่ยเราไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยพอมันได้ชิ้นงานมีได้ผลิตภัณฑ์ออกมาปุ๊บเนี่ยการพัฒนาต่อยอดก็คือเราก็ไปดึงทั้งชุมชนทั้งภาคเอกชนที่สนใจเนี่ยมาจับคู่ธุรกิจมาเป็นผู้แปรรูปต่อยอดในเรื่องของผ้าที่ผลิตจากเส้นใยไผ่เราก็เล็งเห็นว่าในเส้นใยไผ่ที่ได้จากวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆที่ใกล้เคียงกันได้อีกแล้วเราก็ทำชิ้นงานต้นแบบออกมา2ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือวัสดุดูดซับเสียงซึ่งเดิมเนี่ยในท้องตลาดเขาจะใช้พลาสติก PP นะครับเป็นหลักตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำชิ้นงานที่เราใช้ไผ่ไปทดแทนในอัตราส่วน 70% แล้วก็ใช้ PP 30% ชิ้นงานที่2ก็คือเรื่องของทำวัสดุคอมโพสิตที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างเช่นถาดรองท้ายรถยนต์แล้วก็วัสดุบุข้างๆรถยนต์นะครับคล้ายๆกับวัสดุดูดซับเสียงซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้อาศัยโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์จริงๆร่วมวิจัยกับเราแล้วก็ทำเป็นชิ้นงานต้นแบบโดยใช้มาตรฐานของอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นๆถ้าเกิดเราสามารถผลักออกไปสู่อุตสาหกรรมได้เนี่ยสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจได้มหาศาล
3: เคยเห็นฝรั่งเขาออกทีวีซึ่งเขาทำแซกโซโฟนไม้ไผ่นี่แหละเห็นมันมีรูเหมือนขลุ่ยซึ่งผมเป่าขลุ่ยเป็นไงผมก็เลยพยายามติดต่อทุกวิธีทางจนได้มาหนึ่งตัวคือบางคนเขาบอกว่าเดินผ่านเนี่ยเขาเรียกว่าเป่าเสียงแซกเลยแต่ถ้านักดนตรีที่เป่าแซกเขาจะรู้ว่าเสียงมันต่างกันเพราะเสียงอันนั้นมันจะเป็นเสียงโลหะซึ่งมันจะซอฟต์กว่าฝรั่งก็ถามทำไมถึงมีรูแล้วบอกอยู่ไปดูของจริงมันก็มีรูแต่มันมีกระเดื่องก็บอกแครปคอนโทรลมันก็โอเคก็เข้าใจเสียงเนี่ยฝรั่งเขาบอกว่า charming sound เสียงมีเสน่ห์เสียงมันออกจากไม้เสียงมันจะทุ้มจนเขาบอกเขาก็ชอบมันเสียงมันไม่แปลนมากการรักษาก็ไม่ต้องเช็ดอะไรมากเพราะไม่มีสนิมข้อสำคัญอย่างเดียวคืออย่าทำตกสมัยก่อนเนี่ยไม่มีคาราโอเกะนะเป็นร้านอาหารที่มีเครื่องดนตรีผมก็เลยเอาขึ้นไปแจมเขาด้วยนักดนตรีก็ถามว่าอะไรครับเนี่ยบอกเป็นแซกโซโฟนทำด้วยไม้ไผ่แล้วเล่นได้อาจารย์ขึ้นไปเลยเดี๋ยวก็ตามแล้วทุกครั้งที่ออกไปเป่าโชว์ในร้านอาหารมันจะมีลูกค้าที่นั่งแต่ละโต๊ะเนี่ยเชิญไปคุยด้วยเขาก็ให้ไอเดียว่าคุณเป่าแล้วคุณน่าจะทำได้นะไม้ไผ่เราก็เยอะหลายครั้งเลยที่ลูกค้าก็จะพูดอย่างนี้กลายเป็นว่าจุดประกายให้ผมว่าจะทำแหละแต่ว่ามันยากนะกว่าจะทำได้เนี่ยความที่ใจรักอะในสุดก็ทำได้

0: อาจารย์นี่ก็เป็นห้องทำงานของอาจารย์เลยใช่ไหมคะที่ใช้ทำงาน
1: เป็นห้องทีมงานที่สตัดดี้ฮะ
0: และอย่างนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่คะ
1: คืออันนี้เป็นลักษณะของงานสตัดดี้โครงสร้างอาคารในร้านอาหารนะครับ
0: ถ้าอาจารย์ลองแบบว่าเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับกระบวนการตั้งแต่แรกในการทำงานเลยได้ไหมคะว่าแรงบันดาลใจก่อนสมมติได้เราได้รับแบบโจทย์มาแล้วเราจะตีความยังไงออกมาเป็นงานดีไซน์ของเราง
1: านออกแบบเนี่ยเราก็คิดว่าในสิ่งที่ลูกค้าให้มาเนี่ยก็เป็นลักษณะไอเดียเริ่มต้นแล้วก็เอาลักษณะของแนวความคิดเหล่านั้นมาสานต่อให้เป็นไปได้อย่างอันเนี้ยเป็นลักษณะของอาคารที่เกี่ยวข้องกับรวงข้าวข้าวที่มันตกรวงก็โค้งเราก็เอาลักษณะของวิถีโค้งเนี่ยเข้ามาใช้กับโครงสร้างแล้วประเด็นต่อมาคือการประดับเข้าไปให้เป็นสรีระของเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดข้าวเปลือกทีนี้เราก็ทำสีสันให้มันคล้องจองกัน
0: คัดเลือกยังไงคะว่าไผ่ชนิดไหนที่เหมาะกับงานของเรา
1: ผมใช้ไม้ไผ่สีสุกเป็นหลักเพราะว่าไม้ไผ่สีสุกเนี่ยขึ้นในรุ่มแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็ในชุมชนของเพชรบุรีเนี่ยยังคงทำหัตถกรรมด้วยวัตถุดิบที่เป็นไม้ไผ่สีสุกอยู่การออกแบบที่เรามีส่วนร่วมกับชุมชนและก็คนในชุมชนเนี่ยมันทำให้ทุกคนเนี่ย มีรายได้แล้วเราสอนให้เขาเป็นช่างทุกคนจะมีไอเดียในการสร้างงานให้สวยงามเนี่ยเกิดขึ้น
2: สวัสดีครับ
1: คุณลุงทองหล่อฮะคือที่นี่จะเป็นการเหลาแบนนะครับ
2: คุณทำมากี่ปีแล้วคะ
3: ถ้าเราไม่พายก็ทำมาประมาณ12ปีครับ
1: ผมใช้แนวทางการมัดการผูกแบบว่าวจุลมัดเป้าก็เลยต้องใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่เส้นหนึ่งจะผ่านประมาณ 6-8 คนก็จะทำให้ทุกอย่างที่เป็นรูปทรงประติมากรรมของโคมไฟเนี่ยเป็นคอมพลีทสมูทและนุ่มนวล
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนเสร็จก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราจะไปไหนกันต่อคะ
1: ครับเดี๋ยวก็ไปที่โรงผลิตที่บ้านแหลมครับไปโรงผลิต
0: ก็คือเหมือนเอาวัตถุดิบที่ได้ปุ๊บไปทางนู้นเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือเป็นโรงงานของอาจารย์เลยเหรอคะ
1: ครับผมที่นี่จะเป็นทีมผลิตนะฮะ
0: ค่ะและอย่างปลานี้คือเป็น
1: ปลาเนี่ยเราจะใช้สรีระของปลาทูเป็นแนวความคิดนะครับแล้วก็เราจะเอาไปใช้แขวนในห้องประชุมซึ่งมันมี2 ส่วนก็คือส่วนประติมากรรมด้านหน้าของโรงแรมตรงนั้นล็อบบี้จะเป็นควายและส่วนข้างในของประชุมเนี่ยเราจะเป็นร่องน้ำแบบอัมพวาแล้วก็เลยต้องใช้สัญลักษณ์ในน้ำก็คือมีปลาแต่ปลาที่อยู่แม่กลองและอัมพวาก็จะต้องเป็นปลาทูเราจำเป็นจะต้องใช้โครงสร้างของโลหะเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้งานแข็งแรงแล้วก็การที่เรามัดเป็นตารางเนี่ยจะทำให้แพทเทิร์นด้านข้างของห้องประชุมที่เป็นทึบๆแสงเนี่ยเพื่อป้องกันเสียงอยู่แล้วเนี่ยทำให้ดูเบาลงไม่อึดอัดครับ
0: อันนี้ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ละคะอย่างเงี้ย
1: ประมาณ 60% แล้วครับ
0: 60%
1: เหลือแค่เส้นนอน

ครับนี่แหละครับเป็นอาคารที่ได้รูปทรงมาจากดอกกุหลาบนะครับแล้วก็ได้ประกอบมาเป็นอาร์คิเทคโลหะข้างนอกนะครับแล้วให้โปรเทคเกี่ยวกับฝนแล้วก็ข้างในเนี่ยก็เดคอเรทเกี่ยวกับลายประดับฝาผนังที่เป็นรีลีฟไม้ไผ่ซึ่งเป็นลายระหว่างแม่น้ำแม่กลองนะครับแล้วก็แม่น้ำเพชรบุรีรวมระหว่าง2แม่น้ำก็เป็นสายน้ำแห่งความรักส่วนที่พื้นเนี่ยผมเขียนช็อคไว้สำหรับไปผนึกกับบนฝ้าเพดานเพื่อหลบระบบก็คือเราจะมีกำหนดจุดไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ก็สามารถที่จะประดับข้างบนได้พอประดับข้างบนก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่สำลิดผลแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทางนี้ครับเชิญครับ

0: โอ้โหใหญ่กว่าที่คิดมากเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับก็เป็นลายประดับผนังแบบลายแม่น้ำนะฮะ
0: อ๋ออันนี้คือสื่อถึงแม่น้ำแม่กลอง
1: ใช่ครับแม่น้ำแม่กลองนะครับลักษณะของแม่กลองเนี่ยก็จะมีประตูนะครับเป็นสัญลักษณ์ก็คือจะวิ่งว่ายเข้ามาในล็อบบี้นี่แหละฮะ
0: เหมือนกับที่โรงงานเมื่อกี้ที่มีตัวยักษ์อะไรอันนั้นเดี๋ยวจะตามมาไหมคะ
1: ใช่ครับอันไหนเสร็จก่อนก็
0: มาก
1: ่
0: อน
1: ครับเพราะว่าอย่างเรียกควายเสร็จก่อนก็มาก่อน
0: อย่างนี้ใช้เวลาทำนานมากไหมคะอาจารย์
1: ทำนานครับประมาณ2-3 เดือนนะครับงานที่เราออกแบบแล้วก็เป็น

0: แพทเทิร์นในการเข้ารูปเนี่ยมันอาจจะตัดขาดเลยแล้วก็มันจะมีเพนติ้งเข้ามาเกี่ยวข้องให้มันดูสมูทดูไหลลื่นให้คนเข้ามาแล้วดูสบายตาผ่อนคลายนะครับ
1: แล้วอย่างลายตรงนี้ล่ะคะอาจารย์เป็นลายแม่น้ำแม่กลองเหมือนกันหรือเปล่า
0: ครับก็เป็นลายคลื่นนะฮะก็มีแม่น้ำแม่กลองเพราะว่าประตูวิ่งเข้ามาทางนี้แหละพอเข้ามาทางนี้ก็เป็นลักษณะของเอกภาพซึ่งเราจะต้องทำอะไรบางอย่างที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อจะพาเข้าไปเพราะฉะนั้นคลื่นตรงนี้ลักษณะคลื่นก็จะพัด
1: คลื่นซัดเข้าไปทางนี้
0: งั้
1: นเราก็ไปทางนี้เลย
0: เดินเข้าไปข้างใน
1: อ๋อก็คือคลื่นซัดเข้ามาทางนี้แล้วก็นี่จะมาเจอตรงนี
0: ้ครับก็เป็นงานฝาผนังที่คอมโพสต์ใหญ่ก็คือ10เมตรเลยนะฮะทำเป็นเท็กเจอร์นูนต่ำนะครับ3เลเยอร์ให้บรรยากาศของในห้องเนี่ยมีอาร์ตเข้าไปเกี่ยวข้อง
1: อ๋อแล้วนี่ไงนี่ก็คือโคมไฟกุหลาบที่เป็นซิกเนเจอร์ที่อาจารย์บอก
0: ใช่ครับอันนี้เป็นโคมไฟกุหลาบนะฮะขนาด120ซมนะครับพวกนี้เป็นสีธรรมชาติทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้ไม้ไผ่โดยที่เราครอบเวอร์ผ้าเข้าไปให้สีแสงไฟนี่มันดูซอฟต์หน่อยให้บรรยากาศนี่มันสลัว

จริงๆเลยค่ะว่าเหมือนอย่างหนูเป็นคนไทยเหมือนกันเนาะหนูก็ลืมนึกถึงไปว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของไผ่มันมีมากมายขนาดนี้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะจากไม้ไผ่ที่เราเห็นนะคะถูกนำมาแปรรูปแล้วก็นำมาใช้งานในรูปแบบต่างๆค่ะแถมยังใช้ได้ตลอดทั้งลำต้นเลยนะคะซึ่งประโยชน์ของไผ่เนี่ยยังมีอีกมากมายเหลือเกินเรามาช่วยกันคิดสิคะว่าเราจะใช้ประโยชน์จากไผ่ได้ในด้านไหนอีกบ้างค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เอมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเณนะธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอสาหังพันเตสุจ

จะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สองก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบทสวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดมนต์นั้นไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกระทำหนึ่งในอุบายนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างไรที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธะก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกให้ชาวโลกทั่วไปได้รับรู้ว่าเรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่โดยสรุปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานก็ได้สรุปรวมว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นย่อลงในธรรมะอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นในเบื้องต้นเลยก็คือการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวาย
แต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างโบโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เฉพาะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่า

เรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอย่างสุดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ให้ได้แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและในขณะที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการนั่งฟังก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังอาจจะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทำด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ของคนเราก็มีอยู่4อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเราเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรานั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็บอกว่าให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบากนานๆก็จะมาหาทีหนึ่งแต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่น้ำเสียงถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่าทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กันแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมทำทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ในความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวันสั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้แล้วจะสวดกันตอนไหน

สวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการสวดมนต์การสาธยายนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสติขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดขออย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะสวดพยายามที่จะสาธยายอยู่เป็นประจำแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาก็ได้หรือจะเป็นนโมตัสสะภควะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้ก่อนจะนอนก่อนเราค่อยสวดมนต์นะเราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่สองนั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในศัพท์บางศัพท์ที่ญาติโยมได้สวดมนต์ไปแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นเสียงดนตรีบรรเลงที่ญาติโยมได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสัญญาณของการบอกเวลาว่ารายการธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นก็ขอให้ค่อยๆถอนออกจากสมาธิเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามปกติรายการธรรมสาธุซึ่งเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงบทการทำวัดสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจทั้งเพิ่มสติและเพิ่มปัญญาให้กับญาติโยมทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพของชีวิตให้มีคุณธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงของธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกๆคนขอเจริญพร

มิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอสาหังพันเตสุ

ธัมมันจะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้

0: Good afternoon, Delight Tours. This is Matthew speaking. How may I help you?
1: Hello, this is Bodo Jones. Can I have extension 4127, please?
0: Certainly. One moment, please. I'll put you through.
1: Thank you.
0: I'm sorry, but I'm afraid the line is busy.
1: Oh. Can I speak to Mr. Jack Lee then?
0: I'm afraid he's in a meeting right now.
1: Could you take a message, please? Could you tell Mr. Jack Lee to call me back?
0: Of course. May I have your number, please?
1: It's 082-4405-991.
0: That's 082-4405-919.
1: Wait, sorry, no, it's 082-4450-991.
0: 4450-991.
1: That's correct. Could you ask him to call me back before 5 p.m. and tell him that it's about the Island Tour project and that I need a new presentation file?
0: Island Tour project presentation file. Right. I'll give him a message as soon as he's back.
1: Thank you. Oh, in case that I'm not available when he calls back, can I give you my email address too?
0: Certainly.
1: Wonderful. It's bodo.johns@seefar.com.
0: May I read that back to you?
1: Of course.
0: That's bodo.johns@seefar.com.
1: That's correct.
0: I'll make sure Mr. Lee gets the message as soon as he's back from his meeting.
1: Thanks. Bye.
0: Goodbye. Have a nice day.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเราทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
7: ให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะและคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวนะคะเป็นภาษาเพื่อนบ้านของเราค่ะการเรียนรู้ภาษาลาวก็ทำให้เราเรียนรู้เพื่อนบ้านไปพร้อมๆกันนะคะภาษาลาวไม่ได้แตกต่างจากภาษาไทยมากนักเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจึงสามารถเรียนรู้ภาษาลาวได้อย่างง่ายๆค่ะรายการของเรานะคะช่วงแรกนี้เราจะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆนะคะมาเรียนรู้กันค่ะและพร้อมกับคำแปลภาษาไทยนะคะหลังจากคำแปลภาษาไทยแล้วเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านั้นแหละค่ะมาเรียนรู้เรื่องการประสมคำค่ะคุณผู้ชมก็จะได้พบกับหน้าตาของพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวนะคะไม่ยากเลยค่ะใกล้เคียงกับภาษาไทยมากเพียงแค่เราจดจำได้ว่าอะไรที่เป็นจุดที่ต่างกันก็จะทำให้เราเรียนภาษาลาวได้ไม่ยากค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้การประสมคำแล้วนะคะเราก็จะเอาคำนั้นค่ะไปใส่ประโยคในรูปของบทสนทนาค่ะและหลังจากบทสนทนาถ้าคุณผู้ชมนะคะยังไม่เข้าใจภาษาลาวเราก็จะมีช่วงทบทวนประโยคค่ะคุณผู้ชมประโยคที่เราได้ก็นำมาจากบทสนทนาค่ะแล้วเราก็จะมาขยายกันนะคะว่าประโยคนั้นมีความหมายอย่างไรใช้อย่างไรและคุณผู้ชมจะได้จำเอาไปใช้พูดกับคนลาวหรือเมื่อเดินทางไปเที่ยวประเทศลาวได้ไงคะคุณผู้ชมคะคำศัพท์หมวดนี้นะคะเกี่ยวกับอาหารและรสชาติอาหารรวมถึงการรับประทานอาหารด้วยค่ะคำแรกนะคะเฝ้าฟังเฝ้าฟังออกเสียงว่าเฝ้าฟังแปลว่ารีบร้อนไปรับประทานค่ะหรือจะรีบร้อนไปรับประทานทำไมประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเฝ้าฟังไปคำที่สองค่ะสวดลวดสวดลวดคำนี้แปลว่ารับประทานมูมามอาจจะถึงขั้นเลอะเทอะด้วยนะคะไปต่อค่ะคำที่สามนะคะนัวนัวคำนี้คุ้นหูแล้วใช่ไหมคะเพราะว่านะคะหมายถึงกลมกล่อมค่ะคำนี้ใช้เหมือนกันกับภาษาอีสานนะคะนั่วหมายถึงกลมกล่อมค่ะไปต่อค่ะอีกรสชาตินึงนะคะส้มหลายส้มหลายส้มหมายถึงเปรี้ยวค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคนไทยนะคะผลส้มหรือลูกส้มผลไม้ชนิดนี้มีรสเปรี้ยวค่ะคนลาวก็จะไปนำไปเปรียบเทียบหมายถึงส้มหลายหมายถึงเปรี้ยวมากนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ถ้ามีใครสักคนถามว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างถ้าจะตอบว่านั่วหมายถึงกลมกล่อมก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะคะจะบอกรสชาติก็บอกว่าจะไม่เป็นรสชาติอะไรสักรสชาตินึงเลยจะส้มหลายก็ไม่ส้มหลายค่ะคุณผู้ชมใช้คำว่าซื่อซื่อซื่อแปลว่าเฉยๆค่ะคุณผู้ชมคะความหมายของคำว่าซื่อๆออกจะหมายถึงนะคะไม่อร่อยค่ะคุณผู้ชมอาจจะมีน้ำเสียงติดคำว่าฉันไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นเพราะมันไม่ค่อยอร่อยด้วยนะคะคุณผู้ชมคะรสชาติในภาษาลาวคุณผู้ชมต้องได้ใช้แน่นอนค่ะเพราะเมื่อเราเดินทางไปประเทศลาวเราก็ต้องรับประทานอาหารและเราก็ต้องสั่งอาหารมารับประทานเมื่อคุณผู้ชมต้องปรุงรสชาติต่างๆคุณผู้ชมก็จะสามารถบอกแม่ค้าได้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างและนะคะการรับประทานอาหารของลาวเป็นอย่างไรบ้างข้อไหนที่ไม่ควรทำนะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะเกี่ยวกับนะคะคำศัพท์หมวดนี้ค่ะคำแรกนะคะเฝ้าฟังเฝ้าฟังแปลว่ากินอย่างรีบเร่งหรือรีบร้อนค่ะไปต่อนะคะสวดลวดสวดลวดหมายถึงรับประทานอาหารมูมามหรือเลอะเทอะด้วยค่ะ ไปต่อนะคะนัวนัวหมายถึงกลมกล่อมค่ะไปต่อนะคะส้มหลายส้มหลายแปลว่าเปรี้ยวมากหรือเปรี้ยวจัดก็ได้ค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะซื่อซื่อซื่อซื่อแปลว่าเฉยเฉยหรือไม่รู้รสชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาววันละนิดนะคะช่วยให้เราเปิดโลกทัศน์ค่ะก้าวไปสู่เมืองลาวค่ะเข้าใจภาษาเปรียบเสมือนการเข้าใจสังคมเข้าใจสังคมก็ทำให้เข้าใจวัฒนธรรมค่ะการที่เราจะอยู่ร่วมกับเพื่อนก็จะทำให้ความสัมพันธ์แนบแน่นยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเรารู้คำศัพท์แล้วนะคะคุณผู้ชมอยากจะลองเขียนหรืออยากลองเขียนสะกดภาษาลาวบ้างไหมคะถ้าลองอยากเขียนสะกดภาษาลาวนะคะเราก็จะมาเรียนรู้การเขียนสะกดภาษาลาวและการผสมคำลาวในช่วงต่อไปนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ง่ายๆในหมวดหมู่นี้นะคะเราจะนำมาใช้เพื่อเรียนรู้สระพยัญชนะและการผสมคำในภาษาลาวค่ะคำแรกนะคะไปเลยค่ะเฝ้าฟังเฝ้าฟังคำนี้ดูจะไม่แตกต่างจากภาษาไทยมากนักนะคะแต่เราจะมารู้จักชื่อเรียกพยัญชนะในภาษาลาวกันดีกว่าค่ะพยัญชนะตัวแรกในคำแรกนะคะคำว่าฟ้าวค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยนะคะตัวนี้ค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะฟ้อไฟฟ้อไฟคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนกันเลยค่ะนะคะกับนะคะฟอฟันในภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะลากขึ้นไปค่ะเริ่มจากหัวนะคะพยัญชนะอักษรลาวเริ่มม้วนจากหัวค่ะคุณผู้ชมลากขึ้นไปนะคะตรงกลางยาวถึงระดับบรรทัดค่ะและตอนท้ายเส้นสุดท้ายยาวขึ้นไปเลยบรรทัดนะคะบวกด้วยสระอาเสียงยาวค่ะสระอาเสียงยาวคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวด้วยนะคะเมื่อมีหัวคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มจากการม้วนหัวสระอาแล้วล่ะค่ะเริ่มเลยนะคะนี่คือสระอาค่ะม้วนหัวนะคะแล้วก็ลากลงมาค่ะได้สระอาภาษาลาวแล้วนะคะบวกด้วยตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมค่ะมีเทคนิคง่ายๆค่ะภาษาลาวนะคะสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตัวหมายถึงการสะกดตรงตามมาตรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ก็ต้องใช้ตัวสะกดเป็นตัวนี้ค่ะวอวีวอวีหรือในภาษาไทยหมายถึงวอแหวนนั่นเองค่ะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์ค่ะคุณผู้ชมหมายโทค่ะเขียนแบบนี้นะคะเหมือนกันกับไทยเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าเฝ้าไปต่อค่ะคำว่าฟังฟังหมายถึงรีบนะคะฟังหมายถึงรีบเขียนเหมือนกันเลยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะพยัญชนะตัวแรกจำได้ไหมคะฟอไฟลากยาวขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวสะกดตัวนี้แตกต่างจากภาษาไทยนะคะงองัวงองัวคุณผู้ชมเริ่มม้วนจากหางค่ะนะคะเริ่มม้วนนะคะหางงองวนนะคะสังเกตนะคะยาวค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะงองัวหัวม้วนค่ะหางยาวค่ะคุณผู้ชมและนะคะสระที่ใช้ในคำนี้คือสระอะลดรูปค่ะสระอะเมื่อมีตัวสะกดจะกลายเป็นไม้กันค่ะไม้กันหันขึ้นคุณผู้ชมคะสระอะนะคะเมื่อลดรูปกลายเป็นไม้กันหันขึ้นใช้เหมือนกับภาษาไทยคือไม่หันอากาศในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็จะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกนะคะวรรณยุกต์เอกค่ะก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฝ้าฟังหมายถึงรีบร้อนค่ะไปต่อนะคะสวดลวดสวดลวดคำนี้คุณผู้ชมอาจจะสับสนนะคะกับพยัญชนะตัวที่2นะคะว่าเอ๊ะเป็นตัวอะไรใช่ออ่างในภาษาไทยหรือเปล่านะคะเราไปลองเขียนคำนี้เลยค่ะคำนี้นะคะมี2คำคำว่าสวดกับคำว่าลวดค่ะคุณผู้ชมสังเกตนะคะไปต่อเลยค่ะสอเสือค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะจะม้วนหัวนิดนึงนะคะอันนี้คือสอเสือภาษาลาวค่ะไปต่อค่ะพยัญชนะตัวที่2นะคะทำหน้าที่เป็นสระอัวค่ะคุณผู้ชม วอวีหรือวอแหวนตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระอัวนะคะเริ่มเลยค่ะ

คุณผู้ชมทราบแล้วนะคะม้วนหัวค่ะนะคะขึ้นไปข้างบนนะคะอันนี้เป็นว่อวี่ในภาษาลาวค่ะปิดท้ายค่ะสะกดตรงตัวใช้ดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยเริ่มเลยนะคะพยัญชนะตัวนี้

โรลิงค่ะวอวีค่ะนะคะสะกดเหมือนกันค่ะดอเด็กน้อยค่ะอ่านว่าสวดลวดหมายถึงกินมุมมามนั่นเองค่ะไปต่อนะคะนั่วคุณผู้ชมคะนั่วคำนี้ต้องจำค่ะเพราะอะไรคะเพราะสระอัวภาษาลาวใช้ไม่เหมือนกับภาษาไทยค่ะสระอัวภาษาลาวนะคะคือนะคะการใช้ไม่กงหัวลงค่ะคุณผู้ชมคะเรียกว่าไม่กงนะคะแต่วิธีการจำให้จำว่าไม่กงหัวลงหัวลงหมายถึงหัวม้วนลงนั่นเองค่ะนะคะบวกด้วยวอวีบวกด้วยวอวีก็คือวอแหวนค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมคะสระอัวภาษาไทยและสระอัวภาษาลาวต่างกันอย่างไรภาษาไทยใช้ไม่หันอากาศค่ะส่วนภาษาลาวใช้ไม่กงหัวลงค่ะเมื่อคุณผู้ชมจะเขียนคำว่านั่วหมายถึงกลมกล่อมคุณผู้ชมก็ใส่น่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะน่อนกภาษาลาวนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมต้องจำนะคะว่าน่อนกหัวอยู่ด้านบนเพราะนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้เวลาจำก็ให้จำว่าหัวของนกก็ต้องอยู่ด้านบนตามไปด้วยค่ะเริ่มเลยนะคะน่อนกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะและใส่สระอัวค่ะเราก็จะได้คำนี้แล้วค่ะคำว่านั่วไปต่อนะคะส้มหลายส้มหลายคำนี้หมายถึงเปรี้ยวมากนะคะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาไทยไม่มีรูปนะคะเมื่อจะเขียนสระโอนะคะก็จะเขียนพยัญชนะ2ตัวต่อกันแล้วอ่านเป็นสระโอค่ะแต่ในภาษาลาวอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมถ้าจะเขียนสระโอก็ต้องปรากฏรูปสระโอด้วยค่ะสระโอลดรูปในภาษาลาวใช้ตัวนี้ค่ะไม่กงหัวลงค่ะคุณผู้ชมไม่กงหัวลงค่ะเห็นไหมคะว่าไม่กงหัวลงมีส่วนอย่างมากในการไปประสมกับสระตัวอื่นค่ะเป็นทั้งสระอัวในคำที่แล้วคือคำว่านั่วตอนนี้ไม่กงหัวลงกลายเป็นสระโอลดรูปไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าส้มที่หมายถึงเปรี้ยวเราก็ต้องปรากฏรูปสระโอด้วยนะคะไปเลยค่ะสอเสือนะคะม้วนจากข้างล่างค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะสะกดด้วยม่อแมวม่อแมวคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะม่อแมวต่างจากน่อนกตรงไหนคะสังเกตไหมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเริ่มจากหัวจากด้านล่างเขียนขึ้นไปด้านบนแล้วค่อยย้อนกลับมาข้างหลังนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดจะอ่านไม่ได้เลยถ้าขาดพระเอกของเราค่ะสระโอค่ะสระโอลดรูปนะคะใส่ไม่กงหัวลงค่ะไม่กงหัวลงนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมถึงจะอ่านเป็นคำภาษาลาวได้ว่าส้มส่วนคำว่าหลายเขียนเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากพยัญชนะตัวนี้ค่ะหอฮานน่ารักไหมคะคำเรียกพยัญชนะตัวนี้ค่ะหอฮานคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะลากลงมาด้านล่างนิดนึงนะคะย้อนกลับขึ้นไปข้างบนมีหัวนิดนึงค่ะนะคะนี่คือหอฮานหรือหอหีบในภาษาไทยนะคะต่อไปนะคะพยัญชนะตัวต่อไปเป็นอักษรนำนะคะหอฮานบวกด้วยล่อลิงล่อลิงพยัญชนะตัวนี้ค่ะเหมือนไทยนะคะแต่ลากขึ้นไปด้านบนจะเขียนเป็นตัวกลมๆสักหน่อยค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะสระอาค่ะสระอาภาษาลาวม้วนหัวด้วยนะคะม้วนหัวเลยค่ะนะคะลงมาด้านล่างนะคะสุดท้ายค่ะปิดท้ายด้วยย่อยุ่งย่อยุ่งพยัญชนะตัวนี้เขียนเหมือนยอยักษ์แต่ออกเสียงไม่ใช่ยอยักษ์ค่ะคุณผู้ชมออกเสียงเนื้อเป็นเสียงขึ้นจมูกเหมือนในภาษาเหนือหรือภาษาอีสานค่ะและตัวนี้นะคะต้องอยู่ท้ายเสมอค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำนี้แล้วนะคะหลายค่ะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นคำว่าซื่อซื่อซื่อคุณผู้ชมคะหมายถึงเฉยๆค่ะนะคะใช้ซอสร้างคุณผู้ชมคะซอสร้างเขียนม้วนหัวจากข้างบนนะคะ
ลงมาข้างล่างค่ะทิ้งหางให้ยาวเลย

0: ดขึ้นมานะคะใส่สระอื้อค่ะสระอีแล้วคุณผู้ชมก็ใช้จุดอยู่ข้างในค่ะนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกแต่เมื่อเราต้องการพูดซ้ำนะคะก็จะใช้หมายซ้ำค่ะคุณผู้ชมเครื่องหมายนี้เรียกว่าหมายซ้ำนะคะหรือหมายยมกในภาษาไทยนั่นเองค่ะ
1: น้าน้อยเห็นอย่างกินคือหอมแท
2: ้อ้าวพงน้าพวมเตงกินอยู่มาๆๆ มานั่งกินข้าวน้ำกันก่อน
1: โดยว่าแต่หลานน้อยไปใส่ละ
2: ไปเฮียนยังบ่ทันมาเถื่อเห็นว่าสิมาตอนแรงๆพุ่น
1: บ่แม่นหลานเห็นหน้ามักโจมตี้เลยบ่อยากเมื่อแต่เว้น
2: เว้าไปเนาะเซาเว้าแล้วมานั่งกินข้าวเถาะของกินมันสิเย็นบ่แซ่บได้
1: โดยป้ารสชาติที่หน้าเห็ดแซ่บนัวอีหลี
2: แท้บ่จังสั้นกินหลายๆเด
1: ้
2: อ
1: ได้เลยนะคอยสิกินให้หมดนี่แหละ
2: กินหมดได้แต่อย่าสวดลวดเดี๋ยววันสิขาคอ
1: โดยแต่ว่าต้มป่านี่สมจังหน่อยเด้อ
2: เออมื้อหน้าสิเฮ็ดให้บ่สมดอกบักหลาน้อยล้มให้ฟังว่าโรงเรียนเพิ่นจัดแข่งกีฬาแล่นแข่งกันเจ้าฮู้บ่
1: ฮู้คือกันนะแต่ว่าลูกข้อยแล่นบ่ไวปานใด
2: เมื่อวานน้าเห็นมันแล่นเฝ้าฟังมาเฮือนย้อนหยัง
1: เพิ่นเฝ้าฟังไปเบิ่งโทรภาพบ่แล้วมักเบิ่งการ์ตูนแท้ๆ
2: ซั่นบ่น้าก็ตกใจนึกว่าเล้าเป็นหยัง
1: น้าแล่นนําไปเบิ่งเล้าซั่นติ
2: น้าสิเอาแฮงใส่ไปแล่นเว้าไปทั่วให้น้านางซื่อๆอยู่เฮือนนี่ดีแล้วว่าแต่เมียเจ้าดิบ่อยู่เฮือนบ่
1: แม่ค่อยไปเฮ็ดเวียกในเมืองตอนแล้งพุ่นแหละสิมา
2: เจ้านี่โชคดีหลายนอกจากเมียสิงามทั้งกิริยางามทั้งกายงามทั้งใจแล้วยังเฮ็ดเวียกเก่งอีกเจ้าโชคดีแท้
1: ๆโอ้ยแท้ๆซั่นบ่แล้วก็มักจมหลายคักอยู่เด้อ
2: เจ้าเว้ายอกดีแท้ๆเนาะ
1: น้าข่อยมือเฮือนก่อนเด้อย่านบักหล่าน้อยมันมาแล้วบ่พ่อไผสิเอาอีก
2: เอ้าฟ้าวฟ้าวซะนะ
0: คุณผู้ชมคะพบกันอีกครั้งนึงนะคะแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ช่วยคุณผู้ชมให้เข้าใจบทสนทนาข้างต้นนะคะได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคงสงสัยนะคะว่าบทสนทนาข้างต้นนะคะมีความหมายอย่างไรบ้างเพราะคุณผู้ชมยังไม่เข้าใจประโยคหรือการใช้สำนวนในภาษาลาวค่ะช่วงนี้เราก็จะนำประโยคข้างต้นนะคะมาเรียนรู้กันนะคะว่าคุณลาวใช้อย่างไรหมายถึงอย่างไรและถ้าหากมีคำศัพท์ที่แตกต่างกันกับภาษาไทยเราก็จะสอนไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะไปเลยนะคะหน้าพ่วมเฮ็ดแนวกินอยู่หน้าพ่วมเฮ็ดแนวกินอยู่คุณผู้ชมคะหมายถึงน้ากำลังทำกับข้าวนั่นเองค่ะคำศัพท์นะคะคำว่าพ่วมพ่วมหมายถึงกำลังค่ะหรือคุณผู้ชมถ้าอ่านนะคะหนังสือพิมพ์หรือวารสารภาษาลาวแล้วพบคำว่ากำลังก็หมายถึงพ่วมพ่วมก็หมายถึงกำลังใช้ทั้งสองคำนี้ก็ได้นะคะคำต่อไปค่ะเฮ็ดเฮ็ดหมายถึงทำค่ะต่อไปนะคะแนวกินแนวกินแปลว่ากับข้าวนั่นเองค่ะแนวกินหมายถึงกับข้าวค่ะหน้าพ่วมเฮ็ดแนวกินอยู่ไปต่อนะคะยังบ่ทันมาเถื่อยังบ่ทันมาเถื่อหมายถึงยังไม่กลับมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบ่แปลว่าไม่ค่ะคุณผู้ชมบ่แปลว่าไม่นะคะอย่าสับสนกับการใช้คำถามนะคะตัวนี้ค่ะมีสระอและบวกด้วยไม่เอกนะคะยังบอท่านมาเถื่อเถื่อหมายถึงสักครั้งค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าจะแปลว่าสักครั้งในประโยคนี้ก็จะแปลผิดนะคะคำว่าเถื่อจึงกลายมาเป็นคำลงท้ายหมายถึงเลยค่ะเลยเป็นคำลงท้ายนะคะเอาใหม่นะคะยังบอท่านมาเถื่อหมายถึงยังไม่กลับมาเลยค่ะไปต่อค่ะประโยคนี้ค่ะแต่ลูกค่อยแล่นบ่ไว้ปานใด แต่ลูกค่อยแล่นบ่ไว้ปานใดหมายถึงแต่ลูกผมวิ่งไม่ค่อยเร็วนักค่ะแต่ลูกผมวิ่งไม่ค่อยเร็วนักค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าค่อยนะคะค่อยเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งค่ะใช้แทนตัวเราเองนะคะซึ่งเป็นคนพูดจะใช้หมายถึงผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ค่ะคำต่อไปนะคะแลนหมายถึงวิ่งค่ะคุณผู้ชมนะคะวิ่งนะคะวิ่งไม่เร็วค่ะคุณผู้ชมแลนบอไว้สุดท้ายด้วยนะคะประโยคนี้ค่ะนะคะต้องลงท้ายด้วยคำว่าปันไดค่ะปันไดนะคะจะแปลเป็นไทยก็จะแปลตรงตัวไม่ค่อยได้หรอกค่ะเพราะคำลงท้ายแต่ละภาษาเป็นเสน่ห์ค่ะคุณผู้ชมการเรียนรู้คำลงท้ายเท่ากับเรียนรู้ความแตกต่างและเรียนรู้เสน่ห์ของแต่ละภาษานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ลงท้ายว่าปันไดก็อาจจะแปลว่านักหรือว่านักหรอกก็ได้นะคะเอาใหม่นะคะแต่ลูกค่อยแลนโบไว้ปันไดหมายถึงแต่ลูกผมวิ่งไม่ค่อยเร็วนักค่ะไปต่อนะคะหน้าแลนน้ำไปบึงเล่าสันตี้หน้าแลนน้ำไปบึงเล่าสันตี้นะคะคุณผู้ชมคะจำได้แล้วใช่ไหมคะคำว่าแลนหมายถึงวิ่งค่ะคำว่านำหมายถึงตามค่ะคำว่าเบิงหมายถึงดูนะคะส่วนคำนี้ค่ะลาวออกเสียงยาวนะคะเหมือนกับชื่อประเทศลาวนั่นแหละค่ะหมายถึงเขาค่ะคุณผู้ชมหมายถึงคนที่เราพูดถึงค่ะคุณผู้ชมลงท้ายนะคะซันตี้เสียงสั้นนะคะหมายถึงหรือค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะเสน่ห์คำลงท้ายภาษาลาวไม่ยากนะคะคุณผู้ชมคะลองทบทวนดูใหม่อีกสักครั้งหนึ่งไหมคะว่าเราจะออกเสียงภาษาลาวในแต่ละประโยคว่าอย่างไรบ้างหากคุณผู้ชมอยากลองออกเสียงไปพร้อมกันอาจจะเพี้ยนบ้างแต่ก็ไม่ต้องกังวล นะคะเพราะภาษาลาวสำเนียงเสียงในภาษาลาวสามารถแตกต่างกันค่ะอาจจะเป็นเสียงภาคเหนือภาคกลางหรือว่าภาคใต้ของเรานะคะเสียงก็จะเพี้ยนกันเพราะฉะนั้นการที่เสียงเพี้ยนกันนะคะก็จะไม่เป็นปัญหากับคนลาวค่ะเพราะคนลาวสามารถรับสำเนียงเสียงได้ทุกภาคค่ะเริ่มเลยนะคะออกเสียงไปพร้อมกันนะคะหน้าพ่วมเห็ดแนวกลิ่นอยู่หน้าพ่วมเห็ดแนวกลิ่นอยู่นะกำลังทำกับข้าวค่ะยังบ่ทันมาเทื่อยังบ่ทันมาเทื่อยังไม่กลับมาเลยค่ะแต่ลูกค่อยแล่นบ่ไว้ปันไดแต่ลูกค่อยแล่นบ่ไว้ปันไดหมายถึงแต่ลูกผมวิ่งไม่ค่อยเร็วนักค่ะสุดท้ายนะคะหน้าแล่นน้ำไปเบิงเล่าซันตี้หน้าแล่นน้ำไปเบิงเล่าซันตี้หมายถึงน้าวิ่งตามไปดูเขาหรือค่ะคุณผู้ชมคะหมวดหมู่ประโยคที่เราทบทวนไปนะคะในวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนเรื่องคำลงท้ายที่ใช้ในประโยคค่ะการใช้คำลงท้ายนี่นะคะถ้าไม่ปรากฏในประโยคเราก็อาจจะไม่เข้าใจความหมายค่ะและคำลงท้ายแต่ละคำก็มีเสน่ห์นะคะคุณผู้ชมเพราะทำให้นะคะอรรถรสในการฟังภาษาลาวของเรานะคะเด่นชัดขึ้นคือแตกต่างจากภาษาไทยค่ะหากเราเรียนรู้เรื่องคำลงท้ายนะคะเราก็จะจับอารมณ์ความรู้สึกของคนลาวที่พูดได้และจะทำให้เราเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมอาจจะนำไปใช้ไม่ได้เพราะการเรียนเรื่องคำลงท้ายเป็นเรื่องยากพอสมควรค่ะแต่คุณผู้ชมสามารถเอาคำลงท้ายนี้นะคะไปใช้ในการอ่านและในการฟังคุณลาวพูดได้เพื่อจะให้เข้าใจความรู้สึกอารมณ์ของคนลาวที่นะคะใช้คำลงท้ายผ่านบทสนทนาต่างๆนั่นเองค่ะ
3: ถ้าคุณผู้ ู้ชมเวลาค้างคืนที่เวียงจันทร์และกำลังมองหาสถานที่ไปเดินเที่ยวเล่นตามสบายบรรยากาศดีๆใกล้ตัวเมืองที่จะทำให้ได้เห็นกิจกรรมของคนลาวในยามเย็นได้ส่วนสาธารณะจึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจยิ่งประเทศลาวเป็นประเทศที่

0: ขึ้นชื่อด้านความงามทางธรรมชาติด้วยแล้วจึงทำให้ประเทศลาวมีสวนสาธารณะสวยๆอยู่หลายแห่งด้วยกันและสวนสาธารณะที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังวันนี้คือสวนเจ้าอนุวงศ์ที่ตั้งอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ติดริมน้ำโขงที่มีความยาวและสวยงามได้สัมผัสกับบรรยากาศริมน้ำโขงตอนเย็นย่ำและนั่งมองพระอาทิตย์ตกดินตามขั้นบันไดที่จัดทำไว้สวนสาธารณะแห่งนี้ยังเป็นที่พักผ่อนของผู้คนทุกช่วงอายุทั้งยังมีเส้นทางให้เดินเลาะเลียบชมแม่น้ำโขงทั้งฝั่งไทยและลาวคนลาวเองนั้นก็มักนิยมมาเดินเล่นพักผ่อนที่สวนเจ้าอนุวงศ์โดยเฉพาะช่วงวันเสาร์อาทิตย์หรือในวันหยุดพักผ่อนสวนเจ้าอนุวงศ์นี้ยังมีเครื่องออกกำลังกายหลากหลายประเภทไว้บริการทั้งยังเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การเดินวิ่งออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพและอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากทัศนียภาพอันสวยงามก็คืออนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ตามประวัติศาสตร์เล่าไว้ว่าเจ้าอนุวงศ์เป็นผู้นำไพร่พลชาวลาวออกมาสู้ศึกสงครามเพื่อหมายจะทวงเอกราชให้แก่ชาวลาวแต่ถึงพระองค์จะไม่สามารถประกาศเอกราชได้พระองค์ก็ยังคงเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนชาวลาวการมีนักท่องเที่ยวและผู้คนมาใช้เวลาพักผ่อนที่สวนสาธารณะแห่งนี้มากขึ้นรัฐก็จะต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในหลายๆด้านเช่นการมีพนักงานทำความสะอาดร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเมื่อเมืองมีการขยายตัวใหญ่ขึ้นจึงทำให้มีประชากรเข้ามาอาศัยอยู่ในตัวเมืองเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยรัฐก็ย่อมต้องจัดเตรียมสถานที่พักผ่อนให้เพียงพอสวนสาธารณะจึงมีจำนวนมากขึ้นในนครหลวงแห่งนี้และสวนเจ้าอนุวงศ์ก็เป็นสวนสาธารณะที่มีบทบาทสำคัญต่อภาพลักษณ์ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ผูกพันกับไทยมาอย่างยาวนานประเทศหนึ่งก็คือประเทศเมียนมาหรือว่าประเทศพม่าที่เราคุ้นเคยกันนะครับทั้งในด้านมิติสังคมวัฒนธรรมรวมถึงเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าพม่าเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับไทยเทียบแล้วเนี่ย10จังหวัดด้วยกันนะครับยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ทีเดียวคือตั้งแต่เชียงรายจนถึงระนองเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีความผูกพันที่หลากหลายแตกต่างกันไปและวันนี้เราจะมารู้จักพม่าให้มากขึ้นนะครับรายการวิถีอาเซียนวันนี้เราอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุ๊ดครับ
0: วันนี้มีประเด็นให้พูดคุยกันอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนซึ่งวันนี้เราจะคุยถึงเมียนมาหรือว่าประเทศพม่ากันนะครับอยู่กับไทยมาอย่างยาวนานเลยเอาเรื่องความสัมพันธ์ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
1: ถ้าในมองมุมความสัมพันธ์ขอแบ่งเป็น2มุม
0: ครับ
1: มุมหนึ่งคือมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตกับอีกมุมหนึ่งความสัมพันธ์ด้านปัจจุบัน
0: ครับผม
1: ในมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตในความรับรู้ของคนไทยนะครับผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการบอกเล่ากันต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการสงครามระหว่างไทยกับพม่า
0: ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: มีแต่เรื่องของการสงครามแต่คราวนี้มันไม่เคยมีใครบอกว่าไอ้ยาวนานกว่า 4-500 ปีเนี่ยสงครามเนี่ยมีเพียงช่วงระยะเวลาเดียวเท่านั้นเองมันอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยซ้ำไป
0: จำแต่ข้อขัดแย้งกัน
1: ใช่ครับการผลิตซ้ำด้านการสงครามและความขัดแย้งกันเนี่ยมันก็นำไปสู่ความเกลียดชังนะในขณะที่ระหว่างไทยกับพม่าค้าขายกันเขาเรียกมากมายเลยตั้งแต่โลกอดีตอย่างเช่นสินค้าจากเปอร์เซียนะครับที่เราเรียกว่าน้ำหอมดอกกุหลาบเนี่ยก็เดินทางผ่านพม่าเพื่อมายังอยุธยานะครับการค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆแต่เราไม่เคยที่จะเปิดเผยหรือว่าฟื้นฟูนะครับความสัมพันธ์ทางด้านนี้ที่จะชี้เห็นว่าคนพม่ากับคนไทยหรือว่าคนต่างๆเนี่ยอยู่ร่วมกันและทำมาค้าขายกันอย่างสันติและแสวงหาความมั่งคั่งอันนี้เป็นมิติของความรับรู้ทางฝั่งไทยนะครับส่วนทางฝั่งพม่าเนี่ยไม่ค่อยจำเรื่องการสงครามกับไทย
0: ครับ
1: ครับผมพม่าแทบไม่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของพม่าเลยเพราะพม่ามีประเด็นปัญหาของตนเองนะครับในด้านอื่นๆมากกว่าด้านของอยุธยาด
0: ังนั้นมีอะไรให้จำเยอะ
1: ใช่ดังนั้นพม่าก็จะมองอยุธยาในแง่มุมที่ค่อนข้างสวยกว่านะครับค่อนข้างน่ารักและค่อนข้างเป็นมิตรกว่านะครับคราวนี้พอมาถึงมิติของปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยพม่าเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าพม่ายอมที่จะเปิดประตูของตัวเองให้กับโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากปิดประเทศมา50กว่าปีใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ในกระบวนการปิดประเทศเนี่ยก็ทำให้พม่าเนี่ยปิดกั้นข่าวสารรวมทั้งปิดกั้นการค้าตัวเองด้วยเขาเรียกว่าแช่แข็งประเทศนะครับในกระบวนการแช่แข็งประเทศในที่สุดพม่าก็ยอมรับว่าไม่อาจแช่แข็งต่อไปได้
0: ครับ
1: ก็เปิดประเทศมาหลายปีมานี้นะครับพอเปิดประเทศพม่าก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยสิ่งที่เราเคยเขาเรียกว่ามีการเขียนการบอกเล่าเกี่ยวกับประเทศพม่านะครับมันก็กลายเป็นการเขาเรียกข้อมูลตกรุ่นนะครับพม่าเปลี่ยนแปลงไปเร็วจนกระทั่งตอนนี้เราแทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพม่าเลย
0: เพราะต้องอัปเดตตลอดเวลา
1: ใช่เรามีแต่ความทรงจำเกี่ยวกับอดีตนะครับดังนั้นเวลาเราพูดว่าอย่างเช่นผมถามคนเวลาไปสอนที่ไหนๆผมถามว่าถ้าให้ไปเที่ยวประเทศในอาเซียนนะครับคนอยากไปประเทศไหนเป็นอันดับต้นๆและอันดับท้าย
0: ๆ
1: ปรากฏว่าพม่านะครับอยู่ในอันดับท้ายนะครับของคนไทยที่อยากไปเที่ยวพม่า
0: เพราะภาพจำเรื่องความขัดแย้ง
1: ใช่เพราะว่าพม่าเคยทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยาอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่านี่เป็นอคติที่อยู่ในตัวเราของคนไทยนะครับ
0: ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่เป็นไทยเลยด้วยซ้ำเพราะยังเป็นกรุงศรีอยุธยาอยู่เลย
1: ใช่แล้วก็พม่าเองก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับอย่างเช่นแม้แต่ชื่อของประเทศใช่ไหมที่เรียกว่าพม่านะครับเบอร์มาซึ่งอังกฤษตั้งให้ตอนนี้หลายสิบปีมานี้พม่าก็เปลี่ยนตัวเองเป็นเมียนมานะครับซึ่งคนไทยนี้ก็สามารถเรียกคำว่าพม่าต่อไปได้เพราะว่าหลักการมีว่าถ้าเราเรียกชื่อประเทศไหนเรียกชื่อเมืองอะไรแบบอย่างคุ้นเคยมาอย่างยาวนานแล้วเราก็สามารถคงต่อไปได้นะครับเพราะว่าในเอกสารอะไรต่างๆถ้าเราไปเรียกเมียนมาแล้วไปอ่านเจอพม่าเด็กอาจจะบอกว่านี่คืออะไรนะครับ
0: ซึ่งจริงแล้วคืออันเดียวกันว
1: ัน
0: นี้ในรายการเราเลยขออนุญาตเรียกคำว่าพม่าเพื่อความคุ้นชินของการรับรู้ของผู้ชมนะฮะ
1: ครับ
0: อาจารย์ครับทีนี้ในเรื่องของภูมิเศรษฐกิจบ้างล่ะภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของพม่าเนี่ยด้วยความที่มีหลากหลายมากทั้งในเรื่องภูมิประเทศเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในแล้วก็ระหว่างประเทศเนี่ยอาจารย์พออธิบายสั้นๆได้ไหมครับ
1: เอาถ้าในทางด้าน ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจนะเอาเป็นว่าประเทศพม่าใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับแล้วเราลองคิดถึงพม่านะครับพม่าเนี่ยมีพรมแดนที่ติดอยู่กับ4ประเทศ5ประเทศนะครับประเทศใหญ่ๆก็คือประเทศจีนอินเดียไทยระดับของพรมแดนนี่ก็อยู่ประมาณเกือบ 2,000 กิโลเมตร
0: แค่ของไทยนี่ก็ติดตั้งแต่เหนือจรดใต้
1: ใช่ของไทยเนี่ยจากเหนือจรดใต้เนี่ยก็ 2,401 กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นพรมแดนที่ยาวมากเลยพม่าเนี่ยมีลักษณะภูเขาโดยรอบของเขตเขาเรียกว่าชายแดนนะครับเป็นแนวเทือกเขาสูงภาคเหนือของพม่าเนี่ยมีภูเขาหิมะนะครับถ้าพม่าเปิดประเทศเต็มที่เดี๋ยวเราไปเล่นสกีน้ำแข็งที่ประเทศพม่า
0: ไม่ต้องไปถึงเกาหลีญี่ปุ่น
1: ไม่ต้องเลยครับไปที่พม่าเนี่ยเพราะว่าตรงที่สูงที่สุดของพม่าเนี่ยเท่าๆกับทิเบตเลยแหละ
0: เพราะว่าอยู่ติดจีน
1: ใช่การมีเทือกเขาโอบล้อมทำให้ตรงกลางของพม่าเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มที่ราบลุ่มที่ใหญ่มากเลยเขาเรียกว่าที่ราบลุ่มอิระวดีหรือว่าอิระวดีเดลต้าซึ่งถ้าเราล่องเรือนะครับเรือขนาดใหญ่เนี่ยสามารถแล่นจากปากน้ำนะครับปากน้ำแม่น้ำอิระวดีขึ้นไปได้ประมาณเกือบ1,000กิโลเมตรเนี่ยเรือใหญ่แล่นไปได้ดังนั้นเมืองหลวงพม่าเนี่ยมักจะไปตั้งอยู่ตอนกลางใจกลางของประเทศเพราะที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดีเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะนำมาซึ่งเมื่อพม่าเปิดประเทศให้กับโลกข้างนอกและแข่งขันกับโลกข้างนอกอีกครั้งหนึ่งเราลองคิดถึงนะครับว่า1ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พม่าเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าที่ปิดประเทศมานี่ก็ทำให้ป่าไม้พม่ายังอยู่รอดได
0: ้
1: ใช่แต่ตอนนี้ผมคิดว่าป่าไม้ของพม่าหนึ่งจะถูกมีกระบวนการตัดไม
0: ้
1: สองนะครับตัดไม้เพื่อเอาไม้ไปขายสองนะครับเพื่อต้องการพื้นที่ในการเพาะปลูกมากขึ้นนะครับ แต่ก็เป็นทรัพยากรตามธรรมชาติสองพวกแร่ธาตุทรัพยากรธรรมชาติทางด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติพม่ามั่งคั่งด้านก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นลูกค้าที่สำคัญคนหนึ่งของประเทศพม่าแล้วหลังจากนั้นนะครับพม่าก็จะแปลงตัวเองนะครับเราลองคิดถึงนะครับในรอบ 40-50 ปีมานี้ประเทศไทยเติบโตบนพื้นฐานของการเป็นประเทศที่ผลิตทางด้านการเกษตรข้าวยางพารามันสำปะหลังอ้อยน้ำตาลนะครับซึ่งสินค้าเหล่านี้ในที่สุดผมคิดว่าพื้นแผ่นดินของพม่าก็จะทำให้เขาเรียกว่าสินค้านี้ย้ายไปปลูกในพม่า
0: ถือว่าเป็นภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ
1: ใช่เพราะว่าพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และเพิ่งเปิดใหม่อย่างเช่นข้าวนะครับที่ผ่านมาประเทศพม่าไม่ได้ส่งข้าวออกเพราะว่าไม่มีใครซื้อด้วยเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าเป็นการโต้ตอบกันทาง
0: การเมือง
1: การเมืองระหว่างประเทศแต่ตอนนี้เราลองคิดถึงลุ่มน้ำอิระวดีเดลต้าอิระวดีเนี่ยพอเปิดพื้นที่เพื่อผลิตข้าวส่งออกพม่าคาดหวังว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพม่าจะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวส่งออกอันดับหนึ่งของโลก
0: โอ้นี่คือเป้าหมายใหญ่มากอีกหนึ่งประเด็นครับนอกจากภูมิศาสตร์แล้วความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรมของพม่าเนี่ยก็เยอะมากๆทราบมาว่ามีแบบเป็นร้อยกว่าชาติพันธุ์ทีเดียว
1: ในพม่านะครับมี135ชาติพันธุ์นะครับที่เราเรียกชาติพันธุ์เนี่ยเพราะว่าช่วงหลังเขาไม่ให้เรียกว่าชนกลุ่มน้
0: อ
1: ยเพราะว่าเวลาเป็นชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยมักจะถูกกระทำย่ำยีรังแกนะครับเขาให้เรียกว่าชนชาติพันธุ์ซึ่งมันเป็นเรื่องทางด้านวัฒนธรรม135ชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกลุ่มใหญ่ประมาณ68% เป็นพม่าแต่ในพม่าก็แบ่งกันอีกเป็นหลายชาติพันธุ์นะครับเขาเรียกว่ามีชาติพันธุ์ย่อยๆดังนั้นเมื่อมีประเด็นเรื่องของความหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วทำไมรวมกันเป็นประเทศพม่าล่ะประเทศพม่าเกิดได้เพราะอังกฤษนะครับอังกฤษเข้ามายึดพม่านะครับใช้เวลายึดกันเนี่ยประมาณ60ปีนะยึดเขตข้างล่างก่อนแล้วค่อยยึดครึ่งหนึ่งของพม่าแล้วก็ยึดพม่าทั้งหมดในช่วง60ปีของการค่อยๆยึดเนี่ยอังกฤษก็รวมรัฐเล็กรัฐน้อยบ้านเล็กเมืองน้อยที่เป็นของชาติพันธุ์ไทยใหญ่กะเหรี่ยงนะครับมอญอะไรเงี้ยเข้ามารวมกันเป็นพม่าซึ่งเดิมทีพม่าก็บอกว่าตนเองอยู่ตรงนี้นะแต่เมื่ออังกฤษมองว่านี่คือพม่าทั้งหมดก็เลยกลายเป็นว่าประเทศพม่าเกิดจากการรวมของอาณานิคมก็เลยมีปัญหาชาติพันธุ์คราวนี้พอเป็นปัญหาชาติพันธุ์เมื่อมีความหลากหลายชาติพันธุ์พม่าได้เอกราชแล้วพม่าก็เลยจัดระเบียบทางการเมืองการปกครองว่าถ้างั้นตรงที่มีชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยให้จัดเป็นนะครับรัฐของชาติพันธุ์เช่นรัฐกะเหรี่ยงรัฐมอญรัฐไทใหญ
0: ่รัฐขยาย
1: รัฐยะไข่นะครับซึ่งรัฐต่างๆเหล่านี้จะอยู่ตามเขตขอบชายแดนนะครับอย่างเช่นรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยมีคนเป็นล้านนะครับ เวลาเราพูดถึงชนเผ่ากะเหรี่ยงของไทยเนี่ยเป็นแสนแต่ในพม่านี่เป็นล้านซึ่งกะเหรี่ยงในพม่าเนี่ยกลายเป็นกะเหรี่ยงที่มีเขาเรียกว่ามีการศึกษา
0: อ
1: ังกฤษนะครับสอนภาษาอังกฤษให้กับชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงดังนั้นกะเหรี่ยงจึงค่อนข้างเขาเรียกว่าเติบโตและพัฒนาใช่ด้วยการแบ่งเนี้ยเป็น7รัฐแล้วก็7ภาคถ้าเขาเรียกว่าเป็นภาคนะครับ ก็คือชาติพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นพม่าอย่างเช่นฝั่งตรงข้ามของเรานะครับซึ่งเป็นเกาะ2หรือว่าที่คนพม่าเรียกว่าทองนะครับเกาะทองคือเมืองที่ปลายสุดของประเทศพม่าเนี่ยเป็นเขตตะนาวสีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเขตของคนพม่านะครับประเด็นปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ของพม่ายังเป็นปัญหาต่ออนาคตนะครับเส้นทางของอนาคต
0: เพรา
1: ะว่าย
0: ังไม่ยุติง่าย
1: ๆยังครับเพราะว่าปัญหาของการเมืองการปกครองว่าจะให้รัฐชาติพันธุ์มีส่วนร่วมต่อการปกครองการเมืองอย่างไรแล้วก็แต่ละรัฐชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกองกำลังของตนเองลบกันมาหลายสิบปีนะครับ
0: ซึ่งก็ยังไม่จบสิ้นนะ
1: ตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยก็พยายามที่จะหยุดยิงกันแต่ในท่ามกลางของการหยุดยิงก็คือความระแวงนะครับความไม่ไว้วางใจซึ่งปัญหาของการสงครามภายในพม่าเนี่ยปัญหาของการที่ไม่สามารถสร้างยูนิตี้ในท่ามกลางความหลากหลายที่อาเซียนเขาบอกว่า unity in diversity เอกภาพท่ามกลางความหลากหลายพม่าจะมีฝีมือในการที่จะเดินทางไปสู่การเขาเรียกว่าละทิ้งความโกรธเกลียดแล้วก็สร้างความร่วมมือเพื่อ นำไปสู่อนาคตได้หรือไม่นี่คือประเด็นสำคัญ
0: ที่ต้องติดตามก
1: ันใช่ของพม่าการเป็นประชาคมอาเซียนสิ่งหนึ่งที่เขาบอกเลยนะให้คิดไว้เสมอว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได
0: ้
1: ทุกคนต้องคิดว่าโอ้ทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้นะครับ possible นะครับซึ่งกรณีของประเทศไทยเนี่ยการสามารถสร้างความร่วมกันได้แต่อย่าลืมนะครับการสามารถสร้างความร่วมกันได้มันมีความเปราะบางมากเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครใช้ความเกลียดชังระหว่างชาติพันธุ์เข้ามานะปลุกเร้าอารมณ์คนหรือใช้ความเกลียดชังทางด้านศาสนานะครับเข้ามาปลุกเร้าอารมณ์คนชาติพันธุ์และศาสนาเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดสงครามในโลกใบนี้มานับพันปีแต่เราต้องคิดเสมอว่าทุกอย่างทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ครับ
0: ครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับและเรื่องของประเทศพม่าประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทยมาอย่างยาวนานยังไม่หมดแค่นี้ครับครั้งหน้าเราจะมีประเด็นอะไรมาคุยกันอีกบ้างครับอาจารย์
1: โอ้ครับเป็นประเด็นเรื่องของผู้คนของ2ประเทศเป็นประเด็นเรื่องของการค้าเป็นประเด็นเรื่องของทรัพยากรเป็นประเด็นเรื่องของอาเซียนวิถีแห่งอาเซียนครับ
0: ประเด็นทั้งหมดนี้เรามาคุยกันต่อในครั้งหน้าแต่วันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์
2: ครับ
0: และวันนี้หมดเวลาแล้วครั้งหน้ากลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่จังหวัดระนองครับภาคใต้ของบ้านเรานะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นใต้สุดของพม่าด้วยนะครับอยู่ใกล้กันนิดเดียวเท่านั้นเองด้านหลังผมตรงนี้คือเกาะ2ของพม่านะครับชาวพม่ากับชาวระนองเนี่ยจะมีการไปมาหาสู่คบค้าสมาคมโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจการค้าอย่างใกล้ชิดกันมาอย่างช้านานนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องเศรษฐกิจและมุมมองต่างๆในการใช้ชีวิตของชาวระนองกับชาวพม่าจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรากันครับเช่นเคยครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยากรประจำรายการของเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุลครับ
0: วันนี้เราอยู่กันที่ระนอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุยกันเรื่องระนองหน่อยแล้วกันเอาตั้งแต่เรื่องความเป็นมาเลยแล้วกันครับอาจารย
1: ์โอ้ถ้าพูดถึงระนองนะเอาแบบสั้นที่สุดเลย
0: ครับ
1: ในรอบ1ศตวรรษครึ่งนะครับ
0: 150ปี
1: 150ปีนะครับระนองเนี่ยความเกิดขึ้นของเมืองระนองเกิดจากดิบุกซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติมีกลุ่มคนจีนนะครับได้เดินทางจากสิงคโปร์เข้ามาเพื่อตามหาดิบุกในยุคนั้นดิบุกกำลังเริ่มถูกใช้เป็นเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องเครื่องกระป๋องเนี่ยนะครับดิบุกก็เลยเป็นที่ต้องการอย่างมาก
0: เป็นโลหะที่มีมูลค่า
1: ใช่แล้วก็ราคาแพงด้วยก็ทำให้เมืองระนองเกิดขึ้นจากนั้นมานะครับระนองก็กลายเป็นเมืองแห่งดิบุกนะครับแต่ในรอบ 30-40 ปีที่ผ่านมาดิบุกเริ่มราคาตกต่ำนะเพราะโลกมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะครับแต่ละนองก็สามารถที่จะรักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจไว้ได้จากการประมงและการค้ากับประเทศพม่านะครับตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าปากแม่น้ำกระบุรีหรือว่าปากจันนะคร
0: ับ ปากจัน
1: ใช่ซึ่งถ้าเรือเมืองระนองเนี่ยพอขนถ่ายสินค้าข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นเมืองที่เราเรียกว่าเมืองปลายแหลมสุดของประเทศพม่ากระบวนการอย่างเงี้ยก็ทำให้ระนองเนี่ยสามารถที่รักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจเติบโตขึ้นมาได้และในปัจจุบันเนี่ยระนองก็ยังมีเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเนี่ยกำลังหลั่งไหลเข้ามาในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาพยายามที่จะไปเกาะพยามนะครับ ทะเลแห่งใหม่ที่สวยสดงดงามเนี่ยนะครับรวมทั้งสินค้าด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นนะครับยางพาราหรือว่าปาล์มน้ำมันนะครับก็กลายเป็นเมืองเขาเรียกว่าสินค้าเกษตรที่สร้างเมืองระนอง150ปีเนี่ยก็ทำให้ผู้คนของเมืองระนองนี่หลากหลายมากเลยตั้งแต่เมืองระนองเป็นป่านะครับก็กลายเป็นเมืองของคนจีน คนไทยอพยพเข้ามาคนพม่าอพยพเข้ามาแรงงานที่ต่างๆอพยพเข้ามาระนองจึงกลายเป็นเมืองของเขาเรียกว่าความหลากหลายนะเป็นแบบอาเซียนเลยนะครับ เป็นความ diversity ความหลากหลายซึ่งระนองก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองได้ครับ
0: ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะด้านหลังเราตรงนี้เนี่ยที่เห็นเป็นแหลมๆเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเป็นพม่าแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเกาะ2
1: ครับ
0: เพราะนั้นความที่มันอยู่ใกล้กันมากเนี่ยชาวพม่าก็จะหลั่งไหลไปมาหาสู่กับชาวไทยที่นี่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: คือพม่าเราไม่ได้ติดแค่ระนองติดกับประจวบด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วประชาชนระหว่าง2จังหวัดนี้กับพม่าเนี่ยความสัมพันธ์หรือการทำธุรกิจร่วมกันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ในเขตของการติดต่อระหว่างไทยกับพม่า 2,401 กิโลเมตรต
0: ั
1: ้งแต่จังหวัดเชียงรายลงมาจนทั้งถึงตรงระนอง
0: ระนองนี่คือสุดแล้วเพราะว่าไกลกว่านี้จะเป็นทะเลแล้ว
1: ในโซนตัวนี้เราอาจจะมองว่าเป็นโซนเขตด้านใต
0: ้
1: ก็คือคุมระหว่างประจวบกับระนองนะครับจากประจวบและระนองเนี่ยพอลงไปในท้องทะเลเนี่ยก็คือมีเส้นแบ่งนะครับเส้นแบ่งทางทะเลซึ่งก็มีไทยมีระนองแล้วก็มีอินเดีย
0: แล้วก็มี
1: มาเลเซียแล้วก็มีอินโดนีเซีย
0: เป็นทะเลสาม
1: คือเวลาเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านทะเลเนี่ยเราต้องคิดถึงอินเดียเลยนะครับเพราะว่าอินเดียมีเส้นแบ่งเขตทางทะเลกับประเทศไทยและมีอินโดนีเซียด้วยเวลาเราบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยคืออะไรบ้างเรามักคิดถึงประเทศเพื่อนบ้านทางบก
0: ใช
1: ่แต่เราไม่คิดถึงเพื่อนบ้านทางทะเล
0: อ
1: ินเดียนะครับอินโดนีเซียต้องมาอยู่ในความสำนึกของเราแล
0: ้
1: วนะครับคราวนี้ในการค้าขายเนี่ยเส้นทางของอดีตเนี่ยตรงประจวบเนี่ยจะมีด่านสิงขรนะปัจจุบันนี้ก็มีความพยายามที่จะพัฒนาด่านสิงขรให้กลายเป็นด่านที่ทำการค้าอีกครั้งหนึ่งแต่ด่านสิงขรตอนนี้อนาคตก็ยังไม่รุ่งโรจน์มากนัก
0: เพราะ
1: ว
0: ่
1: าประชากรที่เบาบางนะครับความเบาบางของประชากรเนี่ยจะทำให้เกิดการค้าของสองฝั่งเนี่ยหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยุ่งยากแน่นอนทำให้เกิดการเดินทางด่านสิงขรเวลาใครมาตรงที่เขาเรียกว่าเมืองมะลิ
0: ครับ
1: จะข้ามมายังฝั่งอ่าวไทยก็ผ่านด่านสิงขรแต่กรณีของระนองเนี่ยระนองได้เปรียบตรงที่ว่ามีท่าเรือนะครับและฝั่งนู้นก็คือเกาะ2ที่เราเรียกกันนะครับในช่วงที่พม่าปิดประเทศ 40-50 ปีนะครับพม่าปิดประเทศแต่พม่าก็ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับจะส่งสินค้าเข้าทางด่านไหนที่ดีที่สุดมีแม่สายมีแม่สอดแต่ด่านตรงระนองอ่ะดีที่สุดเพราะว่ามันขนถ่ายสินค้าทางเรือถ้าเป็นปิดประเทศนะครับขนถ่ายทางแม่สอดหรือว่าแม่สายจะต้องใช้ขบวนมดนะครับแบกสินค้ากันข้ามพรมแดน
2: คือรถมาไม่ได้
1: ใช่เพราะว่าจะมีการตรวจสอบกันเยอะมากแต่ถ้าทางเรือเนี่ยทำให้ระนองเนี่ยสามารถค้าขายขนถ่ายสินค้าได้เยอะมากและสินค้าที่ข้ามไปฝั่งนู้นน่ะก็จะส่งผลนะครับกระจายสินค้าเข้าไปหัวเมืองด้านในไม่ว่าจะเป็นมลิตทวายนะครับเมาะลำเลิงหรือว่ายางกุ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าไทยไปจากระนองแล้วเข้าไปถึงเมืองข้างในของพม่านะครับก็ทำให้พม่าเนี่ยสามารถปิดประเทศแต่มีสินค้าบริโภคอุปโภคอยู่ตลอดเวลา
2: อย่างนี้นี่เองเราเคยสงสัยว่าเอ๊ะเขาปิดประเทศแล้วเขาเอาของเราเข้าไปได้ยังไงยังมีช่องทางอยู่ไหนๆอาจารย์พูดถึงช่องทางครับแล้วสินค้าที่เราส่งออกไปเป็นหลักเลยเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเรานำอะไรของเขาเข้ามาบ้างครับ
1: คนละนองนะครับสินค้าส่วนใหญ่ที่เราส่งไปนะก็คือพวกน้ำมันนะครับน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินนะครับสินค้าพวกน้ำประเภทต่างๆนะครับตั้งแต่น้ำธรรมดาจนกระทั่งถึงน้ำที่มีแอลกอฮอล
2: ์
1: นะคร
2: ับ
1: แล้วสินค้าที่สำคัญมากเลยนะก็คือบะหมี่สำเร็จรูปถ
2: ึ
1: งสำเร็จรูปโอปริมาณเยอะมาก
2: เขาต้องการเหมือนกันไม่ใช่แค่เราอย่างเดียว
1: ยิ่งเขาเรียกว่ารสนิยมนะครับอาหารการกินที่แปลกๆนะครับแต่ตอนนี้สินค้าจีนเริ่มเข้ามาตีแล้วนะครับในประเทศพม่า
2: เขาก็ติดจีนเหมือนกัน
1: มูลค่าการค้าตรงด่านเมืองระนองเนี่ยอยู่ในอันดับ2ของด่านที่เกี่ยวค้าขายระหว่างไทยกับพม่า
2: ครับผมโอ้โหถือว่าเศรษฐกิจนี่ดีมากๆในช่วงนี
1: ้18,000 ล้านถึง 20,000 ล้านนะครับนี่เป็นมูลค่าทางการค้า
2: แล้วเราเอาอะไรจากเขาเข้ามาบ้างไหมครับในช่องทางเดียวกัน
1: อาหารทะเลครับที่เกาะ2เนี่ยมีเรือประมงของพม่าเยอะมากเลยนะครับแล้วเรือประมงของพม่านี่จับปลาในเขตน่านน้ำของพม่าคือพอออกไปไม่ไกลนี่ก็เป็นเขตน่านน้ำพม่าหมดแล้วนะครับคราวนี้เรือประมงพอจับได้นะก็เอามาขายที่ท่าเมืองระนองพูดง่ายๆว่าท่าเมืองระนองเนี่ยมีสินค้าอาหารทะเลจากกองเรือประมงของพม่าเข้ามานะครับและที่ท่าเมืองระนองเนี่ยก็ทำการส่งนะครับกระจายสินค้าต่อไปยังกรุงเทพหาดใหญ่สิงคโปร์มาเลเซียเขาบอกว่าปลาหรือว่าอาหารทะเลเข้ามาต่อวันเลยนะ 3,000 ตัน
2: ครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องแรงงานบ้างครับด้วยความที่เราหลากหลายมากคนไทยนพม่าเดินเต็มระนองหมดเราดูแทบจะไม่ออกเลยแล้วแรงงานในอนาคตเมื่อเราเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะเป็นยังไงต่อครับ
1: ระนองเนี่ยได้เข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนมาตั้งนานแล้วนะครับในการที่มีแรงงานของคนพม่ามานานนับเกือบ20ปีแล้วนะครับเพราะว่าแรงงานของคนไทยเนี่ยเป็นแรงงานที่มีราคาสูงดังนั้นแรงงานของเพื่อนบ้านที่มีราคาที่ระดับถูกกว่าจึงเข้ามาแทนที่ถ้าระนองนะครับรวมทั้งเมืองต่างๆเนี่ยไม่ได้แรงงานของเพื่อนบ้านอย่างเช่นพม่านะครับผมคิดว่าจะมีผลทางด้านเศรษฐกิจมากๆเลยเพราะว่าไม่มีกำลังแรงงานในระดับล่างคราวนี้แรงงานที่เข้ามาที่ด้านหนึ่งนะครับก็เข้ามาเป็นจำนวนมากส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศเพราะเท่ากับว่ามีตลาดของผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อนี่มากขึ้นใช่ไหมครับในด้านกลับกันนะครับแรงงานเหล่านี้ก็ส่งเงินกลับไปที่ยังพม่าขอให้เกิดการเจริญเติบโตของประเทศพม่าแต่ปัญหาในเชิงของความคิดของอาเซียนมีอยู่ว่าแรงงานนะครับที่เดินทางเข้าไปทำงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายสิ่งหนึ่งที่อาเซียนตระหนักเลยนะครับว่าอาเซียนต้องการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแต่สิ่งที่อาเซียนออกรูปแบบก็คือประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนไม่ใช่ต้องการให้รู้ว่าคำทักทายกันเป็นยังไง อาหารการกินเป็นยังไงแต่คำว่าประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนก็คือทำอย่างไรที่ทำให้กลุ่มประเทศอาเซียนตระหนักถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนไม่มีการค้าขายทาสแรงงานนะครับเพราะว่าแรงงานเนี่ยที่อพยพเข้ามาที่ผิดกฎหมายเนี่ยคนจะเอาเปรียบพอคนเอาเปรียบนี่ก็จะทำให้แรงงานเนี่ยมีชีวิตที่เหมือนกับว่าไม่ใช่คนแต่อยู่ในระดับทาส
2: ครับ
1: อีกด้านหนึ่งก็คือแรงงานจำนวนมากเหล่านี้ในที่สุดก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคราวนี้การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีความหมายว่าหากเราไม่ดูแรงงานนะครับ เราก็จะกลายเป็นประเทศผู้มีปัญหากับแรงงานเองคือมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอย่างที่สองก็คือกลุ่มลูกหลานของแรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลับประเทศไม่ได้ดังนั้นเราก็จะต้องดูแลเขาในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าเวลาในองค์กรเนี่ยมักจะบอกว่าทำไงที่ทำให้ทรัพยากรมนุษย์มีความรู้มีการศึกษามีทักษะเช่นการอาเซียนเนี่ยต้องการที่ทำให้นะครับเป็นความฝันมุ่งไปอีก10ปีข้างหน้าของอาเซียนทำอย่างไรที่จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนของประเทศนั้นหรือว่าแรงงานที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตมีทักษะมีความรู้ของการอยู่รอดและของการที่จะทำให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นไปอย่างสันติอย่าลืมนะความแตกต่างเนี่ยความแตกต่างและการไม่ยอมรับความแตกต่างก่อให้เกิดความขัดแย้ง

0: และสงครามซึ่งแค่ถูกปลุกเร้านิดเดียวน่ะเขาเรียกว่า
1: หากเดิน
0: ใช่หากเดินไปอย่างไม่ระมัดระวังดังนั้นเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่ดูแลอย่างละเอียดมากๆเลยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย
1: ์ถ้าฟังจากที่อาจารย์ว่ามาแล้วเนี่ยก็แปลว่าประเทศไทยกับพม่าโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายแดนเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะในเรื่องเศรษฐกิจเพราะเราค้าขายและไปมาหาสู่กันมานานแล้วทั้งที่ระนองทั้งที่เชียงรายหรือแม้แต่ตาก
0: แต่จุดสำคัญที่เราควรส่งเสริมนะครับก็คือว่าในสภาพการที่ประเทศพม่าเปิดประเทศนะครับเข้าสู่ตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ความร่วมมือกับโลกทั้งใ
1: บ
0: เราต้องส่งเสริมให้คนที่อยู่ในช่วงของจังหวัดชายแดนเนี่ยนะครับซึ่งมีศักยภาพของการใช้ภาษาของประเทศพม่าใช
1: ่
0: เรียนภาษาเรียนการเขียนการอ่านให้ได
1: ้
0: ซึ่งก็เท่ากับว่าจะส่งเสริมให้คนเนี่ยมีโอกาสทำธุรกิจกับประเทศพม่าบนพื้นฐานของภาษาของประเทศนั้นอาเซียนไม่ได้ต้องการผลักดันให้คนเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมของกลุ่มอาเซียนนะเป็นภาษาสากลของอาเซียนแต่อาเซียนบอกว่าก็จะส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านนะครับประเทศไทยเนี่ยเรามองภาษาอังกฤษไปตรงจุดหนึ่งแต่เราลืมภาษาเพื่อนบ้านซึ่งด้านกลับกันเนี่ยเราต้องส่งเสริมการเรียนเขียนอ่านภาษาพม่ามันจะเปิดโอกาสให้ผู้คนที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยสามารถที่จะสร้างประกอบอาชีพหรือว่าสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้ตอนนี้ถ้าเราบอกว่ามีใครมีคนไทยอ่านภาษาพม่าได้ไหมผมว่าน้อยมากเลย
1: น้อยมากเมื่อกี้ผมเห็นป้ายเต็มในเมืองระนองผมเองก็อ่านไม่ออกเหมือนกัน
0: ใช่และนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเสริมสร้างศักยภาพซึ่งเป็นเป้าหมายทางด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครับ
1: เพราะฉะนั้นคนที่อยู่บริเวณจังหวัดชายแดนที่ติดกับไทยพม่าเนี่ยถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเราสื่อสารได้เราพูดได้เหลือแค่อ่านได้เหลือแค่เขียนได้โอ้โหต่อไปนี้เราสบายแล้ว
0: ครับ
1: ตัวอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเพื่อความก้าวไกลในอนาคตนะฮะแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับวิทยากรของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบบ้านเรากับดิฉันรายการเรื่องจำนงนะคะวันนี้ขอพูดถึงกรุงย่างกุ้งพูดถึงมันเดเลพูดถึงพระธาตุอินแขวนพูดถึงนางองซานซูจีทุกคนก็คงจะทราบดีว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะไปที่เมียนมามีการกล่าวกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านถ้าไปกันด้วยดีความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนก็จะดีไปด้วยเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มีพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศไทยมากกว่า 2,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นประเทศเมียนมาจึงเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราได้รับเกียรติจากเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งท่านเอกอัครทูตจากบุญหลงที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศไทยและเมียนมาและประโยชน์ที่รับนะคะจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านทูตคะท่านทูตจากบุญหลงนะคะความสัมพันธ์

0: ของไทยและเมียนมาถ้าพูดกันถึงในระดับต่างๆในมิติต่างๆท่านมองว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ต้องเรียนว่าความสัมพันธ์ไทยเมียนมาตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีมากดีที่สุดในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองก็ดีด้านประชาชนกับประชาชนก็ดีด้วยด้านเศรษฐกิจก็ดีในด้านการเมืองเนี่ยเราก็มองถึงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีใน2มิติคือระดับรัฐบาลแล้วก็ระดับกองทัพนะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าที่เมียนมาเนี่ยรัฐบาลกับกองทัพเนี่ยก็จะเป็นหลักสำคัญเขาอยู่ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเราก็ได้ผลักดันให้มีการเยือนระดับสูงอยู่อย่างสม่ำเสมอมีการพบปะหารือแลกเปลี่ยนการเยือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะช่วยว่าการเนี่ยท่านก็ไปเยือนเมียนมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเยือนอย่างเป็นทางการแต่ก็ถือว่าเราได้ไปแล้วก็จับมือให้อุ่นไว้เสมอ
0: พอจะบอกได้ไหมคะว่าการเยือนนี่ถี่ขนาดไหนคะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีรัฐมนตรีหลายๆท่านไปนะครับอาจจะไม่ได้มีกันทุกเดือนแต่ว่าในช่วง10เดือนที่ไปรับตำแหน่งอยู่เนี่ยก็จะมีรัฐมนตรีไปตลอดนะครับก่อนหน้านั้นก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดท่านก็ไป
0: ซึ่งก็ชี้ให้เห็นชัดเลยว่ามีความใกล้ชิดกันแนบแน่นกันนะคะ
1: แล้วก็ในส่วนของสารเอกราชทูตเองเนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้มีรัฐมนตรีฝ่ายเมียนมาเดินทางมาเยือน มาพบปะกับรัฐมนตรีฝ่ายไทยอยู่สม่ำเสมอนะครับก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมามาพบปะหารือแล้วก็มาบรรยายให้กับภาคเอกชนไทยฟังแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็จัดการสัมมนาเรื่องการค้าการลงทุนในเมียนมาเราก็ได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาได้รัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงการคลังของเมียนมาได้เลขาธิการ BOI ของเมียนมามาบรรยายให้ภาคเอกชนไทยฟัง
0: ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะที
1: ่ก็เราพยายามที่จะคือไหนๆเราอยากจะไปทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ควรได้ฟังจากคนที่เขารู้จริงเพราะงั้นก็ให้เป็นตัวรัฐมนตรีมาเองดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการสังคมของเมียนมาก็มาเพราะเขาอยากเรียนรู้เรื่องการดำเนินการช่วยเหลือในส่วนของนโยบายด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มาแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยก็น่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเมียนมามาเพราะเรื่องแรงงานเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ไทยเมียนมาก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยที่เราจะพยายามจัดให้มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในส่วนรัฐบาลเนี่ยแนบแน่นใกล้ชิดในส่วนของกองทัพแน่นอนก็ทางฝ่ายทหารไทยกับเมียนมาก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะครับพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายเนี่ยภายในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านมาเมืองไทย3หนแล้วและในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐมนตรีผู้บัญชาการฐานผู้บัญชาการกองทัพไทยนะครับท่านที่แล้วท่านก็ไปเยือนท่านปัจจุบันก็เพิ่งไปมานะครับมีผู้บัญชาการฐานเรือก็ไปมาแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ไปมาหมดแล้วในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็มีเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนกันระหว่างกองทัพอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวได้ว่าในส่วนการเมืองเนี่ยแน่นแฟนแน่นอนในส่วนของภาคประชาชนเองเนี่ยคนเมียนมาเขาก็มีความชื่นชมคนไทยมีความผูกพันชอบอาหารไทยชอบละครไทย
0: อันนี้หมายถึงชาวเมียนมาในทุกระดับเลยไหมคะ
1: ครับ
0: ก็ธุรกิจภาคเอกชนทุกระดับชาวบ้านธรรมดา
1: ใช่แล้วเขาก็รู้สึกดีกับเรานะครับแล้วก็เวลาเข้ามาช้อปปิ้งเขาจะมาช้อปปิ้งเมืองไทยรักษาพยาบาลก็จะมาเมืองไทยนะครับคนมีฐานะหน่อยก็จะเข้ามากรุงเทพก็บำรุงราชสมิติเวชโรงพยาบาลต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าชั้นกลางลงไปหน่อยก็จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในต่างจังหวัดที่เขาเข้าไปถึงเช่นพิษณุโลกหรืออะไรต่างๆเหล่านั้น
0: ก็ไม่น่าเชื่ออันนี้มันสะท้อนให้เห็นด้วยไหมคะว่าการรักษาพยาบาลในเมียนมาเนี่ยอาจจะยัง
1: คือต้องยังใช้การพัฒนาอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยพอนักเพราะงั้นเนี่ยคนที่เขาพอจะมีฐานะเขาก็เลยคิดว่าเขามารักษาพยาบาลในเมืองไทยดีกว่า
0: ครับ
1: เพราะงั้นเนี่ยนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังให้การสนับสนุนการฝึกอบรมให้เขาเพราะว่าเขาต้องการความร่วมมือช่วยเหลือด้านนี้อยู่อีกเยอะนะครับด้านการศึกษาฝึกอบรมด้านการแพทย์ฝึกอบรมด้านการธนาคารระบบประกันภัยสิ่งเหล่านี้เราทำให้เขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนกับประชาชนเขาใกล้ชิดกันแล้วเราเป็นคนพุทธเราก็มีคนไทยไปเมียนมาไปไหว้พระทำบุญพระธาตุอินแขวนเจดีย์ชเวดากองเท

0: ทันใจเนี่ยคือไม่มีวันไหนถ้าไปเดินแถวนี้แล้วไม่เจอคนไทยจะต้องมีตลอดเวลา
1: พูดถ้าพูดถึงชาวเมียนมานี่ถ้าพูดถึงเมืองไทยเขานึกถึงอะไรคะ
0: เมียนมาถ้านึกถึงเมืองไทยเนี่ยส่วนหนึ่งที่คนรุ่นเก่าด้วยนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เขารู้สึกประทับใจในเรื่องต่างๆที่ได้ทรงทำไว้ให้ประเทศไทย
1: น่าดีใจมากเลยที่ได้ยิน
0: แล้วก็พระแก้วมรกตถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้ามาเมืองไทยเนี่ยระดับรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องขอเข้าไปสักการะพระแก้วมรกตนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กอะไรเนี่ยอาหารไทยก็ยังเป็นที่นิยมนะครับดูละครไทยมาริโออย่างเงี้ยก็เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นชาวเมียนมาผมคิดว่าในส่วนของภาคประชาชนแล้วมันก็ใกล้ชิดนะครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันไปนะครับก็เหลือภาคเศรษฐกิจตอนนี้ก็มีเอกชนคนไทยเนี่ยก็เข้าไปลงทุนค้าขายอยู่ในหลายสาขาที่เมียนมาแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเป็นอันดับที่3 4อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันแน่นแฟ้นประชาชนยอมรับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่งั้นเนี่ยมันก็ปูพื้นให้กับการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่มันจะไปรุ่งหน้าได
1: ้ค่ะพูดถึงว่าท่านทูตได้พูดถึงว่าอย่างพม่าใช่ไหมคะที่มีรัฐมนตรีต่างๆท่านต่างๆดูแล้วเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยที่มาให้ความรู้ให้กับเรามันสะท้อนให้เห็นว่าทางฝ่ายไทยเราเองเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องของการเข้าไปลงทุนทางด้านเศรษฐกิจในพม่าค่อนข้างเยอะ
0: เพราะแน่นอนครับเพราะว่าเรามองว่าเมียนมามีศักยภาพ
1: ค่ะ
0: เมียนมามีศักยภาพมากทั้งในส่วนของเป็นประเทศที่มีประชากร50กว่าล้านคนในส่วนที่เป็นประเทศที่เป็นตลาดใหญ่และถูกขนาบด้วยตลาดยักษ์2ตลาดคือจีนและอินเดียมีทองออกสู่ทะเลมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได้เพราะงั้นเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลแล้วอยู่ใกล้บ้านเราแค่นี้เนี่ยคือเราควรจะต้องหาทางที่เข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเข้าได้และเขาโดยที่เขาก็มีความชื่นชมไทยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะทิ้งโอกาสตรงนี
1: ้
0: ครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็พยายามผลักดันเรื่องพวกนี้แล้วก็พยายามอำนวยความสะดวกเราก็สนองตอบนโยบายรัฐบาลในส่วนของสถานเอกอัครทูตเนี่ยก็พยายามหาทางดําเนินการต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือแนะนําให้แนวทางภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนค้าขายในเมียนมา
1: พูดถึงภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปในเมียนมานานหรือยังคะ
0: ก็เข้าไปคือเป็นระลอกครับคือในช่วงแรกเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปเท่าไหร่แต่จะมีมากขึ้นเนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเมียนมาเริ่มเปิดประเทศ คนมองเห็นเสถียรภาพทางการเมืองคนมองเห็นว่าขณะนี้เนี่ยการเข้าไปค้าขายในเมียนมาการใช้ระเบียบที่เป็นมาตรฐานแล้วนะครับมีกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ย Foreign Investment Law เนี่ยก็เพิ่งประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนะครับCompany Act กำลังจะออกมาระบบประกันภัยกำลังได้รับการพัฒนาขึ้นมาระบบธนาคารภาษีอากรต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆทยอยกันปรับปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็มองเห็นแนวโน้มของความก้าวหน้าแล้วก็แนวโน้มของความทันสมัยแนวโน้มของความเป็นสากลสำหรับที่จะทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่ทำไมมันถึงจะมีคนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนไทยญี่ปุ่นเกาหลีจีนเนี่ยก็ทยอยเข้าไป
1: ก็เรียกว่าแห่แหนกันเข้าไปลงทุนที่นั่นใช่ไหมคะสถานเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งก็คือตั้งอยู่ที่กรุงย่างกุ้งนั่นเอง
0: ครับ
1: คือในฐานะที่เป็นสาธารณชนคนไทยเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าถามแทนประชาชนนะคะว่าสถานทูตที่นั่นเนี่ยจริงๆพอตั้งอยู่ที่นั่นเราต้องตั้งอยู่ที่นั่นประจำเรามีโอกาสได้เดินทางไปสำรวจประเทศพม่าอะไรด้วยไหมคะประเทศเมียนมาประทานโทษค่ะ
0: คือเรามันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับที่คือโจทย์ก็คือว่าอำนวยความสะดวกหาลู่ทางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้ภาคเอกชนไทยเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จักประเทศพม่าตั้งแต่แรกต้นเริ่มต้นก็ส่วนใหญ่ก็จะรวมตัวกันอยู่ในย่างกุ้งใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะนำทีมไปเพราะว่าการที่เรานำไปเนี่ยการตอบรับจากภาครัฐในรัฐต่างๆนี่ก็จะดีกว่าที่ภาคเอกชนเดินไปเคาะประตูเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่ดำเนินการซึ่งก็จะสอดคล้องกับ การทูตเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงก็ได้แล้วก็รัฐบาลก็ได้เน้นย้ำว่าสถานเอกอัครทูตเองในต่างประเทศนะก็ควรจะเป็นคนที่ไปน็อกไปเคาะประตูเราก็เลยจัดทีมเนี่ยไปพาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปทั้งไปพบปะกับภาคเอกชนในท้องถิ่นไปพบกับผู้แทนภาครัฐในท้องถิ่นและถือโอกาส

0: สำรวจเส้นทางทางเศรษฐกิจที่มันจะมีศักยภาพเราก็ทำมาทุกปีปีละโครงการ2โครงการ
1: ก็ทำไปเองเลยไหมคะเนี่ย
0: ไปเองฮะก็ต้องไปเองเพราะว่าคือการที่เราไปเองเนี่ยเราก็จะได้เจอมุขมนตรีเราก็ได้เจอชีฟมินิสเตอร์ของรัฐนั้นๆเราก็ได้เจอตัวมิสเตอร์แล้วก็หอการค้าประจำรัฐเนี่ย

0: นสเตอร
1: ์
0: ซึ่ง Chief Minister เนี่ยก็จะเป็นคนที่กำกับดูแลการบริหารงานของแต่ละรัฐนี่ถ้าเราไม่ไปเองโอกาสที่เราได้ภาคเอกชนจะได้ไปเจอมุขมนตรีมันก็ไม่ง่าย
1: ความรู้สึกเขากับการที่ทูตไทยนำทีมพาคณะภาคเอกชนไปนี่เขารู้สึกยังไงคะ
0: คือเขาคือเราก็ไม่อยากเข้าข้างตัวเองนะครับแต่เมื่อเราไปปั๊บเขาก็เอารัฐมนตรีมานั่งเต็มแผง มีเขาแล้วก็มีรัฐมนตรีเต็มคณะมานั่งกับเราเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนเห็นว่าในเมื่อเราตั้งใจเห็นความตั้งใจว่าสถานเอกทูตนำไปเองเราส่งชื่อไปเลยภาคเอกชนไทยที่สนใจเนี่ยก็มีทั้งธนาคารมีทั้งด้านโลจิสติกมีทั้งด้านอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยก็ลงไปกันเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นถึงโอกาสที่คนของเขาภาคเอกชนเขาในท้องที่เนี่ยในพื้นที่เนี่ยจะได้มีโอกาสดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับภาคเอกชนไทยได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็มีไม่มีใครเข้าไปหาเขาทุกวันง่ายๆอย่างนั้นเพราะการที่เรานำคณะไปขนาดนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็น่าจะ appreciate นะคร
1: ับ ก็ถือเป็นมิติหนึ่งที่เรียกว่าเชิงรุกกล่าวอย่างนั้นได้ไหมคะว่าเป็นการดำเนินการในเชิงรุกดิฉันเองถ้าเป็นเจ้าบ้านก็คงจะดีใจที่มีคนเดินเข้ามาหาแล้วก็มาพูดคุยด้วยทีนี้
0: เพราะว่าถ้าเรานั่งอยู่ในย่างกุ้งเนี่ยภาคประชาชนไทยเขาก็ลำบากในการที่เขาจะไปเคาะประตูเองเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินไปหาใครได้ไปขอนัดเองอะไรเองเนี่ยแต่การที่เราไปแล้วเราก็มาเขาก็ดูแลส่วนตัวเขาเรื่องค่าที่พักค่าอะไรแต่ก็นั่งรถไปกับเราเราก็ดูแลให้เขาหมดนะครับแล้วก็การนัดพบอะไรต่างๆเราจัดการให้หมดเลย
1: แล้วอย่าง
0: น
1: ี้
0: เขาก็ง่ายกับการที่เขาจะได้เข้าไปได้พบปะ
1: แล้วอยู่ภาคชนจะทราบได้อย่างไรว่าสถานทูตจัดกิจกรรมแบบนี
0: ้อ๋อเราประกาศเลยครับเรามีเว็บไซต์Business Information Centerเราก็ประกาศในเว็บไซต์เรามีสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งทำงานใกล้ชิดกับเราพอเรามีโครงการนี้เขาก็กระจายข่าวไปที่สมาชิกเขาสมาชิกก็จะสมัครมาบางทีไม่ใช่แค่ในเมียนมาเท่านั้นบางคนอยู่ในประเทศไทยก็บินเข้ามาเพื่อมาร่วมโครงการอย่างนี้ล่าสุดเราก็ไปที่รัตนาวสีก็มี40กว่าคนเข้ามาร่วมโครงการแล้วก็ไปกับเรา
1: ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆไหมคะ
0: ทั้งใหญ่ทั้งเล็กครับคือส่วนใหญ่ก็มีทั้งใหญ่ระดับปูนซีเมนต์ไทยปตท. CP แล้วก็มีเล็ก SME กลางๆอะไรเงี้ยก็มีหมดครับ
1: เพราะว่าเปิดกว้าง
0: โอกาสเนี่ยมันมีไม่เท่ากันไงมันอาจจะมีโอกาสที่แบบบริษัทใหญ่ๆแล้วไปเจออะไรก็ได้แต่บริษัทเล็กเขาก็มองของเขาได้ว่าเขาอยากไปทำอะไรบางคนก็อาจจะสนใจไปมองเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปสร้างโรงแรมบางคนอาจจะไปดูเรื่องการอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านประมงบางคนอาจจะไปดูเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางคนอาจจะอยากไปดูเรื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันหลากหลายครับ
1: ค่ะก็คือพอไปถึงจุดนั้นปุ๊บถ้ามีคู่ค้าที่สนใจร่วมกันก็คงจะเกิดเป็นความร่วมมือหรือเป็นการค้าเป็นธุรกิจกันขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: สิ่งสำคัญที่สุดอันนึงก็คือว่าในเมื่อเขาไปกับเราซึ่งเป็นภาครัฐเนี
1: ่
0: ยแล้วเขาไปพบกับภาครัฐของรัฐในท้องที่เนี่ยนะครับเขาก็ได้แนะนำตัวว่าเขาเป็นใครเขาอยากทำอะไรแล้วเขาก็ได้เจอสภาหอสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าของท้องถิ่นเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้เจอพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นดีๆเนี่ยมันจะมีมากกว่าเขาเดินไปคำหาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปลงทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ยการมีโลคอลพาร์ทเนอร์ดีๆเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของความสำเร็จน
1: ะ
0: เพราะถ้าไปเจอใครก็ไม่รู้เนี่ยเราโดนหลอกไปก็แย
1: ่นี่คงเป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายคนสนใจนะคะว่าอยู่ๆภาคเอกชนไทยไปได้อย่างไรแล้วก็บทบาทของสถานทูตทำอย่างไรบ้างก็คงจะได้เห็นกันชัดขึ้นนะคะว่าสถานเอกทูตที่อยู่ที่นั่นนะคะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการจับคู่ทางเศรษฐกิจทีนี้พูดถึงเรื่องของภาคเอกชนมาแล้วถ้ามองในระดับประชาชนที่เป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยท่านทูตคิดว่าความสัมพันธ์ที่ต่อกันเนี่ยมันช่วยเป็นประโยชน์กับเขาได้อย่างไรบ้างคะ
0: คือพื้นฐานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ภาคเอกชนจะเข้าไปลงทุนเข้าไปทำการค้าในประเทศเมียนมาเนี่ยถ้าได้รับการยอมรับจากคนเมียนมาเนี่ยการที่จะเข้าไปมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เขาชอบของไทยไปดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีแต่ของไทยเกือบจะทั้งนั้น
1: ที่เมียนมาเนี่ย
0: ที่เมียนมาเนี่ยแล้วถ้าคนมีเงินเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะซื้อของไทยเขาไม่อยากซื้อของจีนเพราะว่าของไทยมีคุณภาพดีกว่าและอีกอย่างนึงเขาก็อาจจะติดยึดดูทีวีไทยดูโฆษณาไทยเห็นแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็คุณภาพของไทยก็ทำให้เขาประทับใจเพราะงั้นเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมัน มันไปซื้อหาไม่ได
1: ้
0: มัน

0: ต้องค่อยๆทำขึ้นมาต้องสร้างขึ้นมาแล้วพอมันมีแล้วเนี่ยภาคประชาชนไทยควรจะใช้โอกาสนี้ในการดำเนินการต่อในเรื่องการค้าการลงทุนกับเมียนมา
1: ค่ะแล้วก็ทราบว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญอีกปีหนึ่งนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาคือเป็นปีที่ครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตใช่ไหมคะไม่ทราบว่าท่านทูตมีอะไรเป็นแผนอยู่ในใจสำหรับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ทั้งที่กรุงย่างกุ้งและก็ที่กรุงเทพไม่แน่ใจว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรหรือเปล่า
0: ก็กิจกรรมเนี่ยได้วางแผนตลอดทั้งปีนะครับมีทั้งกิจกรรมด้านวิชาการและก็ด้านวัฒนธรรมก็เราก็ได้ไปทาบทามขอความกรุณาหน่วยราชการต่างๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วละก็ได้รับความกรุณาอนุเคราะห์อย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยท่านก็สนับสนุนจัดโขนกรมศิลป์บินไปแสดงให
1: ้
0: ที่ย่างกุ้งที่เนปิดอและที่มันดาเลย์สามเมืองใหญ
1: ่
0: ในเมียนมานะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เป็นที่ตื่นเต้นฮือฮามากนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการนิทรรศการแสดงภาพเขียนของศิลปินแห่งชาติของไทยกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะนำโดยท่านอาจารย์กมลทัศนาชาลีศิลปินแห่งชาติท่านก็จะเอาผลงานของทั้งศิลปินแห่งชาติที่ยังอยู่และที่เสียไปแล้วเนี่ยไปแสดงร่วมกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะทำที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมียนมาส่วนการแสดงโขนเนี่ยก็จะทำที่โรงละครแห่งชาติ
1: สามแห่ง
0: สามเมืองนะครับเมืองหลักๆก็คือเนี่ยย่างกุ้งเนปิดอแล้วก็มันดาเลย์จะมีการนำขนสดเขาใช้คำว่าขนสดขนที่เล่นในบ้านเนี่ยของเมียนมาเนี่ยมาแสดง
1: ที่เมืองไทยเหรอ
0: ที่เมืองไทย
1: ค
0: ่ะขนเนี่ยจะเป็นขนที่แบบว่าเวลาจะร้องต้องถอดหัวขนออกแล้วร้องอ่ะคือมันไม่ใช่เหมือนกับว่าที่เราดูขนอย่างทุกวันนี้มีคนร้องภาคให้เนี่ยแต่ขนเมียนมาขนรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะจะมาแสดงการแสดงนี้จะเป็นการแสดงต่อท้ายการสัมมนาวิชาการซึ่งจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย
1: เมื่อไหร่นะครับพอจะบอก
0: น่าจะเป็นวันประมาณเดือนมิถุนายนนะครับคือสัมมนาวิชาการนี้เราตั้งใจว่าจะหาประเด็นที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาเช่นเท็กซ์ไทผ้าทอเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมยังไง
1: ใช่เลยค่ะ
0: ดนตรีการแสดงโขนรามเกียรติ์รามายณะของเขาประวัติศาสตร์ในบางตอนมันมีอะไรหลายอย่างภาพเขียนภาพวาดเนี่ยที่มันมีความสอดคล้องกันทางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะมีเชิญผู้แทนผู้เชี่ยวชาญจากทั้งเมียนมาแล้วก็จากทั้งของไทยเนี่ยมานำเสนอหารือด้านสัมมนาทางด้านวิชาการแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะเชิญท่านมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของเมียนมาเนี่ยมาเป็น keynote speaker ที่ประเทศไทยที่เมียนมาก็จะมีงานนิทรรศการภาพยนตร์ไทยซึ่งได้รับความกรุณาจากกรมสารนิเทศจะจัดภาพยนตร์ไปจัดแสดงให้ที่เมียนมานะครับ
1: อย่างกรณีของโขนนี่ท่านทูตคิดว่าจะมีผู้คนชาวเมียนมาที่สนใจมาเนี่ยจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
0: โอ้คงเยอะนะครับเพราะว่าเขาก็ชอบอยู
1: ่ค่ะ
0: เขาก็ชอบอยู่แล้วเราคิดว่างานนี้เราก็จัดให้เขาดูฟรี
1: ค่ะ
0: นะครับก็คิดว่าน่าจะมีคนที่สนใจอยากจะมาดูเยอะแล้วก็มันเป็นการแสดงโขนของคณะกรมศิลปากรซึ่งระดับแบบมือผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นน่ะก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดี
1: อันนี้ท่านนูตได้พูดไว้คือชาวเมียนมาเขาก็มีความสนใจในวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะภาพยนตร์ไทยก็น่าจะได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน
0: ใช่อันนี้ก็เรากำลังคัดเลือกอยู่ว่าเขาจะดูเขาชอบดูเรื่องไหนเราก็ได้ยินมาว่าเรื่องไม่สำคัญเท่ากับนักดาราคือถ้ามาริโอกี่เรื่องก็ดูหมด อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็จะดูว่าอะไรก็ตามที่มันไม่มีความละเอียดอ่อน
1: ค
0: ือบางเรื่องที่เอาไปเนี่ยถ้ามันมีความละเอียดอ่อนมีจุดประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่มันละเอียดอ่อนเราก็ไม่อยากเอาไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรากำลังคัดเลือกอยู่กับกรมสารนิเทศว่าจะเอาเรื่องไหนไปดูดี
1: ค่ะถามนิดนึงพอถึงความละเอียดอ่อนเนี่ยถ้าสำหรับสาธารณชนไทยทั่วไปที่สมมติจะไปพม่าเนี่ยไปเมียนมาเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่ต้องควรระวังในเรื่องของความละเอียดอ่อนไหมคะทั้งในเรื่องของการพูดจาในเรื่องของการเดินทางไปที่นั่นท่องเที่ยวทั่วไป
0: คือจริงๆแล้วเมียนมาเขาไทยเหมือนไทย อาวุโสเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากการ

0: การเคารพนับถือผู้อาวุโสพระเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษเสมอเพราะว่าจะได้เคารพนับถือพุทธศาสนาเข้มนะครับแล้วก็คนเมียนมาเนี่ยมีความภูมิใจในตัวเองสูงมากอย่างที่เราใช้คำว่า pride เนี่ยนะเขาจะมีสูงมากแล้วก็การที่เราจะไปพูดอะไรแบบที่มันโปกฮาล้อเลียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยงามนัก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ประวัติศาสตร์บางตอนที่เราชอบเอามาทำเป็นหนังอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างบางทีเขาก็ประท้วงเราในละครอิงประวัติศาสตร์บางตอนที่เราก็อ่อนแอไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องชี้แจงไปอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความละเอียดอ่อนเหมือนกัน
1: ค่ะขออนุญาตย้อนกลับมาสู่เรื่องของการฉลองครบรอบความสัมพันธ์70ปีถ้าท่านที่สนใจอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยสามารถติดตามได้จากไหนไหมคะ
0: เราก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของสารทูตใน Facebook ของสารทูตนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะสรุปมาว่าเราจะมีอะไรที่ไหนบ้างเมื่อลงตัวแล้วนะครับวันและสถานที่เนี่ยก็จะมาขอความกรุณาให้ทางกรมสารเทศนั่นแหละช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยนะครับ
1: ก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้จากทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็Facebook นะคะของที่เรามีนอกเหนือจากกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมแล้วเนี่ยค่ะในโอกาสครบรอบ70ปียังมีกิจกรรมอย่างอื่นๆด้วยไหมคะในมิติอื่นๆ
0: ก็เราก็ทำหลายอย่างนะครับเพราะอย่างเนี้ยวันที่26มีนาเนี่ยเราก็เป็นเรื่องการแพทย์เราก็ถือโอกาสที่อยากจะไปช่วยเขาอ
1: ่ะ
0: ก็เลยเชิญคณะแพทย์ไปทำผ่าตัดหูให้คนเมียนมา
1: จากเมืองไทยเนี่ย
0: จากเมืองไทยเนี่ยครับก็จะนั่งรถผ่านข้ามแดนไปแล้วก็จะไปทำให้เราก็ร่วมมือกับทางคณะแพทย์ข้ามไปแล้วก็ไปนัดคุยกับมุขมนตรีที่รัฐคยาร
1: ัฐคยาที่อยู่ส่วนไหนของเมียนมาร
0: ัฐคยาตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
1: ตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
0: แล้วท่านผู้ว่าแม่ฮ่องสอนท่านก็จะเอาทีมแพทย์ไปช่วยตรวจร่างกายให้ด้วยก็จะเป็นกิจกรรมที่ใหญ่พอสมควรเพราะถือว่าฉลอง70ปีความสัมพันธ์นะครับอีกอันนึงที่เราคิดจะทำอยู่ก็คือทำไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือเราอยากจะไปเผยแพร่พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเราก็เลยจะไปตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างที่เรามีที่ภูพานเขาหินซ้อนอะไรเงี
1: ้
0: ยแต่ไปตั้งที่เนปิดอลมหาวิทยาลัยเกษตรที่นั่น
1: เนปิดอลนี่คือเป็น
0: เมืองหลวง
1: ใช่ไหมคะซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้ง
0: นั่งรถไป5ชั่วโมง
1: ค่ะไปตั้งที่นั่นแล้วมาถึงมีแผนที่จะดำเนินการอะไรยังไงไหมคะ
0: ก็พอไปตั้งที่นั่นแล้วเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรก็จะให้ประชาชนเข้ามาดูเหมือนกับอย่างที่เขามาดูที่ห้วยห้องคล้ายที่เขาหินซ้อนที่ภูพานเนี่ยเวลาเขามีปัญหาด้านการเกษตรการผลิตการปลูกการอะไรเนี่ยศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเนี่ยจะเป็นคนตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได
1: ้ค่ะนี่คือสรุปภาพรวมของกิจกรรมฉลองครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทิ้งท้ายตรงนี้ท่านทูตมีอะไรที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ไหมคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาหรือมองว่าในอนาคตลู่ทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร
0: ผมอยากจบด้วยอย่างนี้ดีกว่าครับผมอยากจบด้วยว่าเมื่อปี2503เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเสด็จเยือนย่างกุ้งเข้าใจว่าเป็นการเสด็จเยือนครั้งที่3หลังจากขึ้นครองราชย์แล้วก็มีพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในครั้งนั้นซึ่งสรุปได้ว่าท่านบอกว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยเราเป็นคนพุทธด้วยกันเรานับถือพุทธศาสนาด้วยกันเพราะงั้นเนี่ยเราต้องช่วยเหลือพึ่งพากันอยู่ดูแลกันแล้วเราจะได้เจริญเติบโตแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันเพราะงั้นผมก็คิดว่าคนไทยก็ดีภาคประชาชนไทยก็ดีที่เข้าไปลงทุนไปเยือนไปเที่ยวเนี่ยก็ขอให้น้อมนำพระราชดำรัสอันเนี้ยแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้วความสัมพันธ์ไทยเมียนมาจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ
1: ค่ะก็ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้รับทราบถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทั้งในระดับภาคของรัฐบาลประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนะคะที่ท่านทูตก็ได้ยืนยันแล้วว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้ดีมากแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแจ่มใสและฉันเชื่อว่าสถานทูตเอกทูตในกรุงย่างกุ้งนะคะก็คงจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นยิ่งขึ้นทั้งหลานให้ปวงไม่ใช่อะไรเลยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทย

0: ไทยที่อยู่ในประเทศไทยนี่เองนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับความมุ่งหวังของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ต้องการให้ทุกคนพัฒนาไปร่วมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการในวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: แหมไม่ทันแฮะวันนี้เนซ่าตื่นเร็วนี่นา
1: ตะวันก็ตื่นเช้าเหมือนกันนั่นแหละรีบมาเชียวจะแข่งกับเนซ่าหรือไงอะ
0: เนซ่าก็รีบเหมือนกันนี่ครับ
1: งั้นก็ถือว่าวันนี้เราเสมอกันนะ
0: อืมก็ได้ครับก็ได้ ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะไปประเทศไหนกันต่อดีครับ
1: อืมขอเนซ่าดูก่อนนะประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่เราไปมาแล้วก็มีไทยมาเลเซียกับสิงคโปร์งั้นประเทศต่อไปเอาเป็นที่นี่กันแล้วกัน
0: อินโดนีเซียเหรอครับน่าสนุกจังเลยอ่ะ
1: โอเคงั้นก็เตรียมตัวไปกันเลย

0: ราวเนี้ยระวังอย่าให้ไปตกกลางทะเลอีกนะครับเนซ่า
1: แหมรู้แล้วล่ะนะคราวเนี้ยเนซ่าไม่พลาดหรอก
0: ดูจากแผนที่ที่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเดินทางข้ามประเทศต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะถ้าเราจะเดินทางมาอินโดนีเซียโดยไม่นั่งเครื่องบินเราก็สามารถเดินทางมาได้โดยนั่งรถหรือว่ารถไฟจากประเทศไทยจะมาถึงสิงคโปร์แล้วก็ต่อเรือก็จะเดินทางมาถึงอินโดนีเซียได้จ้ะ
0: จริงเหรอครับ
1: จริงสิและเดี๋ยวเนซ่าจะให้ดูว่าประเทศที่เป็นหมู่เกาะอย่างอินโดนีเซียน่ะมีเรื่องน่ารู้อีกเยอะเลยตะวันต้องตามเนซ่าให้ทันล่ะ
0: แน่นอนครับเนซ่าว้าวถึงแล้วที่เนี่ยที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตอนนี้เราอยู่บนเกาะสุมาตรานะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเชียละ
0: โอ้โหต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าอินโดนีเซียน่ะมีพื้นที่ป่าไม้ตั้ง 60% ของประเทศเชียนะอ่ะดูนั่นสิบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเปิดดูกันดีกว่านะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจให้ตะวันดูบ้างอ่ะประเทศอินโดนีเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมืองหลวงก็คือกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียมีพื้นที่รวมประมาณ5ล้านตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่เกาะประมาณ2ล้านตารางกิโลเมตรนอกนั้นเป็นพื้นที่ทะเลถือว่าเป็นประเทศหนึ่งเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่เกือบ 18,000 เกาะวางตัวทอดยาวไปตามแนวเส้นศูนย์สูตรคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งซีกหงายขึ้นอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกในจำนวนเกาะทั้งหมดนั้นมีเกาะขนาดใหญ่5เกาะที่กินพื้นที่ 90% ของพื้นที่ทั้งหมดของอินโดนีเซียได้แก่เกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันเกาะชวาเกาะสุลาเวสีและเกาะอิเรียนจายาหรือเกาะปาปัวซึ่งความจริงแล้วเกาะปาปัวกับเกาะกาลิมันตันถือว่าเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ2แล้วก็อันดับ3ของโลกใช่นะแต่เพราะว่าทั้ง2เกาะเป็นเกาะที่มีหลายประเทศแบ่งพื้นที่กันเกาะสุมาตราเลยถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะมิน่าตะวันดูในแผนที่ก็คิดว่ามีเกาะอื่นที่ใหญ่กว่าเกาะสุมาตรานั่นเนี่ย
1: เพราะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากจึงมีการแบ่งเขตเวลาในประเทศเองถึง3เขตด้วยกันคือเขตตะวันตกมีเวลาตรงกับประเทศไทยเขตกลางเวลาเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงและเขตตะวันออกเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง
0: โอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับถ้าต้องเดินทางไปให้ทั่วประเทศอ่ะคงต้องปรับเวลากันงงเลยนะครับเนี่ย
1: แหมมันก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นหรอกตะวันและตะวันรู้ไหมว่าอินโดนีเซียน่ะแม้จะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะแต่ก็มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นด้วยนะ
0: โอ้จริงเหรอครับยังไงกันนะครับเนซ่า
1: ก็อย่างที่บอกไปแล้วไงว่ามีเกาะที่อินโดนีเซียครอบครองพื้นที่ร่วมกับประเทศอื่นอยู่ด้วยอย่างเช่นเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันที่มีมาเลเซียและบรูไนเกาะอิเรียนจายาหรือปาปัวมีประเทศปาปัวนิวกินีและบนเกาะติมอร์ก็มีประเทศติมอร์ตะวันออก
0: อันเนี้ยตะวันจำได้นะตอนที่เราไปมาเลเซียที่บอกว่ามาเลเซียตะวันออกอยู่ติดกับอินโดนีเซียกับบรูไนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วล่ะสำหรับภูมิอากาศในอินโดนีเซียนั้นมีลักษณะผสมผสานและเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศแต่โดยทั่วไปมีสภาพอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรและมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมเอาล่ะคราวนี้เราไปเกาะต่อไปกันเลยดีกว่าเนอะ
0: โอ้ต่อไปเป็นเกาะอะไรเหรอครับ
1: ไปถึงกันก่อนและตะวันลองทายดูดีกว่านะ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: มาถึงแล้วที่นี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตะวันลองมองดูรอบๆแล้วทายดูซิว่าที่เนี่ยคือที่ไหน
0: ที่นี่คือสำนักงานใหญ่อาเซียนนี่นาถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็คือกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
1: ถูกตั้งแล้วค่ะความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยตะวันน่ะ
0: แน่นอนถึงตะวันจะไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่เรื่องอาเซียนเนี่ยตะวันก็ไม่แพ้ใครหรอกครับ
1: แล้วตะวันรู้หรือเปล่าล่ะ

0: ว่าจาการ์ตาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะ
1: โหจริงอ่ะเนซ่าอันนี้ตะวันไม่รู้เลยนะครับเนี่ย
0: ยังมีเรื่องอีกเยอะเลยนะที่ตะวันไม่รู้อ่ะ
1: งั้นเนซ่าก็ต้องช่วยบอกตะวันด้วยนะครับ
0: งั้นมาช่วยเนซ่าหาบันทึกข้อมูลกันก่อนเถอะ
1: ได้เลย
0: อ้าเจอแล้วอ้าวมาดูกันซิว่าเป็นเรื่องอะไรคำว่าอินโดนีเซียมาจากคำในภาษากรีก2คำก็คืออินโดสหมายถึงอินเดียตะวันออกกับนิโซสหมายถึงเกาะคำว่าอินโดนีเซียจึงมีความหมายว่าหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในสมัยก่อนหมู่เกาะต่างๆของอินโดนีเซียยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันแต่แยกกันเป็นแว่นแคว้นหลายแคว้นซึ่งหมู่เกาะเหล่านี้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีการติดต่อด้านการค้ากับอินเดียมานานทำให้อิทธิพลด้านศาสนาและวัฒนธรรมเข้ามาในหมู่เกาะอินโดนีเซียต่อมาเมื่อการค้าเครื่องเทศเริ่มเฟื่องฟูในยุโรปอินโดนีเซียจึงกลายเป็นที่สนใจและต้องการของประเทศยุโรปเพราะว่าเป็นแหล่งเครื่องเทศชั้นดีซึ่งอินโดนีเซียได้ตกเป็นอาณานิคมของฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานานกว่า300ปีจนวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2492อินโดนีเซียจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้อย่างสมบูรณ
1: ์โอ้แสดงว่าเครื่องเทศเนี่ยก็เป็นของมีค่ามากเลยสินะครับถึงมีคนต้องการขนาดนั้นน่ะ
0: ใช่แล้วล่ะเครื่องเทศน่ะถือว่าเป็นสินค้าที่มีค่ามากมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะไม่ว่าประเทศไหนก็อยากจะผูกขาดการค้าหรือเป็นเจ้าของแหล่งผลิตเครื่องเทศกันทั้งนั้นแหละเอาล่ะเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลต่ออีกนิดหน่อยอ่ะอินโดนีเซียมีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารดำรงตำแหน่งวาระละ5ปีบันทึกอันนี้มีข้อมูลเท่านี้เองอ่ะ
1: โอ้แค่นี้ตะวันก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นตั้งเยอะนะครับ
0: งั้นเราไปหาบันทึกอันต่อไปดีกว่านะ
1: โอเคไปกันเลยครับ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: จริงสิเนซ่าเมื่อกี้ตะวันเห็นธงชาติของอินโดนีเซียแต่ลืมถามเลยว่าธงชาติของอินโดนีเซียมีความหมายว่ายังไงอ่ะ
0: อ๋อแค่นี้เองเนซ่าบอกให้เล็งก็ได้ตะวันจำได้ไหมว่าธงของอินโดนีเซียหน้าตาเป็นไงอ่ะ
1: โอ้จำได้สิครับง่ายจะตายไปเพราะมีแค่2สีเองอ่ะสีแดงขาวแบ่ง2ส่วนกันครึ่งๆใช่มั้ยครับ
0: ใช่แล้วล่ะธงชาติของอินโดนีเซียมีชื่อว่าธงขาวแดงครึ่งบนสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพส่วนครึ่งล่างสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมยังไงล่ะ
1: อ๋อมีความหมายอย่างนี้นี่เองอะว่าแต่ที่นี่คือที่ไหนกันเหรอครับ
0: อ๋อตอนนี้เรายังอยู่บนเกาะชวานั่นแหละที่นี่เรียกว่าบุโรพุทโธถือว่าเป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งนึงเลยนะ
1: อ๋อตะวันเคยได้ยินชื่อมาแล้วนะที่เคยเป็นมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดมาก่อนใช่ไหมครับแสดงว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหรอครับ
0: ผิดคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะนับถือศาสนาอิสลามตั้งหากล่ะเกือบร้อยละ90ของประเทศเลยด้วยทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกเลยล่ะ
1: อ้าวอย่างนั้นหรอกเหรอครับ
0: ใช่แต่อินโดนีเซียก็ไม่ได้มีกฎบังคับในการนับถือศาสนานะแต่ให้ประชาชนสามารถนับถือศาสนาได้อย่างอิสระด้วยซึ่งในอินโดนีเซียก็มีศาสนสถานของศาสนาอื่นๆที่มีชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียวนะเช่นปุระเบซากิวัดฮินดูที่มีชื่อเสียงในบาหลีและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นประเทศอินโดนีเซียอย่างในปัจจุบันเนี้ยหมู่เกาะในแถบเนี้ยเคยรับวัฒนธรรมของศาสนาอื่นมาก่อนยังไงล่ะ
1: อ
0: ๋
1: อนั่นบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่นะลองเปิดดูกันเถอะ
0: จริงด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรน่ารู้บ้างอ่ะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายมาเลนอกจากนั้นยังมีเชื้อสายจีนอินเดียอาหรับและยุโรปหรือก็คือเชื้อสายจากประเทศที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่อดีตอินโดนีเซียมีภาษาประจำชาติก็คือภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียโดยอังกฤษเป็นภาษารองและบังคับใช้ในโรงเรียนซึ่งชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่สามารถพูด

0: ได้อย่างน้อย2ภาษา
1: เอ๊ะเนซ่าตะวันจำได้นะต่อไปมาเลเซียเนซ่าบอกว่าเขาใช้ภาษาบาฮาซามาเลเซียนี่มาอินโดนีเซียเนซ่าก็บอกว่าภาษาของเขาคือบาฮาซาอินโดนีเซีย2ภาษาเนี้ยเหมือนกันไหมครับ
0: เรียกว่าคล้ายกันดีกว่านะเพราะมาจากพื้นฐานภาษาเดียวกันสามารถใช้สื่อสารกันได้เพียงแต่บางทีมีคำศัพท์บางคำที่ใช้ไม่เหมือนกันนะจ๊ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
0: งั้นต่อนะด้วยความที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะและมีหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ทำให้ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายตามแต่ละท้องถิ่นแต่เพราะชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามทำให้การดำเนินชีวิตของชาวอินโดนีเซียเป็นแนวทางการดำเนินตามแนวทางของอิสลามรวมถึงข้อห้ามต่างๆด้วย
1: อย่างเช่นอะไรเหรอเนซ่าที่เราไม่ควรทำในอินโดนีเซีย
0: ขอเนซ่านึกก่อนนะก็อย่างเช่นตะวันไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับส่งของหรือกินอาหารนะเพราะว่าชาวมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามันไม่สุภาพหรือว่าการจับหัวหรือลูบหัวเด็กก็ไม่ควรเหมือนกันยังไงล่ะเอาล่ะที่ต่อไปที่เราจะไปเป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะและเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากๆในอินโดนีเซีย
1: โอ้ที่ไหนเหรอเนซ่า
0: ไปถึงก็รู้เองแหละ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
0: ยังไงล่ะรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนละตะวัน
1: สวยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยเกาะบาหลีใช่แล้วที่นี่ต้องเป็นเกาะบาหลีแน่ๆเลย
0: ถูกต้องแล้วค่ะที่นี่คือเกาะบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของอินโดนีเซียแต่ตะวันรู้ไหมว่านอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วจุดเด่นอีกอย่างของบาหลีก็คือประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายเลยนะ
1: ผมได้ยินมาว่าบาหลีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาบ่อยมากผมก็เลยนึกว่าจะพัฒนามากซะอีกอ่ะ
0: พัฒนาสิแต่เขายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ตลอดยังไงล่ะ
1: เอ๊ะแล้วอินโดนีเซียเนี่ยใช้เงินสกุลอะไรเหรอครับเนซ่า
0: อินโดนีเซียนะใช้เงินสกุลรูเปียค่ะซึ่งก็มีที่มาจากสกุลเงินรูปีของอินเดียนั่นเองเอ๊ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนี้อีกอันนี่นะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีการส่งออกไม้เนื้อแข็งและผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นหลักแต่ในปัจจุบันอินโดนีเซียประสบกับปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำให้ป่าไม้ลดลงในขณะเดียวกันปิโตรเลียมถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดและอินโดนีเซียก็เป็นสมาชิกองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกอีกด้วยนะด้านการเกษตรแม้ว่าลักษณะภูมิประเทศของอินโดนีเซียจะเป็นเกาะและภูเขาแต่อินโดนีเซียได้แก้ปัญหาด้วยการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดพืชเศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้แก่ข้าวยาสูบข้าวโพดและเครื่องเทศที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญมาตั้งแต่โบราณด้านการประมงถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะเพราะภูมิประเทศเป็นเกาะทำให้มีแหล่งประมงมากมายหลากหลายมีการร่วมลงทุนการประมงนอกน่านน้ำในอินโดนีเซียกับหลายประเทศในอินโดจีนแต่การประมงในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการประมงขนาดย่อม
1: โอ้โหวันนี้ได้ทั้งความสนุกได้เห็นวิวสวยๆแล้วก็ความรู้เต็มหัวเลยอะ
0: งั้นวันนี้เรากลับกันก่อนดีกว่านะพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อประจนภัยต่อในวันพรุ่งนี้กัน
1: ว้าถึงแล้ววันนี้กลับมาซะเย็นเลยแฮะ
0: แหมก็มัวแต่เพลินกับวิวสวยๆอยู่นี่นาน
1: ั่นน่ะสินะขนาดได้ดูยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะยังเย็นขนาดนี้แล้วว่า
0: ใครว่าไม่ถึงครึ่งล่ะยังไม่ถึง1ใน10เลยตั้งหากในอินโดนีเซียนะยังมีอะไรสวยๆงามๆให้ดูอีกเยอะเลยล่ะ
1: โอ้จริงเหรอเนซ่างั้นไม่ได้แล้วตะวันอ่ะต้องไปหาดูเพิ่มอีกหน่อยดีกว่า
0: อย่าทิ้งเนซ่าไว้สิเนซ่าไปด้วย

0: เรื่องหมู่บ้านเราขาดความสามัคคีครับความแตกแยกขัดแย้งเรื่องความคิดด้วยหลักๆซึ่งมาจากเรื่องการเลือกตั้งแหละเลือกตั้งในครั้งก็มีการแบ่งแยกแบ่งกลุ่มแบ่งเหล่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองท้องถิ่นหรือการเมืองระดับประเทศเรื่องสองคือหมู่บ้านเราไม่มีวินัยในการออมก็คือไม่มีเงินออมแค่ครับทำมาก็ใช้จ่ายหมดทั้งหมดไม่ออมไม่เพิ่มนะครับคือมีสภาผู้นำชุมชนครับในการรวมกลุ่มของสภาเป็นการรวมคนดีคนเก่งของหมู่บ้านทุกองค์กรทุกอาชีพทุกคุ้มบ้านมารวมกันเป็นสภาโดยสภาผู้นำชุมชนเนี่ยแยกเป็นสามหลักคือหนึ่งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมวัฒนธรรมและสุดท้ายก็เป็นด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขเอาสามเรื่องนี้มาเม็ดเข้าไปเรื่องเดียวกันก็เลยทำให้สะดวกและก็เห็นผลไว
1: ทีนี้เราก็มาคิดกันว่าอะไรเราจะรวมคนได้เราฝึกวินัยก่อนปัญหาที่พบก็คือหมู่บ้านเราอ่ะเป็นหนี้เยอะขาดการออมก็เลยเราหาวิธีรวมคนโดยทําธนาคารของเราเองโดยให้มาฝากออมมาทุกเดือนจุดประสงค์หลักก็1สร้างวินัย2คนได้มาพบกันได้มาพูดคุยได้มาตกลงร่วมกันกฎระเบียบต่างๆว่าจะส่งกันยังไงส่งเดือนเท่าไหร
2: ่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นสภาผู้นำชุมชนกิจกรรมธนาคารชุมชนเขาพร้อมที่จะดำเนินการแต่ขาดผู้สนับสนุนภาคเอกชนอย่างผมก็คือสนับสนุนเรื่องขององค์ความรู้เรื่องที่2ก็คืองบประมาณบางส่วนที่เขาขาดเราเอามาเติมองค์ความรู้ที่ว่าหมายถึงเรื่องของการบริหารจัดการชุมชนเรื่องของการบริหารจัดการงานที่มันเกิดขึ้นส่วนบางเรื่องที่เราไม่มีเราพาไปข้างนอกหาภาคีเครือข่ายอย่างเช่นศูนย์คุณธรรมหรือเป็นต้น
1: ทุกคนจะถามตัวเองว่าชุมชนให้อะไรกับเขาแต่ลืมถามตัวเองว่าเขาทำอะไรให้ชุมชนบ้างเราเปลี่ยนมุมมองของเขาโดยสร้างกุศโลบายคือสมุดบันทึกความดีขึ้นมาทำอะไรมั่งอ่ะประชุมมาพัฒนาร่วมแม้กระทั่งไปวัดทำบุญเราก็ถือว่าเป็นความดีเหล่านี้ลงบันทึกได้หมดการที่จะหยิบยืมหรือกู้เงินของธนาคารชุมชนของเราไปใช้เนี่ยโดยปกติมันต้องใช้2บุคคลค้ำแต่พอท่านมีสมุดความดีเนี่ยท่านไม่ต้องอาศัยใครค้ำอาศัยความดีของท่านที่มีบันทึกอยู่เนี่ยไปค้ำประกันเงินกู้พอทีนี้พอสิ้นปีอีกสมุดบันทึกความดีเหล่านี้จะถูกมาประมวล10ยอดคนดี4มาร้องประจำปีก็เป็นใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อให้เขามีกำลังใจและก็จะเดินต่อไปกับเรานะครับ

0: สิ่งสำคัญที่สุดคือการพูดคุยกันบ่อยๆเพราะเราเป็นการประชุมกันทุกเดือนการพูดคุยเป็นลำดับแรกของการทำงานครับ
1: เราเรียกมาทุกหลังคาเรือนเลยก็ถามว่าอย่างมีความสุขไหมเขาบอกอย่างมีอันนี้เป็นฐานข้อมูลที่ให้เกิดธรรมนูญความสุขชุมชนขึ้นเขาต้องการ10เรื่องคนในชุมชนเป็นคนดีมีผู้นำดีการเมืองการปกครองดีมีกองทุนดีมีสวัสดิการดีมีสุขภาพดีมีสิ่งแวดล้อมดีมีสัมมาอาชีพดีถ้าไม่ทำ1 2 3 4ก็เป็นมาตรการที่ใช้ร่วมกันเขาคิดกันเองยกตัวอย่างเช่นเราจะตัดต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะสักต้นนึงเนี่ยคุณต้องเสียค่าปรับ 1,000 บาทเข้าโครงการพัฒนาหมู่บ้านและคุณต้องปลูกทดแทน10ต้นธรรมนูญชุมชนคนมาร้อง10ดีโดยความพอเพียงนี่ก็คือสามัญชีพดีสุจริตเรื่องกองทุนเรื่องธนาคารมีวินัยคือการออมจิตอาสาการเสียสละที่เข้ามาช่วยร่วมกันพัฒนาบ้านเราเกิดเป็นชุมชนคุณธรรมอยู่ณปัจจุบันนี
0: ้หมู่บ้านผมมีตั้งหลัก10ปีครับแต่ปีแรกเนี่ยเป็นการสร้างคนเนี่ยเอาคนดีคนเก่งเข้ามาร่วมพอปีที่2ที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องภาคกิจกรรมพอปีที่5เนี่ยเป็นการสร้างเครือข่ายแล้วหมู่บ้านก้างเคียงเราทำสิ่งนี้ดีนะคุณจะไปทำยังไงเดี๋ยวเราได้มาเชื่อมโยงกันทำสิ่งเดียวกันและสุดท้ายปีที่10เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ว่ามีสวัสดิการมีสังคมมีความสุขสิ่งแวดล้อมดีต่างๆเนี่ยก็ไปสู่ที่ตั้งไว้คือมาร้อง3ปีสิ่งแวดล้อมดีชีวิตสุขภายใน10ปีอันนี้จะครบ10ปีปีนี้ครับ
2: เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดมากจนเป็นต้นแบบให้กับหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรหลายๆชุมชนที่มาศึกษาดูงานที่นี่ได้จากที่เมื่อก่อนต้องไปดูของคนอื่นตอนนี้เราเป็นครูเป็นอาจารย์ให้กับคนอื่นได้แล้ว
0: ครับจากหมู่บ้านผมที่เดิมทีมีความแตกแยกไม่มีความสามัคคีปัจจุบันนี้เรามีความสามัคคีมีจิตอาสาเพิ่มขึ้นครับเราจึงเป็นหมู่บ้านแห่งความสุขครับ

0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
1: เดี๋ยวก็ไม่ควรมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
0: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
1: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเขาเชื่อเราป่ะ
2: อืมใช่ๆ
1: เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นป้าๆเรากลับบ้านเลย
0: เอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงผมจะโดนคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไปถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินเจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเราได้เรียนภาษาเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วจะยากหรือว่าง่ายขึ้นอยู่กับความพยายามนะคะแต่มั่นใจค่ะว่าหลายคนคงจะพอพูดสื่อสารได้บ้างแล้วที่แน่ๆก็คงจะพูดทักทายเป็นภาษาเวียดนามกันได้บ้างสำหรับวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีเรื่องใหม่ๆมาให้ฝึกฝนกันเช่นเคยค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งเจ้าคุยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโฮมในจุงตาแสหอกเบแก๊กหอยไงถางนำวันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับวิธีการถามวันเดือนปีในภาษาเวียดนามกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับชื่อวันต่างๆในภาษาเวียดนามพร้อมกันเลยนะครับถือฮายวันจันทร์ถือบาวันอังคารถือตือวันพุธถือนำวันพฤหัสถือเสาวันศุกร์ถือใบวันเสาจู่หยดวันอาทิตย์ต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันในสัปดาห์หากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยครับบาโฮมเจือกลาถือเหมยบาโฮมเจือกลาถือเหมยนะครับบาโฮมเจือกแปลว่า3วันก่อนลาถือเหมยแปลว่าวันอะไรนั่นเองนะครับจำง่ายๆจำคำถือเหมยนะครับถือเหมยแปลว่าวันอะไรนะฮะต่อมาโฮมเกียลาถือเหมยนะครับโฮมเกียลาถือเหมยแปลว่าเมื่อวานซืนคือวันอะไรโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาแปลว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรโฮมไนลาถือเหมยโฮมไนลาถือเหมยโฮมไนแปลว่าวันนี้ฉะนั้นจะแปลว่าวันนี้เป็นวันอะไรไงไมลาถือเหมยไงไมลาถือเหมยพรุ่งนี้เป็นวันอะไรและไงเกียลาถือเหมยไงเกียลาถือเหมยเมื่อรืนเป็นวันอะไรนะฮะหรือนะครับสามารถบอกอีกแบบนึงนะครับได้ว่าบาไงเหนือลาถือเหมยบาไงเหนือลาถือเหมยอีก3วันเป็นวันอะไรนะครับวิธีตอบง่ายนิดเดียวล้อคำถามเลยนะครับแล้วก็เรียงกลับพร้อมบวกกับชื่อวันนะครับเช่นโฮมไนลาตามด้วยชื่อวันโฮมเกียลาตามด้วยชื่อวันหรือโฮมกวาลาตามด้วยชื่อวันนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันโฮมไนลาถือเหมยวันนี้เป็นวันอะไรนะฮะเวลาตอบล้อคำถามเลยโฮมไนลาถือตือโฮมไนลาถือตือวันนี้เป็นวันพุธนะฮะต่อมาไงไมลาถือเหมยไงไมลาถือเหมยไงไมคือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันอะไรนะครับเวลาตอบไงไมลาถือนำไงไมลาถือนำพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสนะฮะหรือถามอดีตบ้างนะครับโฮมกวาลาถือเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรนะครับโฮมกวาลาถือบาเมื่อวานเป็นวันอังคารนะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับจะมีกฎง่ายๆดังต่อไปนี้นะฮะการบอกวันที่1ถึงวันที่10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องจำเลยนะฮะว่าต้องเพิ่มคำว่ามงหรือคำว่าหมู่ไว้ข้างหน้าตัวเลขตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะฮะแต่หากท่านผู้ชมจะบอกวันที่มากกว่า10นะฮะไม่ต้องใส่คำว่ามงหรือคำว่าหมู่เข้าไปนะฮะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับไงมงโหมดไงมงโหมดคือวันที่1นะครับใช้มงหรือหมู่ก็ได้วันที่2นะครับใช้คำว่าไงมงไฮหรือไงมุงไฮนะฮะวันที่10นะครับไงมงเหมื่อยหรือไงมุงเหมื่อยนะฮะต่อมาเรามาดูวันที่มากกว่า10นะครับไม่ต้องมีมงหรือมุงนะฮะเช่นไงเหมื่อยโหมดนะครับก็คือวันที่11นั่นเองต่อมาไงเหมื่อยไฮวันที่12และไงบาเหมื่อยคือวันที่30นะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามได้2รูปแบบดังนี้ การถามวันที่1ถึง10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้นะฮะดูตัวอย่างนะครับบาโฮมเจือกลาไงมงเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมเกียลาไงมงเหมยนะครับหรือละคำว่าไงก็ได้นะฮะโฮมเกียคือเมื่อวานซืนเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับโฮมกวาลาไงมงเหมยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมในลาไงมงเหมยนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงมงเหมยเมื่อรืนเป็นวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงมงเหมย3วันถัดไปก็คืออีก3วันเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบก็ล้อคำถามเลยนะครับจัดให้เหมือนกับคำถามนะครับก็จะกลายเป็นโฮมในลาไงมงแล้วก็บวกตัวเลขวันที่1ถึง10นะฮะโฮมเกียลาไงมงนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันโฮมในลาไงมงเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะโฮมในลาไงมงจินนะครับวันนี้เป็นวันที่9นั่นเองนะครับถ้าจะถามพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ก็สามารถถามได้ว่าไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่10นะครับคราวนี้การถามวันที่มากกว่า10ท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้เลยการถามวันที่มากกว่า10ในภาษาเวียดนามนะฮะเราจะใช้คำว่าไงบาวเงียวนะครับบางไว้ด้านหลังนะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงบาวเงียวนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่โฮมเกียลาไงบาวเงียวเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่โฮมกวาลาไงบาวเงียวเมื่อวานนี้คือวันที่เท่าไหร่โฮมในลาไงบาวเงียววันนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงบาวเงียวนะครับพรุ่งนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงบาวเงียวเมื่อรืนคือวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงบาวเงียวอีก3วันคือวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบแล้วก็ล้อประโยคคำถามก็จะเป็นโฮมในลาไงและก็บวกตัวเลขนะครับมากกว่า10ขึ้นไปโฮมเกียลาไงบวกตัวเลขวันโฮมกวาลาไงบวกตัวเลขวันนะครับเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างบ้างตัวอย่างเช่นโฮมในลาไงบาวเงียววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบโฮมในลาไงเมยโมดวันนี้เป็นวันที่11นะครับถ้าถามพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นไงมายนะฮะก็จะกลายเป็นไงมายลาไงบาวเงียวพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบทวนกับไงมายลาไงเมยไฮพรุ่งนี้เป็นวันที่12นะครับมีข้อสังเกตนิดนึงนะฮะถ้าเราไม่ทราบว่าคำตอบมันอยู่ในช่วงวัน1ถึง10หรือมากกว่า10เราสามารถใช้รูปแบบนะครับการถามวันที่มากกว่า10ได้เลยหลังจากท่านผู้ชมได้เรียนรู้รูปประโยคและคำศัพท์เรื่องการถามตอบวันไปแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์กันบ้างคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์ในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยตามตารางต่อไปนี้นะฮะเราจะแบ่งเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับอดีตภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวาขือนะฮะปัจจุบันใช้คำว่าเหียนตายและอนาคตใช้คำว่าเตืองลายนะครับเรามาดูปัจจุบันก่อนนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์นะครับต่วนในต่วนในต่วนแปลว่าสัปดาห์ในแปลว่านี้ต่วนในคือสัปดาห์นี้นะครับย้อนกลับไปอดีตบ้างต่วนเจือกต่วนเจือกเจือกแปลว่าก่อนต่วนเจือกคือสัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปอนาคตนะครับมี2คำนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์สัปดาห์หน้าภาษาเวียดนามใช้ได้คำว่าต่วนเซากับต่วนเต๋ยนะครับแปลว่าสัปดาห์หน้าคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาดูรูปประโยคตัวอย่างนะครับเช่นต่วนเจือกแองดาหลามซีนะครับสัปดาห์ที่แล้วพี่ทำอะไรนะฮะต่วนเจือกโตยดาดีวิ่งหะลองสัปดาห์ที่แล้วฉันไปฮาลองเบนั่นเองนะครับไปดูการถามสัปดาห์หน้าบ้างใช้คำว่าต่วนเซานะครับต่วนเซาแองแสหลามสีนะครับสัปดาห์หน้าพี่จะทำอะไรนะฮะตอบล้อคำถามไปเลยต่วนเซาโตยแสดีต๋ำเบียนเอ๋ยญาจางต ตวนเซาโตยแสดีต่ำเบียนเอ๋อญาจางสัปดาห์ฉันจะไปต่ำเบียนคือเล่นน้ำทะเลที่ญาจางนั่นเองนะครับหรือญาจางนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนต่างๆในภาษาเวียดนามนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนในภาษาเวียดนามจะประกอบด้วยนะฮะเดือนแรกถึงเดือน12นะครับพร้อมกันถางเซียงถางเซียงคือเดือนมกราคมนะครับจากเดือนมกราไล่ไปก็เอาตัวเลขมาบวกเลยนะครับพร้อมกันถางไฮเดือน2คือเดือนกุมภานั่นเองต่อมาถางบาถางบาคือเดือนมีนาคมนะครับส่วนเดือน4เดือนเมษายนใช้คำว่าถางตือไม่ใช้ถางโบนนะฮะถางตือเมษาถางนำพฤษภาถางเสามิถุนายนนะครับถางใบเดือนกรกฎาคมนะฮะถางตามเดือนสิงหาคมถางจินเดือนกันยายนถางเหมื่อยเดือน10คือตุลาคมนั่นเองถางเหมื่อยโหมดเดือนพฤศจิกายนถางเหมื่อยหายคือเดือนธันวาคมรูปประโยคการถามตอบเดือนนะครับเวียดนามมีรูปแบบเดียวตามนี้เลยบาถางเจือกหล่าถางเหมยนะฮะให้ใช้คำว่าถางเหมยก็คือเดือนอะไรนะฮะ3เดือนก่อนคือเดือนอะไรถางเจือกหล่าถางเหมยเดือนก่อนคือเดือนอะไรถางในหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรถางเซาหล่าถางเหมยนะฮะถางเซาคือเดือนหน้าเดือนหน้าคือเดือนอะไรบาถางเหนือหล่าถางเหมยนะครับอีก3เดือนคือเดือนอะไรเวลาตอบเช่นเดียวกันนะครับทวนกับถางในหล่าบวกชื่อเดือนถางเจือกหล่าบวกชื่อเดือนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตัวอย่างเช่นถางในหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรนะครับถางในหล่าถางตือเดือนนี้คือเดือน4คือเดือนเมษายนนะฮะเดือนหน้านะครับเดือนหน้าใช้คำว่าถางเซานะฮะถางเซาหล่าถางเหมยเดือนหน้าคือเดือนอะไรนะครับถางเซาหล่าถางนำถางนำคือเดือน5เดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคมนะครับต่อมาเรามาเรียนเรื่องรูปประโยคการถามตอบปีในภาษาเวียดนามมีรูปแบบเดียวเหมือนกันดูตามตารางเลยนะครับการถามตอบปีในภาษาเวียดนามนะครับเราจะใช้คำว่านำบาวเหนียวคือปีอะไรนั่นเองนะครับหรือปีเท่าไหร่นะฮะบานำเจือกหล่านำบาวเหนียว3ปีก่อนนะครับคือปีที่เท่าไหร่นะฮะคือปีอะไรนะฮะนำหวายนำเจือกสองคำนี้แปลว่าปีที่แล้วนะครับนำหวายหล่านำเบาเหนียวปีที่แล้วคือปีที่เท่าไหร่นะครับนำในหล่านำเบาเหนียวนะฮะปีนี้คือปีที่เท่าไหร่นำเซานำเต๋ยซางนำสามคำนี้แปลว่าปีหน้านะครับหล่านำเบาเหนียวเป็นปีที่เท่าไหร่ปีอะไรหรือบานำเหนือบานำเหนือคือ3ปีนะครับอีก3ปีนั่นเองลานำบาวเหนียวคือปีที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามไปเลยนำในหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีนี้คือปีนะฮะนำหวายหลานำตามด้วยตัวเลขปีปีที่แล้วคือปีหรือนำเซาหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีหน้าคือปีที่นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนำในหล่านำเบาเหนียวปีนี้เป็นปีอะไรนำในหล่านำห้ายหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับอีกรอบปี2014ห้ายหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับปีนี้เป็นปี2014นะครับเราไปถามปีหน้าบ้างนำเซาหล่านำเบาเหนียวนำเซาแปลว่าปีหน้าเป็นปีอะไรปีที่เท่าไหร่นะครับสามารถตอบได้ว่านำเซาหล่านำห้ายหงินคงจำเหมื่อยลำนะครับ2015นะครับปีหน้าคือปี2015นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันและเดือนกันนะครับโดยเอามารวมกันนะฮะเราจะถามได้อย่างไรนะครับเรามาดูตามรูปประโยคนี้เลยเราสามารถถามได้นะครับโดยเอาคำว่าลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันอะไรปีอะไรมารวมกันได้นะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงเหมยถางเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองโฮมเกียลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไร hôm qua là ngày mới tháng mới, hôm nay là ngày mới tháng mới, ngày mai là ngày mới tháng mới, ngày kia là ngày mới tháng mới, 3 ngày nữa นะครับอีก3วันล่าไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองนะครับเวลาตอบล้อคำถามเหมือนเดิมนะฮะโฮมไนล่าไงตามด้วยตัวเลขนะครับตัวเลขวันบวกถางและก็บวกชื่อเดือนนะครับโฮมกวาล่าไงเมื่อวานนี้คือวันนะครับเอาตัวเลขต่อคำว่าไงนะฮะและเดือนนะครับชื่อเดือนตามด้วยคำว่าถางนะฮะตามตัวอย่างเช่นโฮมไนล่าไงเหมยถางเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับเวลาตอบล้อคำถามโฮมไนล่าไงมงโหมดถางเซียงวันนี้เป็นวันที่1เดือนมกราคมนะฮะต่อมาโฮมกวาล่าไงเหมยถางเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับโฮมกวาล่าไง

หากนะฮะซึ่งก็เป็นวิธีการถามอายุทางอ้อมนะฮะเพื่อที่จะใช้เรียกบุรุษสรรพนามแทนผู้พูดและผู้ฟังได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันนะฮะการถามวันเกิดนะครับจะใช้คําว่าซิงไงหนาวนะครับซิงแปลว่าเกิดไงแปลว่าวันหนาวแปลว่าไหนนะครับคือเกิดวันไหนนะครับดูตัวอย่างองซิงไงหนาวคุณตาหรือคุณปู่นะครับเกิดวันไหนบาซิงไงหนาวคุณย่าหรือคุณยายเกิดวันไหนนะครับแองซิงถางหนาวนะครับลองเปลี่ยนเป็นถางถางแปลว่าเดือนพี่เกิดเดือนไหนจิซิงนำหนาวนะครับพี่ผู้หญิงเกิดปีไหนแอมซิงนำหนาวน้องเกิดปีไหนนะครับถ้าเขาถามวันก็ตอบวันถามเดือนตอบเดือนถามปีตอบปีนะครับเช่นโตยซิงไงแล้วก็บวกวันที่นะฮะโตยซิงถางและก็บวกชื่อเดือนโตยซิงนำและบวกตัวเลขปีนะครับมาดูตัวอย่างบ้างนะฮะองซิงนำหนาวปูเกิดปีไหนนะครับโตยซิงนำโหมดหงินจินจำเสาเมื่อยนะครับฉันเกิดปี1960นะฮะบาซิงไงหนาวบาซิงไงหนาวย่าเกิดวันไหนโตยซิงไงมงไฮฉันเกิดวันที่2นะครับหรือถ้าเราจะถามเดือนนะครับแองซิงถางหนาวพี่เกิดเดือนไหนโตยซิงถางเมื่อยไฮฉันเกิดเดือนธันวาคมนะครับหรือหากจะถามวันเกิดนะครับสามารถถามได้ตามตัวอย่างนี้เลยนะฮะไงกัวแองลาไงหนาวนะครับเปลี่ยนบุรุษสรรพนามได้นะฮะใช้จิหรือแอมก็ได้นะฮะวันเกิดของพี่คือวันไหนนะครับเวลาตอบตามนี้เลยไงไฮไม่ไฮถางใบนำไฮหงินนะครับวันที่22เดือนกรกฎาคมปี2000นะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องการใช้คำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์นะฮะสองคำนี้มีความหมายว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะใช้ในประโยคคำถามเวลาที่ผู้พูดต้องการทราบช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสองคำนี้จะวางอยู่ต้นหรือท้ายประโยคคำถามเท่านั้นนะฮะซึ่งหากบาวเซอร์กับคีหนาววางขึ้นต้นประโยคนะฮะจะใช้ถามเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเช่นบาวเซอร์จิโต๊ดเงียบได้หอกเมื่อไหร่พี่เรียนจบมหาวิทยาลัยหายนำเหนือโตยแสโต๊ดเงียบได้หอกอีก2ปีฉันจะเรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับคีหนาวแองดีแถงโฟโฮจิมิงนะฮะเมื่อไหร่พี่ไปนครโฮจิมิงนะฮะตวนเซาโตยแสดีแถงโฟโฮจิมิงสัปดาห์หน้าฉันจะไปนครโฮจิมิงนะฮะแต่ถ้าบาวเซอร์กับคีนาววางท้ายประโยคคำถามนะครับจะใช้ถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองนะครับเช่นโกเวไทยลานบาวเซอร์อากลับมาไทยเมื่อไหร่นะฮะโตยเวไทยลานโฮมกว่าฉันกลับมาเมืองไทยเมื่อวานนี้นะครับบาร์กดีด่าหนังคีนาวป้าไปด่าหนังเมื่อไหร่นะฮะโตยดีด่าหนังถางเจือกฉันไปด่าหนังเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราเรียนรู้เรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์ไปแล้วนะฮะต่อมาเรามาดูประโยคการตั้งคำถามด้วยคำว่านานเท่าไหร่ในภาษาเวียดนามซึ่งใช้คำว่าบาวเลวนะฮะจะวางอยู่ท้ายประโยคคำถามนะฮะจะใช้ถามเกี่ยวกับเวลาเช่นเดียวกันนะครับลองมาดูตัวอย่างนะฮะแองแสเวียดนามบาวเลวแองแสเวียดนามบาวเลวพี่จะอยู่เวียดนามนานเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะเปลี่ยนบุรุษสรรพนามโตยแสเวียดนามหมดนำโตยแสเวียดนามหมดนำฉันจะอยู่ที่เวียดนาม1ปีนะฮะจิดาถ่ายลานบาวเลวโอยจิดาถ่ายลานบาวเลวโอยพี่อยู่ที่ประเทศไทยนานเท่าไหร่แล้วนะครับโตยดาถ่ายลานไฮนำโจยฉันอยู่ที่ประเทศไทยมาแล้ว2ปีนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของการใช้กริยาช่วยเหมยเวื่อเวื่อเหมยนะครับทั้ง3คำนี้จะใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานนะครับมีความหมายว่าเพิ่งจะนะครับท่านผู้ชมสามารถเลือกคำใดคำหนึ่งใน3คำนี้มาใช้ได้นะครับตัวอย่างเช่นโตยเหมยเด๋นวันฟ่อง

0: โตยเหมยเดนวันฟองฉันเพิ่งจะมาถึงที่ทำงานนะครับแองเหวื่อหน้อยเจียนซองแองเหวื่อหน้อยเจียนซองพี่เพิ่งจะพูดคุยเสร็จนะครับหน้อยเจียนแปลว่าพูดคุยจีเหวื่อเหมยอันเกิมซองจีเหวื่อเหมยอันเกิมซองพี่เพิ่งจะกินข้าวเสร็จคำว่าซองแปลว่าเสร็จนะฮะเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องการใช้คำว่าดิ่งนะฮะออกเสียงตามดิ่งนะฮะคำว่าดิ่งแปลว่าตั้งใจจะนะครับง่ายๆเรียงเหมือนภาษาไทยเลยลองมาดูนะฮะถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานถางเซาโตยดิ่งดีอานเดือนหน้านะครับโตยฉันดิ่งตั้งใจดีไปโหยอานคือหอยอันเดือนหน้าฉันตั้งใจจะไปหอยอันนะฮะนำเซาโตยดิ่งดีฮอกฮานอยนำเซาโตยดิ่งดีฮอกฮานอยปีหน้าฉันตั้งใจจะไปเรียนที่ฮานอยนะครับไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเวยแองไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเวยแองพรุ่งนี้ฉันตั้งใจจะไปดูหนังกับพี่นะครับเรื่องการถามวันเดือนปีก็มีแค่นี้แหละครับฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วภาษาเวียดนามจะง่ายนิดเดียว
1: ฮมไนล่าถือเหมยอ่ะ
2: ฮมไนล่าถือบ้า
1: ขี้หนาวจีเวเวียดนามอ่ะ
2: ไงเมยบ้าถางบ้าน้ำเศร้า
1: เลื่อนไหนจีดีเบาเร็วอ่ะ
2: ขวางให้น้ำแอมอ่ะ
1: เร็วกว่าจีจักหลายเยอะจีหลำอ่ะ
2: จีกุ้งเทแย
3: ่คุณผู้ชมคะระบบการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาชาตินะคะการปรับตัวด้านการศึกษาจึงมีความสำคัญตามยุคสมัยอย่างในประเทศไทยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษากันอยู่ตลอดนะคะเราลองมาศึกษาประเทศเวียดนามกันบ้างค่ะว่าระบบการศึกษาของเวียดนามเป็นยังไงบ้างเราต้องมาถามจากวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ถึงระบบการศึกษาของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะ
4: ครับการศึกษาเวียดนามคล้ายๆกับบ้านเรานะฮะก็จะมีประถมศึกษาเหมือนกันแล้วก็มีระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันบ้านเราเนี่ยจะแบ่งระบบออกเป็น633นะครับบ้านเรามีอะไรบ้างบ้านเราจะมี6จะมีประถมศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็มต้น3มปลาย3เวียดนามใช้ระบบ543
3: 543
4: ใช่543เหมือนฟุตบอลเลยนะฮะนะครับ5คืออะไร5คือประถมศึกษานะครับแล้วก็4เนี่ยคือมัธยมต้นและ3คือมปลายนอกจากนี้เวียดนามก็ยังมีอาชีวะนะครับมีระบบอุดมศึกษาเหมือนบ้านเราระดับปริญญาตรีจะเรียนทั้งหมด4ปี
3: ค่ะ
4: นะครับปริญญาโทเนี่ยเรียน2ปี
3: อาจารย์คะแล้วการศึกษาของระดับปริญญาเอกเป็นยังไงคะในเวียดนาม
4: อันนี้โดดเด่นมากนะครับของปริญญาเอกเวียดนามนะฮะจะใช้ระบบคล้ายๆการสอบจอมงวนของจีน
3: ค่ะ
4: นะฮะยกตัวอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดสุดเลยของเวียดนามของประเทศไทยเราเวลาจะสอบปกป้องวิทยานิพนธ์นะฮะหรือว่าดีเฟนเนี่ยเราก็ดีเฟนระดับมหาลัยแต่ของเวียดนามมันจะมีดีเฟนระดับภาคนะครับหรือว่าระดับคณะระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับประเทศมี3ระดับไอ้ที่น่าสนใจคือระดับประเทศ
3: ค่ะ
4: นะครับเราต้องลงข่าวว่าเรากำลังจะปกป้องวิทยานิพนธ์แล้วก็ให้ประชาชนทั้งประเทศเวียดนามนี่ได้รู้นะครับแล้วก็คนนอกสามารถเข้าร่วมได้ในการมาฟังว่าเราจะดีเฟนต์หัวข้อทีสิทธิ์เรายังไง
3: โอ้โหคือถือว่ายิ่งใหญ่มาก
4: ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับ
3: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความโดดเด่นของการศึกษาเวียดนามคือจริงๆแล้วเหมือนไทยบ้างไม่เหมือนไทยบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าความโดดเด่นของระบบการศึกษาเวียดนามมีไหมคะ
4: ครับเด่นสุดเลยคือเวียดนามเป็นระบบการศึกษาแบบผสมผสาน
3: เป็นยังไงคะผสมผสาน
4: นะครับจะมีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนนะครับวัฒนธรรมการศึกษาของจีนนะครับฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็สหรัฐ
3: โอ้โหเป็นยังไงคะอาจารย์อย่างนี้
4: นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเวียดนามเนี่ยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใหญ่ๆหลายชาตินะฮะเอาพูดถึงจีนก่อนละกันนะครับอิทธิพลทางด้านการศึกษาที่สำคัญที่เวียดนามได้รับจากจีนคืออักษรฮั่น ถ้าเราสังเกตเราเรียนภาษาเวียดนามทุกวันนี้เราจะพบว่าภาษาจีนอยู่ในภาษาเวียดนาม 70% ก็คือเวียดอิทธิพลจากอักษรฮั่นในสมัยก่อนนะครับนอกจากนี้ระบบการศึกษาเวียดนามก็ยังมีลักษณะพิเศษก็คือรับอิทธิพลของขงจื้อแบบเต็มๆเลย
3: ค่ะ
4: ครับจะมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับขงจื้อในระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมต้นครับส่วนอิทธิพลของฝรั่งเศสนะฮะมีมากมายในการศึกษาเวียดนามนะฮะฝรั่งเศสได้เข้ามาพัฒนาด้านแพทยศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเวียดนามนะครับและที่สำคัญอักษรก๊วกเหงือนะครับอักษรก๊วกเหงือเป็นอักษรประจำชาติเวียดนามปัจจุบันนี
3: ้
4: ที่เราเรียนภาษาเวียดนามที่เราเขียนอยู่ทุกวันนี้ที่ใช้ตัวโรมันเนี่ยก็มาจากอิทธิพลของฝรั่งเศสเพราะคนที่ถือว่าริเริ่มเข้ามาอเล็กซานเดอร์เดอโรสนะฮะก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับส่วนรัสเซียเกี่ยวอะไรนะครับปัจจุบันนี้คนเวียดนามยังต้องเรียนปรัชญามาร์กแล้วก็ปรัชญาเลนิน
3: เพราะอะไรคะ
4: นะครับปรัชญามาร์กซิสนั่นเองเพราะว่าเพื่อที่จะปลูกฝังความเป็นสังคมนิยมให้ยังอยู่ในสังคมเวียดนามฉะนั้นคนเวียดนามยังต้องเรียนนะฮ
3: ะ
4: อย่างในระดับอุดมศึกษาเนี่ยปริญญาตรีทุกคนต้องเรียนหมดเลยแล้วก็มัธยมปลายก็ต้องเรียนนะครับอย่างสมมติตอนผมเนี่ยเคยไปเรียนปริญญาโทก็ต้องไปสอบวิชานี้เหมือนกันวิชาปรัชญามาร์กเลนิน
3: ค่ะคือเราต้องรู้อย่างถ่องแท้เลย
4: ต้องรู้อย่างถ่องแท้เลยนะครับนอกจากนี้เวียดนามเนี่ยจะมีมหาลัยเฉพาะทางเยอะมหาลัยแพทยศาสตร์มหาลัยพยาบาล
3: คือเปิดอย่างเดียวเลย
4: เปิดอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นอิทธิพลของรัสเซียเหมือนกัน
3: ค่ะ
4: นะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาที่เข้ามาในเวียดนามอิทธิพลที่สำคัญก็คือการแบ่งเกรดออกเป็น12เกรดในการเรียนนะครับของเวียดของถ้าเราไปดูของเมืองนอกก็จะมีเกรด1ถึงเกรด12ใช่ไหมครับเวียดนามเหมือนกันเลย
3: เหมือนโรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรา
4: โรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรานะครับแล้วก็ระบบหน่วยกิตก็เอามาจากสหรัฐเหมือนกันครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะหากเราหยุดเดินนั่นหมายถึงเรากำลังถอยหลังนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราต่างกำลังกระตือรือร้นกับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะพวกเราจึงควรเรียนรู้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนไว้บ้างค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภาษาเพื่อประโยชน์ที่เราจะต้องสานสัมพันธ์กับประเทศเหล่านั้นสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าวเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่27พฤษภาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยทำให้ประเทศไทยนะคะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในวันนี้นะคะทะเลอันดามันตอนบนค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาแล้วก็อ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่1ซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะโดยในช่วงวันที่28พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนนะคะภาคใต้และภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่29พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็ไม่เล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่

0: หรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
0: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
1: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ปวดหลังอีกแล้ว
0: ฮะแก่นแก้ว
2: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
0: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
3: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
4: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
4: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
3: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
4: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
3: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
0: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
3: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
0: ่
3: ะ
0: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
4: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
0: ่เออจริงด้วย
3: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
4: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
0: เป็นปู่ทวดฉันเอง
4: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
0: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
4: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
0: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
1: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
0: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
1: ฮะว่าไงนะ
0: อ๋อเปล่าครับเปล่า
1: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
0: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: มชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุ

0: ยุเข้าได้รับความเสียหายมา
1: ขอบคุณครับ
0: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
2: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
1: ไหวครับ
2: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
1: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
5: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะพายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
3: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
6: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
7: เก
5: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
7: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
5: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
2: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
5: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
4: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
5: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
4: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
1: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
0: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
1: เย้เย้เย้เย
5: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
0: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
1: ใช่ครับ
6: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
2: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้าง ควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
0: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
1: ไฟป่า
0: วิ่งตามพ่อมานะ
4: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
8: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed,People increasingly prefer modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements, earth, water, wind, and fire, particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
9: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
9: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
10: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
9: ่ครับ
10: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
9: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
10: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
9: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
10: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
9: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
10: ใช่
9: คือการความลึก
10: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
8: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there,The massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also possess morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
11: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
12: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
9: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
8: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
9: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
2: 泰拳是一种历史悠久的格斗与自卫术历史证据证实泰拳在各个时代都与泰国人民相伴相随这种自卫术训练能够优秀地将身体的各个部位用作武器具体双手双脚双膝双肘和头部总共九个部位这门武术被称为九种武器泰拳一直广受欢迎并代代相传最终成为泰国的国家运动和一项国际性运动泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者使得泰拳得以广泛传播在国际上享有盛誉并为泰国引得了极大的声誉2010年7月30日泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产此举旨在促进人们对其价值的认识并弘扬泰国祖先的知识与智慧2011年5月3日泰国内阁通过决议批准将每年的2月6日定为泰拳日宋德帕山佩巴士极广为人知的胡王是一位泰拳造诣得道过人的泰国君主他喜爱微服私访与普通民众进行拳击比赛他创造了泰拳的基本招式被称为虎王泰拳秘籍并利用泰拳艺术来保卫王国使其免于沦为外国殖民地从乡村的船台和寺庙的集市走向光芒照耀自四面八方的世界舞台泰拳传达了强大的泰式魅力它不仅能创造激动人心的刺激更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事在本期节目中我们将带您回溯原点揭开历史的序幕各种格斗艺术从未被遗忘即使岁月变迁因为这就是泰拳一份泰国的荣耀遗产他仍在优雅地成长从未抛弃其根基曼谷还有一处地方它犹如一条大动脉滋养着泰国的格斗界那就是拉萨达木农拳击馆这个神奇的擂台诞生过世界冠军并传承泰拳艺术已逾70年这里不只是一个格斗擂台更是一所人生学校每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台他们的每一拳每一肘每一膝都是刻苦训练所凝结的决心和技艺在开始比赛的铃声敲响之前每一位拳手都会进行拜师舞这是一项充满精神与魔力的仪式旨在表达对师父和长辈的敬意并传承泰拳的精神在这个拳击场的每一个夜晚不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣更是将泰国文化传播给了全世界的观众
3: Here is looking amazing yeah this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool
2: 从过去到未来拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒作为一座光荣的拳击场它虽然古老却从未冷清因为它始终在不断发展进步从未忘记泰国自卫术的根基
4: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์ มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
5: ผมเป็นคนนึงที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
1: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกยาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: สนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการแข่งขันกีฬาซีเกมแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับกีฬาซีเกมกับกองเชียร์นะคะรวมถึงผู้เข้าแข่งขันด้วยค่ะไปดูกันนะคะว่าพวกเขามีมุมมองเกี่ยวกับกีฬาซีเกมอย่างไรบ้างและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันนะคะแน่นอนค่ะประเทศอินโดนี

0: ซีเกมนะคะย่อมาจาก Southeast Asian Games เป็นการแข่งขันกีฬาของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศอาเซียนของเรานั้นมีทั้งหมด10ประเทศค่ะแต่ว่าคราวนี้นะคะเราได้ประเทศติมอร์เข้ามาสมทบจึงทำให้มีทั้งหมด11ประเทศร่วมในการแข่งขันซีเกมครั้งนี้ค่ะโดยจะจัดกันขึ้น2ปีต่อ1ครั้งค่ะและครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่26แล้วนะคะและประเทศที่เป็นเจ้าภาพแน่นอนค่ะประเทศอินโดนีเซียนั่นเองค่ะการแข่งขันครั้งนี้นะคะจัดแข่งขันกันถึง2เมืองด้วยกันทั้งในเมืองจาการ์ตาและก็เมืองปาเลมบังค่ะสำหรับเมืองที่คุณฮิโร่จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดซีเกมกันในวันนี้นะคะก็คือเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียจาการ์ตานั่นเองค่ะบรรยากาศของประเทศอินโดนีเซียในช่วงซีเกมนะคะก็ดูค่อนข้างคึกคักทีเดียวค่ะเห็นได้จากป้ายประชาสัมพันธ์ซีเกมนะคะตามท้องถนนเยอะแยะมากมายบิลบอร์ดก็มีนะคะทางโน้นดูสิคะตึกสูงๆมีสัญลักษณ์ของประเทศอาเซียนด้วยนะคะเป็นรูปต้นข้าวสีเหลือง10ต้นมัดรวมกันหมายถึงประเทศสมาชิกที่อยู่รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองค่ะ
1: สรมาปากีครับจากจาการ์ตานะครับข้างหลังผมนะครับมีสองตัวโมโดกับโมดินะฮะนี่คือเป็นมาสคอตของซีเกม2011ที่นี้นะครับขออธิบายนิดหนึ่งมาสคอตนี้นะฮะคือชื่อว่าโคโมโดนะฮะรู้จักใช่ไหมฮะเนี่ยตัวใหญ่มากๆตัวใหญ่ก็ประมาณ3เมตร2เมตรนะฮะก็จะตัวใหญ่กว่ากิ้งก่ายักษ์ของสวนลุมพินีนะฮะผมเคยอ่านหนังสือเนี่ยสวนลุมพินีเนี่ยผมเคยเจอกิ้งก่ายักษ์ก่อนส่วนหนึ่งปีนี้อันนั้นก็น่ารักแต่อันนี้ก็ตัวใหญ่มากแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ก่อนที่นี่ของปีนี้ซีเกมนะฮะยังไงเข้าไปดูสนามนะครับ
0: เจ้ามังกรโคโมโดที่มีชื่อว่าโมโดกับโมดินะคะที่พูดถึงเมื่อตะกี้นี้นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ประจำซีเกมนี้แล้วนะคะยังมีความสำคัญอีกหนึ่งประการค่ะนั่นก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์เกาะโคโมโดนั่นเองเนื่องจากเจ้ามังกรโคโมโดนี้นะคะจะพบได้แค่เฉพาะบริเวณเกาะโคโมโดและบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์เชิงนิเวศวิทยาเท่านั้นค่ะและด้วยเหตุที่มังกรโคโมโดใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังและการต่อสู้นะคะจึงถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของพละกำลังที่ปราดเปรียวว่องไวเปรียบเสมือนนักกีฬาที่จะต้องแข่งขันเพื่อชัยชนะนั่นเองค่ะ
1: อ๋อวันนี้ร้อนเนาะขอพักนิดนึงเฮ้ยนั่นไม่ได้ที่นี่โอ้ไม่เป็นไร
0: แม่คุณฮีโร่คะไม่กล้านั่งเนี่ยเพราะว่ากลัวเจ็บหรือว่ากลัวกางเกงสีชมพูจะเป็นรูกันแน่คะนี่วันนี้มีแข่งฟุตบอลกันที่สนามกีฬาเกโลราบุงคาร์โนหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อสนามกีฬาเสนายันแห่งนี้นั่นแหละค่ะสนามกีฬาแห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะคะและที่นี่เองค่ะที่คุณฮิโร่จะพาพวกเราไปชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศเจ้าภาพอินโดนีเซียกับประเทศสิงคโปร์ค่ะ
1: ผมดีใจมากเลยครับเมื่อวานนี้ไม่มีคนเลยไม่มีอะไรไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลย แต่วันนี้ปุ๊บวันที่18นะฮะวันนี้เปิดตัวของ SEA Games 2018นะฮะก็บรรยากาศเริ่มแล้วคนเยอะมากตอนนี้วันนี้จะมีแข่งฟุตบอลประเทศอินโดนะฮะกับสิงคโปร์นะฮะยังไงเข้าไปดูนะครับตอนแรกไม่รู้ว่าไทยอะไร
0: มีคนอินโดนีเซียนะคะมาเชียร์นักกีฬาอินโดนีเซียกันมากมายเลยค่ะดูสิคะต่างคนต่างมีพร็อพติดตัวกันมากมายเลยนะคะทั้งหมวกทั้งผ้าเชียร์เป็นต้นค่ะบรรยากาศรอบๆที่นี่นะคะก็จะมีของเกี่ยวกับซีเกมขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
1: เขาเลี้ยงออกหรือเปล่าได้เลยคุณพูดเล่นไงต้องเอาออกก่อนตัดคัตออฟจะมีบิวตี้ฟูลโชคดีครับเขาลืมละกะวันนี้ร้อนมากครับสนามเนี่ยใหญ่มากครับสนามชื่อว่าเสนายานนะครับเปิดแค่นี้เคปเสนายานโอ้สีแดงทีมอินโดนีเซียเลย

0: นฮีโร่ไม่ใช่เหรอคะนั่นเข้าไปแจมกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่ดูสิคะทุกคนดูตื่นเต้นกับ4เกมมากเลยนะคะ
1: What do you think score today score how much 1-0
2: 5-0
1: 5-0โอ้มั่นใจมากเลยนะครับเขาบอกว่า5-0นะฮะวันนี้ชนะได้นะครับใช่ไหม
0: และแล้วก็ใกล้จะถึงเวลาเริ่มการแข่งขันแล้วนะคะแล้วนั้นเกิดอะไรขึ้นคะนี่คุณฮิโร่วิ่งหน้าตั้งเชียว
3: ท่านไหนเพราะได้ยินว่าเพลงชาติเริ่มแล้วอ่ะ
0: เพลงชาติเริ่มแล้วนะคะเร็วหน่อยค่ะ
3: เริ่มแล้วเฮ้ย
1: sorry sorry
3: อร่อยโอ้ยอยากไปห้องน้ำด้วยอ่ะโอ้ยห้องน้ำเล็กไม่กล้าไปดีกว่า
0: คุณนี่รู้คะโน่นแวะนี่เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกค่ะ
3: ไปด้วยมอเตอร์ไซค์
0: สุดท้ายแล้วนะคะคุณฮีโร่ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะแต่ก็เพราะว่าแวะไปนู่นแวะไปนี่นั่นแหละค่ะถึงทำให้เราได้เห็นบรรยากาศคึกคักสนุกสนานตลอดข้างทางต้องขอขอบคุณคุณฮีโร่ค่ะ
3: โอ้ในที่สุดขอพาไปนะครับเพราะเวลานี้บีไอพีก็ลำบากเนาะ

0: Sebastián Lalanne.
1: โหอะไรคะนั่นอินโดนีเซียนำสิงคโปร์ไปแล้ว1ประตูต่อ0นะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็มาถึงพื้นที่พิเศษเลยค่ะนั่นก็คือพื้นที่ที่ติดขอบสนามนั่นเองค่ะแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนโดยเฉพาะค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นสื่อทีวีช่างภาพต่างๆนะคะทำงานกันอย่างจริงจังแบบนี้ค่ะ
2: ยังมาแล้วคือตอนนี้นะได้เสียงดังมากเลยครับคือเสียงเชียร์จากข้างนอกนะฮะไม่ว่าดนตรีนะฮะป๊อปป๊อปแล้วก็พอเสียงกันดีเชียร์เสียงหอนี่นึงก็ผมว่าที่นี่ก็คือความรู้สึกได้ว่านักกีฬานะฮะว่าเวลาเล่นกีฬาเนี่ยความรู้สึกอย่างไรคนจริงนะฮะไม่ใช่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในก็ทำเอาว่าตื่นเต้นกันนะแล้วก็ได้รู้สึกพลานจากนักกีฬานะฮะถึงตอนนี้เลย
1: ต่อไปนะคะเราจะไปเยี่ยมไปพูดคุยกับผู้คนจากประเทศที่มาร่วมแข่งขันกีฬาในซีเกมครั้งนี้ในสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของทุกประเทศในอาเซียนค่ะตามคุณฮิโร่ไปกันดีกว่านะคะ
3: ฮ่าๆๆตรงนี้ครับผมเข้ามาออฟฟิศซีเกมอาเซียนนะครับทีนี้จะเห็นชัดๆว่าอาเซียนนะครับแต่ละประเทศมีบุคลิกเป็นยังไงนะ
4: โอเคเข้าไปดูมั้ยสวัสดีHello. Do you have any competition today?
5: Yeah, we have soccer.
4: Soccer, football. Oh, yeah.
5: With Thailand.
4: Oh, yeah. Oh, I come from Thailand, Thai team. Okay, โชคดี Oh, สวัสดีครับ สวัสดี สวัสดี Okay. Let's play together today. Okay, see you later.
5: Come
4: on. ไม่ใช่กันมาโอ้คุณโอ้คุณ Okay, bye bye. Thank you.Bye-bye Singapore. I'm going to see your football today.
6: Are you supporting us?
4: Yes, okay. See you later. บูไนนะฮะผมเข้าไปประเทศบูไนนะฮะสลามปากีเข้าใจแล้วไม่มีก่อนไปต่อครับ Excuse me. เอ๊มาสิงคโปร์นะฮะง่ายมากเลยไม่ต้องใช้กุ้งบินเลยExcuse me. I come here cheer Singapore today. Yeah. What do you think football today? Singapore Indonesia.
6: It will be a good fight.
4: Yeah. Good fight.
6: Yeah.
4: Okay. ครับ Singapore นะครับ เข้ามาอาเซียน Thank you. Thank you. Terima kasih. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคราวนี้คิดว่ายังไงครับ4เกมนะครับ
7: คิดว่าเราต้องทำให
4: ้ได้เต็มที่นะครับครับครับเดี๋ยวเชื่อได้ครับครับผมขอบคุณมากครับครับโอ้นี่มาเลเซียนะครับเฮ้ยภาษามาเลเซียสมาปังกี้ก็ไปดูนะครับสมาปังกี้How are you this time, the
8: fine,
4: game?
8: Fine, thank you.
4: What kind of sports is popular in Malaysia?
8: Like football, for instance, we are doing okay at the moment. Yeah, we managed to beat Thailand 2-1.
4: Yeah.
8: Diving. And volley.
4: So, good luck.
8: Thank you very
4: thank
8: much.
4: Thank you, thank you. Oh, ตับเดียวครับ ก้าวเดียวครับมาประเทศเรานะครับลองเข้าไปดูสบายดีสบายดีกินข้าวครับคิดว่าไปกินข้าวไม่บีโอเคเยอะมากสามีผมไม่ดูเข้า ไปข้างในผมรู้สึกบรรยากาศค่อนข้างเซเรียสนะครับเราลองเข้าไปดูนะครับว่าโดนด่าหรือเปล่านะครับไม่ใช่นิสัยแบบนั้นหรอกใจดี

0: This time, how about this time in my team at Myanmar? How many persons come here?
1: Eight. Preparation everything for the 2030.
0: Okay.
1: The next host country is in Myanmar.
0: Yeah, right.
1: So
0: two years later, right?
1: Yes.
0: Oh, okay.
1: So we have a lot. So we have come a lot of people.
0: Yeah.
1: And then all is over 1,000. For the observer and also for organizing committee. So this time we come a lot of people, over 1,000.
0: For research, everything.
1: Yes, okay. Yes.
0: How about the sports, popular sports in Myanmar this time?
1: This time,
0: football or something.
1: In Myanmar is Sepatakraw?
0: Yeah. Oh, okay.
1: Thailand is very good. I know that.
0: Yeah. I think so. Yeah, Sepatakraw is good.
1: Thing.
0: Yeah.
1: So only we are most important to prepare for the 2030.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Maybe I will go there too.
1: Welcome.
0: Okay.
1: Welcome.
0: Good luck. Thank you very much.
1: Yeah. Thank you.
0: Yep.
1: Yeah.
0: Thank you. นี่ฮะต่อไปประเทศฟิลิปปินส์นะฮะเข้าไปดูนิดนะฮะมาบุไฮมาบุไฮ I'm coming from Thailand.
2: Yes.
0: Can I come in a little bit with camera?He's coming, okay. Hello, hi, how are you today?
3: I'm fine, how about you?
0: Yeah, I'm fine, I'm come from Thailand.
3: Can
0: I ask a little bit about the Philippine team?
3: Yes.
0: Yeah. Oh.
2: Maybe you can go back later.
0: What's this?
2: Philippines.
0: Oh, Philip. Oh, thank you.
2: Yeah.
0: Thank you very much. Uy, chai di chan leu. Chai di chan leu. I just want to know, like, what kind of sports popular in Philippines now?
2: Basketball is the
4: boxing.
0: Oh, PBA.
2: Yeah.
0: Philippine Basketball Association. Yeah. I went Philippines last
2: strong
0: week.
2: Strong in basketball here. South
0: okay.
2: Asia.
0: No one
2: can beat Philippines.
0: Okay. Yeah, it's the best.
2: Yeah, even Thailand.
0: Okay.
4: Just joking.
0: No, it's okay. Basketball.
3: Boxing.
0: Oh.
2: And
0: Pacquiao is hero in too. He love.
3: Yeah.
2: You love Pacquiao?
0: Yeah, of course, Pacquiao. This time also very strong, Philippine.
2: Yes. Boxing, yeah.
0: Yeah, boxing, right?
3: Yes.
0: Okay.
2: What else?
0: What football?
2: Maybe taekwondo, billiards.
0: Oh, billiards, I saw many places there.
3: Wushu.
0: What?
3: Yes.
2: Girls.
0: Girls?
2: Yeah. They're
0: women.
2: Very good, women.
0: Oh! You're very good. Beautiful.
2: You are that.
0: You are showing Thailand TV now.
3: Yeah.
0: Philippine woman, representative of Philippine woman. Okay. Thank you very much.
2: Okay.
0: Good luck. Thank you for submitting. Xin chào. Sawadikap.
5: Sawadikap.
0: How are you?
5: Come from Thailand?
0: I'm from Thailand.
5: Yeah.
0: I went to Vietnam many times.
3: Oh.
0: Yeah. I like for 24. Yeah. for noodle. Yeah. Oh, คนเยอะนะฮะก็นิสัยน่ารัก What kind of sports in popular in Vietnam? Popular
5: sport.
0: Football.
5: Yeah.
0: Oh. How about today? You have any game in Vietnam team?
5: Today.
0: Yeah.
5: Yeah. Not.
0: You speak Thai? Sawadikap.
5: Sawadikap.
0: Oh. Only Sawadikap. Me too. Xin chào. Only. Anyway, thank you.
5: Thank you. Bye bye.
0: Good luck.
5: Thank you.
0: Kamang. ประเทศไทยตรงนี้ไปไหนคะเนี่ย
6: ผมอยู่ตรงนี
0: ้สวัสดีฮะไทยแลนด์นะฮะไม่ต้องขออนุญาตนะฮะเข้าไปได้สบายเลยนี่สายคนไทยรู้ครับใจดีเข้าไปสวัสดีครับไทยพีบีเอสครับยุ่งยุ่งไหมครับยุ่งยุ่งกันไหมครับคุยกันได้ไหมฮะ
7: ไม่ยุ่งไม่ยุ่ง
0: นะฮะสบายตามสบายครับอ๋อทีมไทยแน่ๆเพราะว่ายังไงก็มีภาพในหลวงนะฮะ
7: ในหลวง
0: ครับครับอาหารที่นี่ถามได้ไหมครับ
7: ทานได้คร
0: ับ ทานได้เหรอฮะไม่คิดถึงส้มตำอะไร
7: แต่ว่าแต่ว่ามันมีอาหารครัวไทยมาช่วยเสริม
0: อ๋อล่ะโอ้ต้องมีครัวไทยด้วยอันนี้ทีมไทยพิเศษนะครับผมคิดว่านะ
7: ถ้าเกลือไทยก็เค็มน้อย
0: ต้องมาครัวไทยด้วยนี่คือทีมไทยประเทศอื่นผมไม่เคยเห็นนะครับไทยอันเดียวไม่มีใช่ไหมครับครับพี่เป็นยังไงบ้างครับอินโดนีเซีย
8: แต่ว่าอาหารอินโดเราร
0: ู้สึกว่าม
8: ันไม่ชินกับเรามา
0: ไม่ชินใช่ไหมฮะ
7: บ
0: นเดียวเชียร์เมืองไทยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับน่ารักดีนะครับแต่ก็ทำงานยืดๆหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปสนามกีฬาดีกว่านะครับ
9: ็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับมุมมองความเห็นของประเทศที่เข้าแข่งซีเกมในครั้งนี้คุยสนุกเป็นกันเองกันทุกประเทศเลยนะคะ

0: จากออฟฟิศประเทศอาเซียนเราก็ตามคุณฮิโร่ไปพูดคุยกับนักกีฬากันต่อค่ะยังไงตามไปยังศูนย์รวมนักกีฬากันดีกว่านะคะ
1: เนี่ยตรงนี้ข้างในโรงแรมนะฮะนักกีฬาจากอาเซียนนะฮะเต็มเลยเต็มคนเยอะมากแล้วก็คนน่าสนใจเนี่ยคราวนี้นะฮะมีทีมโมนะฮะเขาก็มาตั้งแต่ 4-5 การที่แล้วนะฮะแต่ก็นะถ้าพูดถึงอาเซียนก็ครบเนาะเหมือนกับอยู่ข้างนอกอาเซียนเนี่ยเขาก็มาเริ่มมืออาเซียนเกมนะฮะ4 games เดี๋ยวผมเข้าไปคุยกันได้ไหมนะexcuse meSpeak English, okay?
2: Yeah.
1: We come from Thailand. What do you play?
2: Soccer.
1: Football. Oh, okay. So, I've never been there.
2: Yeah.
1: The football is popular in your country.
2: Yeah.
1: Already.
2: Yeah.
1: And another sports, what is popular things in your country?
2: Football.
1: Go to Mark Lena. You're very tall. Uh-huh. Football.Boxing.
2: Yeah.
1: Okay.
2: Yeah.
3: Boxing.
1: Marathon.
2: Karate. Yeah.
1: Oh yeah, I play karate. So okay. How about Thailand?
2: And good country.
1: Good country. Thank you.
4: Ombak.
1: Yeah. Oh. Ombak. You know Ombak.
4: Yeah.
1: Tonija. Muay Thai. Okay, anyway, good luck.
2: Thank you,
1: bye-bye.
0: และหลังจากที่เราได้พูดคุยกับนักกีฬาพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศไทยและกัมพูชายังไงเดี๋ยวตามไปเชียร์ด้วยนะคะ
5: อินโด2นะ2 2คะแนนเลยตกใจโอ้เห็นธงชาติไทยมาแล้วประเทศไทยมาแล้วโอเคเข้าไปคุยดีกว่าเข้าไป
0: กลับมาที่สนามอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมโอ้นั่นคุณฮิโร่เจอคนไทยเข้าแล้วค่ะ
5: สวัสดีครับมาจากไทยบีเอสครับ
6: ไทยบี
5: ครับ
6: รู้ประจำ
5: เอาล่ะครับ
6: ผ
5: มมานี่ฮะนี่เซนต์ฮอกัสมาจากไหนครับ
6: จากสุราษฎร์ธานีครับ
5: สุราษฎร์ธานีเท่าก่อนโอ้เพิ่งมาเหรอครับมาเมื่อไหร่ครับ
6: มาบาหลีตั้งแต่วันที่7แล้วว
5: ันที่7แล้วโอ้
6: มาบาหลียกกันกันหน้านะครับมานี่
5: อ๋อเหรอครับโอเควันนี้คิดว่าชนะได
6: ้วัน
5: น
6: ี้ฮะ
5: แน่นอน
0: คุณลุงคนนี้นะคะยังมั่นใจมากค่ะคนไทยมั่นใจอย่างนี้นะคะทีมไทยชนะแน่นอนค่ะรู้สึกว่าวันนี้นะคะคนอินโดนีเซียจะมีความสุขเป็นพิเศษเลยนะคะก็แหมเพิ่งชนะหมาดๆนะคะโอ้คุณผู้ชมดูนั่นค่ะสาวไทยของเรานะคะโอ้โหสวยโกอินเตอร์ตลอดนะคะจุดนี้มีหนุ่มอินโดนีเซียมาขอถ่ายรูปด้วยค่ะเอ๊ะคุณฮิโร่คะเข้าไปแจมกับเขาตลอดเลยนะคะเริ่มเตรียมตัวแล้วนะคะทีมเชียร์ไทยแล้วนั่นคุณฮิโร่ก็เริ่มเตรียมเชียร์กับเขาด้วยค่ะ
5: ได้แล้วครับเชียร์ไทยเต็มนะฮะฝั่งนึงก็มีคนไทย
0: เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นการแข่งขันฟุตบอลประเทศไทยกับกัมพูชาเริ่มเปิดฉากขึ้นแล้วนะคะไทยแลนด์สู้ตายค่ะ

นี้นะครับเวลา5โมงเย็นกำลังเริ่มนะฮะเริ่มแข่งไทยกับกัมพูชานะฮะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบนะครับทีมอินโดนะฮะคนน้อยนะครับแต่ว่าก็มีได้ยินเสียงคนไทย

0: 简单单的哈，一个方程，可以没哈？啊，那没法记呢，填没法记呢，类简单就干了呢。反正呢哈，地面当差太呢哈，还方程干了哈。哇，考变样个呢？快背哈，方程呢？老师傅，ครับ
1: ได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยนะคะเนี่ยโอ้โหบรรยากาศคึกคักแบบนี้หากองเชียร์ไทยไม่ยากแน่นอนค่ะ
0: คนไทยแน่แน
2: ่บ้านของพี่และทั้ง
1: ตอนนี้ทีมไทยนำไปแล้ว1ประตูค่ะแม่ได้ประตูมาแบบนี้นะคะเสียงเชียร์ก็ยิ่งดังค่ะแล้วก็คึกคืนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ

0: นะฮะเบื้องหลังนะฮะเบื้องหลังของซีเกมคือแรงที่สุดก็คือเชียร์ไทยนะฮะของอินโดนะครับมาดูเกมฟุตบอลนะฮะแต่ว่าสนใจเชียร์ไทยนะฮะทุกคนใจลึกท่านนำอยู่นี้ก็ฟังโอ้ไทยแลนด์แลนด์นะฮะตอนนี้นะฮะแต่ที่เสียงดังๆก็คือที่แถวนี้ที่อื่นเงียบนะครับชอบ
1: โอ้โหนั่นโรนัลดินโญ่นะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหมีแต่คนขอถ่ายรูปเพียบเลยนะคะโรนัลดินโญ่ของประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: สลามาสเล
2: สว
0: ั
2: สด
0: ีWhat do you think about Thai cheer?
2: Very funny.
0: You take a picture, take a picture.
2: Very funny, very funny,
0: very
2: cool.
0: Very good.
2: And very...
0: You cheer Thailand also.
2: Yes.
0: You have to.
2: Yes.
0: If you sit here. Thailand, Thailand. But Indonesia also today is very good. Today, very good Indonesia.
2: Very good.
0: Right? You like football? A little bit. Okay, please cheer Thailand. I'm Japanese, but Thailand. Thai TV.
1: ตอนนี้คนอินโดนีเซียช่วยเชียร์ทีมไทยไปเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักจริงๆเลยนะคะเนี่ยคนอินโดนีเซียเนี่ยช่วยเชียร์ทีมไทยด้วย
0: นี่แหละโคต้าสุดท้ายนะครับเริ่มแล้วครับผมรู้สึกว่าคนไทยนะครับแบบนี้นะครับคือสร้างความสุขนะครับเก่งมากไม่ว่าประเทศไหนก็ไม่เกี่ยวนะครับอยู่ที่นั่นเห็นคนไทยก็หัวเราะมีความสุขตรงนั้นเลยอันนี้คือเสน่ห์ของคนไทยนะครับ ได้ยินเสียงภาษาไทยอย่างเดียว

ทุกอารมณ์ที่ท่วมท้นในซีเกมเต็มเปี่ยมไปด้วยพละกำลังของอาเซียนก้าวสู่อนาคตที่สว่างสดใสฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกา
3: ก็รายการนี้นะคะนับว่าเป็นรายการน้องใหม่ล่าสุดของทางวิทยุสารานรมออกอากาศจะเป็นเกี่ยวข้องกับการทำงานของพวกเราอะนะคะที่กองแอฟริกาทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางวิทยุ AM 1575หรือถ้ายังไงก็สามารถติดตามชมได้ทางเพจวิทยุสารานรมสารานรมเรดิโอค่ะ
1: ใช่ครับก็แต่ว่าก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่าพวกเราเนี่ยล้วนแต่เป็นนักการทูตปฏิบัติการที่กองแอฟริกากรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกานะครับหรือว่าเรียกอย่างนึงว่าเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะซึ่งก็จะมีความรับผิดชอบในการดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศแอฟริกาที่เรามีความรับผิดชอบอยู่นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของรูปแบบรายการแล้วก็เนื้อหาต่อไปเนี่ยเรามาแนะนำตัวกันก่อนดีไหมครับพี่นัทว่าพวกเราเป็นมาจากไหนครับ
4: นี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนัทนะคะสรินดามั่นเจริญสิริค่ะเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะที่ดูแลประเทศในแอฟริกาทางตอนใต้นะคะตอนนี้ก็ดูแลอยู่2สถานทูตจะมีสถานทูตไทยที่พริทอเรียแอฟริกาใต้แล้วก็สถานทูตไทยที่มาปูโตโมซัมบิกซึ่งสถานทูตที่พริทอเรียเนี่ยก็จะมีเขตอาณาหรือประเทศที่เรารับผิดชอบเนี่ยทั้งหมด10ประเทศด้วยกันนะคะก็จะมีแอฟริกาใต้มอริเชียสซิมบับเวเลโซโทแซมเบียบอตสวานาแองโกลาสวาซิแลนด์นามิเบียแล้วก็มาลาวีค่ะ
1: พี่นัทครับมันเยอะมากนะครับ
4: เยอะจริงๆ
1: จำหมดได้ยังไงครับเนี่ย
4: ค่ะทุกวันนี้ก็ยังจำไม่ได้นะคะ
1: แต่ความจริงประเทศที่พี่นัทดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศที่คนไทยคุ้นรู้จักกันดีใช่ไหม
4: คร
1: ับ
4: ใช่เพราะว่าประเทศที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็คือแอฟริกาใต้นะคะหลายท่านอาจจะเคยไปเที่ยวแล้วด้วยนะคะก็แอฟริกาใต้เนี่ยก็มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในแอฟริกาแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเราก็ยังเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของแอฟริกาใต้ในอาเซียนด้วยค่ะ
5: แล้วก็ทราบมาว่าปีนี้เนี่ยความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับแอฟริกาใต้ก็มีความพิเศษด้วยใช่ไหมครับ
4: ใช่เลยค่ะปีนี้นะคะจะเป็นปีครบรอบ25ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและแอฟริกาใต้ซึ่งเราก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษนี้ด้วยค่ะ
5: โอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ย
1: ก็น่าจะต้องติดตามต่อไปว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรดีๆออกมาอีกในช่วงปีนี้นะครับ
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างพี่ชอนล่ะครับพี่ชอนดูแนะนำตัวก่อนดีไหมคร
5: ับ ได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับชื่อชอนนะครับชื่อนราวิทย์องค์คำมงคลนะครับ

0: เป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะดูแลภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกนะครับซึ่งอยู่ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงไนโรบีนะครับซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมทั้งหมด10ประเทศนะครับก็ประกอบไปด้วยเคนยายูกันดาเซเชลแทนซาเนียนะครับคอมโมโรสโซมาเลียสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกบูรุนดีรวันดาและก็เซาท์ซูดานนะครับ
1: เยอะไม่แพ้กันเลยเนาะต้องดูพออยู่นะครับก็เป็นประเทศที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลย
0: น่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะมีหลายประเทศที่คนไทยเป็นที่รู้จักกันดีนะครับอย่างเช่นเคนยานะครับก็จะมีความโดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวซาฟารีนะครับ
1: อืมใช่ใช่แต่ว่าพี่ชอนก็ดูโอเคก็เยอะพอๆกับพี่นัทเลยแต่เชื่อว่าของพี่ปุ้ยนี่ต้องไม่แพ้ใครแน่นอน
0: ได้ข่าวว่าเยอะที่สุด
2: ต้องมารอฟังนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอแนะนำตัวก่อนนะคะยานิสาชื่อโชติถาวรหรือว่าปุ้ยนะคะเป็นหน้าที่ที่ดูแลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นทางแอฟริกาใต้ของพี่นัทแอฟริกาตะวันออกของพี่ชอนแล้วก็จะเป็นทางตะวันตกของปุ้ยก็จะมี2สถานทูตที่ประสานงานด้วยประจำก็จะมีสถานทูตแรกก็คือสถานทูตณกรุงดากาประเทศเซเนกัลและ2ก็คือสถานทูตณกรุงอาบูจาประเทศไนจีเรียในส่วนของกรุงดากาเนี่ยนะคะที่เซเนกัลก็จะมีเขตอาณาอย่างพี่นัทดูได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเป็นดูแลประเทศในตรงนั้นนะคะของดากาเนี่ยก็จะดูแลที่เซเนกัลกินีบิเซามาลีแกมเบียโกติวัวเซราลีโอนโตโกบูกินาฟาโซกาบองกาบูเวดีไลบีเรียและไนเจอร์ค่ะ
0: ยังไม่หมด
2: ในส่วนของสถานทูตที่อาบูจาที่ไนจีเรียเนี่ยนะคะก็จะดูแลประเทศไนจีเรียเบนินแคเมรูนกาน่าแอฟริกากลางสาธารณรัฐคองโกเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ชอนเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
0: ใช่ครับ
1: ไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกัน
0: ตัวย่อก็ใช้คำว่า DRC คองโก
2: ค่ะแล้วก็จะมีต่อนะคะชาร์ตอีควาทอเรียลกินีเซาทูเมตและปรินซิปี้ค่ะทั้งหมด22ประเทศ
3: จริงๆค่ะ
0: เยอะมาก
1: จำหมดหรือยังครับเนี่ยว่าย
2: ังโ
1: หยอยู่ต้องอ่านโหยอยู่มันเยอะมากยาวยิ่งกว่าชื่อกรุงเทพมหานครด้วยยาวจริง
2: ๆ
1: แต่ก็ถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญยิ่งดูเยอะก็นั่นหมายความว่าก็ต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นตามใช่ไหมครับ
2: เป็นภูมิภาคที่น่าสนใจ
1: ของพี่ปุ้ยอาจจะเป็นคนที่มากที่สุดในกองเราก็ได้เพราะของผมเป็นคนที่น้อยที่สุดในกองเลยก็ว่าได
2: ้เนี่ยมากที่สุดแต่ไม่ใช่คนมาก
1: คนไม่มากไม่เยอะเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวของผมเนี่ยชื่อศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะครับก็เป็นนักการทูตปฏิบัติการเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะดูประเทศไม่เยอะเท่าไหร่ไม่มากเท่าพี่ปุ้ยนะครับ แต่ก็ยังแอบต้องอ่านโผล่อยู่ ก็จะมีจิบูติซูดานเอเรเทียเอธิโอเปียโซมาเลียแล้วก็มาดากัสการ์นะครับ ซึ่งมาดากัสการ์เนี่ยพวกเราก็มีมิชชั่นอยู่ที่นั่นด้วยก็เป็นสถานกงสุลใหญ่ณกรุงอันตานานาริโว
0: ถูกต้องครับ
1: นั่นเองก็ถือว่าก็เนี่ยแหละก็ครอบคลุมทั้งภูมิภาคแอฟริกาใต้ที่อยู่ทางด้านใต้ของทะเลทรายซาฮาราใช่ไหมเขาเรียกเป็นซับซาฮาราใช่ไหมครับเพราะว่าแต่แอฟริกาก็จะมีภูมิภาคที่อยู่เหนือซาฮาราขึ้นไปอีกก็เราก็จะมาทำความรู้จักกันในโอกาสต่อๆไปนะครับ
0: ผม
1: แต่อย่างแล้วรายการเราเนี่ยโดยที่พี่ปุ้ยก็ได้บอกไปแล้วว่ามันออกอากาศจะได้ออกอากาศทุกๆวันหรือหากตอนเช้าใช่ไหมครับหร
0: ือ
1: ช
0: ่องทางเช้านะครับ
1: โมงเช้าถึงโมงครึ่งหรือช่องทางเฟซบุ๊กก็ได้ก็จะได้มีโอกาส
0: สามารถติดตามเราได้
1: ถึงกันเมื่อไหร่
0: ทั้งวันเลย
1: กลับเข้ามาได้
3: นะถ้าทุกวันเลยก็ได้
1: เข้ามาดูทุกวันเพิ่มยอดแชร์
0: สามารถเข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์กดเลิฟได้นะคร
1: ับ
3: กดเลิฟได้
1: กดเลิฟกันก็พอแต่ว่ารายการเราจะมีคอนเทนต์ยังไงบ้างครับพี่ชอ
0: ในส่วนของคอนเทนต์รายการเรานะครับเรียกว่าน่าสนใจมากๆนะครับจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วงแรกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการแนะนำเกร็ดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอฟริกานะครับอย่างเช่นเรื่องการท่องเที่ยวอาหารวัฒนธรรมบุคคลสำคัญของแอฟริกาโหเรียกว่ามาครบเลยนะครับในส่วนของช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นการเจาะลึกถึงโอกาสและความร่วมมือนะครับระหว่างไทยกับแอฟริกานะครับซึ่งในบางสัปดาห์เราก็จะอาจจะเชิญบุคคลสำคัญของแอฟริกามานะครับหรือว่าบุคคลสำคัญของไทยที่มีบทบาทกับแอฟริกานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าแฟนๆรายการท่านใดนะครับอยากให้ทางรายการนำเสนอเรื่องราวอะไรหรืออยากให้สัมภาษณ์ใครเป็นพิเศษก็สามารถที่จะส่งคอมเมนต์มาทาง Facebookของวิทยุสรานรมได้ด้วยนะครับ
1: ก็จะได้เป็นโอกาสที่พวกเราคนไทยจะได้รู้จักกับแอฟริกามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในมุมมองด้านต่างๆในมิติที่หลากหลาย
0: เรียกว่าครบถ้วนทุกมิติ
1: ใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับพี่นัทภาพของพวกเราเนี่ยก็จะมีภาพกับภูมิ ภาคอันนี้ที่อาจจะเป็นในเชิงที่ลบนิดนึงหลายคนก็อาจจะบอกว่ากลัวโรคระบาดอาจจะต้องร้อนยากจนหรือเปล่าหรือว่าคนเขาเป็นยังไง
3: ใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงภูมิภาคแอฟริกาสิ่งแรกที่คนทั่วไปมักจะคิดก็คือความยากจนโรคระบาดมีแบบ
1: ภ
3: ั
1: ยธรรมชาติ
3: มีความแห้งแล้งน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: มีการต่อสู้กัน
3: ใช่มีการสู้รบรุนแรงมีการก่อการร้ายคือทุกอย่างจะเป็นภาพในเชิงลบค่อนข้างมากแต่ว่าจากการที่พวกเราทุกคนซึ่งเป็นนักการทูตเนี่ยที่ได้อยู่ในกองแอฟริกาแล้วก็ได้สัมผัสกับแอฟริกาเนี่ยเราก็อยากจะเผยแพร่ให้ทุกคนได้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอฟริกามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะคะก็คิดว่าจะเป็นโอกาสดีที่จะทำให้ผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้แอฟริกาในมุมมองใหม่ๆได้เปิดโลกทัศน์ได้รู้จักแอฟริกาอย่างที่เขาเป็นในทุกวันนี้ให้มากขึ้นนะคะ
0: ครับเพราะว่าแอฟริกาในทุกวันนี้ก็ต่างกับแอฟริกาในอดีตไปค่อนข้างมากแล้วนะครับหลายประเทศก็มีการพัฒนาทางด้านการเมืองเศรษฐกิจนะครับจนเรียกว่าถ้าไม่รู้จักแอฟริกาเนี่ยอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าโหแอฟริกาสามารถพัฒนาได้ถึงขนาดนี้แล้วนะครับ
1: แต่พูดไปแล้วก็อาจจะหาว่าโฆษณา
3: เดี๋ยวจะไม่เห็นภาพนะคะวันนี้เราไม่ได้แค่จะมาพูดให้ฟังอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอพรีเซนเทชันเพื่อเผยแพร่ความรู้แล้วก็แนะนำประเทศแนะนำภูมิภาคแอฟริกาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบด้วย
1: ครับก็ถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็เราไปชมกันเลยนะครับ
3: ค่ะ
4: เมื่อได้ยินชื่อทวีปนี้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนักที่เราจะนึกถึงภาพลักษณ์ในด้านลบต่างๆเช่นความยากจนความแห้งแล้งโรคระบาดความรุนแรงและเรื่องไม่ดีต่างๆนานาแต่อย่างไรก็ดีทุกวันนี้แอฟริกาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

ัจจุบันแอฟริกาเป็นทวีปที่เต็มไปด้วยโอกาสด้วยปัจจัยสำคัญ2ประการคือ 1. การเป็นภูมิภาคที่มีประชากรกว่า 1,200 ล้านคนซึ่งในอีก30ปีข้างหน้าคาดการณ์กันว่าประชากรจะเพิ่มขึ้นอีกกว่า1เท่าตัวและจะมีสัดส่วนสูงถึงประมาณ1ใน4ของประชากรโลกทำให้แอฟริกาไม่เป็นเพียงตลาดใหม่ในปัจจุบันเท่านั้นแต่ยังจะเป็นตลาดที่สำคัญในอนาคตด้วยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเช่นข้าวไทยซึ่งกว่าครึ่งของที่ไทยผลิตถูกส่งออกไปยังแอฟริกาอย่างไรก็ดียังมีประชากรในแอฟริกาอีกหลายล้านคนที่ขาดแคลนอาหารไทยจึงได้ร่วมกับประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเช่นโครงการ Coalition for African Rice Development เพื่อสอนการปลูกข้าวให้แก่แอฟริกานอกจากนี้ในด้านประชากรศาสตร์แอฟริกายังถือเป็นทวีปที่มีศักยภาพสูงมากเพราะกว่าร้อยละ60ของประชากรในแอฟริกาอยู่ในวัยทำงานที่มีอายุต่ำกว่า25ปีและพร้อมที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตประการที่2การเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของโลกอาทิก๊าซธรรมชาติน้ำมันถ่านหินอัญมณีประมงและป่าไม้ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วทุกอนุภาคของแอฟริกาโดยที่ผ่านมาประเทศต่างๆและไทยได้รับประโยชน์จากทรัพยากรของแอฟริกามานานโดยเฉพาะในด้านอัญมณีที่นักลงทุนชาวไทยได้นำมาเจรนัยจนกลายเป็นสินค้าออกที่สำคัญของไทยขณะเดียวกันไทยก็มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการฝึกอบรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านนี้ให้แก่แอฟริกาเช่นกันซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมการลงทุนร่วมกันสาขาที่ต่างฝ่ายต่างมีศักยภาพจากปัจจัยที่สำคัญทั้งสองข้อดังกล่าวทำให้ในปัจจุบันประเทศแอฟริกาสามารถพัฒนาประเทศให้รุดหน้าไปได้ในหลายๆด้านเช่นด้านเศรษฐกิจแอฟริกากำลังเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองจากสังคมเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมและจากชนเผ่าท้องถิ่นสู่ชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยในปีคริสต์

ศักราช2011ถึง2015 7ใน10ประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดของโลกนั้นเป็นประเทศในทวีปแอฟริกาทั้งนี้คาดการว่าระหว่างปีค.ศ. 2016ถึง2021เศรษฐกิจของแอฟริกาจะเติบโตขึ้นกว่า1เท่าตัวด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคแอฟริกาได้รับความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆทั้งสหรัฐสหภาพยุโรปและเอเชียเช่นญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้และอินเดียในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางท่าเรือสนามบินทางรถไฟจนทำให้ในปัจจุบันแอฟริกามีการพัฒนาด้านนี้เป็นอย่างมากโดยในเคนยาแอฟริกาใต้อัลจีเรียมอร็อกโกไนจีเรียจิบูตีและเอธิโอเปียมีเส้นทางรถไฟความเร็วปานกลางและความเร็วสูงแล้วนอกจากนี้บริษัทเอกชนของไทยเองได้ร่วมมือกับแอฟริกาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้แก่การก่อสร้างทางรถไฟและท่าเรือน้ำลึกในโมซัมบิกการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าในซูดานการลงทุนด้านปิโตรเลียมในอียิปต์เป็นต้นซึ่งเป็นโอกาสให้แรงงานไทยหลายพันคนเดินทางเข้าไปทำงานในแอฟริกาในด้านการเมืองและความมั่นคงขณะนี้ประเทศแอฟริกาหลายประเทศได้เสริมสร้างสันติภาพและเริ่มพัฒนาประเทศให้รุดหน้าไปอย่างมากเช่นความขัดแย้งในซูดานซึ่งคู่ขัดแย้งสามารถตกลงอย่างสันติให้มีการแบ่งเป็น2ประเทศเมื่อปีพ.ศ. 2554รวันดายุติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปเมื่อปี2537และปัจจุบันสามารถพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านไอทีจนได้รับการขนานนามว่าเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกาขณะที่ปัญหาโจรสลัดและการก่อการร้ายโดยกลุ่มอัลซาบาบและกลุ่มโบโกฮารามนั้นได้ถูกจำกัดวงมากขึ้นด้วยความช่วยเหลือที่ประชาคมโลกหยิบยื่นให้โดยในส่วนของไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่พลเรือนทหารและตำรวจเข้าร่วมในภารกิจสังเกตการและปฏิบัติการรักษาสันติภาพในหลายประเทศเช่นไลบีเรียนามิเบียแอฟริกาใต้เซียร์ราลีโอนบูรุนดีซูดานและเซาท์ซูดานด้านการท่องเที่ยวเป็นสาขาที่แอฟริกามีศักยภาพสูงมากโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ข้ามน้ำข้ามทะเลมายังทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดนอกจากนี้ยังมีป่าเขาและท้องทะเลกว้างใหญ่ที่งดงามที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงแต่งแต้มด้วยสีสันของวิถีพื้นถิ่นของชนพื้นเมืองคงไว้ซึ่งเสน่ห์อันเป็นอัตลักษณ์ที่มีที่แอฟริกาเพียงแห่งเดียวในโลกในขณะเดียวกันแอฟริกาก็เปิดบ้านต้อนรับวิถีแบบไทยๆไม่ว่าจะเป็นมวยไทยการนวดแผนไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารไทยซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยภาคเอกชนไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนด้านโรงแรมในเคนยาโมซัมบิกแอฟริกาใต้อียิปต์และเซเชลแล้วโดยในแอฟริกาใต้ประเทศเดียวมีร้านอาหารไทยกว่า80ร้านและมีร้านอาหารไทยในเครือซิมพลีเอเชียซึ่งมีการขยายสาขากว่า50แห่งในแอฟริกาใต้บอสวานาและซิมบับเวนอกจากนั้นในปัจจุบันสายการบินต่างๆของแอฟริกาได้แก่เคนยามาดากัสการ์เอธิโอเปียและอียิปต์มีบริการเที่ยวบินตรงมายังกรุงเทพทำให้มีนักท่องเที่ยวแอฟริกาเดินทางมาท่องเที่ยวรักษาพยาบาลและซื้อสินค้าในประเทศไทยเป็นจำนวนมากขณะที่นักท่องเที่ยวไทยก็นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในแอฟริกามากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันแอฟริกาซึ่งในปัจจุบันเป็นทวีปที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และได้รับการพัฒนาไปทุกขณะมิได้เป็นทวีปที่ห่างไกลจากประเทศไทยแต่อย่างใดเนื่องจากที่ผ่านมาไทยและแอฟริกาต่างมีความสัมพันธ์ที่กันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ประเทศในแอฟริกาได้รับเอกราชจากประเทศเจ้าอาณานิคมโดยไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับหลายประเทศในแอฟริกามายาวนานมากกว่า50ปีปัจจุบันไทยมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในแอฟริการวม9แห่งและยังมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ในแอฟริกาอีกจำนวนมากและประเทศแอฟริกาก็มีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ในไทยหลายแห่งด้วยเช่นกันในระดับพระราชวงศ์

0: บรมวงศานุวงศ์ไทยหลายพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปนี้ได้แก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในแอฟริกาขณะที่ผู้นำของประเทศในแอฟริกาก็เคยเดินทางเยือนประเทศไทยเช่นกันอาทิประธานาธิบดีเนลสันเมนเดลาแห่งแอฟริกาใต้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวาซีแลนด์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเลโซโทในส่วนของภาครัฐไทยและแอฟริกามีกลไกความร่วมมือทวิภาคีในหลายระดับได้แก่คณะกรรมาธิการร่วมในระดับรัฐมนตรีและการประชุมคณะทำงานในระดับปลัดกระทรวงและระดับอธิบดีซึ่งที่ผ่านมามีการจัดประชุมอยู่เป็นระยะเพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆในระดับประชาชนก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือนักเรียนไทยมุสลิมที่นิยมไปศึกษาต่อในแอฟริกาจำนวนมากและนักธุรกิจที่เดินทางไปทำการค้าขายระหว่างกันเหล่านี้เองได้ก่อให้เกิดความร่วมมือในเชิงหุ้นส่วนระหว่างไทยและแอฟริกาในด้านต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของกองทัพไทยการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรของแอฟริกาในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเช่นการเกษตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงการเผยแพร่แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลายประเทศซึ่งถือเป็นความร่วมมือที่จะสร้างงานสร้างรายได้และสร้างการพัฒนาให้กับชาวแอฟริกาอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาในด้านต่างๆที่ทำให้แอฟริกาไม่ใช่ดินแดนล้าหลังและห่างไกลอีกต่อไปประกอบกับมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทยและแอฟริกาที่มีมาอย่างช้านานรวมทั้งกลไกภาครัฐที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างและอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยหากเราเริ่มที่จะเปิดใจมองแอฟริกาในมุมใหม่และกล้าที่จะเริ่มศึกษาแอฟริกาในแง่มุมที่ตนเองสนใจแอฟริกาจะเป็นดินแดนแห่งโอกาสที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพในทุกด้านสำหรับคนไทยทุกคน
1: ครับก็เรียกได้ว่าเป็นการมองแอฟริกาแบบเขาเรียกว่ามองมุมกลับปรับมุมมองมากๆเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่กองแอฟริกาทำนะครับในช่วงกลางปี59ที่ผ่านมานั่นเองไม่ช้าไม่นานมานี้นะครับก็เห็นได้ว่าจากคลิปเนี่ยเรามีความสัมพันธ์กับประเทศแอฟริกาเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวใช่ไหมครับพี่ปุ้ยไม่น้อยเลยเน
2: า
1: ะ
2: ไม่น้อยเลย
1: มันก็เลยทำให้นำมาสู่การเขาเรียกว่าสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับหลายๆประเทศในแอฟริกาเลยใช่ไหมครับก็เลยทำให้ประเทศในแอฟริกาเหล่านี้ก็เข้ามาเขาเรียกว่าอะไรมาจัดตั้ง
2: มาเป
1: ิ
2: ดสถาน
1: ทูตในเมืองไทย
2: ไม่ทราบว่าตอนนี้เรามีสถานทูตแอฟริกาในประเทศไทยอยู่กี่แห่ง
1: พี่ชอนน่าจะรู้ดีเกี่ยวกับคำนี้เพราะว่าก็มีการ
2: จริงๆก็มี
3: ตอนนี้ใช่ไหมครับโอ้มีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ล่าสุดมีทั้งหมด7ประเทศแล้วนะครับก
2: ็มีอะไรบ้างคะพี่ชอน
3: มีทูตอียิปต์นะครับสถานทูตเคนยานะครับสถานทูตลิเบียสถานทูตโมร็อกโกนะครับไนจีเรียสถานทูตซูดานแล้วก็สถานทูตแอฟริกาใต้ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เป็นสถานทูตสู่ด่านที่มาตั้งสถานทูตที่ประเทศไทยนะคร
2: ับ เปิดใหม่เป็นประเทศล่าสุด
1: ประเทศน้องใหม่ล่าสุดที่มาเปิดสถานทูตในเมืองไทยนั่นเอง
4: แต่ก็ไม่ได้นับว่าจะมีเฉพาะสถานทูตนะคะในประเทศไทยเองนอกเหนือจากสถานทูตก็ยังมีสถานกงสุลกิติมศักดิ์สถานกงสุลกิติมศักดิ์ของประเทศแอฟริกาที่มาตั้งในประเทศไทยค่ะ
1: แต่ไม่ใช่แค่นั้นสำหรับประเทศไหนอย่างที่พวกเราบอกไปว่าแอฟริกานี่มีประเทศเยอะแยะมากมาย50กว่าประเทศแต่ว่าบางคนจะสงสัยว่า50กว่าประเทศมีสถานทูตแค่นี้เองเหรอไม่ใช่นะครับเพราะว่าสำหรับประเทศไหนที่เขาไม่ได้มีตั้งสถานทูตที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็จะใช้มิชชั่นของเขาในประเทศที่อยู่รอบๆ บ้านเราใกล้เคียงไปได้เพื่อนบ้านหรือว่าอาจจะกลับไปนิดนึงเช่นในจีนญี่ปุ่นอินเดียอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้สถานทูตเหล่านั้นในการดูแลความสัมพันธ์กับประเทศเรา
3: ใช่ยังยกตัวอย่างอย่างประเทศเอธิโอเปียเนี่ยครับก็มอบหมายให้สถานทูตเอธิโอเปียประจำอินเดียมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติอยากจะไปเที่ยวเอธิโอเปียก็อาจจะสามารถขอวีซ่าได้จากสถานทูตที่นิวเดลี
3: หรืออาจจะประสานผ่านทางช่องทางสถานกงสุลกิติมศักดิ์เอธิโอเปียประจำประเทศไทยซึ่งก็มีการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วคนล่าสุด

0: ุดนะครับ
1: ก็ทำได้เช่นเดียวกัน
0: ก็สามารถติดต่อท่านได้ไปนะครับ
1: เอ๊แต่อย่างนี้คือสถานทูตเรากำลังพูดถึงสถานทูตแอฟริกาที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแต่สถานทูตไทยเราที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาก็ไม่น้อยไปกว่ากันเลยทีเดียว
0: ก็อย่างที่บอกไปเกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นของรายการนะครับว่ามีทั้งหมดกี่แห่งนะครับ
2: มี8นะคะทั้งหมดในทวีปแอฟริกา
1: เยอะมากนะครับถือว่าเยอะมาก
0: ใช่อ
1: ะไรบ้างครับ
2: จะมีที่ราบัตนะคะมีที่ไคโรราบัตนี่คือ
1: โมร็อกโก
2: ไคโรอียิปต์นะคะไนโรบีอันนี้เคนยาอันตานานาริโบ
1: ที่
2: ม
1: า
2: จาก แอฟริกามาปูโตนะคะพริทอเรียอาบูจาแล้วก็กรุงดากาค่ะ
1: โอ้โหเยอะเยอะมากก็ถือว่าครอบคลุมทั่วทั้งทวีป
0: ครอบคลุมนะครับ
3: ซึ่งสถานทูตแห่งล่าสุดที่ประเทศไทยเพิ่งไปเปิดในแอฟริกาใครทราบไม่เอ่ยว่าอยู่ประเทศอะไร
1: เอยากจังเลย
3: รางวัลให้ไห
0: ม
3: เดี๋ยวมีรางวัลให้นอกรอบนะคะ
1: คืออะไรครับพี่นัท
3: แห่งล่าสุดเป็นสถานทูตที่พี่เป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะอยู่นะคะก็คือสถานทูตที่กรุงมาปูโตประเทศโมซัมบิกค่ะ
1: ทำไมถึงเปิดที่นี่ครับพี่นัทต้องมีเหตุผลแน่นอน
3: โมซัมบิกนี่เป็นประเทศฮอตฮิตมากเลยตอนนี้เพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าโมซัมบิกเนี่ยเป็นประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนของไทยสูงที่สุดเป็นอันดับ1ในแอฟริกาเลยก็จะมีการลงทุนขนาดใหญ่จำนวนมากนะคะจะมีทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานมีเรื่องของพลังงานเรื่องก๊าซธรรมชาติแล้วก็มีการประกอบธุรกิจโรงแรมด้วยก็นับว่าเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากของไทย
1: เพราะว่าแอฟริกาเนี่ยก็เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์แล้วก็อาจจะยังเข้าไม่ถึงเหมือนมีโอกาสให้การเข้าถึงให้อีกเยอะแยะมากมายเลยก็เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในเรื่องเหล่านี้ในแอฟริกานั่นเอง
0: เข้าไปติดต่อค้าขายกับทางโมซัมบิกถ้าสนใจข้อมูลก็ติดต่อที่สถานทูตณกรุงมาปูโตได้เลย
3: ใช่ไหมคะ
1: หรือก็ติดต่อผ่านเราก็ไปอีกช่องทางได้เช่นกันเราก็จะดูแลเป็นอย่างดี
3: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าอย่างแอฟริกาใต้เนี่ยคือมูลค่าการค้าขายสูงที่สุดแต่ถ้าหากว่าเป็นโมซัมบิก
3: มาดากัสการ์
1: เป
3: ็
1: นการลงทุนก็ไม่เหมือนกันก็อย่าสับสนกันนั่นเองนะครับก็ถือว่าอาจจะมูลค่าการลงทุนมากกว่าหลายๆประเทศที่เราไทยเราไปลงทุนด้วยซ้ำไป
3: ใช่ค่ะ
1: เนา
3: ะ
1: โอเคก็เลยเป็นที่มาของรายการของเรานะครับสีสันแอฟริกาเองเห็นได้ว่ารายการเราแอฟริกาจากคลิปหรือจากที่พวกเราพูดไปเนี่ยโอ้มันมีโอ้โหวาไรตี้สูงมีความหลากหลายสูงมาก
3: จริงๆคลิปเป็นแค่เหมือนน้ำจิ้มเท่านั้นเอง
1: น้ำจิ้ม
3: เดี๋ยวต้องติดตามชมรายการในโอกาสต่อๆไปเพราะว่าเราจะเจาะลึกในแต่ละสัปดาห์จะพาไปเที่ยวพาไปเยี่ยมชมแต่ละประเทศแล้วก็จะมีการเชิญแขกรับเชิญที่น่าสนใจมาพูดคุยกับเราด้วย
1: ใช่หรือแม้กระทั่งพวกเราเองที่ก็ได้มีโอกาสเดินทางไปแอฟริกาหลายๆครั้งอย่างพี่ชอนเนี่ยโอ้โหไป
3: พี่ชอนไปที่ไหนมาคะ
0: ปีที่แล้วใช่ไหมครับโอ้โหได้ไปเอธิโอเปียนะครับแล้วก็กานาก
3: านโอ้โหเป็นประเทศที่ไปยาก
0: ไปยาก
1: ยากเนาะ
0: แล้วก็คนไทยก็ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสไปกันมากเท่าไหร่ก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ได้
1: เป็นคนไทยกลุ่มแรกๆเลยค่ะ
3: บ
1: ุ
3: กเบ
1: ิ
3: ก
0: คนไทยกลุ่มน้อย
1: ส่วนน้อย
0: มานะครับแต่ถามว่าไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าสนใจมาก
1: น่าสนใจไหมครับกาหน้านี่มันอยู่ตรงไหนนะครับ
2: อยู่แอฟริกาตอนตกค่ะ
0: ของกุ้ย
2: อยู่เป็นช่วงทางใต้นะคะริมทะเลติดเป็นชายฝั่งค่ะ
1: แล้วอย่างพี่นัดไปไหนมาบ้างล่ะครับ
3: พี่ได้ไปโมซัมบิกมาแล้วแล้วก็ไปแอฟริกาใต้มาแล้วก็ประทับใจทั้งสองที่อย่างโมซัมบิกก็เรียกได้ว่าไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยคือตอนแรกเราอาจจะมีภาพลักษณ์ว่ามันจะน่ากลัวหรือเปล่าหรือจะอันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอไปแล้วจริงๆแล้วชอบมากคนก็เป็นมิตรมากแล้วก็เป็นประเทศที่สวยมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยค่ะ
1: เพราะสำหรับคนไทยหลายๆคนเนี่ยไม่เคยได้ยินคำว่าโมซัมบิกเน
3: า
1: ะ
3: ใช่เดี๋ยวถ้าติดตามรายการของเราจะได้รู้จักโมซัมบิกอย่างถ่องแท้มากขึ้น
1: มากขึ้นนั่นเองนะครับก็สำหรับอาทิตย์หน้านะครับก็เรียกได้ว่าเราก็จะเอาเรื่องราวเหล่านี้มานำเสนอนั่นเองซึ่งสำหรับอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะเปิดตัวด้วยประเทศที่คนไทยเรารู้จักมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในทวีปนั่นก็คือประเทศ
4: แอฟริกาใต
1: ้นะครับก็เราก็จะนำเรื่องราวของแอฟริกาใต้เนี่ยมานำเสนอว่าประเทศนี้มีความน่าสนใจยังไงแล้วก็โอกาสที่เราจะเข้าไปทำธุรกิจจะเป็นยังไงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเหล่านี้นะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าเรื่องราวในอาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงนั่นเอง
3: ซึ่งก็จะเป็นโอกาสฉลองปีนี้จะเป็นปีครบรอบ25ปีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะก็จะใครอยากจะมีอะไรซักถามหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเทศแอฟริกาใต้

0: ก็สามารถส่งคอมเมนต์เข้ามาได้เลยใน Facebook ของรายการ
1: ครับก็ช่องคอมเมนต์ที่อยู่ด้านล่างนี้ทาง Facebook นะครับหรือว่า
0: อย่าลืมกดไ
1: ลค์กดแชร์
2: กด
1: แชร์ด้วยนะครับ
0: กดเลิฟได้ค่ะ
1: เองนะครับ
2: กดขำก็ได้นะ
1: กดขำก็ได้แต่อย่าเกลียดกันก็พอใช่มั้ยใช่มั้ยโอเคถ้างั้นก็ติดตามเราได้ต่อไปนะครับทางช่องวิทยุสรานรมหรือ Facebook สรานรมเรดิโอนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็
2: เป็นการเปิดตัวแนะนำ
1: เป็นการเปิดตัวแนะนำแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับอ
3: ยากให้แฟนๆช่วยกันติดตามพวกเรากันต่อไปนะครับออกอากาศทุกวันไหนอีกครั้งนึงนะครับ
1: ย้ำอีกครั้ง
2: พฤหัสบดีนะคะ6 โมงเช้ารายการครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าช่วงนั้นไม่สะดวกสามารถติดตามได้ทางสรานรมใน
1: Facebook
2: ค่ะ
1: สรานรมเรดิโอนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวแบบน้ำจิ้มเบาๆไปก่อนนะครับก็กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันพฤหัสหน้านั่นเองนะครับหรือทาง Facebook ได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนเพียงเท่านี้
3: แล้วพบกันใหม่กับรายการ
1: สีสันแอฟริกาครับ
2: ขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ถสวยจังเลยครับพี่
1: สวัสดีครับ
0: ขอดูหน่อยได้ไหมครับ
1: โอเคครับให้ทายว่าจากไหน
2: ยี่ห้อนี้ไม่เคยเห็นเลยครับพี่รถอิตาลีป่ะใช่ไหมฮะ
1: ฝีมือคนไทยนี่แหละครับ
2: เฮ้ยพี่ไม่มีอ่ะคนไทยมีรถจักรยานดีๆอย่างนี้ที่ไหนเล่า
1: แต่รูปลักษณ์มันผมว่ามันเป็นรูปลักษณ์อิตาลีนะคลาสสิกมาก
3: จริงเหรอพี่นี่พูดจริงเหรอนี
1: ่พูดจริงครับฝีมือคนไทยคนทำเนี่ยเป็นพี่ที่มีประสบการณ์แล้วก็อยู่ในวงการนี่นานแล้วก็เป็นลิมิเต็ดเวอร์ชันนะคือไม่ได้ทำเป็นแมส
2: พี่กำลังบอกว่ารถเนี่ยเป็นรถแฮนด์เมด
1: ใช่ครับ
2: ฝีมือคนไทยเลย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นเทเลเมดคือวัดตัวตัดคันเนี้ยตัดมาเฉพาะผม
2: พี่ซื้อมาแต่ไหนยังไงมันอยู่แถวนี้ป่ะพ
1: ี่อ้าวไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆนี่เองอยู่เขตสามเสนถ้าสนใจผมจะพาไปดู
2: โอ้ดีเลยครับดีเลยครับงั้นไปเลยครับ
1: โอเคครับมา
0: เดี๋ยวผมตามครับ
1: ครับ
0: เลยครับ

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: แล้วครับเนี่ยบ้านพี่สุรชัยชื่อบ้านเขาชื่อบ้านเสือหมอบเข้าไปในซอยนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้าก็ถึงนะครับใกล้ๆนี
1: ่โอ้ครับผมได้เลยครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับ
0: สนุกนะครับแล้วก็คงจะได้เฟรมวินเทจมาขี่สนุกกันอีกสักครั้งหนึ่ง
1: โอเคได้เลยครับขอบคุณมากครับพี
2: ่
1: ขอบคุณครับบ้านเสือหมอบ
3: คนไทยเราก็ต้องอดเหมือนของไทยอยู่แล้วเนาะเพิร์นคนไทยที่ผมรู้จักเนี่ยก็มีฝีมือด้วยแล้วก็ทำทรงวินเทจซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นทรงดีไซน์คล้าย

0: ใกล้กับรถอิตาลีและประสิทธิภาพก็ขี่แล้วก็สนุกนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็งานประณีตแล้วก็เป็นคัสตอมเมดคือมันเข้ากับสัดส่วนร่างกายของเราเอง
1: อ้าวนี่อยู่ตรงนี้เอง
2: คุณลุงครับคุณลุงสุรชัยครับอยู่ไหมครับ
3: อยู่ครับอยู่
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: โอ้โห

0: เป็นยังไง
1: มาดีวันนี้นี่มาหานะครับอยากจะเข้ามาสอบถามข้อมูลนิดนึงนะฮะ
2: ครับได้ครับว่างอยู่
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเข้าไปคุยข้างในได้ไหม
2: ครับเชิญครับเชิญ
1: ครับขอบคุณครับโอ้โหมาถึงแล้วนะครับ
2: ครับ
1: นี่เลยถ้ำเสือใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: เขาบอกว่าอยากได้ลูกเสือต้องเข้าถ้ำเสือตอนนี้อยากได้จักรยานครับต้องเข้าถ้ำเสือครับ
2: เสือก็เสือหมอบอ่ะแสดงของจักรยานแข่ง
1: นั่งตรงนี้แล้วรู้สึกถึงเรื่องราวตำนานเก่าๆนะครับอยู่ล้อมรอบตัวเต็มไปหมดเลยต้องถามนิดนึงว่าคุณลุงเนี่ยเริ่มปั่นจักรยานตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ
2: ถ้าเริ่มปั่นนั้นมันตั้งแต่เด็กๆถีบจักรยานที่สนามหลวงแล้วก็มาเล่นเสือหมอบเป็นเสือหมอบนี่ก็ตอนที่อยู่ม5โรงเรียนอยู่โยธินอยู่ระมักใกล้ๆบ้านเนี่ยก็รวบรวมเงินก่อนที่จะมาเล่นในผมก็เล่นสะสมสแตมป์อยู่ก็สแตมป์ไทยและต่างประเทศมีอยู่ 4-5 เล่มก็ขายให้เพื่อนหมดเลยยกเมื่อได้ตังมา400กว่าบาทก็กำเงินไปวรจักรเลยไปสั่งต่อตัวถัง
1: คันแรกในที่ใช้ก็คือเป็นจักรยานทำมือเหมือนกัน
2: ครับก็สั่งมีร้านต่อจักรยานสมัยโน้นมันจะมีอยู่สัก 3-4 ล้านก
1: ็
2: คือที่ดังๆเป็นโด่งดังมากที่นักการจานทีมชาติเก่าๆเขาใช้คือร้านแปะสังฮีก็อยู่เนี่ยตรงสี่แยกสังฮีตรงนี้นะฮะใกล้ๆบ้านนี่แหละ
1: แล้วงี้เริ่มมาเอาจริงเอาจังกับการขี่จักรยานแล้วก็การทำจักรยานยังไงครับ
2: เขาเปิดรับแข่งคัดทีมชาติเพื่อจะเป็นแข่งเอเชียนเกมครั้งแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครับผมก็ไปคัดก็ขี่ซ้ำๆแล้วก็ก็ลองไปนั่งกับเขาดูก็ปรากฏว่าติดใน25คนก่อนเพื่อไปเก็บตัว
1: แล้วตลอดระยะเวลาการเรียกว่าอยู่ในคู่ขี่กับวงการแล้วก็แข่งด้วยนะครับมีการแข่งขันครั้งไหนที่แบบประทับใจที่สุดไหมฮะ
2: ประทับใจมากที่สุดคือผมไปชนะเลิศวันนั้นตากลำปางจะมีนักจักรยานทีมชาติเหรียญทองเอเชียนเกมพี่ชื่อเสียงมากมายอยู่เยอะแยะหมด
1: คร
2: ับ ถนนสายลูกซูเปอร์ไฮเวย์ลำปางเชียงใหม่ก็เพิ่งเสร็จแล้วก็แข่งสายนั้นเป็นครั้งแรกผ่านลูกลังผ่านมอมแมมทั้งพ่นระบบมา7ชั่วโมงแล้วเนี่ยทุกคนก็มาพอถึงทางดีๆก่อน
1: สุดไปก็คือลีกสุดท้ายแล้ว
2: จะเข้าเหลืออีกประมาณ 2-3 กิโลจะเข้าเส้นชัยผมก็ขี่เข้าไปคนเดียวอัดหมดก็หมดใส่ไปมีเท่าไหร่ก็ใส่จนหมดจนเข้าเส้นพอเข้าไปนี่เราเป็นตกใจอ่ะเพราะผ่านเส้นชัยเนี่ยเจอกล้องเนี่ยโอ้โหเป็นแทบจะเป็นร้อยเพราะเป็นครั้งแรกที่จักรยานเข้ากับลำปางไง
1: ค
2: นลำปางเขาก็มาดูกันสองข้างทางเต็มไปหมดเพราะเหมือนเราแจ็คผู้ฆ่ายักษ์อ่ะ
1: เพราะว่าเราไม่ใช่ทีมชาติ
2: ใช่แล้วก็แล้วเป็นนักเรียน
1: ครับ
2: แล้วไปชนะทีมชาติรุ่นใหญ่ประเภทประชาชนอ่ะเรานักเรียนเหมือนจูเนียร์เด็กๆอ่ะไปชนะซีเนียร์รุ่นแบบโปรทั้งนั้นเลยแล้วมีชื่อเสียงในวงการทั้งนั้น
3: จักรยานจริงๆไม่มีใครไม่เจ็บตัวทุกคนมีหักมีอะไรถ้ามันยิ่งพวกรุ่นเก่าๆเนี่ยโอ้โหคือเป็นกีฬาหนึ่งของกีฬาลูกผู้ชาย
1: อยู่ในวงการจักรยานแบบนี้แล้วหันมาทำจักรยานยังไงครับ
2: ผมก็ได้เรียนจบมาทางด้านนี้คือที่เรียนช่างกลมนครเหนือเนี่ยผมก็จบมาในงานในแผนกช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
1: ครับ
2: จากความที่เราเห็นรถจักรยานของต่างประเทศมามาก
1: ครับ
2: แล้วราคามันแพงให้เราน่าจะทำดูมั่งให้ราคามันใช้ได้แล้วมุมองศานี่ให้มันแล้วเราถูกลงหน่อยแต่น้ำหนักเรามันสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นเหล็กธรรมดาเหล็กไร้เกรดธรรมดาแล้วก็ลองทำดูมีหลานคนก็รุ่นเขาก็เรียกผมอานะเขามาซื้ออลองอะไรอะไรเงี้ยแหละแล้วเขาก็บอกลุงคุณอาลุงอยากจะทำต่อไหมผมจะสั่งมาให้จะสั่งข้อสั่งอะไรเขาสั่งจากอเมริกามาให้ผมเลยเขาออกเงินให้ก่อนหมดเลยนะแล้วเขาเอาของมาให้ผมแล้วค่าแรงค่าอะไรเราเสียค่าใช้จ่ายเราที่เราดำเนินการล่ะผมไม่เอาแล้วครับเฮ้ยไม่ได้เอาเขาก็บอกแล้วขอเหตุผลหน่อยที่ไม่เอาเพราะอะไรเขาก็บอกว่าผมอยากให้เมืองไทยอ่ะยังมีช่างต่อทำจักรยานอย่างลุงเนี่ยให้ยังเหลืออยู่มันเป็นอะไรที่เราผมแล้วประทับใจหลานเด็กๆรุ่นหลังเขา

0: อยากเห็นเราทําเขาก็เลยถามว่าลุงจะสอนไหมเขาอยากเรียนอ่ะเอาวะไหนเราก็อายุเยอะแล้วก็ใกล้จะหมดเวลาเราเต็มทีแล้วแล้วเด็กเขาก็ถามว่าลุงคิดยังไงบอกว่าลุงจะคิดยังไงเว้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าไปซื้อเหล็กโคลัมบัสพร้อมข้อมา1ชุดมาเป็นค่าครูมาให้ลุงนะแล้วของเองตัวเองคันตัวเองตัวนึงนั่นน่ะแล้วลุงจะสอนให
1: ้ก็คือ
0: ก็เป็นที่มาที่ไปที่เปิดสอนให้กับเด็กคนนั้นด้วย
2: การสร้างจักรยานมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือเราเอื้อมไม่ถึงคือเราสามารถจะสร้างอะไรก็ได้ขึ้นมาด้วยมือของเราเองถ้าเกิดเราตั้งใจเงี้ยไม่ใช่รอบริโภคอย่างเดียวเรามีสิทธิ์คิดที่จะทำอะไรขึ้นมาเองได้บางคนเขาอาจจะต่อมอเตอร์ไซค์เองได้ต่อรถยนต์ขึ้นมาทั้งคันเลยก็ได้ไงคือผมว่าสิ่งที่ได้จากการไปเรียนมันเปลี่ยนความคิดตรงนี้ไปที่เราไม่ต้องแบมือรอที่จะจ่ายเงินไปกับสิ่งที่คนอื่นเขาผลิตมาให้เราครับ
1: ผมขออนุญาตถือโอกาสนะครับว่าวันนี้ผมขอเป็นลูกมือช่วยคุณลุงทำเต็มที่เลยได้ไหมฮะ
0: ครับ
1: ต้องทำไงครับเริ่มแรกการตัดจักรยานเนี่ยครับต้องทำไงครับ
0: อ๋อก็ต้องวัดตัวก่อน
1: วัดตัว
0: เพื่อจะทำเราจะสร้างเฟรมมันต้องมีขนาดของใครของมันให้ขึ้นไปนั่งบนนี้เลยครับ
1: ขออนุญาตนะครับ
0: ขึ้นไปเลยครับแล้วเข้าไปในที่เขียนบอกเขียนปลายมันเขียนปลายมันให้มันอยู่เนี่ยต้องขี่ดูรถคันนี้เป็นรถไซส์55
1: ครับผม
0: แต่ผมตั้งสำหรับขี่สำหรับคนไซส์54เนี่ยตอนนี้ขาเนี่ยมันจะพอดีอยู่มองอีกขาเนี่ยคือ54ขี่เท่ากับผมขี่ไซส์วัดจากเซนเตอร์กะโหลกแกนโหลกถึงตรงแกนท็อปทิวนะครับตอนนี้เราจะมาดูว่าความยาวของตัวนี้จะเท่าไหร
1: ่
0: นะให้จับที่แฮนด์ล่างงอแขนจับค่อยชิดๆมาทางนี้ครับก็จะเป็นการวัดส่วนตัวนี่ก็จะถามคุณว่าคุณมองเห็นตรงนี้ไหม
1: แผ่นเทป
0: เห็นเยอะไหม
1: หมายถึงแผ่นเทปสีๆนี่ใช่ไหม
0: ใช่เทปสายลุงเนี่ย
1: เห็นเต็มๆครับ
0: เห็นเต็มเลยใช่ไหมแล้วผมก็จะบังว่าตอนนี้คุณมองเห็นไหมเนี่ย
1: เห็นอยู่ครับ
0: เยอะไหม
1: ก็ยังเต็มอยู
0: ่ชัดเต็มอยู่เนี่ยแล้วนี่ล่ะ
1: ยังเต็มอยู่เลยครับ
0: อันเนี่ย
1: มิดเลยครับ
0: นี่มิดยัง
1: มิดแล้วครับ
0: มิดแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: โอเคคุณขึ้นมาจับนี่ไว้ให้ผมก่อนล็อกคันไว้เราคือรู้ตรงนี้ละลงมาครับก็ต้องวัดตรงนี้ออกมาคือคันนี้ในเซ็นเตอร์ทูเซ็นเตอร์มันก็จะ57ใช่ไห
1: ม
0: 57มันต้องเพิ่มขึ้นไปอีก2หรือ3เซนคือพูดง่ายๆว่าจาก57ต้องเป็น59หรือ60
1: วันนี้นี่มาทำอะไรครับ
3: ครับผมวันนี้ก็ผมสั่งจักรยานของคุณลุงไว้นะครับซึ่งเป็นมันก็เป็นตัวที่เขาจะเป็นตัวชุดสุดท้ายแล้วเป็นที่ระลึกของคุณลุงนะครับซึ่งคุณลุงของผมก็คือผมภูมิใจในความเป็นตัวเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติเก่าซึ่งผมก็อยากจะเก็บคอลเลกชันของคุณลุงผมไว้ที่บ้านด้วยครับ
1: เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นเลยนะคร
3: ับผมใช่ครับ
1: ได้ครับแล้วนี่เมื่อกี้วัดไซส์ไปเลยเรียบร้อยเน
3: า
1: ะ
3: เมื่อกี้วัดเรียบร้อยแล้วครับวัดตัวพอดีผมตัวเล็กด้วยจะต้องไซส์มันจะไม่เหมือนกับคนอื่นนิดนึง
1: ตื่นเต้นไหมอีก5วัน
3: ได้ตื่นเต้นครับผมรอคันนี้มานานแล้วครับ
1: โอ้โหได้อ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าการตัดรถเนี่ยต้องเริ่มต้นยังไงครับ
0: ชุดเหล็กโคลัมบัสที่มาจากกล่องส่งมาจากต่างประเทศนะ
1: เหล็กโคลัมบัสของแท้เลย
0: ครับ
1: มันเหล็กตัวนี้นะครับต้องถามนิดนึงว่ามันแตกต่างกับเหล็กทั่วไปยังไง
0: แตกต่างกว่าเยอะดูที่ท่อนี
1: ่
0: ขนาด1นิ้วนะฮะด
1: ู
0: มันบางความบางมันแล้วนี่คือท่อไร้เกรดที่ตัดราคา
1: คือนี่1นิ้วเหมือนกันแต่ว่าความหนาแตกต่างกันโอ้โหนี่คือมีความ
0: สปริงฟังเสียง
1: มีความบิดตัวได้เยอะกว่า
0: ดูดิเขาเด้งดึงๆๆๆอ่ะความเป็นสปริงในเนื้อโลหะในเนื้อของเขานี่ดูดูไงหยุดละ
1: ครับก็คือพูดง่ายๆคือเวลาเรานั่งไปแล้วเนี่ยความนุ่มนวลเหมือนช็อคอัพใช่มั้ยฮะคือมันทำให้เราสบายขึ้น
0: โชว์มันยังชัดเห็นความต่างมันชัดขนาดนี้แล้วไง
1: ครับผม
0: ครับในกล่องเนี่ยชุดนึงเนี่ยมันจะมี11ชิ้นชิ้นนี้คือสามารถต่อรถได้ทั้งคันคือตัวเฮดนี่1ชิ้นนะเป็นท่อนะนะ1 1 2 3 4 5 6 7 8 8คือข้างนี้นะครับ
1: ครับผม
0: 9 10แล้วก็จะมีแกนตัวเขาอีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้คือแกนตัวเนี้ยเนี่ยจะมีอยู่ข้างในเนี่ย11ชิ้นเนี่ยมันจะไซส์เดียวกันแต่ขนาดมันจะไม่เท่ากัน
1: แล้วอย่างตัวเมื่อกี้นี่คือตัวนี้คือใหญ่เป็นพิเศษ
0: ครับคือประมาณนิ้ว2หุ่น

0: เซ็นเตอร์นี่นะครับนี่ตรงนี้มันจะหักพอแล้วครับ
1: โอเคครับ
0: เป็นไงครับเหนื่อยดีไหม
1: เหนื่อยดีครับได้เหงื่อเลยฮะทำไมเราไม่ใช้แบบเลื่อยไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: เพื่อให้สมว่าเป็นแฮนด์เมดทุกอย่างมาจากมือหมด
1: จริงครับเหนื่อยครับมาจากมือนี่

0: จากว่าเห็นดูนี่ก็คือนี่ก็เกือบจะครบคันละ
1: อันนี้นะครับก็หมดไปแล้วนะครับ1วันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็คงได้จักรยานเป็นพันๆคันแล้วนะครับแต่ว่านี่นะครับ1วันยังไม่ได้เลยสักคันนะครับแต่สิ่งที่ได้กลับมานะครับก็คือคุณค่าทางจิตใจความรู้สึกผูกพันกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานะครับสิ่งที่เราทำนะครับแต่ว่าจักรยานจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุยทำกันต่อครับ
0: ลูกเชื่อมนี้ที่จะใช้เชื่อมกับเหล็กโคลัมบัสเนี่ยมีบางคนไม่รู้ไปใช้เชือกเกณฑ์ถูกๆมาเชื่อมมันใช้ไม่ได
1: ้ตัวนี้เหล็กโคลัมบัสก็ต้องมีลวดเชื่อมพิเศษของเขาด้วย
0: ครับนี่เป็นลวดเชื่อมพิเศษ
1: อันนี้ขั้นตอนนี้ผมคงช่วยอะไรไม่ได้นะฮะเพราะว่างานเชื่อมนี่ไม่รู้เรื่องเลยครับโอ้ยหลบเร็วหลบเร็วเราทำไมเราต้องอุ่นเหล็กให้ร้อนก่อนนะครับ
0: ต้องไปเรียนสิครับถ้ามันไม่ร้อนมันก็ไม่ละลายเข้าสิครับ
1: อ๋อคืออุ่นที่ตัวเหล็กเลยก่อนเลยไม่ต้องอุ่นที่น้ำยาไปแล้วหนึ่งข้างนะฮะ
0: ข้างแต่ยังมีกรรมวิธีไปทำอีกเยอะงานดูงานดัดแล้วกันว่า

0: ทีนี้ก็คือวิธีนี่ดัดมาเรียบร้อย
1: ครับแล้วก็โค้งไงแล้วก็มาแต่งนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ย
0: กะว่ากี่วันเสร็จครับ
1: ถ้ามีผู้ช่วยนะ2-3 วันก็เสร็จ
0: แน่ 2-3 วันก็เสร็จนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องช่วยเต็มที่เลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยโอ้โหทั้งร้อนแล้วก็เหนื่อยมากเลยนะครับขอไปพักกินเย็นข้างนอกดีกว่าครับ
1: โอ้คือเรารักตรงนี้อยู่ก่อนแล้วไงคือเรามีความชอบรถทรงไดมอนด์เฟรมแล้วก็เป็นรถเรียกว่าคลาสสิกไบค์เนี่ยเราชอบตรงนี้มากกว่ารถยุคใหม่ๆคือรถใหม่เราเห็นดูไงมันก็ไม่สวยแล้วเราก็เลยแล้วรถที่เราใช้อยู่อ่ะมันก็ใช้มาหลายสิบปีมันก็เก่าลงไปมากแล้วไงฮะมันถึงหมดการหมดอายุขัยเราก็ทำขึ้นมาใหม่เอาไว้ใช้อะไรเองแล้วก็ให้กับผู้ที่ยังชอบอยู่แล้วก็หาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือในตลาดมันก็มีแต่ของใช้มาแล้วทั้งนั้นนะฮะแล้วก็แพงมากๆเราก็เลยทำตรงนี้ก็คิดว่าทำคงไม่นานหมดเหล็กหมดอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็อายุมากขึ้นมันก็ทั้งสายตาแล้วก็กำลังข้อมือต่างๆเนี่ยมันสั่งไม่ได้อย่างใจแล้ว
2: ตอนนี้ขั้นตอนในการเชื่อมประกอบก็เสร็จเรียบร้อยเหลือแต่งานตกแต่งนะฮะเล็กๆน้อยๆและงานเก็บแล้วเชื่อมให้สมบูรณ์แบบอีกครั้งนึงเท่านั้นเองแล้วก็เอาไปให้ส่งให้ชุบโครเมียมทั้งคันแล้วก็กลับมาทำสีอีกช่องทับอีกทีนึงด้วยขั้นตอนเยอะมากก็พูดความคงทนของเฟรมใช้กันอีก100ปีข้างหน้าครับอยู่ถึง100ปี
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการลงลายเซ็นนะครับนี่นะครับแปะสติ๊กเกอร์หน่อยนึง Boss Made in Thailand
2: แล้วก็จะเป็นหน้ารถก็จะเป็นอย่างนี้หน้ารถก็จะเป็นตัวนี้ติดด้านหลังเพื่อที่จะให้คนที่ก็ขี่ตามหลังคันนี้จะรู้ว่านี่คุณกำลังตามรถบอสอยู่นะกำลังจี้อยู่เนี่ยคุณข้างหน้าคุณนี่คือรถยี่ห้อบอสเนี่ยติดตรงนี
3: ้จักรยานสำเร็จรูปคุณมีเงินปุ๊บคุณไปเดินชี้เอาได้แต่จักรยานสั่งต่อมันเหมือนเป็นการสร้างตำนานให้กับตัวคุณเองประวัติศาสตร์ตัวคุณมันจะเลี้ยวมันจะเอี้ยวมันจะโค้งมันจะพอดีมันคือตัวเราม
2: ันถ้าเหมือนพูดถึงกับจิตกรมันเหมือนผูกกัน
3: ประ
2: กัน

0: ที่เขาจะตวัดวาดเขาจะอะไรเนี่ยครูที่เขาถนัด
1: มันไม่ฝืนมันพลิ้วมันไปได้
0: ถ้าเป็นนักรบก็เหมือนดาบกวี
1: ใช่ใช่
2: นะครับก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วขาดอุปกรณ์นิดหน่อยนะครับ
3: ขาดโซ่กับเบรกนี่เท่านั้นเองสองอย่าง
2: นิดหน่อยนะฮะคุณลุงวุ่นอยู่กับการทำจักรยานนี่ครับประกอบจักรยานทั้งวันนี่ได้ออกไปปั่นบ้างไหมครับ
3: ก็ขี่บ้างต่อไปก็คืออาจจะไปลองรถอะไรก็แถวพระลูกแถวเขาดินแถวพระสภาเนี่ยพระนรถมันน้อยแถวนั้นรถไม่ค่อยมีแล้วทางมันก็ล่มลื่นดีแต่ถ้าจะขี่จริงจังซ้อมเป็นเรื่องแล้วก็ไปซ้อมที่พระราม5
2: ถ้างั้นไหนๆวันนี้ผมมานะผมขออนุญาตออกไปปั่นจักรยานกับคุณลุงได้ไหมฮะอดีตทีมชาตินะครับถ้างั้นขออนุญาตออกไปข้างนอกกันดีกว่า
3: ก็ขอเปลี่ยนชุดก่อนนะ
2: โอเคได้เลยครับ
3: ชุดนี้มันขี่ไม่ถนัด
2: อ๋อได้เลยครับได้เลยครับจักรยานมีความหมายอะไรสำหรับคุณลุง
3: ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสังเกตว่าไซคลิงอิสก็เราแข่งมาตั้งแต่เด็กๆกันนะแล้วก็มันสอนอะไรทุกอย่างให้กับเรา
2: แล้วอย่างนี้มีอะไรไหมครับที่อยากจะยังอยากจะทำอยู
3: ่คือจะอยากจะมีสนามจักรยานเพื่อให้เด็กรุ่นหลังๆได้มีที่ขี่อย่างคุยเกียร์เงี้ยมันเด็กเห็นแล้วเขาไม่มีที่จะเล่นอ่ะก็อยากจะเปิดสอนการขี่เบื้องต้นให้แล้วการขี่จักรยานให้สนุกการตั้งช่วงรถเพื่อให้ขี่ได้เหมาะกับสภาพร่างกายของตัวเรา
2: ในฐานะที่คุณลุงเห็นอะไรมาเยอะเนี่ยมันเป็นไม่ได้ไหมฮะที่กรุงเทพเนี่ยจะกลายเป็นเมืองจักรยาน
3: เป็นไปไม่ได้ เป็น impossible dream นอกจากว่าน้ำมันจะหมดจากโลกนั่นแหละเป็นได้ทำได้ตามใจคือไทยแท้คือชอบสบายแล้วก็
2: ทำได้ตามใจคือไทยแท
3: ้
2: โอ้โหที่โดนเลยครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนกรุงเทพเป็นเมืองจักรยานเราควรต้องเริ่มต้นตรงไหนครับ
3: ทั้งหมดเลยตั้งแต่ผู้คนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยกันคุณต้องปลุกจิตสำนึกเขาคนขับรถก็ควรจะเห็นใจทุกจักรยานถนนเป็นของรถยนต์เขานะฮะทิศขอบซ้ายไว้อย่าไปปาดหน้าอย่าไปขี่อะไรมันของรถยนต์เขาไม่ใช่ของจักรยาน
2: โอ้โหวันนี้นะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากเลยครับแต่ว่าผมรู้สึกอย่างนึงนะครับว่าจักรยานเนี่ยเป็นอะไรที่มีมานานมากแล้วตั้งแต่รุ่นคุณลุงนะครับอาจจะก่อนหน้าคุณลุงอีกนะครับรุ่นผมแล้วผมเชื่อว่ารุ่นลูกรุ่นหลานของผมเนี่ยก็ยังมีต่อไปครับ
4: คุณลุงมีอะไรอยากจะบอกกับท่านผู้ชมไหม
3: ช่วยกันขี่จักรยานให้เยอะๆ
4: ใช่ครับ เพราะว่าจักรยานเนี่ยไม่มีวันตายจริง
3: ๆแล้วก็วิดีโอไรเดอร์กันเนเวอร์ไดเนี่ย
4: โอนไรเดอร์เนเวอร์ได
3: วิดีโอไรเดอร
4: ์อ๋อครับผม
3: จักรยานผมนี่ขี่มา50ปีแล้วยังรักมันอยู่เลยอ่ะ
2: ต้องฮะแล้วก็ต้องรักต่อไปแต่วันนี้นี่สนุกสนานมากครับขอบคุณคุณลุงมากนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็สอนเราในเรื่องของการดูแลการซ่อมบำรุงนะครับการต่อจักรยานทุกอย่างเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ยิน
3: ดีครับ
5: ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราทำขึ้นมาได้ด้วย2มือของเราเองเราก็คงรู้สึกภูมิใจอย่างนี้แล้วมั้งครับสิ่งนั้นไม่ต้องราคาแพงไม่ต้องเป็นที่นิยมของคนอื่นที่สำคัญมันคือสิ่งที่พอดีกับเราการไปเรียนทำจักรยานในวันนี้ทำให้ผมคิดได้ขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องรู้จักกับตัวเองก่อนว่าเรากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่และเอื้อมได้ไกลแค่ไหนแล้วเราก็ทำสิ่งที่พอดีกับเราขึ้นมาเท่านั้นเองครับBicycle Diary สวัสดีครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
2: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
2: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: เชิญยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจกน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำจากภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่มณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้บุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสักปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2026ประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิทักษ์จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานนำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอรสให้นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพระราชโอวาทก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์นายปันเจนกุลประสูตรศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ณสหรัฐอเมริกานายณัฐกรคุ้มมั่นศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักรนายนพฮิรันสถิระประภากุลศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกานายปราดอัมพลศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ณสหรัฐอเมริกานายเอกกวินวิสิทธิ์เกียรติชัยศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษานายโสรถรักกสิกรศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกานางสาวนัทนิชาบำรุงศักดิ์ศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์นายบรวัตรโคสิตรังสิกุลศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักรนางสาวนัทพิสาฉลองวงศ์ศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกาน้องนาง
างเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระบรมโอกาสให้คณะสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์วันนี้เวลา 13:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพระบรมโอกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์เมณะเสวตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอธิการบดีและคณะผู้บริหารเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์พระเฉลิมพระเกียรติคุณด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านสัตวศาสตร์และทรงมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสัตวแพทย์และการควบคุมโรคจากสัตว์โดยทรงก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงรวมถึงการศึกษาด้านสัตวศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอีกทั้งยังทรงส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพสัตว์สวัสดิภาพสัตว์และการควบคุมโรคระบาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีพระดำริให้จัดตั้งหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ตั้งแต่ปี2554เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ของประชาชนที่ประสบมหาอุทกภัยและโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยได้เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกริยากิจทอดพระเนตรการปฏิบัติงานด้วยพระองค์เองมาโดยตลอดด้วยพระปณิธานที่มุ่งส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์ให้ห่างไกลจากโรคร้ายแรงทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอันเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศทรงนำทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อออกปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งทรงส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

องคมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่8ทับ2569วันนี้ในห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่8ทับ2569และผ่านระบบออนไลน์มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่ต่างๆอาทิศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งปัจจุบันอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยมีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ69และโครงการระบบส่งน้ำฝั่งขวาแล้วเสร็จสามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตรกว่า100ไร่และโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านแม่ฮีมีความก้าวหน้าร้อยละ30ด้านการส่งเสริมอาชีพมีการปลูกพืชมูลค่าสูงเช่นมะเขือเทศเชอร์รี่เมลอนและแตงกวาญี่ปุ่นโดยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรสะสมกว่า 2.43 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ60ของเป้าหมายทั้งปีและมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า227รายนอกจากนี้งานหัตถกรรมและสินค้าแปรรูปยังสร้างรายได้รวมกว่า 300,000 บาทขณะที่สุขศาลาโครงการหลวงเลอตอให้บริการประชาชนแล้วกว่า 5,400 รายพร้อมเดินหน้ากิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยโครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำคืบหน้าร้อยละ96มีการทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งในและนอกโรงเรือนเช่นมะเขือเทศเมลอนสีทองเสาวรสและกาแฟโรบัสต้าเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรในอนาคตสามารถสร้างมูลค่าผลผลิตสะสมกว่า 300,000 บาทและมีผู้เข้าศึกษาดูงานแล้วกว่า 1,300 รายสะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนพฤษภาคม2569ในการนิสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงรายงานการดำเนินงานตามแผนปีงบประมาณ2569มีความคืบหน้ากว่าร้อยละ68โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนพร้อมขยายความร่วมมือทางวิชาการกับราชอาณาจักรภูฏานถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงส่วนพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่รายงานการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง23รายรวมวงเงิน 69,000 บาทพร้อมเดินหน้าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและหลักสูตรชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้คนในพื้นที่รวมถึงเตรียมอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยลื้อเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนทางนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบด้านต้นทุนพลังงานพร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสืบสานและต่อยอดงานตามแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมประกันวินาศภัยไทยนายพานุพัฒน์วงวรปัญญาและคณะโรงเรียนปราโมทย์วิทยารามอินทรากรุงเทพมหานครบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนและสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศ์รามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ
ต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนกรุงองค์การมหาชนและมณฑลทหารบกที่18ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลธรรมกายารามจังหวัดเชียงรายวัดปฐุมมารามวัดเกาะแก้วอัมพวันจังหวัดนครพนมวัดป่าวิเวกธรรมคุณวัดสังธรรมารามวัดป่าโพนาแก้วจังหวัดบึงกาฬวัดถิ่นนอกวัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรพนารามจังหวัดแพร่และวัดมัคคสัญจารามจังหวัดยโสธรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกองพลพัฒนาที่1สถาบันการพยาบาลศรีสรินทราสภากาชาติไทยบริษัทที่พิพัฒน์จำกัดและบริษัทดำเนินฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามัคคีธรรมวัดดอนวัดมงคลสุทธาวาสวัดมาตุคุณารามวัดประภาสประจิมเขตวัดดิษฐารามวัดสามัคคีธรรมจังหวัดพังงาวัดลาดประดุกจังหวัดนนทบุรีและวัดท้ายสำเภาจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิไทยพึ่งไทยสมพลเรนูเกยุราพันธ์พรรคไทยสร้างไทยและสมาคมสมาพันธ์สตรีมิตรภาพไทยจีนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวจังหวัดขอนแก่น4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเด็กและเยาวชนในโครงการเด็กอวดทำดีรุ่นที่2นำโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเทศบาลตำบลห้วยเกิ้งจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชชมรมมิตรประดู่สัมพันธ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะผู้อำนวยการครูและนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดอุดร

อุดรธานีและกรมประชาสัมพันธ์ทันทีระหว่างวันที่30 ถึง 31 พฤษภาคม 2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา8 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกานักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา8 นาฬิกา 30 นาทีถึง 12 นาฬิกาโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบเอกมุฮัมมัดอัมมูดีแวร์สอเฮาะและเด็กหญิงนูตฟิตดาวตาเละกำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงเหตุเกิดบริเวณบ้านเลขที่24/5 หมู่ 6ตำบลสาวออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20 พฤษภาคม 2569ในวันเดียวกันนี้ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่10 ตำรวจตรีทัศพงษ์เศษสุวรรณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตักบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22 พฤษภาคม 2569ท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับกำลังพลและประชาชนดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ 3 มิถุนายน 2569วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ 3 มิถุนายน 2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัณฑิตรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์กองแพทย์หลวงตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาพร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราชเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน166 คนได้ปริมาณโลหิตรวม 4,250 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัด

และผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาโอกาสนี้กรมบังผู้ใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดสถานฝึกทักษะอาชีพการบริการร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspire by Princess แอดหญิงนมและศูนย์ฝึกทักษะอาชีพซักอบรีดจัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษได้โดยร้านกาแฟและเครื่องดังกล่าวได้รับไปรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรม S การันตีถึงความมีคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ไปใช้บริการได้เป็นอย่างดีและศูนย์ฝึกทักษะซักอบรีดยังเปิดให้บริการประชาชนภายนอกไปพร้อมกันด้วยนอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะอาชีพต่างๆแก่ผู้ต้องขังอีกหลายด้านอาทิการนวดแผนไทยสัพพยากรไพ่ยิปซีเสริมสวยคาแคร์การประกอบอาหารข้าวหวานน้ำสมุนไพรและตั้งร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือของผู้ต้องขังช่วยสร้างโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดได้แสดงฝีมือและพัฒนาศักยภาพพร้อมที่จะกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงจากนั้นกรมบังผู้ใหญ่เป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามแนวทางซีโร่เวสต์และโลคาร์บอนโซไซตี้ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ต้องขังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการคัดแยกจัดการขยะที่ถูกต้องสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วยในการนี้รับชมการแสดงชุดพระเมตตาเจ้าฟ้าหญิงมิ่งขวัญปวงประชาที่ผู้ต้องขังสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริมหาวชิรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริมาโดยตลอดต่อจากนั้นกรมบังผู้ใหญ่และคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาซึ่งควบคุมผู้ต้องขังชายทุกประเภทคดีเป็นเรือนจำเปิดขนาดใหญ่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำริให้น้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ดำเนินการเกษตรภายในเรือนจำโดยตั้งเป็นฐานการเรียนรู้จำนวน15ฐานโดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าไปสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพดินและการทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัตถุดิบตามภูมิสังคมเช่นใบไผ่ที่มีจำนวนมากบริเวณทัณฑสถานในช่วงบ่ายกรมบังผู้ใหญ่ได้เยี่ยมชมโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกประกอบด้วยการฝึกวิชาชีพ50รายวิชาอาทิโรงเลี้ยงไส้เดือนการปลูกพืชผักสวนครัวการปลูกหญ้าหวัดอิสราเอลหญ้าเนเปียหญ้าแพงโคล่าทั้งนี้กองทุนกำลังใจในพระดำริยังร่วมกับกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงเจริญโภคภัณฑ์จะทำโครงการเลี้ยงสุกรและไก่ไข่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีรูปแบบคล้ายฟาร์มผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกงานจะได้ใบรับรองการฝึกงานสามารถใช้ไปเป็นบัตร
็นใบเบิกทางในการสมัครงานในสายนี้ได้มีอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกมีศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำหรือศูนย์แคร์มีการฝึกทักษะการสกรีนภาพการเพ้นรองเท้าและการวาดรูปในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเริ่มตั้งแต่กระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมทอไหมเป็นลวดลายต่างๆอาทิลายร้อยดวงใจสายใยพระมารดาแห่งไหมไทยตลอดจนแปรรูปสบู่รังไหมและทำชาใบหม่อนโอกาสนี้ได้พบปะพูดคุยกับนายนพดลชูชื่นคนต้นแบบที่ประกอบอาชีพปลูกผักออร์แกนิกและรับเหมาก่อสร้างสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงใช้ชีวิตได้ในสังคมอย่างเป็นปกติสุขไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำและเป็นต้นแบบที่ดีแก่ผู้ต้องขังก่อนเดินทางกลับได้เยี่ยมชมฐานการเลี้ยงสัตว์แบบแนวคิด Happy Life ซึ่งดำเนินการตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารต่อยอดจากการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีไปสู่การเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆอาทิหมูป่าโคแพะและแกะแบบอิสระมีพื้นที่ได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติอย่างมีความสุขจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ยุ่งแค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่ๆดูนั่นสิโหแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่คุณต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เอ้ยจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
1: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำมั่งหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

สวัสดีครับนักเรียนในกิจกรรมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะได้นำเอาอุปกรณ์อื่นๆมาใช้งานเพิ่มเติมนะครับซึ่งจากการที่เราใช้คิดไบรท์ไปแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเราอยากต่ออุปกรณ์ภายนอกเพิ่มเติมและตอนนี้เพราะว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่เนี่ยเราก็อยากจะทำงานให้มันครบความสามารถของบอร์ดคิดไบรท์นะครับที่เราสามารถเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมได้อย่างหลากหลายนะครับตอนนี้การต่อเซ็นเซอร์เพิ่มเติมนะครับเราก็จะมาดูก่อนว่าเซ็นเซอร์ที่จะนำมาต่อพ่วงด้วยเนี่ยเป็นลักษณะของแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับเซ็นเซอร์ที่จะนำมาต่อเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดค่าข้อมูลต่างๆที่สามารถแสดงค่าออกมาทางกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งในส่วนของเซ็นเซอร์เนี่ยเรามาดูก่อนว่าเซ็นเซอร์นั้นคืออะไรนะครับก็คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตรวจวัดปริมาณทางกายภาพนะครับของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิแสงสีหรือว่าเสียงนะครับแล้วแสดงออกมาเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าออกมานะครับการใช้งานบอร์ดคิดไบรท์เนี่ยในการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์เนี่ยเราจำเป็นจะต้องรู้จักกับบอร์ดตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งบอร์ดตัวนี้เรียกว่าบอร์ด IKB1 เก่งมากครับบอร์ด IKB1 นี้จะช่วยทำให้เราต่อเซ็นเซอร์ได้อย่างง่ายนะครับเรียกได้ว่าสายต่างๆที่มีมาให้เนี่ยก็จะเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยเชื่อมต่อกันได้เลยแล้วก็สามารถแสดงผลค่าของโปรแกรมต่างๆหรือว่าค่าของการทำงานเนี่ยได้อย่างสะดวกนะครับ IKB1 นี้นะครับก็จะเป็นการทำงานที่เชื่อมต่อนะครับระหว่างบอร์ดคิดไบรท์กับบอร์ด IKB1 เนี่ยเราจะเชื่อมต่อกันด้วยสาย KB Chain นะครับผ่านทางพอร์ต I2C นะครับ I2C ซึ่งพอร์ตนี้เนี่ยก็จะเป็นพอร์ตที่อยู่ในรูปนี้นะครับสีขาวนะครับ2เชื่อม2เส้นเชื่อมต่อด้วยกันก่อนที่จะมาใช้งาน IKB1 เนี่ยเราจะต้องติดตั้งปลั๊กอินด้วยนะครับปลั๊กอินนี้นะครับก็คือปลั๊กอินที่สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของคิด

Bright ได้เลยนะครับดังลิงก์ต่อไปนี้นะครับเว็บของ KidBytes Store นะครับและดาวน์โหลด IKB1 ก็จะมีปลั๊กอินที่เราสามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับเมื่อติดตั้งปลั๊กอินลงไปแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าปลั๊กอินเมนูของ IKB1 นั้นออกมาตรงนี้นะครับในเมนูของปลั๊กอินนะครับ IKB1 ซึ่งก็จะมีเรียกว่าเครื่องมือหรือบล็อกโปรแกรมต่างๆนะครับให้เราสามารถเรียกใช้งานได้เลยก็จะมีบล็อกที่สำคัญนะครับก็จะเป็นบล็อกพวกอ่านค่าอนาล็อกนะครับก็จะมีชัดเจนนะครับบอกไว้อย่างเป็นชื่อที่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายๆนะครับตรงนี้ก็อนาล็อกรีดนะครับจากพินเบอร์ไหนก็คือพิน0ก็จะมีหมายเลขบนบอร์ดของ IKB1 นั้นบอกไว้อย่างชัดเจนว่าพอร์ตไหนเป็นเบอร์อะไรนะครับเพียงแต่นักเรียนเชื่อมโยงหมายเลขตรงนี้กับการเชื่อมต่อสายให้ถูกต้องเราก็จะเขียนโปรแกรมได้ถูกต้องนะครับต่อไปครับควบคุมมอเตอร์ก็จะเป็นการสั่งให้มอเตอร์เนี่ยทำงานนะครับสั่งให้มอเตอร์ทำงานก็จะเป็นการสั่งให้มอเตอร์หมุนไปฝั่งไหนด้วยสปีดเท่าไหร่นะครับควบคุมเซอร์โวมอเตอร์นะครับเราก็สามารถควบคุมเซอร์โวได้0ถึง180องศานะครับก็ในส่วนของตรงนี้ที่เว้นว่างไว้เราก็จะใส่ค่าเป็นตัวเลขลงไปได้เลยว่าต้องการให้มันหมุนองศาไหนนะครับจากเซ็นเซอร์นี้นะครับเราก็ได้รู้จักแล้วว่าเซ็นเซอร์คืออะไรนะครับบอร์ดเซ็นเซอร์คิดไบต์มีเซ็นเซอร์อะไรบ้างแล้วก็มันมีเซ็นเซอร์อื่นๆอะไรที่นอกเหนือที่จากในคิดไบต์ที่เราจะมาเชื่อมต่อนะครับเรามาทดลองการใช้งานเซ็นเซอร์นะครับทดลองการใช้งานเซ็นเซอร์โดยในกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมแรกที่จะให้นักเรียนได้ทดลองทำเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้รักต้นไม้ด้วยนะครับได้รักต้นไม้ด้วยกิจกรรมเราจะมารดน้ำต้นไม้กันด้วยใช้คิดไบต์นะครับซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่า อุปกรณ์ที่ครูนำเสนอในข้างหน้านี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์แบบมันจะมีเหมือนขา2ขานะครับก็เพื่อช่วยให้อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยใส่ลงไปในดินนะครับและดูความชื้นของเรียกว่าความชื้นของดินที่เราปลูกต้นไม้ว่าเป็นอย่างไรนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเราจะใช้บล็อกคำสั่งอะไรแล้วก็ในการอินพุตข้อมูลinput ก็คือคำสั่งที่จะให้โปรแกรมเนี่ยพร้อมที่จะทำงานได้นะครับส่งข้อมูลเข้าไปให้โปรแกรมพร้อมที่จะทำงานเป็นข้อมูล input นะครับและข้อมูล output คืออะไรเราจะส่งค่าข้อมูลอะไรออกมานะครับเราต้องมาช่วยกันดูในส่วนของตรงนี้นะครับการเชื่อมต่อนะครับนักเรียนก็เหมือนเดิมครับสาย2สายนี้นะครับเราจะเชื่อมต่อหากันระหว่างคิดไบต์กับIKB1 และสายนี้นะครับก็คือเซ็นเซอร์ของการวัดความชื้นนะครับเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินที่เราก็เสียบลงไปแล้วก็เดี๋ยวใช้คำสั่งในส่วนของ IKB1 ที่เราได้เพิ่มปลั๊กอินลงไปเนี้ยเขียนลงไปเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถอ่านค่าได้จากเซ็นเซอร์ของวัดความชื้นนะครับอันนี้ก็คือเซ็นเซอร์วัดความชื้นนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะเชื่อมต่อด้วยสาย JST นะครับทางพอร์ตในเบื้องต้นนี้เราจะทดลองทางพอร์ตอนาล็อก0ก่อนนะครับเพื่อทดลองได้ตรงกันนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทดลองเชื่อมต่อโค้ดโปรแกรมแล้วก็อ่านค่าเบื้องต้นจากดินที่เราจะทดลองต่อไปนี้ได้เลยครับนักเรียนการอ่านค่าความชื้นนะครับก็เราก็จะใช้การอ่านค่าทางพอร์ตอนาล็อกนะครับนักเรียนทดลองได้เลยครับตอนนี้เราจะมาทดลองต่อไปจากในส่วนของที่ครูอธิบายได้เลยนะครับทางโค้ดโปรแกรมที่นักเรียนทุกคนจะทำนะครับตอนนี้การวัดค่าความชื้นในดินนะครับนักเรียนเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ดังที่ครูได้เสนอให้นักเรียนเห็นใน PowerPoint ไปแล้วนะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์วัดความชื้นตัวนี้นะครับที่เป็นลักษณะเป็น2ขาแบบนี้แต่การเชื่อมต่อนะครับเราจะต้องหยิบสายสัญญาณแบบนี้ขึ้นมานะครับสายสัญญาณแบบนี้นะครับซึ่งหัวอีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นลักษณะของการ
เสียบลงไปในพินนะครับ

จะมีทั้งหมด3สีก็แยกกันอย่างชัดเจนนะครับและอีกอย่างนึงนะครับในส่วนของตรงนี้ด้านที่เราจะเสียบสายตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็จะมีพินที่เราจะต้องเสียบลงไปให้ตรงกันด้วยนะครับเราจะเริ่มจากอันแรกนะครับในบอร์ดที่เขียนว่า

จ่ายไฟให้กับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับ VCC ก็เสียบเข้ากับสายสีแดงนะครับสายต่อไปครับสายสีดำเสียบเข้ากับช่อง GND ก็คือช่องกราวนะครับเข้ากับเซ็นเซอร์สีดำนะครับกับช่อง GND และสายสุดท้ายนะครับก็จะมีให้เลือกระหว่าง A0 กับ D0นั่นก็คือการเชื่อมต่อระหว่างอนาล็อกกับดิจิตอลนั่นเองนะครับก็ให้นักเรียนเชื่อมต่อแบบอนาล็อกเพื่ออ่านค่าความชื้นของในดินเนี่ยได้ถึง10บิตก็คือ1024ระดับนะครับ0ถึง1023นั่นเองนะครับในตอนนี้ก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับลองทดลองเขียนโปรแกรมแล้วก็ทดลองวัดค่าความชื้นได้เลยครับ

จากสถานการณ์ต่อไปนี้นะครับเราจะต้องเขียนโปรแกรมเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเป็นผู้รักต้นไม้นะครับรักต้นไม้เรามาช่วยกันปลูกต้นไม้กันการที่เราจะปลูกต้นไม้โดยการใช้คิดไบต์มาช่วยเนี่ยเราจะต้องเรียกได้ว่าสูบน้ำโดยใช้ปั๊มน้ำแบบ USB นะครับปั๊มน้ำแบบ USB เพื่อสูบน้ำจากถังน้ำขึ้นมารดน้ำต้นไม้ตามสถานการณ์ที่เรากำหนดและปั๊มน้ำ USB นะครับเป็นอุปกรณ์ตัวที่มีขนาดเล็กนะครับที่สามารถทำงานได้อย่างสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับนักเรียนหยิบปั๊มน้ำ USB ขึ้นมาได้เลยครับในแต่ละกลุ่มนะพร้อมกับท่อน้ำนะครับท่อน้ำที่เราจะต่อเข้าด้วยกันตอนนี้นะครับปั๊มน้ำ USB ของเราก็พร้อมที่จะเป็นอุปกรณ์ในการรดน้ำต้นไม้ให้กับกระถางต้นไม้ของเราได้อย่างง่ายดายแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยเขียนคำสั่งโปรแกรมตามที่เราได้ออกแบบในเบื้องต้นแล้วว่าถ้าความชื้นมีค่าอยู่เท่าไรนะครับแล้วเราจะให้มีการสั่งให้ตัวคิดไบต์เชื่อมต่อกับสายปั๊มน้ำแล้วเนี่ยทำการรดน้ำต้นไม้ให้เราจากนี้นะครับให้แต่ละกลุ่มลงมือทำได้เลยนะครับ

จากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราได้ทดลองทำเรื่องของการรดน้ำต้นไม้นะครับนักเรียนก็จะพบว่าการรดน้ำต้นไม้ของเราเนี้ยสามารถสั่งการได้อย่างถูกต้องนะครับเมื่อความชื้นในดินเนี่ยสูงขึ้นน้ำก็จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัตินะครับการทำงานตรงนี้นะครับเราก็ได้ใช้เซ็นเซอร์ไปก็คือปั๊มน้ำกับการวัดความชื้นในดินต่อมานี้นะครับเราก็จะใช้เซ็นเซอร์เพิ่มเติม2ชนิดนะครับสำหรับการทำงานในตรงนี้คือระบบการแจ้งเตือนการเข้าใกล้วัตถุนะครับเซ็นเซอร์2ชนิดที่ว่านี้ก็คือเซ็นเซอร์ตัวแรกครับตัววัดระยะทางนะครับวัดระยะทางนักเรียนลองหยิบขึ้นมานะครับในกล่องตัววัดระยะทางตัวนี้นะครับนักเรียนลองหยิบขึ้นมานะครับอีกตัวนึงนะครับจะทำหน้าที่เป็นเรียกว่าอุปกรณ์ในการเคลื่อนที่นะครับเรียกว่าเซอร์โวมอเตอร์นะครับเซอร์โวมอเตอร์นี้จะทำหน้าที่ต่างจากมอเตอร์ธรรมดาตรงที่ว่าเราสามารถกำหนดทิศทางได้นั่นเองกำหนดองศานะครับในการหมุนว่าหมุนไปในทิศทางกี่องศานะครับเราสามารถสั่ง

ให้เป็นตัวกำหนดทิศทางสำหรับเซอร์โวมอเตอร์นะครับการแจ้งเตือนนะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้นะครับคือเชื่อมต่อสายเหมือนเดิมระหว่างคิดไบต์กับ IKB1 นะครับทางพอร์ต I2C นะครับจากนั้นนะครับเราเชื่อมต่อตัวโมดูลวัดระยะทางแบบอินฟราเรดนะครับตัวนี้ซึ่งสเปคของเขาเนี่ยสามารถวัดระยะที่ได้ที่แม่นยำเนี่ยอยู่ที่4ถึง30เซนติเมตรนะครับเรามาดูว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับและเขียนโปรแกรมอย่างไรบ้างเดี๋ยวจากนี้นะครับครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้ทดลองสร้างอุปกรณ์ที่เรียกว่ากิจกรรมการทำที่จอดรถนะครับโดยใช้โมดูลอินฟราเรดนะครับเซ็นเซอร์วัดระยะทางแล้วก็เซอร์โวมอเตอร์นะครับระบบกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือระบบแจ้งเตือนการเข้าใกล้วัตถุนะครับก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรบ้างมาดูในส่วนของคำชี้แจงกันนะครับให้นักเรียนนะครับออกแบบโปรแกรมนะครับการแจ้งเตือนการเข้าใกล้วัตถุโดยใช้อุปกรณ์ดังที่เราได้ดูกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวอุปกรณ์นี้นะครับซึ่งเราจะมาดูให้สอดคล้องกับสถานการณ์ว่าคือเรามีลานจอดรถอยู่ที่หนึ่งนะครับลานจอดรถก็เราจะให้รถเนี่ยนึกภาพว่าเราขับรถเข้ามาในลานจอดรถนะครับลานจอดรถนี้เราอยากให้เป็นอัตโนมัติไม่ใช่แบบคนคอยยกไม้ขึ้นให้เราแบบนี้มันก็ดูล้าหลังไปใช่ไหมครับเราก็อยากให้ดูแบบทันสมัยนิดนึงแล้วก็ผ่านเข้ามาทางที่จอดรถเราก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้เมื่อพบแล้วว่ารถเราขับผ่านมาประตูไม้กั้นนะครับที่กั้นที่จอดรถของเราก็จะเปิดให้โดยอัตโนมัติทีนี้เราก็ขับรถผ่านเข้าไปยังที่จอดรถของเรานะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่อยากให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันในกลุ่มทั้ง4คนนะครับช่วยกันดูว่าเราจะมีโปรแกรมอย่างไรนะครับการอินพุตข้อมูลนะครับเราต้องดูว่าสิ่งที่จะส่งค่าเข้าไปในระบบเพื่อที่จะให้ระบบรู้ว่าเราจะให้โปรแกรมคิดไบต์ของเราเนี้ยมันทำงานอย่างไรนะครับพร้อมกับค่าเอาท์พุตว่าจะส่งค่าแสดงผลอะไรออกมานะครับจากนั้นใช้อุปกรณ์อะไรบ้างที่เราจะมีการทำงานในลักษณะของการทำเป็นโมเดลนะครับจากนี้นะครับก็ให้นักเรียนนะครับได้ลงมือทำอุปกรณ์ในแต่ละกลุ่มได้เลยนะครับอุปกรณ์นะครับก็ครูก็จะมีเซตอุปกรณ์เบื้องต้นไว้ให้นักเรียนนะครับแต่ก็ให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้ทักษะในการประดิษฐ์นะครับในการลงมือทำนะครับการใช้การออกแบบหลักการออกแบบต่างๆนะครับที่จะต้องใช้ร่วมด้วยการเขียนโปรแกรมนะครับเราไม่ใช่เพียงแต่การเขียนโปรแกรมอย่างเดียวหนูต้องรู้จักในการออกแบบโมเดลต่างๆเพื่อจำลองสถานการณ์ตรงนี้ด้วยนะครับในแต่ละกลุ่มลงมือทำได้เลยนะครับ

0: จากที่นักเรียนทุกๆกลุ่มนะครับได้ทดลองเขียนโปรแกรมในการจำลองการเคลื่อนที่ของการจอดรถนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้กลุ่มหนึ่งที่ทำงานได้เสร็จแล้วก็ตามเวลาทุกกลุ่มก็ทำงานเสร็จตามเวลาไล่เรียกกันมานะครับแต่ก็ขอให้กลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้นำเสนอนะครับว่ามีหลักการหรือว่ามีแนวความคิดในการออกแบบการทำงานของโปรแกรมนี้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้หนูที่เป็นตัวแทนของกลุ่มนี้นะครับช่วยนำเสนอให้กับเพื่อนๆทั้งห้องหน่อยครับ
1: จากกิจกรรมจะสามารถพบได้ว่าเมื่อมีรถตัดผ่านเซ็นเซอร์จะทำให้เซอร์โวทำงานหลังจากนั้นจะมีดีเลย์5วินาทีเมื่อมีดีเลย์เสร็จแล้วมันก็จะทำงานกลับมาอยู่ที่เดิมทำให้ปิดลงค
0: ่
1: ะ
0: ทุกๆกลุ่มนะครับก็จากที่ครูได้เดินดูนะครับก็จะพบว่าไม้กั้นตรงนี้เนี่ยก็จะปิดลงคล้ายๆกับของกลุ่มเพื่อนที่เป็นตัวแทน

0: ก็สามารถทำงานได้ถูกต้องนะครับก็คือนักเรียนก็จะพบว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยเป็นแบบจำลองนะครับที่นักเรียนได้สามารถสร้างโมเดลแบบจำลองขึ้นมานี้ได้อย่างเรียกว่ามีกระบวนการในการออกแบบทั้งในเรื่องของการออกแบบทางกลไกต่างๆนะครับที่นักเรียนต้องใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นปืนกาวนะครับหรือว่าการตัดฟิวเจอร์บอร์ดหรือการใช้องค์ประกอบเช่นไม้ไอติมนะครับมาใช้ในการเป็นวัสดุเรียกว่าวัสดุเหลือใช้นะครับมาประกอบเป็นโมเดลให้เราสามารถสร้างชิ้นงานออกมาได้อย่างไรครับกิจกรรมก็ผ่านไปได้ด้วยดีนักเรียนก็ปฏิบัติได้อย่างเรียบร้อยทุกกลุ่มทุกคนเยี่ยมมากเลยครับวันนี้ครับ
1: แผนการจัดการเรียนรู้แผนที่2นะคะการใช้งานบอร์ดขยาย IKB1สำหรับในแผนการจัดการเรียนรู้นี้นะคะจะเน้นเรื่องของการใช้งานเซ็นเซอร์แล้วก็การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับบอร์ดขยาย IKB1 ซึ่งจะเป็นการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆซึ่งจะมีกิจกรรมอยู่ทั้งหมด2กิจกรรมในกิจกรรมที่1เป็นเรื่องของระบบรดน้ำต้นไม้คุณครูอาจจะให้นักเรียนเนี่ยเตรียมต้นไม้ที่เป็นกระถางเล็กๆหลากชนิดนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็ในระหว่างที่ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์นะคะก็อย่าเพิ่งให้นักเรียนใส่ท่อลงไปในน้ำแต่ว่าเมื่อมอเตอร์เนี่ยมีการสั่นก็คือมีการทำงานแล้วก็ค่อยให้นักเรียนเนี่ยใส่ท่อลงไปในน้ำได้ค่ะส่วนในกิจกรรมที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการอ่านค่าโมดูลวัดระยะทางซึ่งในนี้เนี่ยคุณครูก็ควรจะให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้ก่อนที่จะให้นักเรียนได้ลงมือเขียนโปรแกรมจริงๆนะคะสำหรับในช่วงสุดท้ายนะคะถ้าหากว่านักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับการทำกิจกรรมเป็นคำถามแบบสั้นๆคุณครูอาจจะเปลี่ยนวิธีการนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามแต่ละหัวข้อตามใบกิจกรรมหรือว่าให้นักเรียนเนี่ยได้อภิปรายความรู้ร่วมกันทั้งห้องค่ะ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ไผ่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันอันเล็กจิ๋วไปจนถึงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่นะคะแล้วไผ่เนี่ยก็ยังทำอะไรได้อีกมากมายจนบางครั้งเนี่ยหลายคนอาจจะถึงกับงงเลยว่าเฮ้ยนี่มันทำจากไผ่เหรอจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์ธนาค่ะซึ่งเป็นผู้ออกแบบอาคารด้านหลังนี้อาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะไม้ไผ่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีกี่ชนิดกี่พันเหรอคะ
1: ก็จริงๆไม้ไผ่ในโลกนี้มันมีหลายพันเฉพาะในไทยนี่ก็มีอยู่เกือบร้อยครับเพียงแต่ว่าไม้ไผ่ที่จะใช้ในการก่อสร้างจริงก็อาจจะมีไม่มากจากข้อมูลนะครับที่เขาทำวิจัยมาเนี่ยไม้ไผ่ที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างเนี่ยมีอยู่28,000หาซื้อมาหรือว่าใช้สำหรับการก่อสร้างจริงก็มีไม่เยอะฮะอาจจะอยู่แค่สัก 3,000 4,000 เท่านั้นเองนะฮะ
0: คือไผ่เนี่ยก็จะมีทุกภาคแล้วแตกต่างกันไปอีกด้วยหรือเปล่าคะ
1: ไผ่นี่มันเป็นภูมิภาคทั้งเซาท์อีสเอเชียเลยครับยกตัวอย่างเช่นไผ่ตงเนี่ยมันก็จะมีมาตั้งแต่จีนตอนใต้ในเวียดนามในพม่าในลาวอะไรพวกนี้ครับก็จะมีเป็นไผ่พันธุ์ใกล้เคียงกันหมดในอินโดนีเซียก็จะมีไผ่ตงเหมือนกันเรียกว่าไผ่มันก็ปลูกได้ทุกที่ทั่วประเทศเนี่ยแหละครับ
0: ณตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้ไหมว่าไผ่คือวัสดุทางเลือกคะในการใช้ก่อสร้าง
1: พูดได้ครับขึ้นอยู่ว่าคนจะเลือกแล้วแต่ละบุคคลนะครับไผ่เนี่ยมันเป็นวัสดุธรรมชาติที่มันไม่ต้องใช้พลังงานในการแปรรูปเราปลูกใช่ไหมครับเราก็ลดน้ำปล่อยธรรมชาติมันลดบ้างอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ ขึ้นของมันเองเลย
1: มันก็ขึ้นของมันเองถึงเวลาเราก็ตัดมาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวไม้ไผ่เนี่ยมันก็สามารถพัฒนาเป็นวัสดุอุตสาหกรรมทั่วไปได้โดยตัววัสดุของมันเองเนี่ยมันก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้ามันมีข้อเสียเนี่ยก็เป็นข้อเสียในแง่วัสดุธรรมชาติจริงๆมันเป็นพืชตระกูลหญ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมันจะไม่ได้แน่นแบบไม้ทั่วไปดูหลังนี้ก็ได้ครับมันประมาณสัก4ปีได้แล้วฮะเราสามารถเทียบระหว่างสภาพไม้ไผ่ข้างในกับสภาพไม้ไผ่ข้างนอกได้เลยว่าต่างกันมากดูข้างนอกเนี่ยจะเห็นว่ามันมีราเสียสีเนี่ยมันทำให้มันเริ่มผุแต่ว่าถ้าอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งหลังคาเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนไปมันก็ยังโครงสร้างยังใช้ได้อยู
0: ่การดูแลรักษาไผ่คืออะไรบ้างคะ
1: ไม้ไผ่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอยากให้ทนทานจริงๆเลยเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนช่วงตัดเลยครับจริงๆไผ่ที่หมอจะเอามาใช้เนี่ยอายุประมาณสัก3ปีขึ้นไปอย่างที่2ก็คือว่ามันได้รักษาเนื้อไม้หรือยังซึ่งวิธีการรักษาเนื้อไม้เนี่ยก็มีหลายอย่างแช่น้ำทิ้งไว้นานๆใช่ไหมครับเอาไปลนไฟอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้อย่างหลังนี้ที่ใช้เนี่ยมันก็เป็นการทรีตด้วยการใช้บอแล็กคือการแช่ในสารเคมีอย่างที่3ก็คือการออกแบบอยู่ใน
0: ที่ร่ม
1: ที่ร่มไม่โดนแดดโดนฝน
0: รูปทรงของอาคารล่ะคะอาจารย์ออกแบบจากอะไรคะ
1: ความคิดผมแป๊บแรกที่คิดเรื่องหลังนี้ก็คือทำให้มันคล้ายๆโบสถ์นั่นแหละครับจะให้มันเป็นคล้ายๆกับเป็นหอศิลป์นะครับมาถึงสถาบันปุ๊บเนี่ยก็ให้เดินผ่านงานศิลปะก่อนที่จะเข้าไปข้างใน
0: เท่าที่หนูสังเกตคือมันจะมีไม้ไผ่ที่แบบว่าขนาดแตกต่างกันมากเลยแล้วใช้ทั้งหมดกี่พันล่ะคะ
1: ในหลังนี้ใช้ทั้งหมด 3,000 นะครับที่เห็นใหญ่ๆที่ขึ้นไปรับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไผ่ตงที่รองลงมาเนี่ยแทรกๆอยู่ในนั้นบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าไผ่ซางหม่นฮะตัวที่3ที่เห็นที่เป็นไผ่เล็กๆที่วิ่งโค้งๆไปตามหลังคาเนี่ยครับไอ้ตัวนี้คือไผ่รวกดำตอนเราเลือกใช้เนี่ยก็เลือกใช้ตามขนาดนะครับตามภาระในการรับน้ำหนักของมันโคนเสาเนี่ยครับมันจะมีการเจาะแล้วก็เอาเหล็กเส้นนะครับเสียบเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเจาะไม้ไผ่แล้วก็กรอกคอนกรีตเข้าไปส่วนอื่นๆของอาคารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นริมไม้ไผ่ก็จะมีเฉพาะบางส่วนที่มันจะเป็นตัวยึดโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงหน่อยก็จะใช้เขาเรียกสตัดเหล็กครับยาวๆซึ่งมันมีเกลียวอยู่แล้วเราก็ใช้น็อตยึด
0: อันนี้ก็คือถือว่าเป็นอาคารอีกหลังนึงนะคะนี่หนูจะเรียกว่าเป็นอาคารลูกผสมได้ไหมคะเพราะมันไม่ได้เป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเนาะมันเหมือนมีการผสมผสานกับวัสดุอื่นๆด้วย
1: ยิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้มันเห็นว่าไม้ไผ่มันก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นอาคารไม้ไผ่ทั้งหลังนะครับมันก็สามารถเอามาใช้ในบางส่วนของอาคารได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นระเบียงด้านนอกเนี่ยจะมีโครงเหล็กที่จะเป็นตัวรับน้ำหนักถ้าเห็นข้างในเนี่ยจะเป็นฟากไม้ไผ่ครับถัดไปอีกเนี่ยจะมีเมทัลชีทเป็นหลังคาเหล็กแล้วก็ปิดข้างบนด้วยจาก
0: จุดเริ่มต้นของการที่นำไผ่มาใช้ในงานสถาปัตยกรรมจริงๆอะคะอาจารย์มันเริ่มมาจากที่ไหนคะ
1: ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียว
0: ค่ะ
1: แถบเซาท์อีสเอเชียแถวเนี้ยเขาก็ใช้ไม้ไผ่สร้างบ้านหมดแต่ว่ามีประเทศหนึ่งซึ่งเขาพยายามที่จะรักษามันไว้พยายามที่จะเอามาปรับปรุงใช้คือประเทศโคลอมเบียเนื่องจากว่าเขาถูกคว่ำบาตรมันก็จะมีปัญหาเรื่องการนำเข้าพวกซีเมนต์พวกอะไรพวกนี้มาใช้มีสถาปนิกชาวโคลอมเบียคนหนึ่งเนี่ยชื่อไซมอนวาเลสซึ่งเขาทำเรื่องไม้ไผ่มาก่อนแล้วก็มีคนเนี่ยไปเจอเขาแล้วก็ชวนเขามาเนี่ยมาสร้างอาคารหลังใหญ่หลังหนึ่งที่เยอรมันทีนี้ในกระบวนการเขาคือว่าสถาปนิกคนเนี้ยจำเป็นต้องสร้างอาคารขนาดเท่าจริงในโคลอมเบียก่อนและทางเยอรมันเองเนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นวิศวกรเนี่ยไปทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างแล้วก็วิศวกรเขาก็เขียนกลับไปที่เยอรมันว่าปรากฏว่าแข็งแรงอย่างน่าแปลกใจจนสุดท้ายเนี่ยหลังเนี่ยก็ได้รับการสร้างในเยอรมันมีช่วงหลังเนี่ยที่คุณจอห์นฮาร์ดี้ซึ่งเขาไปทำธุรกิจอยู่ที่บาหลีเขาก็อยากที่จะทำในเรื่องก่อสร้างที่เป็นวัสดุธรรมชาติก็เอาไม้ไผ่มาใช้ซึ่งเขาก็ได้ต่อยอดความรู้จากโคลอมเบียนี่แหละมาทำให้มัน ตื่นตาตื่นใจมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามีการออกแบบมีอะไรที่มันสวยงามนะฮะมันก็เลยเหมือนกับกลายเป็นปลุกให้คนเห็นศักยภาพของไม้ไผ่มากขึ้นไปอีกว่าเออจริงๆมันก็สร้างได
0: ้ค่ะ
1: นะในช่วงแรกๆที่เราทำเนี่ยเราก็ไปดูงานที่บาหลีเหมือนกันฮะเพื่อจะไปเรียนรู้ว่าเอ๊ะเขาทำยังไงเขาออกแบบยังไงเขาสร้างยังไง
0: ตรงนี้อะคะไม้ไผ่ลำเล็กๆอันนี้คือเหมือนเราใช้เป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งหรือเปล่า
1: ฮะเป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งแล้วก็บังวิวจากภายนอกด้วยครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำที่มันก็ผสมกันระหว่างไม้กับไม้ไผ่หลังนี้เนี่ยที่จะแตกต่างจากหลังก่อนหน้านี้คือเป็นไผ่เกือบทั้งหมดนะครับซึ่งโครงสร้างพื้นชั้น2ทั้งหมดก็เป็นไม้ไผ่เหมือนกัน
0: เลย
1: ฮะ
0: อันนี้ก็คือแบบว่าช่วงบันไดช่วงอะไรก็ใช้ไม้ไผ่ในการรองรับน้ำหนักหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: พื้นก็เป็นไผ
1: ่ใช่ฮะ
0: อันนี้คือใช้เทคนิคอะไรล่ะคะอย่างตัวพื้น
1: พื้นจะมาเป็นไม้ไผ่ที่ตัดออกมาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆครับแล้วก็มาอัดด้วยกันด้วยกาวถ้าเห็นในพื้นเนี่ยจริงแต่ละชั้นเนี่ยมันจะวางสลับกันนะฮะทำให้มันแข็งแรงมาก
0: และอย่างนี้ความแพร่หลายในการใช้ไม้ไผ่ในประเทศไทยอะค่ะอาจารย
1: ์น่าจะเป็นพวกรีสอร์ทนะที่พักที่ต้องการความเป็นธรรมชาติอีกกลุ่มนึงที่ทำเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกถ้าเราสังเกตดูดีๆเราก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมมันบางช่วงข้อสั้นบางช่วงข้อยาวสีมันไม่เหมือนกันอันนี้สีเรียบอันนี้สีอ่อนเนี่ยม
0: ัน
1: ก็เป็นการกระตุ้นให้เด็กรู้จักสังเกตเรียนรู้ไปด้วยในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีกลุ่มโรงเรียนทางเลือกที่ทำอาคารไม้ไผ่แบบนี้อยู่พอสมควรนะที่แรกๆเหมือนกันก็คือที่โรงเรียนปัญญาเด่นที่เชียงใหม่แล้วก็จะมีโรงเรียนมีชัยพัฒนาซึ่งก็เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งทำมานานมากนะฮ
0: ะ
1: อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์
0: และอย่างนี้อาจารย์มองว่าอุตสาหกรรมของไผ่ในประเทศไทยเนี่ยที่นำมาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อไปคะ
1: ตัวไม้ไผ่เองเนี่ยมันก็จะมีทั้งโอกาสแล้วก็อุปสรรคของมันอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับคนที่นำไปใช้แหละครับว่าถ้าเขามองเห็นคุณค่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปได้ด้วยความเป็นธรรมชาติแล้วสุดธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของมันเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะมีการนำไปใช้เรื่อยๆเพื่อทำให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นต่อไป

0: ุณผู้ชมคะประโยชน์จากไม้ไผ่ยังมีอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวไอด้าจะพาไปดูถึงประโยชน์อีกอย่างของไม้ไผ่ซึ่งรับรองเลยว่าทุกๆคนจะต้องคาดไม่ถึงแน่นอนค่ะส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกับไอด้าเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณซิ่ว
1: ตอนนี้นะคะไอด้าก็อยู่กับคุณซิ่วค่ะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ทักทาย
2: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ทำจากใยไผ่คุณซิ่วคะทำไมถึงใช้ชื่อแบรนด์ว่าทักทายคะ
2: ซิ่วอยากได้ความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นกันเองค่ะก็เลยได้เป็นคำที่มันดูง่ายๆสะกดง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วย
1: อ๋อไปสนใจเกี่ยวกับใยไผ่ได้ยังไงคะ
2: ก็คือซิ่วทำงานประจำอยู่ค่ะแล้วก็อยากจะ

0: ทำธุรกิจส่วนตัวขึ้นมาแล้วก็เลยคิดว่าเราอยากทำอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยได้ทำงานกับชาวบ้านก็เลยไปศึกษาที่สถาบันสิงห์ทอแล้วก็เจอว่ามันมีเส้นใยไผ่ที่น่าสนใจ
1: เข้าใจว่าใยไผ่เนี่ยมันจะต้องแบบว่าแข็งแน่เลยอันนี้เรามีการแบบว่าผสมอะไรลงไปด้วยไหมคะ
0: ตัวนี้จะเป็นฝ้ายผสมกับไผ
1: ่
0: ใช่ก็จะมีความนุ่มเนาะแล้วก็ไอตัวลวดลายเนี่ยค่ะก็จะเป็นลายชาวบ้านทออยู่แล้วแล้วก็มาประยุกต์ให้มันดูใส่ง่ายขึ้นดูมินิมอลขึ้น
1: ค่ะ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นงานย้อมสีมะเกลือ
1: ก็เหมือนแบบเป็นธรรมชาติหมดเลยเป็นโอเคไหมอันนี้ก็จะมีรองเท้าด้วยโอ้อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าค่ะซึ่งความแข็งแรงของมันก็ต้องมีเพราะว่าตัวไผ่เขาก็แข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: และในเรื่องของกระบวนการผลิตอะค่ะคุณซิ่ว
0: ก็ค่อนข้างยากมากเราไปได้ปล้องไผ่มาเนี่ยเราต้องเอาเข้ามาโปรเซสต่อทำเป็นตัวเส้นใยเองโดยที่ซิ่วไปคิดค้นเครื่องจักรในการระเบิดออกมาเป็นเส้นใยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้เส้นใยมาแล้วก็หาโรงงานผลิตเส้นได้ให้เราหลังจากนั้นก็เริ่มได้ชาวบ้านกลุ่มที่สามารถทอมีไอเดียตรงกัน
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าของคุณซิ่วจะเป็นแบบว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติมากกว่ากัน
0: ตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติแน่ๆ 100% เลยแต่พอได้ลองเปิดช็อปที่แรกที่ Embassy อะค่ะก็ได้มีลูกค้าชาวไทยเข้ามาดูเยอะแล้วก็บอกว่าผ้าสวยผ้านิ่มมาก
1: นอกจากเป็นรองเท้ากระเป๋าแล้วก็จะมีเป็นเสื้อผ้าที
0: ่
1: ออกแบบเองด้วยไหมคะ
0: เสื้อผ้าหรืออ็อกเซสซอรี่อื่นๆก็จะมีน้องๆช่วยกันออกแบบด้วยอะค่ะ
1: คุณสมบัติพิเศษของตัวใยไผ่
0: ก็ใยไผ่สามารถกัน UV กันแบคทีเรียได้ค่ะแล้วก็มันปรับอุณหภูมิได้ด้วยใส่สบายนุ่ม
1: ปรับอุณหภูมิก็คือเหมือนเท่าอุณหภูมิร้อนหรืออะไรมันจะช่วยในการระบายได้ดีด้วยคุณซิ่วเจอข้อจำกัดบ้างไหมคะ
0: จริงๆการดูแลเหมือนตัวฝ้าย 100% เลย
1: อบอะไรก็ไม่หด
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ก็ดูแลง่าย
1: รีดง่ายตามปกติเลยเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าด้วยความที่มันทอมือนะคะซิ่วอยากให้ระวังนิดนึงแบบอาจจะเป็นซักมือน่าจะแบบ
1: เหมาะกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเส้นได
0: ้ก็เราจะมีเส้นเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กอย่างเบอร์ใหญ่เนี่ยค่ะเราก็จะเอามาเน้นทำกระเป๋าทำกางเกงแต่ถ้าเป็นเส้นได้เบอร์เล็กอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาทำเป็นเสื้อผ้าตัวเส้นใยพวกนี้เราระเบิดมามันจะได้ความนุ่มอยู่แล้ว
1: พวกใยธรรมชาติอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องราหรือว่าอะไรอย่างงี้ไหมคะ
0: ไม่มีค่ะเพราะว่ามันแห้งมาแล้วก่อนที่จะไปปั่นเส้นได
1: ้มีที่ไหนที่เขาใช้ตัวใยไผ่มาทำอีกบ้างไหมคะหรือว่าเราเจ้าเดียว
0: ก็ที่ทราบก็จะมีที่จีนนะคะที่เขาจะใช้กระบวนการแตกเส้นใยด้วยสารเคมีบางอย่าง
1: เราจะได้เส้นได้ออกมาเหมือนกันไหมคะหรือว่าไม่เหมือน
0: ไม่เหมือนกันเลยค่ะอย่างที่เป็นลายของเราเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของเราที่เราคิดค้นเอง
1: ซึ่งของเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เขาสนใจโปรดักต์ของเราบ้างไหม
0: จริงๆเขามองว่ามันเป็นคนละแบบกันเลยส่วนใหญ่จะซื้อเพราะว่าลวดลายที่มันสวยงาม
1: ที่มันค่อนข้างเอกลักษณ์อยากจะลองเอาอย่างอื่นมาทำเป็นเส้นใยเสื้อผ้าบ้างไหมคะ
0: จริงๆจะมีเส้นใยอื่นๆอีกอย่างเช่นสับปะรดผักตบชวาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอยู่ในกระบวนการอยู
1: ่วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: เราได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรเป็นผู้ไปศึกษาวิจัยการเอาไผ่มาทำเส้นใยสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้วิธีการที่เราเรียกว่าวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำเป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดซึ่งไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยการเอาไผ่มาทำเสื้อผ้าเนี่ยทางประเทศจีนเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เป็นการสังเคราะห์เป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้แต่ในขณะของเราเนี่ยเราไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยพอมันได้ชิ้นงานมีได้ผลิตภัณฑ์ออกมาปุ๊บเนี่ยการพัฒนาต่อยอดก็คือเราก็ไปดึงทั้งชุมชนทั้งภาคเอกชนที่สนใจเนี่ยมาจับคู่ธุรกิจมาเป็นผู้แปรรูปต่อยอดในเรื่องของผ้าที่ผลิตจากเส้นใยไผ่เราก็เล็งเห็นว่าในเส้นใยไผ่ที่ได้จากวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆที่ใกล้เคียงกันได้อีกแล้วเราก็ทำชิ้นงานต้นแบบออกมา2ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือวัสดุดูดซับเสียงซึ่งเดิมเนี่ยในท้องตลาดเขาจะใช้พลาสติก PP นะครับเป็นหลักตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำชิ้นงานที่เราใช้ไผ่ไปทดแทนในอัตราส่วน 70% แล้วก็ใช้ PP 30% ชิ้นงานที่2ก็คือเรื่องของทำวัสดุคอมโพสิตที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างเช่นถาดรองท้ายรถยนต์แล้วก็วัสดุบุข้างๆรถยนต์นะครับคล้ายๆกับวัสดุดูดซับเสียงซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้อาศัยโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์จริงๆร่วมวิจัยกับเราแล้วก็ทำเป็นชิ้นงานต้นแบบโดยใช้มาตรฐานของอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นๆถ้าเกิดเราสามารถผลักออกไปสู่อุตสาหกรรมได้เนี่ยสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจได้มหาศาล
3: คยเห็นฝรั่งเขาออกทีวีซึ่งเขาทำแซกโซโฟนไม้ไผ่นี่แหละเห็นมันมีรูเหมือนขลุ่ยซึ่งผมเป่าขลุ่ยเป็นไงผมก็เลยพยายามติดต่อทุกวิธีทางจนได้มาหนึ่งตัวคือบางคนเขาบอกว่าเดินผ่านเนี่ยเขาเรียกว่าเป่าเสียงแซกเลยแต่ถ้านักดนตรีที่เป่าแซกเขาจะรู้ว่าเสียงมันต่างกันเพราะเสียงอันนั้นมันจะเป็นเสียงโลหะซึ่งมันจะซอฟต์กว่าฝรั่งก็ถามทำไมถึงมีรูแล้วบอกอยู่ไปดูของจริงมันก็มีรูแต่มันมีกระเดื่องก็บอกแครปแครปคอนโทรลเนี่ยมันก็โอเคก็เข้าใจเสียงเนี่ยฝรั่งเขาบอกว่าชาร์มมิ่งซาวด์เสียงมีเสน่ห์เสียงมันออกจากไม้เสียงมันจะทุ้มจนเขาบอกเออเขาก็ชอบเสียงมันไม่แปลนมากการรักษาก็ไม่ต้องเช็ดอะไรมากเพราะไม่มีสนิมข้อสำคัญคืออย่าทำตกนะสมัยก่อนเนี่ยไม่มีคาราโอเกะนะเป็นร้านอาหารที่มีเครื่องดนตรีผมก็เลยเอาขึ้นไปแจมก็ด้วยแล้วนักดนตรีก็ถามว่าอะไรครับเนี่ยบอกเป็นแซกโซโฟนทำด้วยไม้ไผ่แล้วเล่นได้เล่นได้อาจารย์ขึ้นไปเลยเดี๋ยวก็ตามแล้วทุกครั้งที่ออกไปเป่าโชว์ในร้านอาหารมันจะมีลูกค้าที่นั่งแต่ละโต๊ะเนี่ยเชิญไปคุยด้วยเขาก็ให้ไอเดียว่าคุณเป่าแล้วคุณน่าจะทำได้นะไม้ไผ่เราก็เยอะหลายครั้งเลยที่ลูกค้าก็จะพูดอย่างนี้กลายเป็นว่าจุดประกายให้ผมว่าจะทำแหละแต่ว่ามันยากนะกว่าจะทำได้เนี่ยความที่ใจรักอ่ะในสุดก็ทำได้

0: ะอาจารย์นี่ก็เป็นห้องทำงานของอาจารย์เลยใช่ไหมคะที่ใช้ทำงานทุกวัน
1: เป็นห้องทีมงานที่สตูดิโอฮะ
0: และอย่างนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่คะ
1: คืออันนี้เป็นลักษณะของงานสตูดิโอโครงสร้างอาคารในร้านอาหารนะครับ
0: ถ้าอาจารย์ลองแบบว่าเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับกระบวนการตั้งแต่แรกในการทำงานเลยได้ไหมคะว่าแรงบันดาลใจก่อนสมมติได้เราได้รับแบบโจทย์มาแล้วเราจะตีความยังไงออกมาเป็นงานดีไซน์ของเราง
1: านออกแบบเนี่ยเราก็คิดว่าในสิ่งที่ลูกค้าให้มาเนี่ยก็เป็นลักษณะไอเดียเริ่มต้นแล้วก็เอาลักษณะของแนวความคิดเหล่านั้นมาสานต่อให้เป็นไปได้อย่างอันนี้เป็นลักษณะของอาคารที่เกี่ยวข้องกับรวงข้าวข้าวที่มันตกรวงก็โค้งเราก็เอาลักษณะของวิถีโค้งเนี่ยเข้ามาใช้กับโครงสร้างแล้วประเด็นต่อมาคือการประดับเข้าไปให้เป็นสรีระของเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดข้าวเปลือกทีนี้เราก็ทำสีสันให้มันคล้องจองกัน
0: คัดเลือกยังไงคะว่าไผ่ชนิดไหนที่เหมาะกับงานของเรา
1: ผมใช้ไม้ไผ่สีสุกเป็นหลักเพราะว่าไม้ไผ่สีสุกเนี่ยขึ้นในรูปแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็ในชุมชนของเพชรบุรีเนี่ยยังคงทำหัตถกรรมด้วยวัตถุดิบที่เป็นไม้ไผ่สีสุกอยู่การออกแบบที่เรามีส่วนร่วมกับชุมชนและก็คนในชุมชนเนี่ยมันทำให้ทุกคนเนี่ย มีรายได้แล้วเราสอนให้เขาเป็นช่างทุกคนจะมีไอเดียในการสร้างงานให้สวยงามเนี่ยเกิดขึ้น
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณลุงทองหล่อฮะคือที่นี่จะเป็นการเหลาแบนนะครับ
0: คุณทำมากี่ปีแล้วคะ
2: ถ้าเราไม่ภัยก็ทำมาประมาณ12ปีครับ
1: ผมใช้แนวทางการมัดการผูกแบบว่าวจุลมัดเป้าก็เลยต้องใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่เส้นหนึ่งจะผ่านประมาณ 6-8 คนก็จะทำให้ทุกอย่างที่เป็นรูปทรงประติมากรรมของโคมไฟเนี่ยเป็นคอมพีทสมูทและนุ่มนวล
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนเสร็จก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราจะไปไหนกันต่อคะ
1: ครับเดี๋ยวก็ไปที่โรงผลิตที่บ้านแหลมครับไปโรงผลิต
0: ก็คือเหมือนเอาวัตถุดิบที่ได้ปุ๊บไปทางนู้นเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือเป็นโรงงานของอาจารย์เลยเหรอคะ
1: ครับผมที่นี่จะเป็นทีมผลิตนะฮะ
0: ค่ะและอย่างปลานี้คือเป็น
1: ปลาเนี่ยเราจะใช้สรีระของปลาทูเป็นแนวความคิดนะครับแล้วก็เราจะเอาไปใช้แขวนในห้องประชุมซึ่งมันมี2 ส่วนก็คือส่วนประติมากรรมด้านหน้าของโรงแรมตรงหน้าล็อบบี้จะเป็นควายและส่วนข้างในของประชุมเนี่ยเราจะเป็นร่องน้ำแบบอัมพวาแล้วก็เลยต้องใช้สัญลักษณ์ในน้ำก็คือมีปลาแต่ปลาที่อยู่แม่กลองและอัมพวาก็จะต้องเป็นปลาทูเราจำเป็นจะต้องใช้โครงสร้างของโลหะเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้งานแข็งแรงแล้วก็การที่เรามัดเป็นตารางเนี่ยจะทำให้แพทเทิร์นด้านข้างของห้องประชุมที่เป็นทึบๆแสงเนี่ยเพื่อป้องกันเสียงอยู่แล้วเนี่ยทำให้ดูเบาลงไม่อึดอัดครับ
0: อันนี้ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ละคะอย่างเงี้ย
1: ประมาณ 60% แล้วครับ
0: 60%
1: เหลือแค่เส้นนอน

0: ครับนี่แหละครับเป็นอาคารที่ได้รูปทรงมาจากดอกกุหลาบนะครับแล้วก็ได้ประกอบมาเป็นอาร์คิเทคโลหะข้างนอกนะครับแล้วให้โปรเทคเกี่ยวกับฝนแล้วก็ข้างในเนี่ยก็เดคอเรทเกี่ยวกับลายประดับฝาผนังที่เป็นรีลีฟไม้ไผ
1: ่
0: ซึ่งเป็นลายระหว่างแม่น้ำแม่กลองนะครับแล้วก็แม่น้ำเพชรบุรีรวมระหว่าง2แม่น้ำก็เป็นสายน้ำแห่งความรักส่วนที่พื้นเนี่ยผมเขียนช็อคไว้สำหรับไปผนึกกับบนฝ้าเพดานเพื่อหลบระบบก็คือเราจะมีกำหนดจุดไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ก็สามารถที่จะประดับข้างบนได้พอประดับข้างบนก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่สำลิดผลแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทางนี้ครับเชิญครับ

0: โอ้โหใหญ่กว่าที่คิดมากเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับก็เป็นลายประดับผนังแบบลายแม่น้ำนะฮะ
0: อ๋ออันนี้คือสื่อถึงแม่น้ำแม่กลอง
1: ใช่ครับแม่น้ำแม่กลองนะครับลักษณะของแม่กลองเนี่ยก็จะมีประตูนะครับเป็นสัญลักษณ์ก็คือจะวิ่งว่ายเข้ามาในล็อบบี้นี่แหละฮะ
0: เหมือนกับที่โรงงานเมื่อกี้ที่มีตัวยักษ์อะไรอันนั้นเดี๋ยวจะตามมาไหมคะ
1: ใช่ครับอันไหนเสร็จก่อนก็มาก่อนครับเพราะว่าอย่างเรียกควายเสร็จก่อนก็มาก่อน
0: อย่างนี้ใช้เวลาทำนานมากไหมคะอาจารย์
1: ทำนานครับประมาณ 2-3 เดือนนะครับงานที่เราออกแบบแล้วก็เป็นแพทเทิร์นในการเข้ารูปเนี่ยมันอาจจะตัดขาดเลยแล้วก็มันจะมีเพนติ้งเข้ามาเกี่ยวข้องให้มันดูสมูทดูไหลลื่นให้คนเข้ามาแล้วดูสบายตาผ่อนคลายนะครับ
0: แล้วอย่างลายตรงนี้ล่ะคะอาจารย์เป็นลายแม่น้ำแม่กลองเหมือนกันหรือเปล่า
1: ครับก็เป็นลายคลื่นนะฮะก็มีแม่น้ำแม่กลองเพราะว่าประตูวิ่งเข้ามาทางนี้แหละพอเข้ามาทางนี้ก็เป็นลักษณะของเอกภาพซึ่งเราจะต้องทำอะไรบางอย่างที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อจะพาเข้าไปเพราะนั้นคลื่นตรงนี้ลักษณะคลื่นก็จะพัด
0: คลื่นซัดเข้าไปทางนี้งั้นเราก็ไปทางน
1: ี้เลยเดินเข้าไป
0: ท
1: างไหน
0: อ๋อก็คือคลื่นซัดเข้ามาทางนี้แล้วก็นี่จะมาเจอตรงนี้
1: ครับก็เป็นงานฝาผนังที่คอมโพสใหญ่ก็คือ10เมตรเลยนะฮะทำเป็นเท็กเจอร์นูนต่ำนะครับ3เลเยอร์ให้บรรยากาศของในห้องเนี่ยมีอาร์ตเข้าไปเกี่ยวข้อง
0: อ๋อแล้วนี่ไงนี่ก็คือโคมไฟกุหลาบที่เป็นซิกเนเจอร์ที่อาจารย์บอก
1: ใช่ครับอันนี้เป็นโคมไฟกุหลาบนะฮะขนาด120ซมนะครับพวกนี้เป็นสีธรรมชาติทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้ไม้ไผ่โดยที่เราครอบเวอร์ผ้าเข้าไปให้สีแสงไฟเนี่ยมันดูซอฟต์หน่อยให้บรรยากาศนี่มันสลัว

จริงๆเลยค่ะว่าเหมือนอย่างหนูเป็นคนไทยเหมือนกันเนาะหนูก็ลืมนึกถึงไปว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของไผ่มันมีมากมายขนาดนี้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะจากไม้ไผ่ที่เราเห็นนะคะถูกนำมาแปรรูปแล้วก็นำมาใช้งานในรูปแบบต่างๆค่ะแถมยังใช้ได้ตลอดทั้งลำต้นเลยนะคะซึ่งประโยชน์ของไผ่เนี่ยยังมีอีกมากมายเหลือเกินเรามาช่วยกันคิดสิคะว่าเราจะใช้ประโยชน์จากไผ่ได้ในด้านไหนอีกบ้างค่ะ

0: เพียงขวัญเอ้ยมากินข้าวได้แล้วลูก
1: จะยาย
0: ยายจะไปทำนาแล้วนะ
1: ยายจะไปทำนาแล้วเหรอจ๊ะยายดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะอย่าหักโหมมากล่ะหนูเป็นห่วงยายนะจ๊ะ
2: ตั้งใจเรียนนะลูกเอ้ย
1: ได้จ้ะยาย
3: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
4: อ้าวเพียงขวัญทัศมาพอดีเลยมาดูนี่สิแม่เราซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้กับนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยเกือบ 40,000 เลยนะเป็นไงสวยไหมมาดูนี่สิ
3: โหสวยจังเลยน่าอิจฉาจัง

0: กลับมาแล้วจ้าก
1: ลับมาแล้วเหรอลูกเรียนเป็นยังไงบ้าง
0: เรียนเหรอจ้ายายวันนี้หนูว่ามันก็โอเคนะจ้ายายแต่ว่าหนูเห็นเพื่อนอะได้โทรศัพท์มาใหม่จ้ายายโทรศัพท์ของเพื่อนอะยายสวยมากมากยายยายซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมจ้าหนูอยากได้ใหม่เหมือนเพื่อนบ้าง
1: อ้าวแล้วเครื่องเก่าของหนูมันพังแล้วเหรอลูก
0: เครื่องเก่าของหนูเหรอจ๊ะยังไม่พังจ้ายายแต่ว่ามันเก่าแล้วนะจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนกับเพื่อนบ้างยายซื้อให้หนูหน่อยเถอะนะ
1: ถ้ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปก่อนนะลูกเพราะบ้านเราอ่ะไม่ได้ร่ำรวยเราต้องรู้จักประหยัดอดออมอยู่อย่างพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีอันไหนจำเป็นเราค่อยซื้อเนาะ
2: สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสงค์นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนะคะรวมถึงในเรื่องของการบริหารและการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความพอประมาณนะคะการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนในเรื่องของการมีความรู้และคุณธรรมเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำค่ะ
0: อ๋อคำว่าพอเพียงที่ยายพูดเมื่อวานมันเป็นแบบนี้นี่เองตังร้องไห้ทำไม
3: เราเสียใจเราไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วเพราะว่าแม่เราไปกู้หนี้นอกระบบมากู้มันซื้อโทรศัพท์ให้เราแล้วแม่เราจ่ายเขาไม่ไหวเขาเลยมายึดโทรศัพท์นาฬิกาก็ยึดไปด้วยแล้วพ่อกับแม่ก็มาทะเลาะใหญ่โตอีกที่บ้านไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่ไปบังคับแม่มันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
0: ไม่เป็นไรนะตังคุณครูเคยสอนพวกเราเอาไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลพอประมาณไม่ประมาทกับชีวิตอีกอย่างตังเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าตังจะไม่มีอะไรใหม่ๆอ่ะแต่ว่าตังก็ไม่ได้เก่งน้อยลงเลยถูกไหมไม่เป็นไรนะตังยังไงอ่ะเราก็สามารถเริ่มได้เสมอนะ
4: เพียงขวัญไปนี่หน่อยสิ
0: อ้าว
4: ฮะว่างไหมเรามีเรื่องทุกข์ใจมากเลย
0: ทัดมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกเราได้นะเผื่อเราจะช่วยอะไรทัดได้บ้าง
4: ก็ที่บ้านเราน่ะสิเราขอให้ซื้ออะไรก็ไม่เคยซื้อเลยถึงจะเป็นของที่จำเป็นก็ไม่เคยซื้อเลยดูเราสิถ้าจะเป็นคนที่ขาดสารอาหารอยู่แล้วแม่เราน่ะประหยัดมากประหยัดจนกลายเป็นคนขี้เหนียวไปแล้ว
0: ใจเย็นๆก่อนนะทัดแม่เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละทัดลองค่อยๆ คุยกับแม่ดูก่อนไหมหรือไม่ก็ลองให้แม่ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูไก่สอนเราดูสิ
4: แม่จะฟังเราจริงๆเหรออืมถ้าตากับยายมาบ้านรอบนี้เดี๋ยวจะให้คุยกับแม่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่จำประหยัดไม่ใช่เลย
0: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงยากจนก็เหมือนมั่งมีถ้ายินดีในสิ่งที่มีอยู่ถึงมั่งมีก็เหมือนยากจนถ้าไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่

เอมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเณนะธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะ

จะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สองก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบทสวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดมนต์นั้นไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกระทำหนึ่งในอุบายนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างไรที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธะก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกให้ชาวโลกทั่วไปได้รับรู้ว่าเรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่โดยสรุปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานก็ได้สรุปรวมว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นย่อลงในธรรมะอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นในเบื้องต้นเลยก็คือการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวาย
แต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เฉพาะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอย่างสุดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ให้ได้แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและในขณะที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการนั่งฟังก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังอาจจะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทำด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ของคนเราก็มีอยู่4อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเราเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรานั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็บอกว่าให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบากนานๆก็จะมาหาทีหนึ่งแต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่น้ำเสียงถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่าทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กันแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะ

ยู่ในความประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวันสั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการสวดมนต์การสาธยายนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสติขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดขออย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะสวดพยายามที่จะสาธยายอยู่เป็นประจำแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาก็ได้หรือจะเป็นนโมตัสสะภะคะวะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้ก่อนจะนอนก่อนเราค่อยสวดมนต์เราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่สองนั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในศัพท์บางศัพท์ที่ญาติโยมได้สวดมนต์ไปแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นเสียงดนตรีบรรเลงที่ญาติโยมได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสัญญาณของการบอกเวลาว่ารายการธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นก็ขอให้ค่อยๆถอนออกจากสมาธิเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามปกติรายการธรรมสาธุซึ่งเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงบทการทำวัดสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจทั้งเพิ่มสติและเพิ่มปัญญาให้กับญาติโยมทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพของชีวิตให้มีคุณธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงของธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกๆคนขอเจริญพร

นี้ข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการะนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอสาหพันเตสุจิระปารินิพุตตัมปิตังภะคะวันตังสารนังคัจฉามิธัมมันจะสังขัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่น้องๆในแผนกได้เดินทางไปรับเกสรซีเมนต์พนักงานแผนก QA ของบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคเพื่อเข้ามาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทโดยเกสรมีอาการอัมพฤกษ์เข้าสู่ปีที่2แต่บริษัทยังจ่ายเงินเดือนตามปกติอย่างต่อเนื่องพร้อมให้เพื่อนๆและน้องๆในบริษัทเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับส่งดูแลเยี่ยมไข้เหมือนกับญาติในครอบครัว
1: ค่ะเส้นเลือดในสมองตีบกินยาตลอดทำกายภาพบำบัดค่ะที่นี่ก็ดูแลดีคือถึงป่วยอยู่ที่บ้านเขาก็ไปตามดู
2: ก็ถ้าเป็นสำหรับจิ๋วๆโอเคนะคะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าได้ดูแลคนอื่นที่เขาต้องการกำลังใจต้องการการช่วยเหลือเพราะจิ๋วมองว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งใดคือกำลังใจคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นหลักถ้าเขากำลังใจดีสุขภาพเขาก็คงจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดอยู่คนเดียวไปช่วยพูดให้เขามีกำลังใจนั่นคือสิ่งที่ดี
3: ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพอมีการแจ้งมาว่ามีน้องได้รับอุบัติเหตุหรือมีน้องที่เกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะทางเราแม้จะเป็นเวลานอกเวลาทำงานวันหยุดเราก็ต้องรีบไปดูน้องอะค่ะเพราะว่าเบื้องต้นแหละเขาจะพึ่งใครใช่ไหมคะนึกถึงครั้งแรกเลยนอกจากญาติแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นพี่ที่ดูแลเราโดยตรงนี้ค่ะ
0: อุดรมาสเตอร์เทคใช้หลักของใจแลกใจในการดูแลสวัสดิการของพนักงานซึ่งกลั่นมาจากความเป็นตัวตนของผู้บริหารที่ถือว่าทุกคนคือเพื่อนเมื่อเพื่อนลำบากเจ็บป่วยหรือพบกับปัญหาเพื่อนก็มีหน้าที่จะต้องดูแลเข้าไปอยู่ใกล้ๆช่วยคิดช่วยรับฟังช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งหาทางออกร่วมกัน
4: ฉะนั้นเราก็จะมีโครงการหรือดูแลพนักงานในเชิงของสวัสดิการพนักงานไม่ว่าเรื่องกำเจ็บป่วยเรื่องดูแลพนักงานท้องเรื่องคดีความเรื่องใครที่มีภาระหนี้สินนะครับเราก็ดูแลนะครับ
5: 25ปีเราเจอปัญหาอุปสรรคมามากมายในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนอื่นเรามีศักยภาพที่จะดูแลคนใกล้ชิดหรือลูกน้องเราคนทำงานเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมเราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือจากจุดนี้เองทำให้เราเนี่ยคิดว่าพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราไม่ใช่เป็นลูกน้องเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างเราแต่เขาคือเพื่อนร่วมงานเราเรามองอยู่เสมอว่าขณะที่เขามีแรงขณะที่เขามีสติปัญญาขณะที่เขาแข็งแรงเขาใช้ศักยภาพเขาในตัวเขาเต็มที่ในการทำงานให้กับเรายามเขาเจ็บไข้ได้ป่วยยามเขามีความทุกข์ร้อนยามเขาที่ทุกข์ใจถ้ามาปรึกษาเราหรือเรารับรู้เราจะรีบไปดูแลเขาแนวความคิดเราก็คือว่าเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับเรามีเค้กก้อนใหญ่เราก็แบ่งเค้กด้วยกันเรามีแจ่วเราก็กินแจ่วด้วยกันเรามีมากเราแบ่งกันมากเรามีน้อยเราแบ่งกันน้อยหรือเราไม่มีเราก็ไม่มีกินพร้อมกันสิ่งเหล่านี้เราให้ความยุติธรรมกับทุกคน
0: คุณธรรมขององค์กรภาคธุรกิจที่ปรับเอาทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นแสดงให้เรารู้ว่าแม้จะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แต่ทุกคนกลับมีความใกล้ชิดกันสามารถลดระยะห่างช่องว่างในการทำงานสิ่งเหล่านี้สร้างทั้งความรักความศรัทธาให้เบ่งบานอยู่ในใจซึ่งส่งผลดีสูงสุดต่อองค์กรนั่นเอง

เอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ฮังย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวนะคะเป็นภาษาเพื่อนบ้านของเราค่ะการเรียนรู้ภาษาลาวก็ทำให้เราเรียนรู้เพื่อนบ้านไปพร้อมๆกันนะคะภาษาลาวไม่ได้แตกต่างจากภาษาไทยมากนักเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจึงสามารถเรียนรู้ภาษาลาวได้อย่างง่ายๆค่ะรายการของเรานะคะช่วงแรกนี้เราจะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆนะคะมาเรียนรู้กันค่ะและพร้อมกับคำแปลภาษาไทยนะคะหลังจากคำแปลภาษาไทยแล้วเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านั้นแหละค่ะมาเรียนรู้เรื่องการประสมคำค่ะคุณผู้ชมก็จะได้พบกับหน้าตาของพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวนะคะไม่ยากเลยค่ะใกล้เคียงกับภาษาไทยมากเพียงแค่เราจดจำได้ว่าอะไรที่เป็นจุดที่ต่างกันก็จะทำให้เราเรียนภาษาลาวได้ไม่ยากค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้การประสมคำแล้วนะคะเราก็จะเอาคำนั้นค่ะไปใส่ประโยคในรูปของบทสนทนาค่ะและหลังจากบทสนทนาถ้าคุณผู้ชมนะคะยังไม่เข้าใจภาษาลาวเราก็จะมีช่วงทบทวนประโยคค่ะคุณผู้ชมประโยคที่เราได้ก็นำมาจากบทสนทนาค่ะแล้วเราก็จะมาขยายกันนะคะว่าประโยคนั้นมีความหมายอย่างไรใช้อย่างไรและคุณผู้ชมจะได้จำเอาไปใช้พูดกับคนลาวหรือเมื่อเดินทางไปเที่ยวประเทศลาวได้ไงคะคุณผู้ชมคะคำศัพท์หมวดนี้นะคะเกี่ยวกับอาหารและรสชาติอาหารรวมถึงการรับประทานอาหารด้วยค่ะคำแรกนะคะเฝ้าฟังเฝ้าฟังออกเสียงว่าเฝ้าฟังแปลว่ารีบร้อนไปรับประทานค่ะหรือจะรีบร้อนไปรับประทานทำไมประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเฝ้าฟังไปคำที่สองค่ะสวดลวดสวดลวดคำนี้แปลว่ารับประทานมูมามอาจจะถึงขั้นเลอะเทอะด้วยนะคะไปต่อค่ะคำที่สามนะคะนั่วนั่วคำนี้คุ้นหูแล้วใช่ไหมคะเพราะว่านะคะหมายถึงกลมกล่อมคำนี้ใช้เหมือนกันกับภาษาอีสานนะคะนั่วหมายถึงกลมกล่อมค่ะไปต่อค่ะอีกรสชาตินึงนะคะส้มหลายส้มหลายส้มหมายถึงเปรี้ยวค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคนไทยนะคะผลส้มหรือลูกส้มผลไม้ชนิดนี้มีรสเปรี้ยวค่ะคนลาวก็จะไปนำไปเปรียบเทียบหมายถึงส้มหลายหมายถึงเปรี้ยวมากนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ถ้ามีใครสักคนถามว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างถ้าจะตอบว่านั่วหมายถึงกลมกล่อมก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะคะจะบอกรสชาติก็บอกไม่ถูกว่าจะไม่เป็นรสชาติอะไรสักรสชาตินึงเลยจะส้มหลายก็ไม่ส้มหลายค่ะคุณผู้ชมใช้คำว่าซื่อๆซื่อๆแปลว่าเฉยๆค่ะคุณผู้ชมคะความหมายของคำว่าซื่อๆออกจะหมายถึงนะคะไม่อร่อยค่ะคุณผู้ชมอาจจะมีน้ำเสียงติดคำว่าฉันไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นเพราะมันไม่ค่อยอร่อยด้วยนะคะคุณผู้ชมคะรสชาติในภาษาลาวคุณผู้ชม

ผมต้องได้ใช้แน่นอนค่ะเพราะเมื่อเราเดินทางไปประเทศลาวเราก็ต้องรับประทานอาหารและเราก็ต้องสั่งอาหารมารับประทานเมื่อคุณผู้ชมต้องปรุงรสชาติต่างๆคุณผู้ชมก็จะสามารถบอกแม่ค้าได้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างและนะคะการรับประทานอาหารของลาวเป็นอย่างไรบ้างข้อไหนที่ไม่ควรทำนะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะเกี่ยวกับนะคะคำศัพท์หมวดนี้ค่ะคำแรกนะคะเฝ้าฟังเฝ้าฟังแปลว่ากินอย่างรีบเร่งหรือรีบร้อนค่ะไปต่อนะคะสวดลวดสวดลวดหมายถึงรับประทานอาหารมูมมามหรือเลอะเทอะด้วยค่ะไปต่อนะคะนัวนัวหมายถึงกลมกล่อมค่ะไปต่อนะคะส้มหลายส้มหลายแปลว่าเปรี้ยวมากหรือเปรี้ยวจัดก็ได้ค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะซื่อๆซื่อๆแปลว่าเฉยๆหรือไม่รู้รสชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาววันละนิดนะคะช่วยให้เราเปิดโลกทัศน์ค่ะก้าวไปสู่เมืองลาวค่ะเข้าใจภาษาเปรียบเสมือนการเข้าใจสังคมเข้าใจสังคมก็ทำให้เข้าใจวัฒนธรรมค่ะการที่เราจะอยู่ร่วมกับเพื่อนก็จะทำให้ความสัมพันธ์แนบแน่นยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเรารู้คำศัพท์แล้วนะคะคุณผู้ชมอยากจะลองเขียนหรืออยากลองเขียนสะกดภาษาลาวบ้างไหมคะถ้าลองอยากเขียนสะกดภาษาลาวนะคะเราก็จะมาเรียนรู้การเขียนสะกดภาษาลาวและการผสมคำลาวในช่วงต่อไปนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ง่ายๆในหมวดหมู่นี้นะคะเราจะนำมาใช้เพื่อเรียนรู้สระพยัญชนะและการผสมคำในภาษาลาวค่ะคำแรกนะคะไปเลยค่ะเฝ้าฟังเฝ้าฟังคำนี้ดูจะไม่แตกต่างจากภาษาไทยมากนักนะคะแต่เราจะมารู้จักชื่อเรียกพยัญชนะในภาษาลาวกันดีกว่าค่ะพยัญชนะตัวแรกในคำแรกนะคะคำว่าฟ้าวค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยนะคะตัวนี้ค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะฟ้อไฟฟ้อไฟคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนกันเลยค่ะนะคะกับนะคะฟอฟันในภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะลากขึ้นไปค่ะเริ่มจากหัวนะคะพยัญชนะอักษรลาวเริ่มม้วนจากหัวค่ะคุณผู้ชมลากขึ้นไปนะคะตรงกลางยาวถึงระดับบรรทัดค่ะและตอนท้ายเส้นสุดท้ายยาวขึ้นไปเลยบรรทัดนะคะบวกด้วยสระอาเสียงยาวค่ะสระอายาวคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวด้วยนะคะเมื่อมีหัวคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มจากการม้วนหัวสระอาแล้วล่ะค่ะเริ่มเลยนะคะนี่คือสระอาค่ะม้วนหัวนะคะแล้วก็ลากลงมาค่ะได้สระอาภาษาลาวแล้วนะคะบวกด้วยตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะมีเทคนิคง่ายๆค่ะภาษาลาวนะคะสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตัวหมายถึงการสะกดตรงตามมาตรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ก็ต้องใช้ตัวสะกดเป็นตัวนี้ค่ะวอวีวอวีหรือในภาษาไทยหมายถึงวอแหวนนั่นเองค่ะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์ค่ะคุณผู้ชมหมายโทค่ะเขียนแบบนี้นะคะเหมือนกันกับไทยเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าเฝ้าไปต่อค่ะคำว่าฟังฟังหมายถึงรีบนะคะฟังหมายถึงรีบเขียนเหมือนกันเลยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะพยัญชนะตัวแรกจำได้ไหมคะฟอไฟลากยาวขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวสะกดตัวนี้แตกต่างจากภาษาไทยนะคะงองัวงองัวคุณผู้ชมเริ่มม้วนจากหางค่ะนะคะเริ่มม้วนนะคะหางงองัวนะคะสังเกตนะคะยาวค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะงองัวหัวม้วนค่ะหางยาวค่ะคุณผู้ชมและนะคะสระที่ใช้ในคำนี้คือสระอะลดรูปค่ะสระอะเมื่อมีตัวสะกดจะกลายเป็นไม้กันค่ะไม้กันหันขึ้นคุณผู้ชมคะสระอะนะคะเมื่อลดรูปกลายเป็นไม้กันหันขึ้นใช้เหมือนกับภาษาไทยคือไม่หันอากาศในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็จะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกนะคะวรรณยุกต์เอกค่ะก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฝ้าฟังหมายถึงรีบร้อนค่ะ

ไปต่อนะคะสวดลวดสวดลวดคำนี้คุณผู้ชมอาจจะสับสนนะคะกับพยัญชนะตัวที่สองนะคะว่าเอ๊ะเป็นตัวอะไรใช่ออ่างในภาษาไทยหรือเปล่านะคะเราไปลองเขียนคำนี้เลยค่ะคำนี้นะคะมีสองคำคำว่าสวดกับคำว่าลวดค่ะคุณผู้ชมสังเกตนะคะไปต่อเลยค่ะสอเสือค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะจะม้วนหัวนิดนึงนะคะอันนี้คือสอเสือภาษาลาวค่ะไปต่อค่ะพยัญชนะตัวที่สองนะคะทำหน้าที่เป็นสระอัวค่ะคุณผู้ชมวอวีหรือวอแหวนตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระอัวนะคะเริ่มเลยค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะม้วนหัวค่ะนะคะขึ้นไปข้างบนนะคะอันนี้เป็นวอวีในภาษาลาวค่ะปิดท้ายค่ะสะกดตรงตัวใช้ดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยเริ่มเลยนะคะพยัญชนะตัวนี้ม้วนหัวจากด้านล่างค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะเราก็จะได้คำว่าสวดนะคะคุณผู้ชมไปต่ออีกคำหนึ่งค่ะคุณผู้ชมน่าจะสะกดได้แล้วนะคะคำว่าลวดนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่เปลี่ยนสอเสือเป็นลอลิงค่ะเริ่มต้นเลยนะคะลอลิงค่ะวอวีค่ะนะคะสะกดเหมือนกันค่ะดอเด็กน้อยค่ะอ่านว่าสวดลวดหมายถึงกินมุมมามนั่นเองค่ะไปต่อนะคะนั่วคุณผู้ชมคะนั่วคำนี้ต้องจำค่ะเพราะอะไรคะเพราะสระอัวภาษาลาวใช้ไม่เหมือนกับภาษาไทยค่ะสระอัวภาษาลาวนะคะคือนะคะการใช้ไม่ก๋งหัวลงค่ะคุณผู้ชมคะเรียกว่าไม่ก๋งนะคะแต่วิธีการจำให้จำว่าไม่ก๋งหัวลงหัวลงหมายถึงหัวม้วนลงนั่นเองค่ะนะคะบวกด้วยวอวีบวกด้วยวอวีก็คือวอแหวนค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมคะสระอัวภาษาไทยและสระอัวภาษาลาวต่างกันอย่างไรภาษาไทยใช้ไม่หันอากาศค่ะส่วนภาษาลาวใช้ไม่ก๋งหัวลงค่ะเมื่อคุณผู้ชมจะเขียนคำว่านั่วหมายถึงกลมกล่อมคุณผู้ชมก็ใส่น่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะน่อนกภาษาลาวนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมต้องจำนะคะว่าน่อนกหัวอยู่ด้านบนเพราะนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้เวลาจำก็ให้จำว่าหัวของนกก็ต้องอยู่ด้านบนตามไปด้วยค่ะเริ่มเลยนะคะน่อนกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะและใส่สระอัวค่ะเราก็จะได้คำนี้แล้วค่ะคำว่านั่วไปต่อนะคะส้มหลายส้มหลายคำนี้หมายถึงเปรี้ยวมากนะคะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาไทยไม่มีรูปนะคะเมื่อจะเขียนสระโอนะคะก็จะเขียนพยัญชนะ2ตัวต่อกันแล้วอ่านเป็นสระโอค่ะแต่ในภาษาลาวอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมถ้าจะเขียนสระโอก็ต้องปรากฏรูปสระโอด้วยค่ะสระโอลดรูปในภาษาลาวใช้ตัวนี้ค่ะไม่ก๋งหัวลงค่ะคุณผู้ชมไม่ก๋งหัวลงค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ก๋งหัวลงมีส่วนอย่างมากในการไปประสมกับสระตัวอื่นค่ะเป็นทั้งสระอัวในคำที่แล้วคือคำว่านั่วตอนนี้ไม่ก๋งหัวลงกลายเป็นสระโอลดรูปไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าส้มที่หมายถึงเปรี้ยวเราก็ต้องปรากฏรูปสระโอด้วยนะคะไปเลยค่ะสอเสือนะคะม้วนจากข้างล่างค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะสะกดด้วยหม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะหม้อแมวต่างจากน่อนกตรงไหนคะสังเกตไหมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเริ่มจากหัวจากด้านล่างเขียนขึ้นไปด้านบนแล้วค่อยย้อนกลับมาข้างหลังนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดจะอ่านไม่ได้เลยถ้าขาดพระเอกของเราค่ะสระโอค่ะสระโอลดรูปนะคะใส่ไม่ก๋งหัวลงค่ะไม่ก๋งหัวลงนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมถึงจะอ่านเป็นคำภาษาลาวได้ว่าส้มส่วนคำว่าหลายเขียนเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากพยัญชนะตัวนี้ค่ะหอ

0: น่ารักไหมคะคำเรียกเพยัญชนะตัวนี้ค่ะหอฮานคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะลากลงมาด้านล่างนิดนึงนะคะย้อนกลับขึ้นไปข้างบนมีหัวนิดนึงค่ะนะคะนี่คือหอฮานหรือหอหีบในภาษาไทยนะคะต่อไปนะคะเพยัญชนะตัวต่อไปเป็นอักษรนำนะคะหอฮานบวกด้วยล่อลิงล่อลิงเพยัญชนะตัวนี้ค่ะเหมือนไทยนะคะแต่ลากขึ้นไปด้านบนจะเขียนเป็นตัวกลมๆสักหน่อยค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะสระอาค่ะสระอาภาษาลาวม้วนหัวด้วยนะคะม้วนหัวเลยค่ะนะคะลงมาด้านล่างนะคะสุดท้ายค่ะปิดท้ายด้วยย่อยุ่งย่อยุ่งพยัญชนะตัวนี้เขียนเหมือนยอยักษ์แต่ออกเสียงไม่ใช่ยอยักษ์ค่ะคุณผู้ชมออกเสียงเยเป็นเสียงขึ้นจมูกเหมือนในภาษาเหนือหรือภาษาอีสานค่ะและตัวนี้นะคะต้องอยู่ท้ายเสมอค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำนี้แล้วนะคะหลายค่ะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นคำว่าซื่อๆซื่อๆคุณผู้ชมคะหมายถึงเฉยๆค่ะนะคะใช้ซอสร้างคุณผู้ชมคะซอสร้างเขียนม้วนหัวจากข้างบนนะคะลงมาข้างล่างค่ะทิ้งหางให้ยาวเลยบรรทัดขึ้นมานะคะใส่สระอื้อค่ะสระอีแล้วคุณผู้ชมก็ใช้จุดอยู่ข้างในค่ะนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกแต่เมื่อเราต้องการพูดซ้ำนะคะก็จะใช้หมายซ้ำค่ะคุณผู้ชมคะเครื่องหมายนี้เรียกว่าหมายซ้ำนะคะหรือหมายยมกในภาษาไทยนั่นเองค่ะ
1: น้าน้อยเห็นอย่างกินคือหอมแท้
2: อ้าวพงน้าพวมแตงกินอยู่มามามามานั่งกินข้าวน้ำกันก่อน
1: โดยว่าแต่หลานน้อยไปใส่ละ
2: ไปเฮียนยังบ่ทันมาเถื่อเห็นว่าสิมาตอนแรงๆพุ่น
1: บ่แม่นหลานเห็นหน้ามักโจมตี้เลยบ่อยากเมื่อแต่เว้น
2: ว้าวไปเนาะเศร้าว้าวแล้วมานั่งกินข้าวเถาะของกินมันสิเย็นบ่แซ่บได้
1: โดยป้ารสชาติที่หน้าเห็ดแซ่บนัวอีหลี
2: แท้บ่จังสั้นกินหลายๆเด
1: ้อได้เลยนะคอยสิกินให้หมดนี่แหละ
2: กินหมดได้แต่อย่าสวดลวดเดี๋ยววันสิขาคอ
1: โดยแต่ว่าต้มป่านี่สมจังหน่อยเด้อ
2: เออมื้อหน้าสิเฮ็ดให้บ่สมดอกบักหลาน้อยล้มให้ฟังว่าโรงเรียนเพิ่นจัดแข่งกีฬาแล่นแข่งกันเจ้าฮู้บ่
1: ฮู้คือกันหน้าแต่ว่าลูกข่อยแล่นบ่ไว้ปานใด
2: เมื่อวานน้าเห็นมันแล่นเฝ้าฟังมาเฮือนย้อนหยัง
1: เพิ่นเฝ้าฟังไปเบิ่งโทรภาพบ่แล้วมักเบิ่งการ์ตูนแท้ๆ
2: ซั่นบ่น้ากระตกใจนึกว่าเล้าเป็นหยัง
1: หน้าแล่นน้ําไปเบิ่งเล้าซั่นติ
2: น้าสิเอาแฮงใส่ไปแล่นเว้าไปทั่วให้หน้านางซื่อๆอยู่เฮือนนี่ดีแล้วว่าแต่เมียเจ้าดิบ่อยู่เฮือนบ่
1: แม่ค่อยไปเฮ็ดเวียกในเมืองตอนแรงพุ่นแหละสิมา
2: เจ้านี่โชคดีหลายนอกจากเมียสิงามทั้งกิริยางามทั้งกายงามทั้งใจแล้วยังเฮ็ดเวียกเก่งอีกเจ้าโชคดีแท้
1: ๆโอ้ยแท้ๆซั่นบ่แล้วก็มักจมหลายคักอยู่เด้อ
2: เจ้าเว้ายอกดีแท้ๆเนาะ
1: น้าข่อยมือเฮือนก่อนเด้อย่านบักหล่าน้อยมันมาแล้วบ่พ่อไผสิเอาอีก
2: เอ้าฟ้าวฟ้าวซะนะ
0: คุณผู้ชมคะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ช่วยคุณผู้ชมให้เข้าใจบทสนทนาข้างต้นนะคะได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคงสงสัยนะคะว่าบทสนทนาข้างต้นนะคะมีความหมายอย่างไรบ้างเพราะคุณผู้ชมยังไม่เข้าใจประโยคหรือการใช้สำนวนในภาษาลาวค่ะช่วงนี้เราก็จะนำประโยคข้างต้นนะคะมาเรียนรู้กันนะคะว่าคุณลาวใช้อย่างไรหมายถึงอย่างไรและถ้าหากมีคำศัพท์ที่แตกต่างกันกับภาษาไทยเราก็จะสอนไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะไปเลยนะคะหน้าพ่วมเฮ็ดแนวกินอยู่หน้าพ่วมเฮ็ดแนวกินอยู่คุณผู้ชมคะหมายถึงน้ากำลังทำกับข้าวนั่นเองค่ะคำศัพท์นะคะคำว่าพ่วมพ่วมหมายถึงกำลังค่ะ หรือคุณผู้ชมถ้าอ่านนะคะหนังสือพิมพ์หรือวารสารภาษาลาวแล้วพบว่ากำลังก็หมายถึงพ่วมพ่วมก็หมายถึงกำลังใช้ทั้งสองคำนี้ก็ได้นะคะคำต่อไปค่ะเฮ็ดเฮ็ดหมายถึงทำค่ะต่อไปนะคะแนวกินแนวกินแปลว่ากับข้าวนั่นเองค่ะแนวกินหมายถึงกับข้าวค่ะหน้าพ่วมเฮ็ดแนวกินอยู่ไปต่อนะคะยังบ่ทันมาเถื่อยังบ่ทันมาเถื่อหมายถึงยังไม่กลับมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบ่แปลว่าไม่ค่ะคุณผู้ชมบ่แปลว่าไม่นะคะอย่าสับสนกับการใช้คำถามนะคะตัวนี้ค่ะมีสระอและบวกด้วยไม่เอกนะคะยังบอท่านมาเถื่อเถื่อหมายถึงสักครั้งค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าจะแปลว่าสักครั้งในประโยคนี้ก็จะแปลผิดนะคะคำว่าเถื่อจึงกลายมาเป็นคำลงท้ายหมายถึงเลยค่ะเลยเป็นคำลงท้ายนะคะเอาใหม่นะคะยังบอท่านมาเถื่อหมายถึงยังไม่กลับมาเลยค่ะไปต่อค่ะประโยคนี้ค่ะแต่ลูกค่อยแล่นบ่ไว้ปั่นใดแต่ลูกค่อยแล่นบ่ไว้ปั่นใดหมายถึงแต่ลูกผมวิ่งไม่ค่อยเร็วนักค่ะแต่ลูกผมวิ่งไม่ค่อยเร็วนักค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าค่อยนะคะค่อยเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งค่ะใช้แทนตัวเราเองนะคะซึ่งเป็นคนพูดจะใช้หมายถึงผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ค่ะคำต่อไปนะคะแลนแลนหมายถึงวิ่งค่ะคุณผู้ชมนะคะวิ่งนะคะวิ่งไม่เร็วค่ะคุณผู้ชมแลนบอไว้สุดท้ายด้วยนะคะประโยคนี้ค่ะนะคะต้องลงท้ายด้วยคำว่าปันไดค่ะปันไดนะคะจะแปลเป็นไทยก็จะแปลตรงตัวไม่ค่อยได้หรอกค่ะเพราะคำลงท้ายแต่ละภาษาเป็นเสน่ห์ค่ะคุณผู้ชมการเรียนรู้คำลงท้ายเท่ากับเรียนรู้ความแตกต่างและเรียนรู้เสน่ห์ของแต่ละภาษานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ลงท้ายว่าปันไดก็อาจจะแปลว่านักหรือว่านักหรอกก็ได้นะคะเอาใหม่นะคะแต่ลูกค่อยแลนโบไว้ปันไดหมายถึงแต่ลูกผมวิ่งไม่ค่อยเร็วนักค่ะไปต่อนะคะหน้าแลนน้ำไปบึงลาวซันตี้หน้าแลนน้ำไปบึงลาวซันตี้นะคะคุณผู้ชมคะจำได้แล้วใช่ไหมคะคำว่าแลนหมายถึงวิ่งค่ะคำว่านำหมายถึงตามค่ะคำว่าบึงหมายถึงดูนะคะส่วนคำนี้ค่ะลาวออกเสียงยาวนะคะเหมือนกับชื่อประเทศลาวนั่นแหละค่ะหมายถึงเขาค่ะคุณผู้ชมหมายถึงคนที่เราพูดถึงค่ะคุณผู้ชมลงท้ายนะคะซันตี้ซันตี้เสียงสั้นนะคะหมายถึงหรือค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะเสน่ห์คำลงท้ายภาษาลาวไม่ยากนะคะคุณผู้ชมคะลองทบทวนดูใหม่อีกสักครั้งหนึ่งไหมคะว่าเราจะออกเสียงภาษาลาวในแต่ละประโยคว่าอย่างไรบ้างหากคุณผู้ชมอยากลองออกเสียงไปพร้อมกันอาจจะเพี้ยนบ้างแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะภาษาลาวสำเนียงเสียงในภาษาลาวสามารถแตกต่างกันค่ะอาจจะเป็นเสียงภาคเหนือภาคกลางหรือว่าภาคใต้ของเรานะคะเสียงก็จะเพี้ยนกันเพราะฉะนั้นการที่เสียงเพี้ยนกันนะคะก็จะไม่เป็นปัญหากันลาวค่ะเพราะคนลาวสามารถรับสำเนียงเสียงได้ทุกภาคค่ะเริ่มเลยนะคะออกเสียงไปพร้อมกันนะคะหน้าพ่วมเฮ็ดแนวกินอยู่หน้าพ่วมเฮ็ดแนวกินอยู่นะกำลังทำกับข้าวค่ะยังบ่ทันมาเถื่อยังบ่ทันมาเถื่อยังไม่กลับมาเลยค่ะแต่ลูกค่อยแล่นบ่ไว้ปั่นใดแต่ลูกค่อยแล่นบ่ไว้ปั่นใดหมายถึงแต่ลูกผมวิ่งไม่ค่อยเร็วนักค่ะสุดท้ายนะคะหน้าแล่นน้ำไปเบิงลาวซันตี้หน้าแล่นน้ำไปเบิงลาวซันตี้หมายถึงน้าวิ่งตามไปดูเขาหรือค่ะคุณผู้ชมคะ หมวดหมู่ประโยคที่เราทบทวนไปนะคะในวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนเรื่องคำลงท้ายที่ใช้ในประโยคค่ะการใช้คำลงท้ายนี่นะคะถ้าไม่ปรากฏในประโยคเราก็อาจจะไม่เข้าใจความหมายค่ะและคำลงท้ายแต่ละคำก็มีเสน่ห์นะคะคุณผู้ชมเพราะทำให้นะคะอรรถรสในการฟังภาษาลาวของเรานะคะเด่นชัดขึ้นคือแตกต่างจากภาษาไทยค่ะหากเราเรียนรู้เรื่องคำลงท้ายนะคะเราก็จะจับอารมณ์ความรู้สึกของคนลาวที่พูดได้และจะทำให้เราเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมอาจจะนำไปใช้ไม่ได้เพราะการเรียนเรื่องคำลงท้ายเป็นเรื่องยากพอสมควรค่ะแต่คุณผู้ชมสามารถเอาคำลงท้ายนี้นะคะไปใช้ในการอ่านและในการฟังคนลาวพูดได้เพื่อจะให้เข้าใจความรู้สึกอารมณ์ของคนลาวที่นะคะใช้คำลงท้ายผ่านบทสนทนาต่างๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมมีเวลาค้างคืนที่เวียงจันทร์และกำลังมองหาสถานที่ไปเดินเที่ยวเล่นตามสบายบรรยากาศดีๆใกล้ตัวเมืองที่จะทำให้ได้เห็นกิจกรรมของคนลาวในยามเย็นได้ส่วนสาธารณะจึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจยิ่งประเทศลาวเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อด้านความงามทางธรรมชาติด้วยแล้วจึงทำให้ประเทศลาวมีสวนสาธารณะสวยๆอยู่หลายแห่งด้วยกันและสวนสาธารณะที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังวันนี้คือสวนเจ้าอนุวงศ์ที่ตั้งอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์ติดริมน้ำโขงที่มีความยาวและสวยงามได้สัมผัสกับบรรยากาศริมน้ำโขงตอนเย็นย่ำและนั่งมองพระอาทิตย์ตกดินตามขั้นบันไดที่จัดทำไว้สวนสาธารณะแห่งนี้ยังเป็นที่พักผ่อนของผู้คนทุกช่วงอายุทั้งยังมีเส้นทางให้เดินเลาะเลียบชมแม่น้ำโขงทั้งฝั่งไทยและลาวคนลาวเองนั้นก็มักนิยมมาเดินเล่นพักผ่อนที่สวนเจ้าอนุวงศ์โดยเฉพาะช่วงวันเสาร์อาทิตย์หรือในวันหยุดพักผ่อนสวนเจ้าอนุวงศ์นี้ยังมีเครื่องออกกำลังกายหลากหลายประเภทไว้บริการทั้งยังเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การเดินวิ่งออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพและอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากทัศนียภาพอันสวยงามก็คืออนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ตามประวัติศาสตร์เล่าไว้ว่าเจ้าอนุวงศ์เป็นผู้นำไพร่พลชาวลาวออกมาสู้ศึกสงครามเพื่อหมายจะทวงเอกราชให้แก่ชาวลาวแต่ถึงพระองค์จะไม่สามารถประกาศเอกราชได้พระองค์ก็ยังคงเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนชาวลาวการมีนักท่องเที่ยวและผู้คนมาใช้เวลาพักผ่อนที่สวนสาธารณะแห่งนี้มากขึ้นรัฐก็จะต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในหลายๆด้านเช่นการมีพนักงานทำความสะอาดร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเมื่อเมืองมีการขยายตัวใหญ่ขึ้นจึงทำให้มีประชากรสายอยู่ในตัวเมืองเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยรัฐก็ย่อมต้องจัดเตรียมสถานที่พักผ่อนให้เพียงพอสวนสาธารณะจึงมีจำนวนมากขึ้นในนครหลวงแห่งนี้และสวนเจ้าอนุวงศ์ก็เป็นสวนสาธารณะที่มีบทบาทสำคัญต่อภาพลักษณ์ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ผูกพันกับไทยมาอย่างยาวนานประเทศหนึ่งก็คือประเทศเมียนมาหรือว่าประเทศพม่าที่เราคุ้นเคยกันนะครับทั้งในด้านมิติสังคมวัฒนธรรมรวมถึงเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าพม่าเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับไทยเทียบแล้วเนี่ย10จังหวัดด้วยกันนะครับยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ทีเดียวคือตั้งแต่เชียงรายจนถึงระนองเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีความผูกพันที่หลากหลายแตกต่างกันไปและวันนี้เราจะมารู้จักพม่าให้มากขึ้นนะครับรายการวิถีอาเซียนวันนี้เราอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุ๋นครับ
0: วันนี้มีประเด็นให้พูดคุยกันอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนนี้เราจะคุยถึงเมียนมาหรือว่าประเทศพม่ากันนะครับอยู่กับไทยมาอย่างยาวนานเลยเอาเรื่องความสัมพันธ์ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
1: ถ้าในมองมุมความสัมพันธ์ขอแบ่งเป็น2มุมแล้ว
0: ครับ
1: มุมหนึ่งคือมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตกับอีกมุมหนึ่งความสัมพันธ์ด้านปัจจุบัน
0: ครับผม
1: ในมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตในความรับรู้ของคนไทยนะครับผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการบอกเล่ากันต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการสงครามระหว่างไทยกับพม่า
0: ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: มีแต่เรื่องของการสงครามการสงครามแต่คราวนี้มันไม่เคยมีใครบอกว่าไอ้ยาวนานกว่า 4-500 ปีเนี่ยสงครามเนี่ยมีเพียงช่วงระยะเวลาเดียวเท่านั้นเองที่เหลือมันอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยซ้ำไป
0: จำแต่ข้อขัดแย้งกัน
1: ใช่ครับการผลิตซ้ำด้านการสงครามและความขัดแย้งกันเนี่ยมันก็นำไปสู่ความเกลียดชังนะในขณะที่ระหว่างไทยกับพม่าค้าขายกันเขาเรียกมากมายเลยตั้งแต่โลกอดีตอย่างเช่นสินค้าจากเปอร์เซียนะครับที่เราเรียกว่าน้ำหอมดอกกุหลาบเนี่ยก็เดินทางผ่านพม่าเพื่อมายังอยุธยานะครับการค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆแต่เราไม่เคยที่จะเปิดเผยหรือว่าฟื้นฟูนะครับความสัมพันธ์ทางด้านนี้ที่จะชี้เห็นว่าคนพม่ากับคนไทยหรือว่าคนต่างๆเนี่ยอยู่ร่วมกันและทำมาค้าขายกันอย่างสันติและแสวงหาความมั่งคั่งอันนี้เป็นมิติของความรับรู้ทางฝั่งไทยนะครับส่วนทางฝั่งพม่าเนี่ยไม่ค่อยจำเรื่องการสงครามกับไทย
0: ครับ
1: ครับผมพม่าแทบไม่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของพม่าเลยเพราะพม่ามีประเด็นปัญหาของตนเองนะครับในด้านอื่นๆมากกว่าด้านของอยุธยาด
0: ัง นั้นมีอะไรให้จำเยอะ
1: ใช่ดังนั้นพม่าก็จะมองอยุธยาในแง่มุมที่ค่อนข้างสวยกว่านะครับค่อนข้างน่ารักและค่อนข้างเป็นมิตรกว่านะครับคราวนี้พอมาถึงมิติของปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยพม่าเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าพม่ายอมที่จะเปิดประตูของตนเองให้กับโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากปิดประเทศมา50กว่าปีใช่ไหมครับในกระบวนการปิดประเทศเนี่ยก็ทำให้พม่าเนี่ยปิดกั้นข่าวสารรวมทั้งปิดกั้นการค้าตัวเองด้วยเขาเรียกว่าแช่แข็งประเทศนะครับในกระบวนการแช่แข็งประเทศในที่สุดพม่าก็ยอมรับว่าไม่อาจแช่แข็งต่อไปได้ก็เปิดประเทศมาหลายปีมานี้นะครับพอเปิดประเทศพม่าก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยสิ่งที่เราเคยเขาเรียกว่ามีการเขียนการบอกเล่าเกี่ยวกับประเทศพม่านะครับมันก็กลายเป็นการเขาเรียกข้อมูลตกรุ่นนะครับพม่าเปลี่ยนแปลงไปเร็วจนกระทั่งตอนนี้เราแทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพม่าเลย
0: เพราะต้องอัปเดตตลอดเวลา
1: ใช่เรามีแต่ความทรงจำเกี่ยวกับอดีตนะครับดังนั้นเวลาเราพูดว่าอย่างเช่นผมถามคนเวลา

0: ไปสอนที่ไหนๆผมถามว่าถ้าให้ไปเที่ยวประเทศในอาเซียนนะครับคนอยากไปประเทศไหนเป็นอันดับต้นๆและอันดับท้าย
1: ๆ
0: ปรากฏว่าพม่านะครับอยู่ในอันดับท้ายนะครับของคนไทยที่อยากไปเที่ยวพม่า
1: เพราะภาพจำเรื่องความขัดแย้ง
0: ใช่เพราะว่าพม่าเคยทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยาอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่านี่เป็นอคติที่อยู่ในตัวเราของคนไทยนะครับ
1: ซึ่งแม้ตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่เป็นไทยเลยด้วยซ้ำเพราะยังเป็นกรุงศรีอยุธยาอยู่เลย
0: ใช่แล้วก็พม่าเองก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับอย่างเช่นแม้แต่ชื่อของประเทศใช่ไหมที
1: ่
0: เรียกว่าพม่านะครับเบอร์มาซึ่งอังกฤษตั้งให
1: ้
0: ตอนนี้หลายสิบปีมานี้พม่าก็เปลี่ยนตัวเองเป็นเมียนมานะครับซึ่งคนไทยนี้ก็สามารถเรียกคำว่าพม่าต่อไปได้เพราะว่าหลักการมีว่าถ้าเราเรียกชื่อประเทศไหนเรียกชื่อเมืองอะไรแบบอย่างคุ้นเคยมาอย่างยาวนานแล้วเราก็สามารถคงต่อไปได้นะครับเพราะว่าในเอกสารอะไรต่างๆถ้าเราไปเรียกเมียนมาแล้วไปอ่านเจอพม่าเด็กอาจจะบอกว่านี่คืออะไรนะครับ
1: ซึ่งจริงแล้วคืออันเดียวกันท
0: ี
1: นี้ในรายการเราเลยขออนุญาตเรียกคำว่าพม่าเพื่อความคุ้นชินของการรับรู้ของผู้ชมนะฮะ
0: ครับ
1: อาจารย์ครับทีนี้ในเรื่องของภูมิเศรษฐกิจบ้างล่ะภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของพม่าเนี่ยด้วยความที่มีหลากหลายมากทั้งในเรื่องภูมิประเทศเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในแล้วก็ระหว่างประเทศเนี่ยอาจารย์พออธิบายสั้นๆได้ไหมครับ
0: เอาถ้าในทางด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจนะเอาเป็นว่าประเทศพม่าใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับแล้วเราลองคิดถึงพม่านะครับพม่าเนี่ยมีพรมแดนที่ติดอยู่กับ4ประเทศ5ประเทศนะครับประเทศใหญ่ๆก็คือประเทศจีนอินเดียไทยระดับของพรมแดนเนี่ยก็อยู่ประมาณเกือบ 2,000 กิโลเมตร
1: แค่ของไทยนี่ก็ติดตั้งแต่เหนือจรดใต้
0: ใช่ของไทยเนี่ยจากเหนือจรดใต้เนี่ยก็ 2,401 กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นพรมแดนที่ยาวมากเลยพม่าเนี่ยมีลักษณะภูเขาโดยรอบของเขตเขาเรียกว่าชายแดนนะครับเป็นแนวเทือกเขาสูงมากภาคเหนือของพม่าเนี่ยมีภูเขาหิมะนะครับถ้าพม่าเปิดประเทศเต็มที่เดี๋ยวเราไปเล่นสกีน้ำแข็งที่ประเทศพม่า
1: ไม่ต้องไปถึงเกาหลีญี่ปุ่น
0: ไม่ต้องเลยครับไปที่พม่าเนี่ยเพราะว่าตรงที่สูงที่สุดของพม่าเนี่ยเท่าๆกับทิเบตเลยแหละ
1: เพราะว่าอยู่ติดจีน
0: ใช่การมีเทือกเขาโอบล้อมทำให้ตรงกลางของพม่าเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มที่ราบลุ่มที่ใหญ่มากเลยเขาเรียกว่าที่ราบลุ่มอิระวดีหรือว่าอิระวดีเดลต้าซึ่งถ้าเราล่องเรือนะครับเรือขนาดใหญ่เนี่ยสามารถแล่นจากปากน้ำนะครับปากน้ำแม่น้ำอิระวดีขึ้นไปได้ประมาณเกือบ1,000กิโลเมตรเนี่ยเรือใหญ่แล่นไปได้ดังนั้นเมืองหลวงพม่าเนี่ยมักจะไปตั้งอยู่ตอนกลางใจกลางของประเทศเพราะที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดีเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะนำมาซึ่งเมื่อพม่าเปิดประเทศให้กับโลกข้างนอกและค้าขายกับโลกข้างนอกอีกครั้งหนึ่งเราลองคิดถึงนะครับว่าหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พม่าเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าที่ปิดประเทศมานี่ก็ทำให้ป่าไม้พม่ายังอยู่รอด
1: ได้
0: ใช่แต่ตอนนี้ผมคิดว่าป่าไม้ของพม่าหนึ่งจะถูกมีกระบวนการตัดไม
1: ้
0: สองนะครับตัดไม้เพื่อเอาไม้ไปขายสองนะครับเพื่อต้องการพื้นที่ในการเพาะปลูกมากขึ้นนะครับ แต่ก็เป็นทรัพยากรตามธรรมชาติสองพวกแร่ธาตุทรัพยากรธรรมชาติทางด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติพม่ามั่งคั่งด้านก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นลูกค้าที่สำคัญคนหนึ่งของประเทศพม่าแล้วหลังจากนั้นนะครับพม่าก็จะแปลงตัวเองนะครับเราลองคิดถึงนะครับในรอบ 40-50 ปีมานี้ประเทศไทยเติบโตบนพื้นฐานของการเป็นประเทศที่ผลิตทางด้านการเกษตรข้าวยางพารามันสำปะหลังอ้อยน้ำตาลนะครับซึ่งสินค้าเหล่านี้ในที่สุดผมคิดว่าพื้นแผ่นดินของพม่าก็จะทำให้เขาเรียกว่าสินค้านี้ย้ายไปปลูกในพม่า
1: ถือว่าเป็นภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ
0: ใช่เพราะว่าพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และเพิ่งเปิดใหม่อย่างเช่นข้าวนะครับที่ผ่านมาประเทศพม่าไม่ได้ส่งข้าวออกเพราะว่าไม่มีใครซื้อด้วยเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าเป็นการโต้ตอบกันทาง
1: การเมือง
0: การเมืองระหว่างประเทศแต่ตอนนี้เราลองคิดถึงลุ่มน้ำอิระวดีเดลต้าอิระวดีเนี่ยพอเปิดพื้นที่เพื่อผลิตข้าวส่งออกพม่าคาดหวังว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพม่าจะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวส่งออกอันดับหนึ่งของโลก
1: โอ้นี่คือเป้าหมายใหญ่มากอีกหนึ่งประเด็นครับนอกจากภูมิศาสตร์แล้วความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรมของพม่าเนี่ยก็เยอะมาก
0: ๆ
1: ทราบมาว่ามีแบบเป็นร้อยกว่าชาติพันธุ์ทีเดียว
0: ในพม่านะครับมี135ชาติพันธุ์นะครับที่เราเรียกชาติพันธุ์เนี่ยเพราะว่าช่วงหลังเขาไม่ให้เรียกว่าชนกลุ่มน้อยเพราะว่าเวลาเป็นชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยมักจะถูกกระทำย
1: ่
0: ำยีรังแกนะครับเขาให้เรียกว่าชนชาติพันธุ์ซึ่งมันเป็นเรื่องทางด้านวัฒนธรรม135ชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกลุ่มใหญ่ประมาณ68%เป็นพม่าแต่ในพม่าก็แบ่ง

0: กันอีกเป็นหลายชาติพันธุ์นะครับเขาเรียกว่ามีชาติพันธุ์ย่อยๆดังนั้นเมื่อมีประเด็นเรื่องของความหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วทำไมรวมกันเป็นประเทศพม่าล่ะประเทศพม่าเกิดได้เพราะอังกฤษนะครับอังกฤษเข้ามายึดพม่านะครับใช้เวลายึดกันเนี่ยประมาณ60ปีนะยึดเขตข้างล่างก่อนแล้วค่อยยึดครึ่งหนึ่งของพม่ายึดพม่าทั้งหมดในช่วง60ปีของการค่อยๆยึดเนี่ยอังกฤษก็รวมรัฐเล็กรัฐน้อยบ้านเล็กเมืองน้อยที่เป็นของชาติพันธุ์ไทยใหญ่กะเลียงนะครับมอญอะไรเงี้ยเข้ามารวมกันเป็นพม่าซึ่งเดิมทีพม่าก็บอกว่าตนเองอยู่ตรงนี้นะแต่เมื่ออังกฤษมองว่านี่คือพม่าทั้งหมดก็เลยกลายเป็นว่าประเทศพม่าเกิดจากการรวมของอาณานิคมก็เลยมีปัญหาชาติพันธุ์คราวนี้พอเป็นปัญหาชาติพันธุ์เมื่อมีความหลากหลายชาติพันธุ์พม่าได้เอกราชแล้วพม่าก็เลยจัดระเบียบทางการเมืองการปกครองว่าถ้างั้นตรงที่มีชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยให้จัดเป็นรัฐนะครับรัฐของชาติพันธุ์เช่นรัฐกะเลียงรัฐมอญรัฐไทใหญ่รัฐขยายรัฐยะไข่นะครับซึ่งรัฐต่างๆเหล่านี้จะอยู่ตามเขตขอบชายแดนนะครับอย่างเช่นรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยมีคนเป็นล้านนะครับเวลาเราพูดถึงชนเผ่ากะเหรี่ยงของไทยเนี่ยเป็นแสนแต่ในพม่านี่เป็นล้านซึ่งกะเหรี่ยงในพม่าเนี่ยกลายเป็นกะเหรี่ยงที่มีเขาเรียกว่ามีการศึกษาอังกฤษนะครับสอนภาษาอังกฤษให้กับชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงดังนั้นกะเหรี่ยงจึงค่อนข้างเขาเรียกว่าเติบโตและพัฒนาใช่ด้วยการแบ่งเนี้ยเป็น7รัฐแล้วก็7ภาคถ้าเขาเรียกว่าเป็นภาคนะครับก็คือชาติพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นพม่าอย่างเช่นฝั่งตรงข้ามของเรานะครับซึ่งเป็นเกาะ2หรือว่าที่คนพม่าเรียกว่าทองนะครับเกาะทองคือเมืองที่ปลายสุดของประเทศพม่าเนี่ยเป็นเขตตะนาวสีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเขตของคนพม่านะครับประเด็นปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ของพม่ายังเป็นปัญหาต่ออนาคตนะครับเส้นทางของอนาคตเ
1: พรา
0: ะว
1: ่าย
0: ังครับเพราะว่าปัญหาของการเมืองการปกครองว่าจะให้รัฐชาติพันธุ์มีส่วนร่วมต่อการปกครองการเมืองอย่างไรแล้วก็แต่ละรัฐชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกองกำลังของตนเองลบกันมาหลายสิบปีนะครับ
1: ซึ่งก็ยังไม่จบสิ้นนะ
0: ตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยก็พยายามที่จะหยุดยิงกันแต่ในท่ามกลางของการหยุดยิงก็คือความระแวงนะครับความไม่ไว้วางใจซึ่งปัญหาของการสงครามภายในพม่าเนี่ยปัญหาของการที่ไม่สามารถสร้างยูนิตี้ในท่ามกลางความหลากหลายที่อาเซียนเขาบอกว่า unity in diversity เอกภาพท่ามกลางความหลากหลายพม่าจะมีฝีมือในการที่จะเดินทางไปสู่การเขาเรียกว่าละทิ้งความโกรธเกลียดแล้วก็สร้างความร่วมมือเพื่อ นำไปสู่อนาคตได้หรือไม่นี่คือประเด็นสำคัญ
1: ที่ต้องติดตามกัน
0: ใช่ของพม่าการเป็นประชาคมอาเซียนสิ่งหนึ่งที่เขาบอกเลยนะให้คิดไว้เสมอว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ทุกคนต้องคิดว่าโอ้ยทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้นะครับ possible นะครับซึ่งกรณีของประเทศไทยเนี่ยการสามารถสร้างความร่วมกันได้แต่อย่าลืมนะครับการสามารถสร้างความร่วมกันได้มันมีความเปราะบางมากเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครใช้ความเกลียดชังระหว่างชาติพันธุ์เข้ามานะปลุกเร้าอารมณ์คนหรือใช้ความเกลียดชังทางด้านศาสนานะครับเข้ามาปลุกเร้าอารมณ์คนชาติพันธุ์และศาสนาเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดสงครามในโลกใบนี้มานับพันปีแต่เราต้องคิดเสมอว่าทุกอย่างทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ครับ
1: ครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับและเรื่องของประเทศพม่าประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทยมาอย่างยาวนานยังไม่หมดแค่นี้ครับครั้งหน้าเราจะมีประเด็นอะไรมาคุยกันอีกบ้างครับอาจารย์
0: โอ้ครับเป็นประเด็นเรื่องของผู้คนของ2ประเทศเป็นประเด็นเรื่องของการค้าเป็นประเด็นเรื่องของทรัพยากรเป็นประเด็นเรื่องของอาเซียนวิถีแห่งอาเซียนครับ
1: ประเด็นทั้งหมดนี้เรามาคุยกันต่อในครั้งหน้าแต่วันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์ครับและวันนี้หมดเวลาแล้วครั้งหน้ากลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่จังหวัดระนองครับภาคใต้ของบ้านเรานะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นใต้สุดของพม่าด้วยนะครับอยู่ใกล้กันนิดเดียวเท่านั้นเองด้านหลังผมตรงนี้คือเกาะ2ของพม่านะครับชาวพม่ากับชาวระนองเนี่ยจะมีการไปมาหาสู่คบค้าสมาคมโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจการค้าอย่างใกล้ชิดกันมาอย่างช้านานนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องเศรษฐกิจและมุมมองต่างๆในการใช้ชีวิตของชาวระนองกับชาวพม่าจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรากันครับเช่นเคยครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยากรประจำรายการของเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุลครับ
0: วันนี้เราอยู่กันที่ระนอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุยกันเรื่องระนองหน่อยแล้วกันเอาตั้งแต่เรื่องความเป็นมาเลยแล้วกันครับอาจารย
1: ์โอ้ถ้าพูดถึงระนองนะเอาแบบสั้นที่สุดเลย
0: ครับ
1: ในรอบ1ศตวรรษครึ่งนะครับ
0: 150ปี
1: 150ปีนะครับระนองเนี่ยความเกิดขึ้นของเมืองระนองเกิดจากดิบุกซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติมีกลุ่มคนจีนนะครับได้เดินทางจากสิงคโปร์เข้ามาเพื่อตามหาดิบุกในยุคนั้นดิบุกกำลังเริ่มถูกใช้เป็นเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องเครื่องกระป๋องเนี่ยนะครับดิบุกก็เลยเป็นที่ต้องการอย่างมาก
0: เป็นโลหะที่มีมูลค่า
1: ใช่แล้วก็ราคาแพงด้วยก็ทำให้เมืองระนองเกิดขึ้นจากนั้นมานะครับระนองก็กลายเป็นเมืองแห่งดิบุกนะครับแต่ในรอบ 30-40 ปีที่ผ่านมาดิบุกเริ่มราคาตกต่ำนะเพราะโลกมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะครับแต่ละนองก็สามารถที่จะรักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจไว้ได้จากการประมงและการค้ากับประเทศพม่านะครับตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าปากแม่น้ำกระบุรีหรือว่าปากจันนะคร
0: ับ ปากจัน
1: ใช่ซึ่งถ้าเรือเมืองระนองเนี่ยพอขนถ่ายสินค้าข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นเมืองที่เราเรียกว่าเมืองปลายแหลมสุดของประเทศพม่ากระบวนการอย่างเงี้ยก็ทำให้ระนองเนี่ยสามารถที่รักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจเติบโตขึ้นมาได้และในปัจจุบันเนี่ยระนองก็ยังมีเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเนี่ยกำลังหลั่งไหลเข้ามาในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาพยายามที่จะไปเกาะพยามนะครับ ทะเลแห่งใหม่ที่สวยสดงดงามเนี่ยนะครับรวมทั้งสินค้าด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นนะครับยางพาราหรือว่าปาล์มน้ำมันนะครับก็กลายเป็นเมืองเขาเรียกว่าสินค้าเกษตรที่สร้างเมืองระนอง150ปีเนี่ยก็ทำให้ผู้คนระนองนี่หลากหลายมากเลยตั้งแต่เมืองระนองเป็นป่านะครับก็กลายเป็นเมืองของคนจีน คนไทยอพยพเข้ามาคนพม่าอพยพเข้ามาแรงงานที่ต่างๆอพยพเข้ามาระนองจึงกลายเป็นเมืองของเขาเรียกว่าความหลากหลายนะเป็นแบบอาเซียนเลยนะครับ เป็นความ diversity ความหลากหลายซึ่งระนองก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองได้ครับ
0: ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะด้านหลังเราตรงนี้เนี่ยที่เห็นเป็นแหลมๆเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเป็นพม่าแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเกาะ2
1: ครับ
0: เพราะนั้นความที่มันอยู่ใกล้กันมากเนี่ยชาวพม่าก็จะหลั่งไหลไปมาหาสู่กับชาวไทยที่นี่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: คือพม่าเราไม่ได้ติดแค่ระนองติดกับประจวบด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วประชาชนระหว่าง2จังหวัดนี้กับพม่าเนี่ยความสัมพันธ์หรือการทำธุรกิจร่วมกันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ในเขตของการติดต่อระหว่างไทยกับพม่า 2,401 กิโลเมตรต
0: ั
1: ้งแต่จังหวัดเชียงรายลงมาจนทั้งถึงตรงระนอง
0: ระนองนี่คือสุดแล้วเพราะว่าไกลกว่านี้จะเป็นทะเลแล้ว
1: ในโซนตัวนี้เราอาจจะมองว่าเป็นโซนเขตด้านใต
0: ้
1: ก็คือคุมระหว่างประจวบกับระนองนะครับจากประจวบและระนองเนี่ยพอลงไปในท้องทะเลเนี่ยก็คือมีเส้นแบ่งนะครับเส้นแบ่งทางทะเลซึ่งก็มีไทยมีระนองแล้วก็มีอินเดีย
0: แล้วก็มี
1: มาเลเซียแล้วก็มีอินโดนีเซีย
0: ไปทะเลสาม
1: คือเวลาเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านทะเลเนี่ย
0: ร
1: เราต้องคิดถึงอินเดียเลยนะครับเพราะว่าอินเดียมีเส้นแบ่งเขตทางทะเลกับประเทศไทยและมีอินโดนีเซียด้วยเวลาเราบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยคืออะไรบ้างเรามักคิดถึงประเทศเพื่อนบ้านทางบก
0: ใช
1: ่แต่เราไม่คิดถึงเพื่อนบ้านทางทะเล
0: อ
1: ินเดียนะครับอินโดนีเซียต้องมาอยู่ในความสำนึกของเราแล
0: ้
1: วนะครับคราวนี้ในการค้าขายเนี่ยเส้นทางของอดีตเนี่ยตรงประจวบเนี่ยจะมีด่านสิงขรนะปัจจุบันนี้ก็มีความพยายามที่จะพัฒนาด่านสิงขรให้กลายเป็นด่านที่ทำการค้าอีกครั้งหนึ่งแต่ด่านสิงขรตอนนี้อนาคตก็ยังไม่รุ่งโรจน์มากนัก
0: เพราะ
1: ว่าประชากรที่เบาบางนะครับ

0: บางของประชากรเนี่ยจะทำให้เกิดการค้าของสองฝั่งเนี่ยหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยุ่งยากแน่นอนทำให้เกิดการเดินทางด้านสินค้อนเวลาใครมาตรงที่เขาเรียกว่าเมืองมะลิดนะ
1: ครับ
0: จะข้ามมายังฝั่งอ่าวไทยก็ผ่านด่านสินค้อนแต่กรณีของระนองเนี่ยระนองได้เปรียบตรงที่ว่ามีท่าเรือนะครับและฝั่งนึงก็คือเกาะ2ที่เราเรียกกันนะครับในช่วงที่พม่าปิดประเทศ 40-50 ปีนะครับพม่าปิดประเทศแต่พม่าก็ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับจะส่งสินค้าเข้าทางด่านไหนที่ดีที่สุดมีแม่สายมีแม่สอดแต่ด่านตรงระนองอ่ะดีที่สุดเพราะว่ามันขนถ่ายสินค้าทางเรือถ้าเป็นปิดประเทศนะครับขนถ่ายทางแม่สอดหรือว่าแม่สายจะต้องใช้ขบวนมดนะครับแบกสินค้ากันข้ามพรมแดน
1: รถมาไม่ได้
0: ใช่เพราะว่าจะมีการตรวจสอบกันเยอะมากแต่ถ้าทางเรือเนี่ยทำให้ระนองเนี่ยสามารถค้าขายขนถ่ายสินค้าได้เยอะมากและสินค้าที่ข้ามไปฝั่งนู้นน่ะก็จะส่งผลนะครับกระจายสินค้าเข้าไปหัวเมืองด้านในไม่ว่าจะเป็นมะลิดทวายนะครับเมาะลำเลิงหรือว่ายางกุ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าไทยไปจากระนองแล้วเข้าไปถึงเมืองข้างในของพม่านะครับก็ทำให้พม่าเนี่ยสามารถปิดประเทศแต่มีสินค้าบริโภคอุปโภคอยู่ตลอดเวลา
1: อย่างนี้นี่เองเราเคยสงสัยว่าเอ๊ะเขาปิดประเทศแล้วเขาเอาของเราเข้าไปได้ยังไงยังมีช่องทางอยู่ไหนๆอาจารย์พูดถึงช่องทางครับแล้วสินค้าที่เราส่งออกไปเป็นหลักเลยเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเรานำอะไรของเขาเข้ามาบ้างครับ
0: คนระนองนะครับสินค้าส่วนใหญ่ที่เราส่งไปนะก็คือพวกน้ำมันนะครับน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินนะครับสินค้าพวกน้ำประเภทต่างๆนะครับตั้งแต่น้ำธรรมดาจนกระทั่งถึงน้ำที่มีแอลกอฮอล์นะคร
1: ับ
0: แล้วสินค้าที่สำคัญมากเลยนะก็คือบะหมี่สำเร็จรูปถ
1: ึ
0: งสำเร็จรูปโอปริมาณเยอะมาก
1: เขาต้องการเหมือนกันไม่ใช่แค่เราอย่างเดียว
0: ยิ่งเขาเรียกว่ารสนิยมนะครับอาหารการกินที่แปลกๆนะครับแต่ตอนนี้สินค้าจีนเริ่มเข้ามาตีแล้วนะครับในประเทศพม่าครับ
1: เขาก็ติดจีนเหมือนกัน
0: มูลค้าตรงด่านเมืองระนองเนี่ยอยู่ในอันดับ2ของด่านที่เกี่ยวค้าขายระหว่างไทยกับพม่า
1: ครับผมโอ้โหถือว่าเศรษฐกิจนี่ดีมากๆในช่วงนี
0: ้18,000 ล้านถึง 20,000 ล้านนะครับนี่เป็นมูลค่าทางการค้า
1: แล้วเราเอาอะไรจากเขาเข้ามาบ้างไหมครับในช่องทางเดียวกัน
0: อาหารทะเลครับที่เกาะ2เนี่ยมีเรือประมงของพม่าเยอะมากเลยนะครับแล้วเรือประมงของพม่านี่จับปลาในเขตน่านน้ำของพม่าคือพอออกไปไม่ไกลนี่ก็เป็นเขตน่านน้ำพม่าหมดแล้วนะครับคราวนี้เรือประมงพอจับได้นะก
1: ็
0: เอามาขายที่ท่าเมืองระนองพูดง่ายๆว่าท่าเมืองระนองเนี่ยมีสินค้าอาหารทะเลจากกองเรือประมงของพม่าเข้ามานะครับและที่ท่าเมืองระนองเนี่ยก็ทำการส่งนะครับกระจายสินค้าต่อไปยังกรุงเทพหาดใหญ่สิงคโปร์มาเลเซียเขาบอกว่าปลาหรือว่าอาหารทะเลเข้ามาต่อวันเลยนะ 3,000 ตัน
1: ครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องแรงงานบ้างครับด้วยความที่เราหลากหลายมากคนไทยพนมพม่าเดินเต็มระนองกันหมดเราดูแทบจะไม่ออกเลยแล้วแรงงานในอนาคตเมื่อเราเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะเป็นยังไงต่อครับ
0: ระนองเนี่ยได้เข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนมาตั้งนานแล้วนะครับในการที่มีแรงงานของคนพม่ามานานนับเกือบ20ปีแล้วนะครับเพราะว่าแรงงานของคนไทยเนี่ยเป็นแรงงานที่มีราคาสูงดังนั้นแรงงานของเพื่อนบ้านที่มีราคาที่ระดับถูกกว่าจึงเข้ามาแทนที่ถ้าระนองนะครับรวมทั้งเมืองต่างๆเนี่ยไม่ได้แรงงานของเพื่อนบ้านอย่างเช่นพม่านะครับผมคิดว่าจะมีผลทางด้านเศรษฐกิจมากๆเลยเพราะว่าไม่มีกำลังแรงงานในระดับล่างคราวนี้แรงงานที่เข้ามาที่ด้านหนึ่งนะครับก็เข้ามาเป็นจำนวนมากส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศเพราะเท่ากับว่ามีตลาดของผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อนี่มากขึ้นใช่ไหมครับในด้านกลับกันนะครับแรงงานเหล่านี้ก็ส่งเงินกลับไปที่ยังพม่าขอให้เกิดการเจริญเติบโตของประเทศพม่าแต่ปัญหาในเชิงของความคิดของอาเซียนมีอยู่ว่าแรงงานนะครับที่เดินทางเข้าไปทำงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายสิ่งหนึ่งที่อาเซียนตระหนักเลยนะครับว่าอาเซียนต้องการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแต่สิ่งที่อาเซียนออกรูปแบบก็คือประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนไม่ใช่ต้องการให้รู้ว่าคำทักทายกันเป็นยังไง อาหารการกินเป็นยังไงแต่คำว่าประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนก็คือทำอย่างไรที่ทำให้กลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยตระหนักถึงประเด็นสิทธิมนุษยชน ไม่มีการค้าขายทาสแรงงานนะครับเพราะว่าแรงงานเนี่ยที่อพยพเข้ามาที่ผิดกฎหมายเนี่ยคนจะเอาเปรียบพอคนเอาเปรียบนี่ก็จะทำให้แรงงานนี้มีชีวิตที่เหมือนกับว่าไม่ใช่คนแต่อยู่ในระดับทาส
1: ครับ
0: อีกด้านหนึ่งก็คือแรงงานจำนวนมากเหล่านี้ ในที่สุดก็จะกลายเป็น

0: เป็นส่วนหนึ่งของสังคมคราวนี้การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีความหมายว่าหากเราไม่ดูแรงงานนะครับเราก็จะกลายเป็นประเทศผู้มีปัญหากับแรงงานเองคือมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอย่างที่สองก็คือกลุ่มลูกหลานของแรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลับประเทศไม่ได้ดังนั้นเราก็จะต้องดูแลเขาในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าเวลาในองค์กรเนี่ยมักจะบอกว่าทำไงที่ทำให้ทรัพยากรมนุษย์มีความรู้มีการศึกษามีทักษะเช่นกันอาเซียนเนี่ยต้องการที่ทำให้นะครับเป็นความฝันมุ่งไปอีก10ปีข้างหน้าของอาเซียนทำอย่างไรที่จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนของประเทศนั้นหรือว่าแรงงานที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตมีทักษะมีความรู้ของการอยู่รอดและของการที่จะทำให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นไปอย่างสันติอย่าลืมนะความแตกต่างเนี่ยความแตกต่างและการไม่ยอมรับความแตกต่างก่อให้เกิดความขัดแย้งและสงคราม
1: ครับ
0: ซึ่งแค่ถูกปลุกเร้านิดเดียวน่ะเขาเรียกว่า
1: หักเดินทันที
0: ใช่หักเดินไปอย่างไม่ระมัดระวังดังนั้นเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่แต่อย่างละเอียดมากๆเลยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์
1: ครับถ้าฟังจากที่อาจารย์ว่ามาแล้วเนี่ยก็แปลว่าประเทศไทยกับพม่าโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายแดนเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะในเรื่องเศรษฐกิจเพราะเราค้าขายและไปมาหาสู่กันมานานแล้วทั้งที่ระนองทั้งที่เชียงรายหรือแม้แต่ตาก
0: แต่จุดสำคัญที่เราควรส่งเสริมนะครับก็คือว่าในสภาพการที่ประเทศพม่าเปิดประเทศนะครับเข้าสู่ตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ความร่วมมือกับโลกทั้งใ
1: บ
0: เราต้องส่งเสริมให้คนที่อยู่ในช่วงของจังหวัดชายแดนเนี่ยนะครับซึ่งมีศักยภาพของการใช้ภาษาของประเทศพม่า
1: เดิมอยู่แล้ว
0: ใช่เรียนภาษาเรียนการเขียนการอ่านให้ได
1: ้
0: ซึ่งก็เท่ากับว่าจะส่งเสริมให้คนเนี่ยมีโอกาสทำธุรกิจกับประเทศพม่าบนพื้นฐานของภาษาของประเทศนั้นอาเซียนไม่ได้ต้องการผลักดันให้คนไปเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมของกลุ่มอาเซียนนะเป็นภาษาสากลของอาเซียนแต่อาเซียนบอกว่าก็จะส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านนะครับประเทศไทยเนี่ยเรามองภาษาอังกฤษไปตรงจุดหนึ่งแต่เราลืมภาษาเพื่อนบ้านซึ่งด้านกลับกันเนี่ยเราต้องส่งเสริมการเรียนเขียนอ่านภาษาพม่ามันจะเปิดโอกาสให้ผู้คนที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยสามารถที่จะสร้างประกอบอาชีพหรือว่าสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้ตอนนี้ท่านเราบอกว่ามีใครมีคนไทยอ่านภาษาพม่าได้ไหมผมว่าน้อยมากเลย
1: น้อยมากน้อยมากเมื่อกี้ผมเห็นป้ายเต็มในเมืองระนองผมเองก็อ่านไม่ออกเหมือนกัน
0: ใช่และนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเสริมสร้างศักยภาพซึ่งเป็นเป้าหมายทางด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครับ
1: เพราะฉะนั้นคนที่อยู่บริเวณจังหวัดชายแดนที่ติดกับไทยพม่าเนี่ยถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเราสื่อสารได้เราพูดได้เหลือแค่อ่านได้เหลือแค่เขียนได้โอ้โหต่อไปนี้เราสบายแล้ว
0: ครับ
1: ตัวอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเพื่อความก้าวไกลในอนาคตนะฮะแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับวิทยากรของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรรมรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์ธรรมรงศักดิ์มากๆครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบบ้านเรากับดิฉันทนายการเรื่องจำนงนะคะวันนี้ขอพูดถึงกรุงย่างกุ้งพูดถึงมันเดเลพูดถึงพระธาตุอินแขวนพูดถึงนางองซานซูจีทุกคนก็คงจะทราบดีว่าวันนี้เราจะพาทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะไปที่เมียนมามีการกล่าวกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านถ้าไปกันด้วยดีความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนก็จะดีไปด้วยเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มีพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศไทยมากกว่า 2,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นประเทศเมียนมาจะเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราได้รับเกียรติจากเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งท่านเอกอัครทูตจากบุญหลงที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศไทยและเมียนมาและประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับนะคะจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านทูตคะท่านทูตจากบุญหลงนะคะความสัมพันธ์ของไทยและเมียนมาถ้าพูดกันถึงในระดับต่างๆในมิติต่างๆท่านมองว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ต้องเรียนว่าความสัมพันธ์ไทยเมียนมาตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีมาก
0: ค่ะ
1: ดีที่สุดในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองก็ดีด้านประชาชนกับประชาชนก็ดีด้วยด้านเศรษฐกิจก็ดีในด้านการเมืองเนี่ยเราก็มองถึงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีใน2มิติคือระดับรัฐบาลแล้วก็ระดับกองทัพนะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าที่เมียนมาเนี่ยรัฐบาลกับกองทัพเนี่ยก็จะเป็นหลักสำคัญเขาอยู่ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเราก็ได้ผลักดันให้มีการเยือนระดับสูงอยู่อย่างสม่ำเสมอมีการพบปะหารือแลกเปลี่ยนการเยือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะช่วยว่าการเนี่ยท่านก็ไปเยือนเมียนมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเยือนอย่างเป็นทางการแต่ก็ถือว่าเราได้ไปแล้วก็จับมือให้อุ่นไว้เสมอ
0: พอจะบอกได้ไหมคะว่าการเยือนนี่ถี่ขนาดไหนคะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีรัฐมนตรีหลายๆท่านไปนะครับอาจจะไม่ได้มีกันทุกเดือนแต่ว่าในช่วง10เดือนที่ไปรับตำแหน่งอยู่เนี่ยก็จะมีรัฐมนตรีไปตลอดนะครับก่อนหน้านั้นก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดท่านก็ไป
0: ซึ่งก็ชี้ให้เห็นชัดเลยว่ามีความใกล้ชิดกันแนบแน่นกันนะคะ
1: แล้วก็ในส่วนของสารเอกอัครทูตเองเนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้มีรัฐมนตรีฝ่ายเมียนมาเดินทางมาเยือน มาพบปะกับรัฐมนตรีฝ่ายไทยอยู่สม่ำเสมอนะครับก็มีท่านปรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมามาพบปะหารือแล้วก็มาบรรยายให้กับภาคเอกชนไทยฟังแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็จัดการสัมมนาเรื่องการค้าการลงทุนในเมียนมาเราก็ได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาได้รัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงการคลังของเมียนมาได้เลขาธิการ BOI ของเมียนมามาบรรยายให้ภาคเอกชนไทยฟัง
0: ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะที
1: ่ก็เราพยายามที่จะคือไหนๆเราอยากจะไปทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ควรได้ฟังจากคนที่เขารู้จริงงั้นก็ให้เป็นตัวรัฐมนตรีมาเองดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการสังคมของเมียนมาก็มาเพราะเขาอยากเรียนรู้เรื่องการดำเนินการช่วยเหลือในส่วนของนโยบายด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มาแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยก็น่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเมียนมามาเพราะเรื่องแรงงานเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ไทยเมียนมาก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยที่เราจะพยายามจัดให้มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในส่วนรัฐบาลเนี่ยแนบแน่นใกล้ชิดในส่วนของกองทัพแน่นอนก็ทางฝ่ายทหารไทยกับเมียนมาก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายเนี่ยภายในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านมาเมืองไทย3หนแล้ว และในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารผู้บัญชาการกองทัพไทยนะครับท่านที่แล้วท่านก็ไปเยือนท่านปัจจุบันก็เพิ่งไปมานะครับมีผู้บัญชาการทหารเรือก็ไปมาแล้วก็การเหล่าทัพก็ไปมาหมดแล้วในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็มีเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนกันระหว่างกองทัพอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวได้ว่าในส่วนการเมืองเนี่ยแน่นแฟนแน่นอนในส่วนของภาคประชาชนเองเนี่ยคนเมียนมาเขาก็มีความชื่นชมคนไทยมีความผูกพันชอบอาหารไทยชอบละครไทย
0: อันนี้หมายถึงชาวเมียนมาในทุกระดับเลยไหมคะ
1: ครับ
0: นักธุรกิจภาคเอกชนทุกระดับชาวบ้านธรรมดา
1: ใช่แล้วเขาก็รู้สึกดีกับเรานะครับ แล้วก็เวลาเข้ามาช้อปปิ้งก็จะมาช้อปปิ้งเมืองไทยรักษาพยาบาลก็จะมาเมืองไทยนะครับคนที่มีฐานะหน่อยก็จะเข้ามากรุงเทพก็บำรุงราชสมิติเวชต่างๆ

0: างเหล่านี้แต่ถ้าชั้นกลางลงไปหน่อยก็จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในต่างจังหวัดที่เขาเข้าไปถึงเช่นพิษณุโลกหรืออะไรต่างๆเหล่านั้น
1: ก็ไม่น่าเชื่ออันนี้มันสะท้อนให้เห็นด้วยไหมคะว่าการรักษาพยาบาลในเมียนมาเนี่ยอาจจะยัง
0: คือต้องยังใช้การพัฒนาอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยพอนักเพราะฉะนั้นคนที่เขาพอจะมีฐานะเขาก็เลยคิดว่าเขามารักษาพยาบาลในเมืองไทยดีกว่า
1: ะนะคร
0: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังให้การสนับสนุนการฝึกอบรมให้เขาเพราะว่าเขาต้องการความร่วมมือช่วยเหลือด้านนี้อยู่อีกเยอะนะครับด้านการศึกษาฝึกอบรมด้านการแพทย์ฝึกอบรมด้านการธนาคารระบบประกันภัยสิ่งเหล่านี้เราทำให้เขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนกับประชาชนเขาใกล้ชิดกันแล้วเราเป็นคนพุทธเราก็มีคนไทยไปเมียนมาไปไหว้พระทำบุญพระธาตุอินแขวนเจดีย์ชเวดากองเทพทันใจเนี่ยคือไม่มีวันไหนถ้าไปเดินแถวนี้แล้วไม่เจอคนไทยจะต้องมีตลอดเวลา
1: พูดถ้าพูดถึงชาวเมียนมานี่ถ้าพูดถึงเมืองไทยเขานึกถึงอะไรคะ
0: เมียนมาถ้านึกถึงเมืองไทยเนี่ยส่วนหนึ่งที่คนรุ่นเก่าด้วยนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เขารู้สึกประทับใจในเรื่องต่างๆที่ได้ทรงทำไว้ให้ประเทศไทย
1: น่าดีใจมากเลยที่ได้ยิน
0: แล้วก็พระแก้วมรกตถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้ามาเมืองไทยเนี่ยระดับรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องขอเข้าไปสักการะพระแก้วมรกตนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กอะไรเนี่ยอาหารไทยก็ยังมีที่นิยมนะครับดูละครไทยมาริโออย่างเงี้ยก็เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นชาวเมียนมาผมคิดว่าในส่วนของภาคประชาชนแล้วมันก็ใกล้ชิดนะครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันไปนะครับก็เหลือภาคเศรษฐกิจตอนนี้ก็มีเอกชนคนไทยเนี่ยก็เข้าไปลงทุนค้าขายอยู่ในหลายสาขาที่เมียนมาแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเป็นอันดับที่3 4อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันแน่นแฟ้นประชาชนยอมรับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่งั้นเนี่ยมันก็ปูพื้นให้กับการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่มันจะไปรุ่นหน้าได
1: ้ค่ะพูดถึงว่าท่านทูตได้พูดถึงว่าอย่างพม่าใช่ไหมคะที่มีรัฐมนตรีต่างๆท่านต่างๆดูแล้วเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยที่มาให้ความรู้ให้กับเรามันสะท้อนให้เห็นว่าทางฝ่ายไทยเราเองเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องของการเข้าไปลงทุนทางด้านเศรษฐกิจในพม่าค่อนข้างเยอะ
0: เพราะแน่นอนครับเพราะว่าเรามองว่าเมียนมามีศักยภาพ
1: ค่ะ
0: เมียนมามีศักยภาพมากทั้งในส่วนของเป็นประเทศที่มีประชากร50กว่าล้านคนในส่วนที่เป็นประเทศที่เป็นตลาดใหญ่และถูกขนานด้วยตลาดยักษ์2ตลาดคือจีนและอินเดียมีทางออกสู่ทะเลมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลแล้วอยู่ใกล้บ้านเราแค่นี้เนี่ยคือเราควรจะต้องหาทางที่เข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเข้าได้แล้วเขาโดยที่เขาก็มีความชื่นชมไทยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ทิ้งโอกาสตรงนี
1: ้
0: ครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็พยายามผลักดันเรื่องพวกนี้แล้วก็พยายามอำนวยความสะดวกเราก็สนองตอบนโยบายรัฐบาลในส่วนของสถานเอกอัครทูตเนี่ยก็พยายามหาทางดําเนินการต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือแนะนําให้แนวทางภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนค้าขายในเมียนมา
1: พูดถึงภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปในเมียนมานานหรือยังคะ
0: ก็เข้าไปคือเป็นระลอกครับคือในช่วงแรกเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปเท่าไหร่แต่จะมีมากขึ้นเนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเมียนมาเริ่มเปิดประเทศคนมองเห็นเสถียรภาพทางการเมืองคนมองเห็นว่าขณะนี้เนี่ยการเข้าไปค้าขายในเมียนมาเริ่มมีการใช้ระเบียบที่เป็นมาตรฐานแล้วนะครับมีกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ย Foreign Investment Law เนี่ยก็เพิ่งประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนะครับCompany Act กำลังจะออกมาระบบประกันภัยกำลังได้รับการพัฒนาขึ้นมาระบบธนาคารภาษีอากรต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆทยอยกันปรับปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็มองเห็นแนวโน้มของความก้าวหน้าแล้วก็แนวโน้มของความทันสมัยแนวโน้มของความเป็นสากลสำหรับที่จะทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่ทำไมมันถึงจะมีคนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนไทยญี่ปุ่นเกาหลีจีนเนี่ยก็ทยอยเข้าไป
1: ก็เรียกว่าแห่แหนกันเข้าไปลงทุนที่นั่นใช่ไหมคะสถานเอกทูตณกรุงย่างกุ้งก็คือตั้งอยู่ที่กรุงย่างกุ้งนั่นเอง
0: ครับ
1: คือในฐานะที่เป็นสาธารณชนคนไทยเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าถามแทนประชาชนนะคะว่าสถานทูตที่นั่นเนี่ยจริงๆพอตั้งอยู่ที่นั่นเราต้องตั้งอยู่ที่นั่นประจำเรามีโอกาสได้เดินทางไปสำรวจประเทศพม่าอะไรด้วยไหมคะประเทศเมียนมาประทานโทษค่ะ
0: คือเรามันเป็นหน้าที่ของเรา

0: อยู่แล้วนะครับที่คือโจทย์ก็คือว่าอำนวยความสะดวกหาลู่ทางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้ภาคเอกชนไทยเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จักประเทศพม่าตั้งแต่แรกต้นเริ่มต้นก็ส่วนใหญ่ก็จะรวมตัวกันอยู่ในย่างกุ้งใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะนำทีมไปเพราะว่าการที่เรานำไปเนี่ยการตอบรับจากภาครัฐในรัฐต่างๆนี่ก็จะดีกว่าที่ภาคเอกชนเดินไปเคาะประตูเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่ดำเนินการซึ่งก็จะสอดคล้องกับ การทูตเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงก็ได้แล้วก็รัฐบาลก็ได้เน้นย้ำว่าสถานเอกทูตเองในต่างประเทศเนี่ยก็ควรจะเป็นคนที่ไปน็อกไปเคาะประตูเราก็เลยจัดทีมเนี่ยไปพาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปทั้งไปพบปะกับภาคเอกชนในท้องถิ่นไปพบกับผู้แทนภาครัฐในท้องถิ่นแล้วถือโอกาสสำรวจเส้นทางทางเศรษฐกิจที่มันจะมีศักยภาพเราก็ทำมาทุกปีละโครงการ2โครงการ
1: ก็ทำไปเองเลยไหมคะเนี่ย
0: ไปเองฮะก็ต้องไปเองเพราะว่าคือการที่เราไปเองเนี่ยเราก็จะได้เจอมุขมนตรีเราก็ได้เจอชีฟมินิสเตอร์ของรัฐนั้นๆเราก็ได้เจอตัวมิสเตอร์แล้วก็หอการค้าประจำรัฐเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะมาพบเรา
1: ท่านมุขมนตรีนี่คือใครคะ
0: คือในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะมีนายกรัฐมนตรีของรัฐนะเราก็ใช้คำว่ามุขมนตรีหรือ Chief Minister ซึ่ง Chief Minister เนี่ยก็จะเป็นคนที่กำกับดูแลการบริหารงานของแต่ละรัฐนี่ถ้าเราไม่ไปเองโอกาสที่เราได้ภาคเอกชนจะได้ไปเจอมุขมนตรีมันก็ไม่ง่าย
1: ความรู้สึกเขากับการที่ทูตไทยนำทีมพาคณะภาคเอกชนไปเขารู้สึกยังไงคะ
0: คือเราก็ไม่อยากเข้าข้างตัวเองนะครับแต่เมื่อเราไปปั๊บเขาก็เอารัฐมนตรีมานั่งเต็มแผง มีเขาแล้วก็มีรัฐมนตรีเต็มคณะมานั่งกับเราเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนเห็นว่าในเมื่อเราตั้งใจเห็นความตั้งใจว่าสถานเอกทูตนำไปเองเราส่งชื่อไปเลยภาคเอกชนไทยที่สนใจเนี่ยก็มีทั้งธนาคารมีทั้งด้านโลจิสติกมีทั้งด้านอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยก็ลงไปกันเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นถึงโอกาส ที่คนของเขาภาคเอกชนเขาในท้องที่เนี่ยจะได้มีโอกาสดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับภาคเอกชนไทยได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่มีใครเข้าไปหาเขาทุกวันง่ายๆอย่างนั้นเพราะการที่เรานำคณะไปขนาดนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็น่าจะ appreciate นะคร
1: ับ ก็ถือเป็นมิตินึงที่เรียกว่าเชิงรุกกล่าวอย่างนั้นได้ไหมคะว่าเป็นการดำเนินการในเชิงรุกดิฉันเองถ้าเป็นเจ้าบ้านก็คงจะดีใจที่มีคนเดินเข้ามาหาแล้วก็มาพูดคุยด้วยทีนี้
0: เพราะว่าถ้าเรานั่งอยู่ในย่างกุ้งเนี่ยภาคเอกชนไทยเขาก็ลำบากในการที่เขาจะไปเคาะประตูเองเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินไปหาใครได้ไปขอนัดเองอะไรเองเนี่ยแต่การที่เราไปแล้วเราก็มีงบประมาณเขาก็ดูแลส่วนตัวเขาเรื่องค่าที่พักค่าอะไรแต่ก็นั่งรถไปกับเราเราก็ดูแลให้เขาหมดนะครับแล้วก็การนัดพบอะไรต่างๆเราจัดการให้หมดเลย
1: เพรา ะ
0: ง
1: ั้
0: นเขาก็ง่ายกับการที่เขาจะได้เข้าไปได้พบปะ
1: แล้วอยู่ภาคเอกชนจะทราบได้อย่างไรว่าสถานทูตจัดกิจกรรมแบบนี
0: ้อ๋อเราประกาศเลยครับเรามีเว็บไซต์Business Information Center เราก็ประกาศในเว็บไซต์เรามีสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งทำงานใกล้ชิดกับเราพอเรามีโครงการนี้เขาก็กระจายข่าวไปที่สมาชิกเขาสมาชิกก็จะสมัครมาบางทีไม่ใช่แค่ในเมียนมาเท่านั้นบางคนอยู่ในประเทศไทยก็บินเข้ามาเพื่อมาร่วมโครงการอันนี้ล่าสุดเราก็ไปที่รัตนาวสีก็มี40กว่าคนเข้ามาร่วมโครงการแล้วก็ไปกับเรา
1: ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆไหมคะ
0: ทั้งใหญ่ทั้งเล็กครับคือส่วนใหญ่ก็มีทั้งใหญ่ระดับปูนซีเมนต์ไทยปตท. CP แล้วก็มีเล็ก SME กลางๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมดครับ
1: เพราะว่าเปิดกว้าง
0: โอกาสเนี่ยมันมีไม่เท่ากันไงมันอาจจะมีโอกาสที่แบบบริษัทใหญ่ๆแล้วไปเจออะไรก็ได้แต่บริษัทเล็กเขาก็มองของเขาได้ว่าเขาอยากไปทำอะไรบางคนก็อาจจะสนใจไปมองเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปสร้างโรงแรมบางคนอาจจะไปดูเรื่องการอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านประมงบางคนอาจจะไปดูเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางคนอาจจะอยากไปดูเรื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันหลากหลายครับ
1: ค่ะก็คือพอไปถึงจุดนั้นปุ๊บถ้ามีคู่ค้าที่สนใจร่วมกันก็คงจะเกิดเป็นความร่วมมือหรือเป็นการค้าเป็นธุรกิจกันขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: สิ่งสำคัญที่สุดอันนึงก็คือว่าในเมื่อเขาไปกับเราซึ่งเป็นภาครัฐเนี่ยแล้วเขาไปพบกับภาครัฐของรัฐในท้องที่เนี่ยนะครับเขาก็ได้แนะนำตัวว่าเขาเป็นใครเขาอยากทำอะไรแล้วเขาก็ได้เจอสภาหอสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าของท้องถิ่นเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้เจอ พาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นดีๆเนี่ยมันจะมีมากกว่าเขาเดินไปคำหาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปลงทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ยการมีโลคอลพาร์ทเนอร์ดีๆเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของความสำเร็จนะเพราะถ้าไปเจอใครก็ไม่รู้เนี่ยเราโดนหลอกไปก็แย
1: ่นี่คงเป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายคนสนใจนะคะว่าอยู่ๆภาคเอกชนไทยไปได้อย่างไรแล้วก็บทบาทของสถานทูตทำอย่างไรบ้างก็คงจะได้เห็นกันชัดขึ้นนะคะว่าสถานเอกทูตที่อยู่ที่นั่นนะคะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการจับคู่ทางเศรษฐกิจทีนี้พูดถึงเรื่องของภาคเอกชนมาแล้วถ้ามองในระดับประชาชนที่เป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยท่านทูตคิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยมันช่วยเป็นประโยชน์กับเขาได้อย่างไรบ้างคะ
0: คือพื้นฐานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ภาคเอกชนจะเข้าไปลงทุนเข้าไปทำการค้าในประเทศเมียนมาเนี่ยถ้าได้รับการยอมรับจากคนเมียนมาเนี่ยการที่จะเข้าไปมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เขาชอบของไทยไปดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีแต่ของไทยเกือบจะทั้งนั้น
1: ที่เมียนมาเนี่ย
0: ที่เมียนมาเนี่ยแล้วถ้าคนมีเงินเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะซื้อของไทยเขาไม่อยากซื้อของจีนเพราะว่าของไทยมีคุณภาพดีกว่าแล้วอีกอย่างนึงเขาก็อาจจะติดยึดดูทีวีไทยดูโฆษณาไทยเห็นแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็คุณภาพของไทยก็ทำให้เขาประทับใจเพราะงั้นเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันไปซื้อหาไม่ได
1: ้
0: มันต้องค่อยๆทำขึ้นมาต้องสร้างขึ้นมาแล้วพอมันมีแล้วเนี่ยภาคประชาชนไทยควรจะใช้โอกาสเนี่ยในการดำเนินการต่อในเรื่องการค้าการลงทุนกับเมียนมา
1: ค่ะแล้วก็ทราบว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญอีกปีนึงนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาคือเป็นปีที่ครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตใช่ไหมคะไม่ทราบว่าท่านทูตมีอะไรเป็นแผนอยู่ในใจสำหรับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ทั้งที่กรุงย่างกุ้งและก็ที่กรุงเทพไม่แน่ใจว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรหรือเปล่า
0: ก็กิจกรรมเนี่ยได้วางแผนไว้ตลอดทั้งปีนะครับมีทั้งกิจกรรมด้านวิชาการและก็ด้านวัฒนธรรมก็เราก็ได้ไปทาบทามขอความกรุณาหน่วยราชการต่างๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วละก็ได้รับความกรุณาอนุเคราะห์อย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยท่านก็สนับสนุนจัดโขนกรมศิลป์บินไปแสดงให
1: ้
0: ที่ย่างกุ้งที่เนปิดอและที่มันดาเลย์สามเมืองใหญ
1: ่
0: ในเมียนมานะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เป็นที่ตื่นเต้นฮือฮามากนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการนิทรรศการแสดงภาพเขียนของศิลปินแห่งชาติของไทยกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะนำโดยท่านอาจารย์กมลทัศนาชาลีศิลปินแห่งชาติท่านก็จะเอาผลงานของทั้งศิลปินแห่งชาติที่ยังอยู่และที่เสียไปแล้วเนี่ยไปแสดงร่วมกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะทำที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมียนมาส่วนการแสดงโขนเนี่ยก็จะทำที่โรงละครแห่งชาติ
1: สามแห่ง
0: สามเมืองนะครับเมืองหลักๆก็คือเนี่ยย่างกุ้งเนปิดอแล้วก็มันดาเลย์จะมีการนำขนสดเขาใช้คำว่าขนสดขนที่เล่นในบ้านเนี่ยของเมียนมาเนี่ยมาแสดง
1: ที่เมืองไทยล่ะ
0: ที่เมืองไทย
1: ค่ะ
0: ขนเนี่ยจะเป็นขนที่แบบว่าเวลาจะร้องต้องถอดหัวขนออกแล้วร้องอ่ะคือมันไม่ใช่เหมือนกับว่าที่เราดูขนอย่างทุกวันนี้มีคนร้องภาคให้เนี่ยแต่ขนเมียนมาขนรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะจะมาแสดงการแสดงอันนี้จะเป็นการแสดงต่อท้ายการสัมมนาวิชาการซึ่งจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย
1: เมื่อไหร่นะพอจะบอก
0: น่าจะเป็นวันประมาณเดือนมิถุนายนนะครับคือสัมมนาวิชาการนี้เราตั้งใจว่าจะหาประเด็นที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาเช่นเท็กซ์ไทผ้าทอเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมยังไง
1: ใช่เลยค่ะ
0: ดนตรีการแสดงโขนรามเกียรติ์รามายณะของเขาประวัติศาสตร์ในบางตอนมันมีอะไรหลายอย่างภาพเขียนภาพวาดเนี่ยที่มันมีความสอดคล้องกันทางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะมีเชิญผู้แทนผู้เชี่ยวชาญจากทั้งเมียนมาแล้วก็จากทั้งของไทยเนี่ยมานำเสนอหารือด้านสัมมนาทางด้านวิชาการแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะเชิญท่านมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของเมียนมาเนี่ยมาเป็น keynote speaker ที่ประเทศไทยที่เมียนมาก็จะมีงานนิทรรศการภาพยนตร์ไทยซึ่งได้รับความกรุณาจากกรมสารนิเทศ จะจัดภาพยนตร์ไปจัดแสดงให้ที่เมียนมานะครับ
1: อย่างกรณีของโขนนี่ท่านทูตคิดว่าจะมี

0: ู้คนชาวเมียนมาที่สนใจมาเนี่ยจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
1: โอ้คงเยอะนะครับเพราะว่าเขาก็ชอบอยู
0: ่
1: เขาก็ชอบอยู่แล้วเราคิดว่างานนี้เราก็จัดให้เขาดูฟรีนะครับก็คิดว่าน่าจะมีคนที่สนใจอยากจะมาดูเยอะแล้วก็มันเป็นการแสดงโขนของคณะกรมศิลปากรซึ่งระดับแบบมือผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นน่ะก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดี
0: อันนี้ท่านนูตได้พูดไว้คือชาวเมียนมาความสนใจในวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะภาพยนตร์ไทยก็น่าจะได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน
1: ใช่อันนี้ก็เรากำลังคัดเลือกอยู่ว่าเขาจะดูเขาชอบดูเรื่องไหนเราก็ได้ยินมาว่าเรื่องไม่สำคัญเท่ากับนักดาราคือถ้ามาริโอกี่เรื่องก็ดูหมด อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็จะดูว่าอะไรก็ตามที่มันไม่มีความละเอียดอ่อน
0: ค
1: ือบางเรื่องที่เอาไปเนี่ยถ้ามันมีความละเอียดอ่อนมีจุดประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่มันละเอียดอ่อนเราก็ไม่อยากเอาไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรากำลังคัดเลือกอยู่กับกรมสารสนเทศว่าจะเอาเรื่องไหนไปดูดี
0: ค่ะถามนิดนึงพอพูดถึงความละเอียดอ่อนเนี่ยถ้าสำหรับสาธารณชนไทยทั่วไปที่สมมติจะไปพม่าเนี่ยไปเมียนมาเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่ต้องควรระวังในเรื่องของความละเอียดอ่อนไหมคะทั้งในเรื่องของการพูดจาในเรื่องของการเดินทางไปที่นั่นท่องเที่ยวทั่วไป
1: คือจริงๆแล้วเมียนมาเขาไทยเหมือนไทยอาวุโสเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากการเคารพนับถือผู้อาวุโสพระเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษเสมอเพราะว่าจะได้เคารพนับถือพุทธศาสนาเข้มนะครับแล้วก็คนเมียนมาเนี่ยมีความภูมิใจในตัวเองสูงมากอย่างที่เราใช้คำว่า pride เนี่ยนะเขาจะมีสูงมากแล้วก็การที่เราจะไปพูดอะไรแบบที่มันโปกฮาล้อเลียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยงามนักแล้วก็ประวัติศาสตร์บางตอนที่เราชอบเอามาทำเป็นหนังอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างบางทีเขาก็ประท้วงเราในละครอิงประวัติศาสตร์บางตอนที่เราก็อ่อนแอไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องชี้แจงไปเงี้ยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความละเอียดอ่อนเหมือนกัน
0: ขออนุญาตย้อนกลับมาสู่เรื่องของการฉลองครบรอบความสัมพันธ์70ปีถ้าท่านที่สนใจอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยสามารถติดตามได้จากไหนไหมคะ
1: เราก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของสถานทูตใน Facebook ของสถานทูตนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะสรุปมาว่าเราจะมีอะไรที่ไหนบ้างเมื่อลงตัวแล้วนะครับวันและสถานที่เนี่ยก็จะมาขอความกรุณาให้ทางกรมสารสนเทศนั่นแหละช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยนะครับ
0: ก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้จากทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็Facebook นะคะของที่เรามีนอกเหนือจากกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมแล้วเนี่ยค่ะในโอกาสครบรอบ70ปียังมีกิจกรรมอย่างอื่นๆด้วยไหมคะในมิติอื่นๆ
1: ก็เราก็ทำหลายอย่างนะครับเพราะอย่างเนี้ยวันที่26มีนาเนี่ยเราก็เป็นเรื่องการแพทย์เราก็ถือโอกาสที่อยากจะไปช่วยเขาอ
0: ะ
1: ก็เลยเชิญคณะแพทย์ไปทำผ่าตัดหูให้คนเมียนมา
0: จากเมืองไทยเนี่ย
1: จากเมืองไทยเนี่ยครับก็จะนั่งรถผ่านข้ามแดนไปแล้วก็จะไปทำให้เราก็ร่วมมือกับทางคณะแพทย์ข้ามไปแล้วก็ไปนัดคุยกับมุขมนตรีที่รัฐคยา
0: ที่อยู่ส่วนไหนของเมียนมาร
1: ัฐคยาตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
0: ตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
1: แล้วท่านผู้ว่าแม่ฮ่องสอนท่านก็จะเอาทีมแพทย์ไปช่วยตรวจร่างกายให้ด้วยก็จะเป็นกิจกรรมที่ใหญ่พอสมควรเพราะถือว่าฉลอง70ปีความสัมพันธ์นะครับอีกอันนึงที่เราคิดจะทำอยู่ก็คือทำไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือ เราอยากจะไปเผยแพร่พระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเราก็เลยจะไปตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างที่เรามีที่ภูพานเขาหินซ้อนอะไรเง
0: ี้
1: ยแต่ไปตั้งที่เนปิดอลมหาวิทยาลัยเกษตรที่นั่น
0: ในปีดอนี่คือเป็น
1: เมืองหลวง
0: ใช่ไหมคะซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้ง
1: นั่งรถไป5ชั่วโมง
0: ค่ะไปตั้งที่นั่นเราหมายถึงมีแผนที่จะดำเนินการอะไรยังไงไหมคะ
1: ก็พอไปตั้งที่นั่นแล้วเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรก็จะให้ประชาชนเข้ามาดูเหมือนกับอย่างที่เขามาดูที่ห้วยห้องคล้ายที่เขาหินซ้อนที่ภูพานเนี่ยเวลาเขามีปัญหาด้านการเกษตรการผลิตปลูกการอะไรเนี่ยศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเนี่ยจะเป็นคนตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได
0: ้ค่ะนี่คือสรุปภาพรวมของกิจกรรมฉลองครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทิ้งท้ายตรงนี้ท่านทูตมีอะไรที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ไหมคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาหรือมองว่าในอนาคตลู่ทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร
1: ผมอยากจบด้วยอย่างนี้ดีกว่าครับผมอยากจบด้วยว่าเมื่อปี2503เนี่ย

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเสด็จเยือนย่างกุ้งเข้าใจว่าเป็นการเสด็จเยือนครั้งที่3หลังจากขึ้นครองราชแล้วก็มีพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในครั้งนั้นซึ่งสรุปได้ว่าท่านบอกว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยเราเป็นคนพุทธด้วยกันเรานับถือพุทธศาสนาด้วยกันเพราะงั้นเนี่ยเราต้องช่วยเหลือพึ่งพากันอยู่ดูแลกันแล้วเราจะได้เจริญเติบโตแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันเพราะงั้นผมก็คิดว่าคนไทยก็ดีภาคประชาชนไทยก็ดีที่เข้าไปลงทุนไปเยือนไปเที่ยวเนี่ยก็ขอให้น้อมนำพระราชดำรัสอันเนี้ยแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้วความสัมพันธ์ไทยเมียนมาจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ
1: ค่ะก็ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้รับทราบถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทั้งในระดับภาคของรัฐบาลประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนะคะที่ท่านทูตก็ได้ยืนยันแล้วว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้ดีมากแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแจ่มใสและฉันเชื่อว่าสถานทูตเอกทูตนักกุ้งย่างกุ้งนะคะก็คงจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นยิ่งขึ้นทั้งหลานให้ปวงไม่ใช่อะไรเลยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนี่เองนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับความมุ่งหวังของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ต้องการให้ทุกคนพัฒนาไปร่วมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการในวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ไม่ทันแฮะวันนี้เนซ่าตื่นเร็วนี่นะ
1: ตะวันก็ตื่นเช้าเหมือนกันนั่นแหละรีบมาเชียวจะแข่งกับเนซ่าหรือไงอะ
0: เนซ่าก็รีบเหมือนกันนี่ครับ
1: งั้นก็ถือว่าวันนี้เราเสมอกันนะ
0: ก็ได้ครับก็ได้ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะไปประเทศไหนกันต่อดีครับ
1: ขอเนซ่าดูก่อนนะประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่เราไปมาแล้วก็มีไทยมาเลเซียกับสิงคโปร์งั้นประเทศต่อไปเอาเป็นที่นี่ก็แล้วกัน
0: อินโดนีเซียเหรอครับน่าสนุกจังเลยอ่ะ
1: โอเคงั้นก็เตรียมตัวไปกันเลยนะ
0: คราวเนี้ยระวังอย่าให้ไปตกกลางทะเลอีกนะครับเนซ่า
1: แหมรู้แล้วล่ะนะคราวเนี้ยเนซ่าไม่พลาดหรอก
0: ดูจากแผนที่ที่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราอ่ะเดินทางข้ามประเทศต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะถ้าเราจะเดินทางมาอินโดนีเซียโดยไม่นั่งเครื่องบินเราก็สามารถเดินทางมาได้โดยนั่งรถหรือว่ารถไฟจากประเทศไทยจะมาถึงสิงคโปร์แล้วก็ต่อเรือก็จะเดินทางมาถึงอินโดนีเซียได้จ้า
0: จริงเหรอครับ
1: จริงสิแล้วเดี๋ยวเนซ่าจะให้ดูว่าประเทศที่เป็นหมู่เกาะอย่างอินโดนีเซียน่ะมีเรื่องน่ารู้อีกเยอะเลยตะวันต้องตามเนซ่าให้ทันล่ะ
0: แน่นอนครับเนซ่าว้าวถึงแล้วที่เนี่ยที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตอนนี้เราอยู่บนเกาะสุมาตรานะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเชียวละ
0: โอ้โหต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าอินโดนีเซียน่ะมีพื้นที่ป่า 60% ของประเทศเชียวนะอ่ะดูนั่นสิบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเปิดดูกันดีกว่านะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจให้ตะวันดูบ้างอ่ะประเทศอินโดนีเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมืองหลวงก็คือกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียมีพื้นที่รวมประมาณ5ล้านตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่เกาะประมาณ2ล้านตารางกิโลเมตรนอกนั้นเป็นพื้นที่ทะเลถือว่าเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่เกือบ 18,000 เกาะวางตัวทอดยาวไปตามแนวเส้นศูนย์สูตรคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งซีกหงายขึ้นอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกในจำนวนเกาะทั้งหมดนั้นมีเกาะขนาดใหญ่5เกาะที่กินพื้นที่ 90% ของพื้นที่ทั้งหมดของอินโดนีเซียได้แก่เกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันเกาะชวาเกาะสุลาเวสีและเกาะอิเรียนจายาหรือเกาะปาปัวซึ่งความจริงแล้วเกาะปาปัวกับเกาะกาลิมันตันถือว่าเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ2แล้วก็อันดับ3ของโลกชนะแต่เพราะว่าทั้งสองเกาะเป็นเกาะที่มีหลายประเทศแบ่งพื้นที่กันเกาะสุมาตราเลยถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะมิน่าตะวันดูในแผนที่ก็คิดว่ามีเกาะอื่นที่ใหญ่กว่าเกาะสุมาตรานั่นเนี่ย
1: เพราะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากจึงมีการแบ่งเขตเวลาในประเทศเองถึง3เขตด้วยกันคือเขตตะวันตกมีเวลาตรงกับประเทศไทยเขตกลางเวลาเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงและเขตตะวันออกเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง
0: โอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับถ้าต้องเดินทางไปให้ทั่วประเทศอ่ะคงต้องปรับเวลากันงงเลยนะครับเนี่ย
1: แหมมันก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นหรอกตะวันและตะวันรู้ไหมว่าอินโดนีเซียน่ะแม้จะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะแต่ก็มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นด้วยนะ
0: โอ้จริงเหรอครับยังไงกันนะครับเนซ่า
1: ก็อย่างที่บอกไปแล้วไงว่ามีเกาะที่อินโดนีเซียครอบครองพื้นที่ร่วมกับประเทศอื่นอยู่ด้วยอย่างเช่นเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันที่มีมาเลเซียและบรูไนเกาะอิเรียนจายาหรือปาปัวมีประเทศปาปัวนิวกินีและบนเกาะติมอร์ก็มีประเทศติมอร์ตะวันออก
0: อันเนี้ยตะวันจำได้นะตอนที่เราไปมาเลเซียที่บอกว่ามาเลเซียตะวันออกอยู่ติดกับอินโดนีเซียกับบรูไนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วล่ะสำหรับภูมิอากาศในอินโดนีเซียนั้นมีลักษณะผสมผสานและเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศแต่โดยทั่วไปมีสภาพอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรและมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมเอาล่ะคราวนี้เราไปเกาะต่อไปกันเลยดีกว่าเนอะ
0: โอ้ ่อไปเป็นเกาะอะไรเหรอครับ
1: ไปถึงกันก่อนแล้วตะวันลองทายดูดีกว่านะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: มาถึงแล้วที่นี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตะวันลองมองดูรอบๆแล้วทายดูซิว่าที่เนี่ยคือที่ไหน
0: ที่นี่คือสำนักงานใหญ่อาเซียนนี่นาถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็คือกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยตะวันน่ะ
0: แน่นอนถึงตะวันจะไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่เรื่องอาเซียนเนี่ยตะวันก็ไม่แพ้ใครหรอกครับ
1: แล้วตะวันรู้หรือเปล่าล่ะว่าจาการ์ตาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะ
0: โอ้จริงอ่ะเนซ่าอันนี้ตะวันไม่รู้เลยนะครับเนี่ย
1: ยังมีเรื่องอีกเยอะเลยตะวันไม่รู้อ่ะ
0: งั้นเนซ่าก็ต้องช่วยบอกตะวันด้วยนะครับ
1: งั้นมาช่วยเนซ่าหาบันทึกข้อมูลกันก่อนเถอะ
0: ได้เลย
1: อ่ะเจอแล้วอ้าวมาดูกันสิว่าเป็นเรื่องอะไรคำว่าอินโดนีเซียมาจากคำในภาษากรีก2คำก็คือ Indos หมายถึงอินเดียตะวันออกกับ Nisos หมายถึงเกาะคำว่าอินโดนีเซียจึงมีความหมายว่าหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในสมัยก่อนหมู่เกาะต่างๆของอินโดนีเซียยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันแต่แยกกันเป็นแว่นแคว้นต่างๆหลายแคว้นซึ่งหมู่เกาะเหล่านี้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีการติดต่อด้านการค้ากับอินเดียมานานทำให้อิทธิพลด้านศาสนาและวัฒนธรรมเข้ามาในหมู่เกาะอินโดนีเซียต่อมาเมื่อการค้าเครื่องเทศเริ่มเฟื่องฟูในยุโรปอินโดนีเซียจึงกลายเป็นที่สนใจและต้องการของประเทศยุโรปเพราะว่าเป็นแหล่งเครื่องเทศชั้นดีซึ่งอินโดนีเซียได้ตกเป็นอาณานิคมของฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานานกว่า300ปีจนวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2492อินโดนีเซียจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้อย่างสมบูรณ
0: ์โอ้แสดงว่าเครื่องเทศเนี่ยก็เป็นของมีค่ามากเลยสินะครับถึงมีคนต้องการขนาดนั้นน่ะ
1: ใช่แล้วล่ะเครื่องเทศน่ะถือว่าเป็นสินค้าที่มีค่ามากมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะไม่ว่าประเทศไหนก็อยากจะผูกขาดการค้าหรือเป็นเจ้าของแหล่งผลิตเครื่องเทศกันทั้งนั้นแหละเอาล่ะเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลต่ออีกนิดหน่อยอ่ะอินโดนีเซียมีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารดำรงตำแหน่งวาระละ5ปีบันทึกอันนี้มีข้อมูลเท่านี้เองอ่ะ
0: โอ้แค่นี้ตะวันก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นตั้งเยอะนะครับ
1: งั้นเราไปหาบันทึกอันต่อไปดีกว่านะ
0: โอเคไปกันเลยครับ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: จริงสิเนซ่าเมื่อกี้ตะวันเห็นธงชาติของอินโดนีเซียแต่ลืมถามเลยว่าธงชาติของอินโดนีเซียมีความหมายว่ายังไงอ่ะ
1: อ๋อแค่นี้เองเนซ่าบอกให้เล่นก็ได้ตะวันจำได้ไหมว่าธงของอินโดนีเซียหน้าตาเป็นไงอ่ะ
0: โอ้จำได้สิครับง่ายจะตายไปเพราะมีแค่2สีเองอ่ะสีแดงขาวแบ่ง2ส่วนกันครึ่งๆใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะธงชาติของอินโดนีเซียมีชื่อว่าธงขาวแดงครึ่งบนสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพส่วนครึ่งล่างสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมยังไงล่ะ
0: อ๋อมีความหมายอย่างนี้นี่เองอ่ะว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนกันเหรอครับ
1: ตอนนี้เรายังอยู่บนเกาะชวานั่นแหละที่นี่เรียกว่าบุโรพุทโธถือว่าเป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งนึงเลยนะ
0: อ๋อตะวันเคยได้ยินชื่อมาแล้วนะ

0: ที่เคยเป็นมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดมาก่อนใช่ไหมครับแสดงว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหรอครับ
1: ผิดคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะนับถือศาสนาอิสลามตั้งหากล่ะเกือบ90%ของประเทศเลยด้วยทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกเลยล่ะ
0: อ้าวอย่างนั้นหรอกเหรอครับ
1: ใช่แต่อินโดนีเซียก็ไม่ได้มีกฎบังคับในการนับถือศาสนานะแต่ให้ประชาชนสามารถนับถือศาสนาได้อย่างอิสระด้วยซึ่งในอินโดนีเซียก็มีศาสนสถานของศาสนาอื่นๆที่มีชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียวนะเช่นปุระเบซากิวัดฮินดูที่มีชื่อเสียงในบาหลีและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะก่อนที่จะมาเป็นประเทศอินโดนีเซียอย่างในปัจจุบันเนี้ยหมู่เกาะในแถบเนี้ยเคยรับวัฒนธรรมของศาสนาอื่นมาก่อนยังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อนั่นบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่นะลองเปิดดูกันเถอะ
1: จริงด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรน่ารู้บ้างอ่ะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายมาเลย์นอกจากนั้นยังมีเชื้อสายจีนอินเดียอาหรับและยุโรปหรือก็คือเชื้อสายจากประเทศที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่อดีตอินโดนีเซียมีภาษาประจำชาติก็คือภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียโดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษารองและบังคับใช้ในโรงเรียนซึ่งชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่สามารถพูดได้อย่างน้อย2ภาษา
0: เอ๊ะเนซ่าตะวันจำได้นะต่อไปมาเลเซียเนซ่าบอกว่าเขาใช้ภาษาบาฮาซามาเลเซียนี่มาอินโดนีเซียเนซ่าก็บอกว่าภาษาของเขาคือบาฮาซาอินโดนีเซียสองภาษาเนี้ยเหมือนกันไหมครับ
1: เรียกว่าคล้ายกันดีกว่านะเพราะมาจากพื้นฐานภาษาเดียวกันสามารถใช้สื่อสารกันได้เพียงแต่บางทีมีคำศัพท์บางคำที่ใช้ไม่เหมือนกันนะจ๊ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
1: งั้นต่อนะด้วยความที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะและมีหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ทำให้ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายตามแต่ละท้องถิ่นแต่เพราะชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามทำให้การดำเนินชีวิตของชาวอินโดนีเซียเป็นแนวทางการดำเนินตามแนวทางของอิสลามรวมถึงข้อห้ามต่างๆด้วย
0: อย่างเช่นอะไรเหรอเนซ่าที่เราไม่ควรทำในอินโดนีเซีย
1: ขอเนซ่านึกก่อนนะก็อย่างเช่นตะวันไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับส่งของหรือกินอาหารน่ะเพราะว่าชาวมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามันไม่สุภาพหรือว่าการจับหัวหรือลูบหัวเด็กก็ไม่ควรเหมือนกันยังไงล่ะเอาล่ะที่ต่อไปที่เราจะไปเป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะและเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากๆในอินโดนีเซีย
0: โอ้ที่ไหนเหรอเนซ่า
1: ไปถึงก็รู้เองแหละ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
1: ยังไงล่ะรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนละตะวัน
0: สวยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยเกาะบาหลีใช่แล้วที่นี่ต้องเป็นเกาะบาหลีแน่ๆเลย
1: ถูกต้องแล้วค่ะที่นี่คือเกาะบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของอินโดนีเซียแต่ตะวันรู้ไหมว่านอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วจุดเด่นอีกอย่างของบาหลีก็คือประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายเลยนะ
0: ผมได้ยินมาว่าบาหลีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาบ่อยมากผมก็เลยนึกว่าจะพัฒนามากซะอีกอ่ะ
1: พัฒนาสิแต่เขายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ตลอดยังไงล่ะ
0: เอ๊ะแล้วอินโดนีเซียเนี่ยใช้เงินสกุลอะไรเหรอครับเนซ่า
1: อินโดนีเซียนะใช้เงินสกุลรูเปียค่ะซึ่งก็มีที่มาจากสกุลเงินรูปีของอินเดียนั่นเองเอ๊ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนี้อีกอันนี่นาอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีการส่งออกไม้เนื้อแข็งและผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นหลักแต่ในปัจจุบันอินโดนีเซียประสบกับปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำให้ป่าไม้ลดลงในขณะเดียวกันปิโตรเลียมถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดและอินโดนีเซียก็เป็นสมาชิกองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกอีกนะด้านการเกษตรแม้ว่าลักษณะภูมิประเทศของอินโดนีเซียจะเป็นเกาะและภูเขาแต่อินโดนีเซียได้แก้ปัญหาด้วยการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดเพื่อเศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้แก่ข้าวย ยาสูบข้าวโพดและเครื่องเทศที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญมาตั้งแต่โบราณด้านการประมงถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะเพราะภูมิประเทศเป็นเกาะทำให้มีแหล่งประมงมากมายหลากหลายมีการร่วมลงทุนการประมงนอกน่านน้ำในอินโดนีเซียกับหลายประเทศใน

0: ว้าถึงแล้ววันนี้กลับมาซะเย็นเลยแฮะ
1: แหมก็มัวแต่เพลินกับวิวสวยๆอยู่นี่นาน
0: ั่นน่ะสินะขนาดได้ดูยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะยังเย็นขนาดนี้แล้วว่า
1: ใครว่าไม่ถึงครึ่งล่ะยังไม่ถึง1ใน10เลยต่างหากในอินโดนีเซียนะยังมีอะไรสวยๆงามๆให้ดูอีกเยอะเลยล่ะ
0: โหจริงเหรอเนซ่างั้นไม่ได้แล้วตะวันอ่ะต้องไปหาดูเพิ่มอีกหน่อยดีกว่า
1: อย่าทิ้งเนซ่าไว้สิเนซ่าไปด้วย

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของกระบวนการในการทำงานนะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจเนี่ยแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันนึงครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้

แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ AVM กรุ๊ปของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าถือว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: ิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
7: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
8: 然后我问你一下今天你说太府来寺庙感觉怎么样
9: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
8: 哇、wow, 太好了你看一下你又 turn around wow 哦哇
9: 很闪亮很漂亮
8: 太美了那么温柔你是泰国人现在
7: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือ

เอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: ไม่ทันแฮะวันนี้เนซ่าตื่นเร็วนี่นะ
1: ตะวันก็ตื่นเช้าเหมือนกันนั่นแหละรีบมาเชียวจะแข่งกับเนซ่าหรือไงอะ
0: เนซ่าก็รีบเหมือนกันนี่ครับ
1: งั้นก็ถือว่าวันนี้เราเสมอกันนะ
0: ก็ได้ครับก็ได้ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะไปประเทศไหนดีครับ
1: ขอเนซ่าดูก่อนนะประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่เราไปมาแล้วก็มีไทยมาเลเซียกับสิงคโปร์งั้นประเทศต่อไปเอาเป็นที่นี่กันแล้วกัน
0: อินโดนีเซียเหรอครับน่าสนุกจังเลยอะ
1: โอเคงั้นก็เตรียมตัวไปกันเลยนะ
0: คราวเนี้ยระวังอย่าให้ไปตกกลางทะเลอีกนะครับเนซ่า
1: แหมรู้แล้วล่ะนะคราวเนี้ยเนซ่าไม่พลาดหรอก
0: ดูจากแผนที่ที่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราอ่ะเดินทางข้ามประเทศต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะถ้าเราจะเดินทางมาอินโดนีเซียโดยไม่นั่งเครื่องบินเราก็สามารถเดินทางมาได้โดยนั่งรถหรือว่ารถไฟจากประเทศไทยจะมาถึงสิงคโปร์แล้วก็ต่อเรือก็จะเดินทางมาถึงอินโดนีเซียได้จ้า
0: จริงเหรอครับ
1: จริงสิและเดี๋ยวเนซ่าจะให้ดูว่าประเทศที่เป็นหมู่เกาะอย่างอินโดนีเซียน่ะมีเรื่องน่ารู้อีกเยอะเลยตะวันต้องตามเนซ่าให้ทันล่ะ
0: แน่นอนครับเนซ่าว้าวถึงแล้วที่เนี่ยที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตอนนี้เราอยู่บนเกาะสุมาตรานะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเชียวละ
0: โอ้โหต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าอินโดนีเซียน่ะมีพื้นที่ป่าไม้ตั้ง 60% ของประเทศเชียวนะอ่ะดูนั่นสิบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเปิดดูกันดีกว่านะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจให้ตะวันดูบ้างอ่ะประเทศอินโดนีเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมืองหลวงก็คือกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียมีพื้นที่รวมประมาณ5ล้านตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่เกาะประมาณ2ล้านตารางกิโลเมตรนอกนั้นเป็นพื้นที่ทะเลถือว่าเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่เกือบ 18,000 เกาะวางตัวทอดยาวไปตามแนวเส้นศูนย์สูตรคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งซีกหงายขึ้นอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกในจำนวนเกาะทั้งหมดนั้นมีเกาะขนาดใหญ่5เกาะที่กินพื้นที่ 90% ของพื้นที่ทั้งหมดของอินโดนีเซียได้แก่เกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันเกาะชวาเกาะสุลาเวสีและเกาะอิเรียนจายาหรือเกาะปาปัวซึ่งความจริงแล้วเกาะปาปัวกับเกาะกาลิมันตันถือว่าเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ2แล้วก็อันดับ3ของโลกใช่นะแต่เพราะว่าทั้ง2เกาะเป็นเกาะที่มีหลายประเทศแบ่งพื้นที่กันเกาะสุมาตราเลยถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะมิน่าตะวันดูในแผนที่ก็คิดว่ามีเกาะอื่นที่ใหญ่กว่าเกาะสุมาตรานั่นเนี่ย
1: เพราะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากจึงมีการแบ่งเขตเวลาในประเทศเองถึง3เขตด้วยกันคือเขตตะวันตกมีเวลาตรงกับประเทศไทยเขตกลางเวลาเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงและเขตตะวันออกเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง
0: โอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับถ้าต้องเดินทางไปให้ทั่วประเทศคงต้องปรับเวลากันงงเลยนะครับเนี่ย
1: แหมมันก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นหรอกตะวันและตะวันรู้ไหมว่าอินโดนีเซียน่ะแม้จะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะแต่ก็มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นด้วยนะ
0: โอ้จริงเหรอครับยังไงกันนะครับเนซ่า
1: ก็อย่างที่บอกไปแล้วไงว่ามีเกาะที่อินโดนีเซียครอบครองพื้นที่ร่วมกับประเทศอื่นอยู่ด้วยอย่างเช่นเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันที่มีมาเลเซียและบรูไนเกาะอิเรียนจายาหรือปาปัวมีประเทศปาปัวนีและบนเกาะติมอร์ก็มีประเทศติมอร์ตะวันออก
0: อันเนี้ยตะวันจำได้นะตอนที่เราไปมาเลเซียที่บอกว่ามาเลเซียตะวันออกอยู่ติดกับอินโดนีเซียกับบรูไนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วล่ะสำหรับภูมิอากาศในอินโดนีเซียนั้นมีลักษณะผสมผสานและเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศแต่โดยทั่วไปมีสภาพอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรและมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมเอาล่ะคราวนี้เราไปเกาะต่อไปกันเลยดีกว่าเนอะ
0: โอ้ ต่อไปเป็นเกาะอะไรเหรอครับ
1: ไปถึงกันก่อนและตะวันลองทายดูดีกว่านะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: มาถึงแล้วที่นี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตะวันลองมองดูรอบๆแล้วทายดูซิว่าที่เนี่ยคือที่ไหน
0: ที่นี่คือสำนักงานใหญ่อาเซียนนี่นาถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็คือกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยตะวันน่ะ
0: แน่นอนถึงตะวันจะไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่เรื่องอาเซียนเนี่ยตะวันก็ไม่แพ้ใครหรอกครับ
1: แล้วตะวันรู้หรือเปล่าล่ะว่าจาการ์ตาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะ
0: โอ้จริงอ่ะเนซ่าอันนี้ตะวันไม่รู้เลยนะครับเนี่ย
1: ยังมีเรื่องอีกเยอะเลยนะที่ตะวันไม่รู้อ่ะ
0: งั้นเนซ่าก็ต้องช่วยบอกตะวันด้วยนะครับ
1: งั้นมาช่วยเนซ่าหาบันทึกข้อมูลกันก่อนเถอะ
0: ได้เลย
1: อ้าเจอแล้วอ้าวมาดูกันสิว่าเป็นเรื่องอะไรคำว่าอินโดนีเซียมาจากคำในภาษากรีก2คำก็คืออินโดสหมายถึงอินเดียตะวันออกกับนิโซสหมายถึงเกาะคำว่าอินโดนีเซียจึงมีความหมายว่าหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในสมัยก่อนหมู่เกาะต่างๆของอินโดนีเซียยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันแต่แยกกันเป็นแว่นแคว้นต่างๆหลายแคว้นซึ่งหมู่เกาะเหล่านี้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีการติดต่อด้านการค้ากับอินเดียมานานทำให้อิทธิพลด้านศาสนาและวัฒนธรรมเข้ามาในหมู่เกาะอินโดนีเซียต่อมาเมื่อการค้าเครื่องเทศเริ่มเฟื่องฟูในยุโรปอินโดนีเซียจึงกลายเป็นที่สนใจและต้องการของประเทศยุโรปเพราะว่าเป็นแหล่งเครื่องเทศชั้นดีซึ่งอินโดนีเซียได้ตกเป็นอาณานิคมของฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานานกว่า300ปีจนวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2492อินโดนีเซียจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้อย่างสมบูรณ
0: ์โอ้แสดงว่าเครื่องเทศเนี่ยต้องเป็นของมีค่ามากเลยสินะครับถึงมีคนต้องการขนาดนั้นน่ะ
1: ใช่แล้วล่ะเครื่องเทศน่ะถือว่าเป็นสินค้าที่มีค่ามากมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะไม่ว่าประเทศไหนก็อยากจะผูกขาดการค้าหรือเป็นเจ้าของแหล่งผลิตเครื่องเทศกันทั้งนั้นแหละเอาล่ะเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลต่ออีกนิดหน่อยอ่ะอินโดนีเซียมีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารดำรงตำแหน่งวาระละ5ปีบันทึกอันนี้มีข้อมูลเท่านี้เองอ่ะ
0: โอ้แค่นี้ตะวันก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นตั้งเยอะนะครับ
1: งั้นเราไปหาบันทึกอันต่อไปดีกว่านะ
0: โอเคไปกันเลยครับ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: จริงสิเนซ่าเกียร์ตะวันเห็นธงชาติของอินโดนีเซียแต่ลืมถามเลยว่าธงชาติของอินโดนีเซียมีความหมายว่ายังไงอ่ะ
1: อ๋อแค่นี้เองเนซ่าบอกให้เล่นก็ได้ตะวันจำได้ไหมว่าธงของอินโดนีเซียหน้าตาเป็นไงอ่ะ
0: โอ้จำได้สิครับง่ายจะตายไปเพราะมีแค่2สีเองอ่ะสีแดงขาวแบ่ง2ส่วนกันครึ่งๆใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะธงชาติของอินโดนีเซียมีชื่อว่าธงขาวแดงครึ่งบนสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพส่วนครึ่งล่างสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมยังไงล่ะ
0: อ๋อมีความหมายอย่างนี้นี่เองอะว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนกันเหรอครับ
1: อ๋อตอนนี้เรายังอยู่บนเกาะชวานั่นแหละที่นี่เรียกว่าบุโรพุทโธถือว่าเป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งนึงเลยนะ
0: อ๋อตะวันเคยได้ยินชื่อมาแล้วนะที่เคยเป็นมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดมาก่อนใช่ไหมครับแสดงว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหรอครับ
1: ผิดคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะนับถือศาสนาอิสลามตั้งหากล่ะเกือบร้อยละ90ของประเทศเลยด้วยทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกเลยล่ะ
0: อ้าวอย่างงั้นหรอกเหรอครับ
1: ใช่แต่อินโดนีเซียก็ไม่ได้มีกฎบังคับในการนับถือศาสนานะแต่ให้ประชาชนสามารถนับถือศาสนาได้อย่างอิสระด้วยซึ่งในอินโดนีเซียก็มีศาสนสถานของศาสนาอื่นๆที่มีชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียวนะเช่นปุระ

0: ซากิวัดฮินดูที่มีชื่อเสียงในบาหลีและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นประเทศอินโดนีเซียอย่างในปัจจุบันเนี้ยหมู่เกาะในแถบเนี้ยเคยรับวัฒนธรรมของศาสนาอื่นมาก่อนยังไงล่ะ
1: อ
0: ๋
1: อนั่นบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่นะลองเปิดดูกันเถอะ
0: จริงด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรน่ารู้บ้างอะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายมาเลย์นอกจากนั้นยังมีเชื้อสายจีนอินเดียอาหรับและยุโรปหรือก็คือเชื้อสายจากประเทศที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่อดีตอินโดนีเซียมีภาษาประจำชาติก็คือภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียโดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษารองและบังคับใช้ในโรงเรียนซึ่งชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่สามารถพูดได้อย่างน้อย2ภาษา
1: เอ๊ะเนซ่าตะวันจำได้นะต่อไปมาเลเซียเนซ่าบอกว่าเขาใช้ภาษาบาฮาซามาเลเซียนี่มาอินโดนีเซียเนซ่าก็บอกว่าภาษาของเขาคือบาฮาซาอินโดนีเซียสองภาษาเนี้ยเหมือนกันไหมครับ
0: เรียกว่าคล้ายกันดีกว่านะเพราะมาจากพื้นฐานภาษาเดียวกันสามารถใช้สื่อสารกันได้เพียงแต่บางทีมีคำศัพท์บางคำที่ใช้ไม่เหมือนกันนะจ๊ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
0: งั้นต่อนะด้วยความที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะและมีหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ทำให้ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายตามแต่ละท้องถิ่นแต่เพราะชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามทำให้การดำเนินชีวิตของชาวอินโดนีเซียเป็นแนวทางการดำเนินตามแนวทางของอิสลามรวมถึงข้อห้ามต่างๆด้วย
1: อย่างเช่นอะไรเหรอเนซ่าที่เราไม่ควรทำในอินโดนีเซีย
0: ขอเนซ่านึกก่อนนะก็อย่างเช่นตะวันไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับส่งของหรือกินอาหารน่ะเพราะว่าชาวมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามันไม่สุภาพหรือว่าการจับหัวหรือลูบหัวเด็กก็ไม่ควรเหมือนกันยังไงล่ะเอาล่ะที่ต่อไปที่เราจะไปเป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะและเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากๆในอินโดนีเซีย
1: โอ้ที่ไหนเหรอเนซ่า
0: ไปถึงก็รู้เองแหละ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
0: นิงด้ารู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนละตะวัน
1: สวยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยเกาะบาหลีใช่แล้วที่นี่ต้องเป็นเกาะบาหลีแน่ๆเลย
0: ถูกต้องแล้วค่ะที่นี่คือเกาะบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของอินโดนีเซียแต่ตะวันรู้ไหมว่านอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วจุดเด่นอีกอย่างของบาหลีก็คือประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายเลยนะ
1: ผมได้ยินมาว่าบาหลีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาบ่อยมากผมก็เลยนึกว่าจะพัฒนามากซะอีกอ่ะ
0: พัฒนาสิแต่เขายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ตลอดยังไงล่ะ
1: เอ๊ะแล้วอินโดนีเซียเนี่ยใช้เงินสกุลอะไรเหรอครับเนซ่า
0: อินโดนีเซียนะใช้เงินสกุลรูเปียค่ะซึ่งก็มีที่มาจากสกุลเงินรูปีของอินเดียนั่นเองเอ๊ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนี้อีกอันนี่นาอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีการส่งออกไม้เนื้อแข็งและผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นหลักแต่ในปัจจุบันอินโดนีเซียประสบกับปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำให้ป่าไม้ลดลงในขณะเดียวกันปิโตรเลียมถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดและอินโดนีเซียก็เป็นสมาชิกองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกอีกด้วยนะด้านการเกษตรแม้ว่าลักษณะภูมิประเทศของอินโดนีเซียจะเป็นเกาะและภูเขาแต่อินโดนีเซียได้แก้ปัญหาด้วยการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดพืชเศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้แก่ข้าวยาสูบข้าวโพดและเครื่องเทศที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญมาตั้งแต่โบราณด้านการประมงถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะเพราะภูมิประเทศเป็นเกาะทำให้มีแหล่งประมงมากมายหลากหลายมีการร่วมลงทุนการประมงนอกน่านน้ำในอินโดนีเซียกับหลายประเทศในอินโดจีนแต่การประมงในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการประมงขนาดย่อม
1: โอ้โหวันนี้ตะวันได้ทั้งความสนุกได้เห็นวิวสวยๆแล้วก็ความรู้เต็มหัวเลยอ่ะ
0: งั้นวันนี้เรากลับกันก่อนดีกว่านะพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อผจญภัยต่อในวันพรุ่งนี้กัน

0: ว้าถึงแล้ววันนี้กลับมาซะเย็นเลยแฮะ
1: แหมก็มัวแต่เพลินกับวิวสวยๆอยู่นี่นาน
0: ั่นน่ะสินะขนาดได้ดูยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะยังเย็นขนาดนี้แล้วว่า
1: ใครว่าไม่ถึงครึ่งล่ะยังไม่ถึง1ใน10เลยตั้งหากในอินโดนีเซียนะยังมีอะไรสวยๆงามๆให้ดูอีกเยอะเลยล่ะ
0: โหจริงเหรอเนซ่างั้นไม่ได้แล้วตะวันอ่ะต้องไปหาดูเพิ่มอีกหน่อยดีกว่า
1: อ่ะๆอย่าทิ้งเนซ่าไว้สิเนซ่าไป

0: ี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说太府来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: ผู้สาธารณีที่ประจานจาธานที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระมัดระวังอันตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับอดีตยินชิดประจานจาธานที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอ้ระมัดระวังอันตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับผู้โดยสารในตัวโดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้นำสิ่งของสำหรับของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
2: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยวศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
3: ในขณะนี้เกิดสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส่งผลให้หลายองค์กรธุรกิจหลายแห่งต้องหยุดกิจการแต่ยังมีหลายองค์กรที่สามารถปรับตัวสู้วิกฤตครั้งนี้ประคองกิจการให้ดำเนินไปได้หนึ่งในนั้นคือบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายมายองเนสน้ำสลัดและน้ำส้มสายชู QP ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือวิกฤตอะไรขึ้นในสังคมประเทศไทยก็ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าต้องดำรงอยู่ให้ได้ในท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดยังคงมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเติบโตควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง
4: ช่วง2ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นความท้าทายของทุกองค์กรนะคะสำหรับ QP ประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ถือเป็นวิกฤตที่สาหัสพอสมควรเช่นกันเราผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้เนี่ยสำคัญที่สุดคือความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเราทุกคนองค์กรอยู่ไม่ได้หรือขับเคลื่อนได้ไม่เต็มที่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพวกเราพนักงานทุกคนซึ่งในฐานะผู้บริหารเราต้องขอบพระคุณพนักงานจริงๆในวิกฤตที่ผ่านมาเราสามารถผ่านพ้นไปได้เนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการปรับตัวเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรามีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วง2ปีที่ผ่านมาจากการทำงานที่เคยทำเป็นทีมต้องแยกทีมทำเพิ่มเวลาในการทำงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นด้วยดีจะมีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตเนี่ยในฐานะ QP ประเทศไทยของเราเราถือว่าการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภาระหนึ่งอยู่ในมิชชั่นของเราที่เราจะต้องให้การดูแลต่อสังคมองค์กรเราอยู่ได้แน่นอนมาจากทีมงานมาจากเพื่อนร่วมงานมาจากกลุ่มลูกค้ามาจากกลุ่มซัพพลายเออร์แต่ทีมงานของเราก็อยู่อาศัยในกลุ่มหมู่บ้านในเพื่อนบ้านเรารอบๆนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อเรายืนได้เรามีผลกำไรการให้ความร่วมมือตอบสนองหรือช่วยเหลือหรือดูแลชุมชนในหมู่บ้านเราในรอบข้างบ้านเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเรามองตระหนักเรื่องนี้เป็นภารกิจสำคัญอันหนึ่งในสิ่งที่เรามองไว
3: ้บริษัท QP ประเทศไทยจำกัดให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลและปกป้องพนักงานท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การจัดตั้งคณะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19การวางมาตรการป้องกันตามนโยบายภาครัฐอย่างเคร่งครัดรวมถึงการฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงานบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดโดยสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานของบริษัทครบ 100% เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานภายใต้แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นมาตรการดูแลพนักงานของบริษัทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวพนักงานครอบครัวของพนักงานชุมชนสังคมและลูกค้าของบริษัท ดยการฉีดวัคซีนโควิด -19 ถือเป็นวาระแห่งชาติเพื่อลดความรุนแรงของโรคระบาดและลดโอกาสการเสียชีวิตดังนั้นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ถือเป็นเรื่องสำคัญนอกจากนี้เรายังมีมาตรการเชิงรุกด้วยการจัดสร้างศูนย์พักแยกกักบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดหรือ FAI เพื่อรองรับการดูแลพนักงานและชุมชนในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งเราได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการก่อสร้างและความร่วมมือจากชุมชนโดยรอบเป็นอย่างดีระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 บริษัทไม่เคยนิ่งเฉยต่อสถานการณ์ดังกล่าวนอกจากการควบคุมดูแลภายในแล้วเรายังดูแลชุมชนสังคมอย่างสม่ำเสมอด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆให้แก่หน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ
4: องค์กรเราจะอยู่รอดได้จะอยู่ยั่งยืนได้รับความร่วมมือจากทุกท่านทุกหน่วยงานแต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลสังคมรอบข้างองค์กรอาจจะรันต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับองค์กรใหม่ๆที่ได้กำลังเริ่มในกิจกรรม CSR อยากให้ขอให้มุ่งมั่นดูแลสังคมรอบข้างเราทุกปีถึงแม้ว่าเราจะมีกำไรหรืออาจจะประสบภาวะวิกฤตในบางอย่างแต่ว่าก็อย่าลืมสังคมรอบข้างสังคมรอบบ้านเรานะคะช่วยดูแลเขาแล้วเราก็จะก้าวไปด้วยกันขอบคุณค่ะ
3: จากการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดที่จะอยู่ร่วมกันดูแลชุมชนและสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินเจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเราได้เรียนภาษาเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วจะยากหรือว่าง่ายขึ้นอยู่กับความพยายามนะคะแต่มั่นใจค่ะว่าหลายคนคงจะพอพูดสื่อสารได้บ้างแล้วที่แน่ๆก็คงจะพูดทักทายเป็นภาษาเวียดนามกันได้บ้างสำหรับวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีเรื่องใหม่ๆมาให้ฝึกฝนกันเช่นเคยค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ Hôm nay chúng ta sẽ học về các hỏi ngày tháng năm. วันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับวิธีการถามวันเดือนปีในภาษาเวียดนามกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับชื่อวันต่างๆในภาษาเวียดนามพร้อมกันเลยนะครับถือไฮวันจันทร์ถือบาวันอังคารถือตือวันพุธถือนำวันพฤหัสถือเสาวันศุกร์ถือใบวันเสาจู่หยดวันอาทิตย์ต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันในสัปดาห์หากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยครับบาโฮมเจือกลาถือเหมยบาโฮมเจือกลาถือเหมยนะครับบาโฮมเจือกแปลว่า3วันก่อนลาถือเหมยแปลว่าวันอะไรนั่นเองนะครับจำง่ายๆจำคำว่าถือเหมยนะครับถือเหมยแปลว่าวันอะไรนะฮะต่อมาโฮมเกียลาถือเหมยนะครับโฮมเกียลาถือเหมยแปลว่าเมื่อวานซืนคือวันอะไรโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาแปลว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรโฮมในลาถือเหมยโฮมในลาถือเหมยโฮมในแปลว่าวันนี้ฉะนั้นจะแปลว่าวันนี้เป็นวันอะไรไงไมลาถือเหมยไงไมลาถือเหมยพรุ่งนี้เป็นวันอะไรและไงเกียลาถือเหมยไงเกียลาถือเหมยเมื่อรืนเป็นวันอะไรนะฮะหรือนะครับสามารถบอกอีกแบบหนึ่งนะครับได้ว่าบาไงเหนือลาถือเหมยบาไงเหนือลาถือเหมยอีก3วันเป็นวันอะไรนะครับวิธีตอบง่ายนิดเดียวล้อคำถามเลยนะครับแล้วก็เรียงกลับพร้อมบวกกับชื่อวันนะครับเช่นโฮมในลาตามด้วยชื่อวันโฮมเกียลาตามด้วยชื่อวันหรือโฮมกวาลาตามด้วยชื่อวันนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันโฮมไนล่าถือเหมยวันนี้เป็นวันอะไรนะฮะเวลาตอบคำถามเลยโฮมไนล่าถือตือโฮมไนล่าถือตือวันนี้เป็นวันพุธนะฮะต่อมาไงไมล่าถือเหมยไงไมล่าถือเหมยไงไมคือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันอะไรนะครับเวลาตอบไงไมล่าถือนำไงมายลาถือนำพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสนะฮะหรือถามอดีตบ้างนะครับโฮมกวาลาถือเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรนะครับโฮมกวาลาถือบาเมื่อวานเป็นวันอังคารนะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับจะมีกฎง่ายๆดังต่อไปนี้นะฮะการบอกวันที่1ถึงวันที่10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องจำเลยนะฮะว่าต้องเพิ่มคำว่ามงหรือคำว่าหมู่ไว้ข้างหน้าตัวเลขตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะฮะแต่หากท่านผู้ชมจะบอกวันที่มากกว่า10นะฮะไม่ต้องใส่คำว่ามงหรือคำว่าหมู่เข้าไปนะฮะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับไงมงโหมดไงมงโหมดคือวันที่1นะครับใช้มงหรือหมู่ก็ได้วันที่2นะครับใช้คำว่าไงมงไฮหรือไงมุงไฮนะฮะวันที่10นะครับไงมงเหมื่อยหรือไงมุงเหมื่อยนะฮะต่อมาเรามาดูวันที่มากกว่า10นะครับไม่ต้องมีมงหรือมุงนะฮะเช่นไงเหมื่อยโหมดนะครับก็คือวันที่11นั่นเองต่อมาไงเหมื่อยไฮวันที่12และไงบาเหมื่อยคือวันที่30นะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามได้2รูปแบบดังนี้ การถามวันที่1ถึง10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้นะฮะดูตัวอย่างนะครับบาโฮมเจือกลาไงมงเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมเกียลาไงมงเหมยนะครับหรือละคำว่าไงก็ได้นะฮะโฮมเกียคือเมื่อวานซืนเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับโฮมกวาลาไงมงเหมยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมในลาไงมงเหมยนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงมงเหมยเมื่อรืนเป็นวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงมงเหมย3วันถัดไปก็คืออีก3วันเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบก็ล้อคำถามเลยนะครับจัดลำดับให้เหมือนกับคำถามนะครับก็จะกลายเป็นโฮมในลาไงมงแล้วก็บวกตัวเลขวันที่1ถึง10นะฮะโฮมเกียลาไงมงนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันโฮมในลาไงมงเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะโฮมในลาไงมงจินนะครับวันนี้เป็นวันที่9นั่นเองนะครับถ้าจะถามพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ก็สามารถถามได้ว่าไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่10นะครับคราวนี้การถามวันที่มากกว่า10ท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้เลยการถามวันที่มากกว่า10ในภาษาเวียดนามนะฮะเราจะใช้คำว่าไงบาวเงียวนะครับวางไว้ด้านหลังนะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงบาวเงียวนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่โฮมเกียลาไงบาวเงียวเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่โฮมกวาลาไงบาวเงียวเมื่อวานนี้คือวันที่เท่าไหร่โฮมในลาไงบาวเงียววันนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงมายลาบาวเนียวนะครับพรุ่งนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงบาวเนียวเมื่อรืนคือวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงบาวเนียวอีก3วันคือวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบแล้วก็ล้อประโยคคำถามก็จะเป็นโฮมในลาไงและก็บวกตัวเลขนะครับมากกว่า10ขึ้นไปโฮมเกียลาไงบวกตัวเลขวันโฮมกวาลาไงบวกตัวเลขวันนะครับเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างบ้างตัวอย่างเช่นโฮมในลาไงบาวเนียววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบโฮมในลาไงเมยโมดวันนี้เป็นวันที่11นะครับถ้าถามพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นไงมายนะฮะก็จะกลายเป็นไงมายลาไงบาวเนียวพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบทวนกับไงมายลาไงเมื่อยหายพรุ่งนี้เป็นวันที่12นะครับมีข้อสังเกตนิดนึงนะฮะถ้าเราไม่ทราบว่าคำตอบมันอยู่ในช่วงวัน1ถึง10หรือมากกว่า10เราสามารถใช้รูปแบบนะครับการถามวันที่มากกว่า10ได้เลยหลังจากท่านผู้ชมได้เรียนรู้รูปประโยคและคำศัพท์เรื่องการถามตอบวันไปแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์กันบ้างคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์ในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยตามตารางต่อไปนี้นะฮะเราจะแบ่งเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับอดีตภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวาขือนะฮะปัจจุบันใช้คำว่าเหียนตายและอนาคตใช้คำว่าเตืองลายนะครับเรามาดูปัจจุบันก่อนนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์นะครับต่วนในต่วนในต่วนแปลว่าสัปดาห์ในแปลว่านี้ต่วนในคือสัปดาห์นี้นะครับย้อนกลับไปอดีตบ้างต่วนเจือกต่วนเจือกเจือกแปลว่าก่อนต่วนเจือกคือสัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปอนาคตนะครับมี2คำนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์สัปดาห์หน้าภาษาเวียดนามใช้ได้คำว่าต่วนเซากับต่วนเต๋ยนะครับแปลว่าสัปดาห์หน้าคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาดูรูปประโยคตัวอย่างนะครับเช่นต่วนเจือกแองดาหลามซีนะครับสัปดาห์ที่แล้วพี่ทำอะไรนะฮะต่วนเจือกโตยดาดีวิ่งหะลองสัปดาห์ที่แล้วฉันไปฮาลองเบนั่นเองนะครับไปดูการถามสัปดาห์หน้าบ้างใช้คำว่าต่วนเซานะครับต่วนเซาแองแสหลามซีนะครับสัปดาห์หน้าพี่จะทำอะไรนะฮะตอบล้อคำถามไปเลยต่วนเซาโตยแสดีต๋ำเบียนเอ๋ยญาจาง tuần sau tôi sẽ đi tắm biển ở Nha Trang. สัปดาห์หน้าฉันจะไปตั๋มเบียนคือเล่นน้ำทะเลที่ยาจางนั่นเองนะครับหรือยาจางนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนต่างๆในภาษาเวียดนามนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนในภาษาเวียดนามจะประกอบด้วยนะฮะเดือนแรกถึงเดือน12นะครับพร้อมกันถางเซียงถางเซียงคือเดือนมกรา

าคมนะครับจากเดือนมกราไล่ไปก็เอาตัวเลขมาบวกเลยนะครับพร้อมกันถางไฮเดือน2คือเดือนกุมภานั่นเองต่อมาถางบาถางบาคือเดือนมีนาคมนะครับส่วนเดือน4เดือนเมษายนใช้คำว่าถางตือไม่ใช้ถางโบนนะฮะถางตือเมษาถางนำพฤษภาถางเสามิถุนายนนะครับถางใบเดือนกรกฎาคมนะฮะถางตามเดือนสิงหาคมถางจินเดือนกันยายนถางเหมื่อยเดือน10คือตุลาคมนั่นเองถางเหมื่อยโหมดเดือนพฤศจิกายนถางเหมื่อยหายคือเดือนธันวาคมรูปประโยคการถามตอบเดือนนะครับเวียดนามมีรูปแบบเดียวตามนี้เลยบาถางเจือกหล่าถางเหมยนะฮะให้ใช้คำว่าถางเหมยก็อะไรนะฮะ3เดือนก่อนคือเดือนอะไรถางเจือกหล่าถางเหมยเดือนก่อนคือเดือนอะไรถางไหนหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรถางเซาหล่าถางเหมยนะฮะถางเซาคือเดือนหน้าเดือนหน้าคือเดือนอะไรบาถางเหนือหล่าถางเหมยนะครับอีก3เดือนคือเดือนอะไรเวลาตอบเช่นเดียวกันนะครับทวนกับถางไหนหล่าบวกชื่อเดือนถางเจือกหล่าบวกชื่อเดือนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตัวอย่างเช่นถางไหนหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรนะครับถางไหนหล่าถางตือเดือนนี้คือเดือน4คือเดือนเมษายนนะฮะเดือนหน้านะครับเดือนหน้าใช้คำว่าถางเซานะฮะถางเซาหล่าถางเหมยเดือนหน้าคือเดือนอะไรนะครับถางเซาหล่าถางนำถางนำคือเดือน5เดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคมนะครับต่อมาเรามาเรียนเรื่องรูปประโยคการถามตอบปีในภาษาเวียดนามมีรูปแบบเดียวเหมือนกันดูตามตารางเลยนะครับการถามตอบปีในภาษาเวียดนามนะครับเราจะใช้คำว่านำบาวเนียวคือปีอะไรนั่นเองนะครับหรือปีเท่าไหร่นะฮะบานำเจือกหล่านำบาวเนียว3ปีก่อนนะครับคือปีที่เท่าไหร่นะฮะคือปีอะไรนะฮะนำหวายนำเจือก2คำนี้แปลว่าปีที่แล้วนะครับนำหวายหล่านำบาวเหนียวปีที่แล้วคือปีที่เท่าไหร่นะครับนำในหล่านำบาวเหนียวนะฮะปีนี้คือปีที่เท่าไหร่นำเซานำเต๋ยซางนำ3คำนี้แปลว่าปีหน้านะครับหล่านำบาวเหนียวเป็นปีที่เท่าไหร่ปีอะไรหรือบานำเหนือบานำเหนือคือ3ปีนะครับอีก3ปีนั่นเองลานำบาวเหนียวคือปีที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามไปเลยนำในหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีนี้คือปีนะฮะนำหวายหลานำตามด้วยตัวเลขปีปีที่แล้วคือปีหรือนำเซาหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีหน้าคือปีที่นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนำในหล่านำบาวเหนียวปีนี้เป็นปีอะไรนำในหล่านำไฮหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับอีกรอบปี2014ไฮหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับปีนี้เป็นปี2014นะครับเราไปถามปีหน้าบ้างนำเซาหล่านำบาวเหนียวนำเซาแปลว่าปีหน้าเป็นปีอะไรปีที่เท่าไหร่นะครับสามารถตอบได้ว่านำเซาหล่านำไฮหงินคงจำเหมื่อยลำนะครับ2015นะครับปีหน้าคือปี2015นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันและเดือนกันนะครับโดยเอามารวมกันนะฮะเราจะถามได้อย่างไรนะครับเรามาดูตามรูปประโยคนี้เลยเราสามารถถามได้นะครับโดยเอาคำว่าลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันอะไรปีอะไรมารวมกันได้นะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงเหมยถางเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองโฮมเกียลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยโฮมในลาไงเหมยถางเหมยไงมายลาไงเหมยถางเหมยไงเกียลาไงเหมยถางเหมยบาไงเหนือนะครับอีก3วันลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองนะครับเวลาตอบล้อคำถามเหมือนเดิมนะฮะโฮมในลาไงตามด้วยตัวเลขนะครับตัวเลขวันบวก

หางแล้วก็บวกชื่อเดือนนะครับโฮมกวาหล่าไงเมื่อวานนี้คือวันนะครับเอาตัวเลขต่อคำว่าไงนะฮะและเดือนนะครับชื่อเดือนตามด้วยคำว่าถางนะฮะตามตัวอย่างเช่นโฮมในหล่าไงเหมยถางเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับเวลาตอบล้อคำถามโฮมในหล่าไงมงโหมดถางเซียงวันนี้เป็นวันที่1เดือนมกราคม

เมื่อวานนี้เป็นวันที่31เดือนธันวาคมนะครับเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันบ้างนะครับการถามวันเดือนปีเกิดในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมจะพบเจอคำถามนี้บ่อยมากนะฮะซึ่งก็เป็นวิธีการถามอายุทางอ้อมนะฮะเพื่อที่จะใช้เรียกบุรุษสรรพนามแทนผู้พูดและผู้ฟังได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันนะฮะการถามวันเกิดนะครับจะใช้คำว่าซิงไงหนาวนะครับซิงแปลว่าเกิดไงแปลว่าวันหนาวแปลว่าไหนนะครับคือเกิดวันไหนนะครับดูตัวอย่างองซิงไงหนาวคุณตาหรือคุณปู่นะครับเกิดวันไหนบาซิงไงหนาวคุณย่าหรือคุณยายเกิดวันไหนนะครับแองซิงถางหนาวนะครับลองเปลี่ยนเป็นถางถางแปลว่าเดือนพี่เกิดเดือนไหนจิซิงนำหนาวนะครับพี่ผู้หญิงเกิดปีไหนแอมซิงนำหนาวน้องเกิดปีไหนนะครับถ้าเขาถามวันก็ตอบวันถามเดือนตอบเดือนถามปีตอบปีนะครับเช่นโตยซิงไงแล้วก็บวกวันที่นะฮะโตยซิงถางแล้วก็บวกชื่อเดือนโตยซิงนำและบวกตัวเลขปีนะครับมาดูตัวอย่างบ้างนะฮะองซิงนำหนาวปูเกิดปีไหนนะครับโตยซิงนำโหมดหงินจินจำเสาเมื่อยนะครับฉันเกิดปี1960นะฮะบาซิงไงหนาวบาซิงไงหนาวย่าเกิดวันไหนโตยซิงไงมงไฮฉันเกิดวันที่2นะครับหรือถ้าเราจะถามเดือนนะครับแองซิงถางหนาวพี่เกิดเดือนไหนโตยซิงถางเมื่อยไฮฉันเกิดเดือนธันวาคมนะครับหรือหากจะถามวันเกิดนะครับสามารถถามได้ตามตัวอย่างนี้เลยนะฮะไงซิงหยดกัวแองลาไงหนาวนะครับเปลี่ยนบุรุษสรรพนามได้นะฮะใช้จิหรือแอมก็ได้นะฮะวันเกิดของพี่คือวันไหนนะครับเวลาตอบตามนี้เลยไงไฮเมไฮถางใบนำไฮหงินนะครับวันที่22เดือนกรกฎาคมปี2000นะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องการใช้คำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์นะฮะสองคำนี้มีความหมายว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะใช้ในประโยคคำถามเวลาที่ผู้พูดต้องการทราบช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสองคำนี้จะวางอยู่ต้นหรือท้ายประโยคคำถามเท่านั้นนะฮะซึ่งหากบาวเซอร์กับคีหนาววางขึ้นต้นประโยคนะฮะจะใช้ถามเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเช่นบาวเซอร์จิโต๊ดเงียบได้หอกเมื่อไหร่พี่เรียนจบมหาวิทยาลัยไฮนำเหนือโตยแสต้นเงียบได้หอกอีก2ปีฉันจะเรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับคีหนาวแองดีแถงโฟโฮจิมิงนะฮะเมื่อไหร่พี่ไปนครโฮจิมิงนะฮะตวนเซาโตยแสดีแถงโฟโฮจิมิงสัปดาห์หน้าฉันจะไปนครโฮจิมิงนะฮะแต่ถ้าบาวเซอร์กับคีนาวไว้ประโยคคำถามนะครับจะใช้ถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองนะครับเช่นโกเวไทยลานบาวเซอร์อากลับมาไทยเมื่อไหร่นะฮะโตยเวไทยลานโฮมกว่าฉันกลับมาเมืองไทยเมื่อวานนี้นะครับบาร์กดีด่าหนังคีนาวป้าไปด่าหนังเมื่อไหร่นะฮะโตยดีด่าหนังถางเจือกฉันไปดานังเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราเรียนรู้เรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าคีนาวกับบาวเซอร์ไปแล้วนะฮะต่อมาเรามาดูประโยคการตั้งคำถามด้วยคำว่านานเท่าไหร่ในภาษาเวียดนามซึ่งใช้คำว่าบาวเลวนะฮะจะวางอยู่ท้ายประโยคคำถามนะฮะจะใช้ถามเกี่ยวกับเวลาเช่นเดียวกันนะครับลองมาดูตัวอย่างนะฮะแองแสเวียดนามบาวเลวแองแสเวียดนามบาวเลวพี่จะอยู่เวียดนามนานเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะเปลี่ยนบุรุษสรรพนามโตยแสเวียดนามหมดนำโตยแสเวียดนามหมดนำฉันจะอยู่ที่เวียดนาม1ปีนะฮะจิดาถ่ายลานบาวเลวโอยจิดาถ่ายลานบาวเลวโอยพี่อยู่ที่ประเทศไทยนานเท่าไหร่แล้วนะครับโตยดาถ่ายลานไฮนำโจยฉันอยู่ที่ประเทศไทยมาแล้ว2ปีนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของการใช้กริยาช่วย
เหมยเวือเวือเหมยนะครับ

0: ทั้ง3คำนี้จะใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานนะครับมีความหมายว่าเพิ่งจะนะครับท่านผู้ชมสามารถเลือกคำใดคำหนึ่งใน3คำนี้มาใช้ได้นะครับตัวอย่างเช่นโตยเหมยเด๋นวันฟ่องโตยเหมยเด๋นวันฟ่องฉันเพิ่งจะมาถึงที่ทำงานนะครับแองเหวื่อน้อยเจียนซองแองเหวื่อน้อยเจียนซองพี่เพิ่งจะพูดคุยเสร็จนะครับน้อยเจียนแปลว่าพูดคุยจิเหวื่อเหมยอันเกิมซองจิเหวื่อเหมยอันเกิมซองพี่เพิ่งจะกินข้าวเสร็จคำว่าซองแปลว่าเสร็จนะฮะเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องการใช้คำว่าดิ่งนะฮะออกเสียงตามดิ่งนะฮะคำว่าดิ่งแปลว่าตั้งใจจะนะครับง่ายๆเรียงเหมือนภาษาไทยเลยลองมาดูนะฮะถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานเดือนหน้านะครับโตยฉันดิ่งตั้งใจดีไปโหยอานคือหอยอันเดือนหน้าฉันตั้งใจจะไปหอยอันนะฮะนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยปีหน้าฉันตั้งใจจะไปเรียนที่ฮานอยนะครับไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเหวยอังไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเหวยอังพรุ่งนี้ฉันตั้งใจจะไปดูหนังกับพี่นะครับเรื่องการถามวันเดือนปีก็มีแค่นี้แหละครับฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วภาษาเวียดนามจะง่ายนิดเดียว
1: ฮมไนล่ะถือเหมยอ่ะ
2: ฮมไนล่ะถือบ้า
1: ขี้หนาวจีเวเวียดนามอ่ะ
2: ไงเหมยบ้าถางบ้าน้ำเศร้า
1: เลินไหนจีดีเบาเร็วอ่ะ
2: ขวางให้น้ำแอมอ่ะ
1: เร็วกว่าจีจักหลายเยอะจีหลำอ่ะ
2: จีกุ้งเทแย่
3: คุณผู้ชมคะระบบการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาชาตินะคะการปรับตัวด้านการศึกษาจึงมีความสำคัญตามยุคสมัยอย่างในประเทศไทยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษากันอยู่ตลอดนะคะเราลองมาศึกษาประเทศเวียดนามกันบ้างค่ะว่าระบบการศึกษาของเวียดนามเป็นยังไงบ้างเราต้องมาถามจากวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ถึงระบบการศึกษาของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะ
4: ครับการศึกษาเวียดนามคล้ายๆกับบ้านเรานะฮะก็จะมีประถมศึกษาเหมือนกันแล้วก็มีระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันบ้านเราเนี่ยจะแบ่งระบบออกเป็น633นะครับบ้านเรามีอะไรบ้างบ้านเราจะมี6จะมีประถมศึกษาใช่มั้ยครับแล้วก็มต้น3มปลาย3เวียดนามใช้ระบบ543
3: 543
4: ใช่543เหมือนฟุตบอลเลยนะฮะนะครับ5คืออะไร5คือประถมศึกษา
3: ค่ะ
4: นะครับแล้วก็4เนี่ยคือมัธยมต้นและ3คือมปลายนอกจากนี้เวียดนามก็ยังมีอาชีวะนะครับมีระบบอุดมศึกษาเหมือนบ้านเราระดับปริญญาตรีจะเรียนทั้งหมด4ปี
3: ค่ะ
4: นะครับปริญญาโทเนี่ยเรียน2ปี
3: อาจารย์คะแล้วการศึกษาของระดับปริญญาเอกเป็นยังไงคะในเวียดนาม
4: อันนี้โดดเด่นมากนะครับของปริญญาเอกเวียดนามนะฮะจะใช้ระบบคล้ายๆการสอบจอมงวนของจีน
3: ค่ะ
4: นะฮะยกตัวอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดสุดเลยของเวียดนามของประเทศไทยเราเวลาเราจะสอบปกป้องวิทยานิพนธ์นะฮะหรือว่าดีเฟนเนี่ยเราก็ดีเฟนระดับมหาลัยแต่ของเวียดนามมันจะมีดีเฟนระดับภาคนะครับหรือว่าระดับคณะระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับประเทศมี3ระดับไอ้ที่น่าสนใจคือระดับประเทศนะครับเราต้องลงข่าวว่าเรากำลังจะปกป้องวิทยานิพนธ์แล้วก็ให้ประชาชนทั้งประเทศเวียดนามได้รู้นะครับแล้วก็คนนอกสามารถเข้าร่วมได้ในการมาฟังว่าเราจะดีเฟนหัวข้อทีสิทธิ์เรายังไง
3: โอ้โหนะคือถือว่ายิ่งใหญ่มาก
4: ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับ
3: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความโดดเด่นของการศึกษาเวียดนามคือจริงๆแล้วเหมือนไทยบ้างไม่เหมือนไทยบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าความโดดเด่นของระบบการศึกษาเวียดนามมีไหมคะ
4: ครับเด่นสุดเลยคือเวียดนามเป็นระบบการศึกษาแบบผสมผสาน
3: เป็นยังไงคะ
4: นะครับจะมีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนนะครับวัฒนธรรมการศึกษาของจีนนะครับฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็สหรัฐ
3: โอ้เป็นยังไงคะอาจารย์อย่าง
4: น
3: ี
4: ้นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเวียดนามเนี่ยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใหญ่ๆหลายชาตินะฮะเอาพูดถึงจีนก่อนแล้วกันนะครับอิทธิพลทางด้านการศึกษาที่สำคัญที่เวียดนามได้รับจากจีนคืออักษรฮั่น ถ้าเราสังเกตเราเรียนภาษาเวียดนามทุกวันนี้เราจะพบว่าภาษาจีนอยู่ในภาษาเวียดนาม 70% ก็คือเวียดนามได้รับอิทธิพลจากอักษรฮั่นในสมัยก่อนนะครับนอกจากนี้ระบบการศึกษาเวียดนามก็ยังมีลักษณะพิเศษก็คือรับอิทธิพลของฮงจื้อแบบเต็มๆเลย
3: ค่ะ
4: ครับจะมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับฮงจื้อในระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมต้นครับส่วนอิทธิพลของฝรั่งเศสนะฮะมีมากมายในการศึกษาเวียดนามนะฮะฝรั่งเศสได้เข้ามาพัฒนาด้านแพทยศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเวียดนามนะครับและที่สำคัญอักษรก๊วกเหงือนะครับอักษรก๊วกเหงือเป็นอักษรประจำชาติเวียดนามปัจจุบันนี
3: ้
4: ที่เราเรียนภาษาเวียดนามที่เราเขียนอยู่ทุกวันนี้ที่ใช้ตัวโรมันเนี่ยก็มาจากอิทธิพลของฝรั่งเศสเพราะคนที่ถือว่าริเริ่มเข้ามาอเล็กซานเดอร์เดอโรสนะฮะก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับส่วนรัสเซียรัสเซียเกี่ยวอะไรนะครับปัจจุบันนี้คนเวียดนามยังต้องเรียนปรัชญามาร์กแล้วก็ปรัชญาเลนิน
3: เพราะอะไรคะ
4: นะครับปรัชญามาร์กซิสนั่นเองเพราะว่าเพื่อที่จะปลูกฝังความเป็นสังคมนิยมให้ยังอยู่ในสังคมเวียดนามฉะนั้นคนเวียดนามยังต้องเรียนนะฮะอย่างในระดับอุดมศึกษาเนี่ยปริญญาตรีทุกคนต้องเรียนหมดเลยแล้วก็มัธยมปลายก็ต้องเรียนนะครับอย่างสมมติตอนผมเนี่ยเคยไปเรียนปริญญาโทก็ต้องไปสอบวิชานี้เหมือนกันวิชาปรัชญามาร์กเลนิน
3: ค่ะคือเราต้องรู้อย่างถ่องแท้เลย
4: ต้องรู้อย่างถ่องแท้เลยนะครับนอกจากนี้เวียดนามเนี่ยจะมีมหาลัยเฉพาะทางเยอะมหาลัยแพทยศาสตร์มหาลัยพยาบาล
3: คือเปิดอย่างเดียวเลย
4: เปิดอย่างเดียวเลยนะครับก็จะอิทธิพลของรัสเซียเหมือนกัน
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาที่เข้ามาในเวียดนามอิทธิพลที่สำคัญก็คือการแบ่งเกรดออกเป็น12เกรดในการเรียนนะครับของเวียดของถ้าเราไปดูของเมืองนอกก็จะมีเกรด1ถึงเกรด12ใช่ไหมครับเวียดนามเหมือนกันเลย
3: เหมือนโรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรา
4: โรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรานะครับแล้วก็ระบบหน่วยกิจก็เอามาจากสหรัฐเหมือนกันครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะหากเราหยุดเดินนั่นหมายถึงเรากำลังถอยหลังนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราต่างกำลังกระตือรือร้นกับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะพวกเราจึงควรเรียนรู้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนไว้บ้างค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภาษาเพื่อประโยชน์ที่เราจะต้องสานสัมพันธ์กับประเทศเหล่านั้นสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋าเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเกาหลีฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับทุกวันนี้ครับภาษามีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อสารยิ่งเรารู้ภาษามากขึ้นเท่าไหร่โลกของเราก็ยิ่งกว้างไกลขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าโอกาสในชีวิตก็มีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับและหนึ่งภาษาที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีบทบาทสำคัญเหลือเกินกับคนไทยในปัจจุบันนี้ก็คือภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับหลายคนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีไม่ต้องไปเสียสตางค์เรียนครับเพียงเปิดมาที่ ETทีวีของเราคุณจะได้เรียนภาษาเกาหลีจากเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงที่ตอนนี้นั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ท่านนี้มาจาก Busan University of Foreign Studies นะครับสอนภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะครับขอต้อนรับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์วอนพูดภาษาไทยได้นะครับแล้วแหมออกเสียงได้น่ารักมากๆนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนภาษาเกาหลีกันวันนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาของพูดแล้วก็ภาษาเขียนภาษาเกาหลีให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คนเกาหลีอยู่ที่ประเทศเกาหลีตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วค่ะอยู่นานๆแล้วพวกเขาพูดภาษาเกาหลีแต่ไม่มีภาษาเขียน
0: มีแต่ภาษาพูดอย่างเดียว
1: ค่ะเลยก็ยืมตัวอักษรจากประเทศจีนค่ะเลยก็คิงเซจงคิดว่าประชาชนเกาหลีไม่มีภาษาเขียนไม่สะดวกเลยก็เขาสร้างตัวอักษรเกาหลีค่ะแล้วตัวอักษรเกาหลีมีแผ่นชนกับสาระคิงเซจงคิดว่าตัวอักษรแผ่นชนกับสาระก็ถ้าเป็นง่ายคนทั่วไปใช้ได้ง่ายเลยก็เขาตำรูปปากกับลิ้นด้วยค่ะ
0: รูปปากกับลิ้นเป็นที่มาของตัวอักษรเกาหล
1: ีใช่ค่ะตัวอักษรแผ่นชนะค่ะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นเกียวก็ลิ้นติดเพดาน
0: เพดานเหงือกด้านบน
1: ใช่ค่ะ
0: ยอ
1: ใช่ค่ะอย่างแล้วก็มีมือรูปปากด้วยค่ะแล้วสาระก็ตำฟ้าและพื้นดินและคนด้วยค่ะแล้วก็อย่างเช่นว่าฟ้าเป็นกลม
0: ๆ
1: แล้วก็พื้นดินเป็น
0: ขีดล่างแบนๆ
1: ขีดล่างค่ะแล้วก็คนเป็นเยินด้วยแล้วก
0: ็เหมือนขีดตรงกลางอย่างน
1: ี้เอา3ตัวมารวมผสมให้เป็นสาระภาษาเกาหลีค่ะ
0: ครับงั้นวันนี้คลาสแรกของเราเรามาเรียนอะไรง่ายๆก่อนดีกว่าครับอาจารย์จะสอนอะไรเราบ้างดีครับวันนี้
1: ค่ะวันนี้เป็นวันแรกเราต้องแนะนำตัวเองก่อนนะคะเป็นประโยคอันยองฮาเซโอ제이름은원혜영입니다처음뵙겠습니다잘부탁드립니다만나서반갑습니다นี่ค่ะประโยค
0: คุณผู้ชมอาจจะตกใจอาจารย์มาเป็นชุดเลยแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้ทีละประโยคนะครับว่าแต่ละประโยคที่พูดไปทั้ง5ประโยคเมื่อสักครู่นี้ออกเสียงยังไงและแปลว่าอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะก็จอครั้งแรกต้องพูดทักทายก่อนว่าอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮาเซโยคือสวัสดีค่ะแล้วก็คำศัพท์สุภาพด้วยค่ะถ้าเจอเพื่อนๆก็อันยองเมื่อกี้ว่าฮังกูก็อันยองเหมือนใช้กับเพื่อนๆให้สนิทกันด้วยค่ะ
0: ฮังกูก็อันยองเหมือนภาษาเกาหลีมาแล้วนะขนาดนั้นนะฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นภาษาทางการหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่ต้องอันยองฮาเซโย
1: ใช่ค่ะอันยองฮาเซโยเป็นคำสุภาพด้วยค่ะ
0: ค
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องแนะนำชื่อตัวเองด้วยค่ะ제이름은원혜영입니다วันเฮยองก็ชื่อของดิฉันใช่ไหมคะแล้วก็เจอีเรเมอร์ชื่อของดิฉันวันเฮยองวันเฮยองอิมมิดาอิมมิดาคือนะคะแล้วก็เจอีเรเมอร์วันเฮยองอิมดาชื่อของดิฉันคือวันเฮยองดังนั้นก็ตูนก็แนะนำตัวเองใช้ภาษาเกาหลี
0: ก็เป็นเจอีเรเมอร์ตูนวรัตชื่ออิมนิดา
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแค
0: ่เปลี่ยน
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: บางครั้งก็เราพูดสั้นๆจอนึงวันเฮยองอิมมิดาก็ใช้ได้ค่ะ
0: โอ้แปลเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: เหมือนกันว่าฉันชื่อวันเฮยองค่ะจอนึงวันเฮยองอิมมิดาอันนี้สั้นกว่าเมื่อกี้เชอิรมุนวันเฮยองอิมมิดา
0: เปลี่ยนเป็นจอนึง
1: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งสองอัน
0: ก็
1: สุภาพเหมือนกันค่ะสุภาพเหมือนกันค่ะแล้วก็ต่อไปใช้부탁드립니다ใช้부탁드립니다คือว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับอันนี้ยากนิดหนึ่งอาจารย์ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ
1: 잘 부탁드립니다
0: 잘 부탁드립니다
1: อ๋อ드립니다
0: 드립니다
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อ잘จะต้องมีการห่อลิ้นตรงตัวลอลิงนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: 잘 부탁드립니다
1: 드립니다อันนี้สำหรับคนไทยอาจจะออกเสียงยากเพราะว่าตัวอักษรพังยังก็ที่ภาษาไทยไม่มีนะคะแต่จะพยายาม잘 부탁드립니다
0: 잘 부탁드립니다
1: ใช่ก็ถูกต้องค่ะเก่งนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วอันสุดท้ายก็มันนาโซ่บังกับสุนีดา
0: อันนี้คุ้น
1: มันนาโซ่บังกับสุนีดาคืออินดีที่ได้รู้จักค่ะ
0: ครับใช่ต่างกับเมื่อสักครู่นี้ยังไงครับ
1: ใช่อ๋อ잘 부탁드립니다잘 부탁드립니다ใช้เมื่อไรก็ได้ค่ะบางครั้งเราก็ขออะไรก็잘 부탁드립니다ตัวเจอครั้งแรกให้อยากให้สนิท กับเขาก็แนะนำว่า잘 부탁드립니다ก็ใช้ได้หลายที่แต่ว่า만나서반갑습니다ใช้ครั้งเดียวจอตอนที่เจอครั้งแรกค่ะ
0: อ๋อถ้าเป็น만나서반갑습니다จะใช้ครั้งแรกครั้งเดียวที่เจอกันเท่านั้นเหม
1: ือ
0: นยินดีได้รู้จักนะครับ Nice to meet you
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วอย่างประโยคที่3ที่อาจารย์แนะนำเมื่อสักครู่นี้เราใช้ยังไงครับ
1: อ๋อ처음뵙겠습니다นะคะอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงอันนี้เป็นมารยาทคนเกาหลีตอนที่เจอครั้งแรกค่ะ처음คือว่าครั้งแรก
0: คร
1: ับ เพบเกสมีดาคือว่าพบกันนะคะถ้าร่วมกันก็พบกันครั้งแรกค่ะหมายความว่าฝักตัวฝักเนื้อด้วยกันเหมือนกัน
0: แต่ว่าฝักเนื้อฝักตัวครั้งแรกเท่านั้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับอินดีที่ได้รู้จักแต่ว่ามีแต่ละประโยคต้องต้นที่เจอกันต้องบอกประโยคนี้ด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนเป็นมารยาทของวัฒนธรรมเกาหลีเขานะครับเจอกันครั้งแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็คือชออึมเพบเกตซึมนิดา
1: ค่ะเนื้อฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็ว่าใช้บุทักดริมมิดาอันนี้ใช้ได้หลายที่ค่ะแต่ว่าช่อมเบเกสเนกาก็ใช้ได้แต่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนี่ก็เป็น5ประโยคเบื้องต้นนะครับในการเรียนภาษาเกาหลีของเราในวันนี้จากอาจารย์วอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนมากๆที่สละเวลามาสอนเรานะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าภาษานี่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอครับต้องลองออกไปใช้จริงด้วยไปพบกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try Out Hangugoro Mario

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตวานิชวัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการฮันกูก็อ่านย่องรายการที่จะมาสอนภาษาเกาหลีง่ายๆให้คุณผู้ชมได้เรียนกันถึงที่บ้านจากอาจารย์เจ้าของภาษาโดยเฉพาะนะครับครั้งที่แล้วเราทักทายเราพูดคุยเบื้องต้นกันไปแล้วได้ทบทวนได้หัดออกเสียงกันบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงบทเรียนต่อไปแต่อาจารย์จะสอนอะไรเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์เลยดีกว่าครับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมามีอะไรฝากคุณผู้ชมดีครับ
1: วันนี้เรียนแนะนำตัวเองนะคะก็อย่างเช่นแนะนำชื่อแนะนำอาชีพแนะนำประเทศอย่างนี้ค่ะ
0: หลังจากเราทักทายเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นโดยบอกคู่สนทนาว่าเราเป็นใครมาจากไหนและทำอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะประโยคที่เราวันนี้จะเรียนคือ저는원혜영이에요한국사람이에요한국에서왔어요선생님이에요다음에또만나요นี่5ประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างเดี๋ยวทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่แรกนะคะ저는원혜영이에요ประโยคนี้เราเคยเรียนคราวที่แล้วค่ะฉันชื่อ원혜영ค่ะแต่저는원혜영이에요저는หมายความว่าดิฉันนะคะถ้าหากว่า나는ฉันแต่ว่าตรงที่แนะนำตัวเองก็ต้องสุภาพด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ저는원혜영입니다
0: นะคะแล้วมันใช้ต่างกับเชอิรุมันยังไงครับอาจารย
1: ์เชอิรุมันชื่อของดิฉันคือวอนเฮยองอิมมิดาอันนี้เป็นประโยคเต็ม
0: ๆคือทางการกว่า
1: ใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็ชอบประโยคสั้น
0: ๆ
1: 저는원혜영입니다ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ อย่างเช่นที่ประเทศไทยผู้หญิงกับผู้ชายก็พูดต่างกันใช่ไหม
0: คร
1: ับผมหรือว่าฉันแต่ภาษาเกาหลีไม่มีค่ะผู้ชายกับผู้หญิงใช้เหมือนกัน저는원혜영입니다เช่นตุนก
0: ็저는ตุนคิมนิดา
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: ไปได้เลยนะคร
1: ับ ได้เลยการนิสุภาพด้วยค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินอาจารย์พูดว่านานึนแล้วชอนึนกับนานึนนี่ใช้ต่างกันยังไงครับ
1: อันนี้ทั้งสองใช้ชื่อตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่านานึนเป็นพูดธรรมดาคำธรรมดาที่ไม่ได้สุภาพใช้กับเพื่อนได้แต่ว่าเชอนึนเป็นคำศัพท์สุภาพค่ะอย่างเช่นว่าประเทศไทยภาษาไทยมีผมกับฉันใช้ดือนานึนแต่ว่ากับผมหรือว่าดิฉันก็ชอนึนค่ะ
0: ระดับความเป็นทางการของภาษาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นถ้าเป็นชอนึนนะครับ
1: ใช่ค่ะแนะนำตัวเองกับคนที่ไม่รู้จักต้องใช้ชอนึนวอนเฮยองอิมิดาดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ
0: ครับรอสนิทกันก่อนค่อยนานึนทีหลังนะครับ
1: ใช่ได้ค่ะ
0: ประโยคต่อไปเลยครับ
1: ค่ะแล้วฮังกุกซารามเยโยคือว่าดิฉันเป็นคนเกาหลีค่ะแต่ที่นี่ไม่มีดิฉันก็เพราะว่าแนะนำตัวเองก็รู้ว่าพูดถึงใครครั้งแรก저는원혜영입니다แล้วต่อไปเป็นคนเกาหลีค่ะ
0: อ๋อก็พูดไปได้เลยไม่ต้องเป็นสรรพนามแล้ว
1: ใช่ค่ะฮังกุกซารามเยโยก็เป็นคนเกาหลีฮังกุกซารามอย่างเช่นถ้าเป็นคนไทย
0: ครับ
1: ก็เทกุกซารามเยโย
0: เทกุกซารามีเยโย
1: ประเทศไทยก็เทกุกค่ะ
0: เทกุกคือประเทศไทยถ้าเป็นฮันกุกคือเกาหลีนะครับ
1: แล้วซารามคือคนเกาหลีฮันกุกซาราม
0: ฮันกุกซาราม
1: คนไทยก็
0: เทกุกซาราม
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: แล้วก็ต่อด้วยมีเยโย
1: เยโยใช่ค่ะก็เป็นคนเกาหลีฮันกุกซารามีเยโยเป็นคนไทย
0: ก็เทกุกซารามีเยโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะถ้าเป็นคนจีนจุงกุกซารามค่ะประเทศจีนคือจุงกุกซารามคือใช่ค่ะจุงกุก
0: จุงกุก
1: ซารามคนจีนนะคะก็เสียงสูงสูงหรือว่าต่ำไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่คนที่ชอบจุงกุกก็ได้จ
0: ุ
1: งก
0: ุ
1: กก
0: ็
1: ได้ไม่ซีเรียสกับภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์นะคะไม่สำคัญค่ะอย่างเช่นประเทศ
0: เวียดนาม
1: ก็เวียดนามซารามคนเวียดนามค่ะ
0: เวียดนามนี่ออกเสียงคล้ายๆภาษาไทยเลย
1: ค่ะ
0: นามเหมือนกันนะฮะ
1: มาจากภาษาอังกฤษนะคะ
0: เป็นทับศัพท์แล้วก็มีการดัดเสียงเล็กน้อยตามแต่ละท้องที่
1: ใช่ค่ะ
0: ใช
1: ้ง่ายนะคะถ้ารู้ประเทศไหนก็ใช้ได้เลยค่ะอย่างเช่นจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามญี่ปุ่นซารามคือว่าคนญี่ปุ่นค่ะจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามฮังกุกซาราม 태국 사람 베트남 사람
0: ครับ
1: ใช้ได้เลย
0: ตัวอย่างคร่าวๆเพราะนั้นวันนี้นอกจากเราได้เรียนรู้รูปประโยคแล้วเราได้รู้คำศัพท์ที่เป็นชื่อของแต่ละประเทศด้วยนะครับบอกไปแล้วว่าเป็นคนที่ไหนแนะนำอะไรต่อดีครับ
1: ดิฉันเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็มาจากเกาหลี한국에서왔어요한국에서จากเกาหลี왔어요มาแล้วก็มาจากเกาหลีค่ะ
0: ครับฮันกูโอวาซอโย
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องพูดถึงประเทศไหนมาจากประเทศไหนมาจากประเทศเกาหลีฮันกูเกโซวาซอโยเช่นมาจากประเทศไทยเมื่อกี้เราเรียนประเทศไทยคือ
0: เทกู
1: ใช่ค่ะดังนั้นมาจากประเทศไทย
0: เทกูเกโซวาซอโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะแล้วถ้ามาจากประเทศญี่ปุ่นอิโบเนโซวาซอโยมาจากประเทศจีน중국에서왔어요แล้วต่อไปก็ต้องแนะนำอาชีพด้วยดิฉันเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะก็선생님이에요ดิฉันเป็นอาจารย์저는선생님이에요แต่저는เมื่อกี้พูดไปแล้ว
0: ไม่ต้องพูดไม่ต้องใช้ซ้ำ
1: ใช่ค่ะเป็นอาจารย์선생님이에요ก็แล้วแต่คนที่พูดคืออาชีพอะไรก็เปลี่ยนอาชีพได้เลยค่ะ
0: ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างอาชีพอื่นๆนะคร
1: ับ อย่างเช่นคุณหมอก็ที่ฉันเป็นคุณหมออีซาเยโย
0: เอ๊ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ต้องเอียโยเป็นคุณหมอทำไมมันสั้นลงล่ะครับแล้วแต่อาชีพหรือเปล่าครับ
1: อ๋อไม่ใช่ค่ะก็เป็นอาจารย์ซันเซิงนิมเอียโยแต่เป็นคุณหมออีซาเยโยอันนี้เอียโยกับเยโยมีสองแบบใช่ไหมคะ
0: ค
1: อันนี้แล้วแต่แพนชนะคำศัพท์ข้างหน้าค่ะถ้าซันเซิงนิมนิมที่แพนชนะสุดท้ายคือนิมมีแพนชนะด้วยอีซาที่สุดท้ายก็ซาระไม่มีแพนชนะค่ะถ้ามีแพนชนะอีเยโยถ้าไม่มีแพนชนะเยโย
0: คำที่ลงท้ายถ้ามีพยัญชนะอะไรก็แล้วแต่ลงท้ายด้วยคำที่เป็นพยัญชนะจะเป็นเยโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นสระเฉยๆไม่มีตัวสะกดหรือไม่มีพยัญชนะเนี่ยก็เป็นเอโยเฉยๆ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้นี่เองนะครับไม่เกี่ยวกับอาชีพหมอหรือคุณครูหรือพยาบาลอะไรนะครับ
1: ไม่เกี่ยวค่ะ
0: ไม่เกี่ยวนะครับอ
1: ย่างเช่นเป็นคุณตำรวจก็กงชานะคะกงชามีตัวสะกดที่สุดท้ายนั่นกงชาเอเยโยถ้าเป็นแม่บ้านทำงานที่บ้านนะคะทำอาหารทำความสะอาดก็จูบูนะคะจูบูไม่มีตัวสะกดจูบูเยโยอ
0: าจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าผมจะแนะนำตัวว่าผมเป็นพิธีกรนะผมจะบอกว่าอะไรดีครับ
1: พิธีกรคือซาเวจะนะคะซาเวจะไม่มีตัวสะกดถ้าไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ต
0: ั
1: วสะกดใช้เยโยซาเวจาเยโย
0: ซาเวจาเยโย
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ครับก็ถ้าจะเป็นต่อเนื่องเลยว่าผมชื่อตูนนะผมเป็นคนไทยแล้วก็เป็นพิธีกรนะ
1: ก็저는ตูนเยโย
0: เพราะว่ามีตัวสะกดนะครับ저는ตูนเยโย
1: 저는태국사람이에요
0: 저는태국사람이에요
1: 사회자예요
0: 사회자예요
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ทีละประโยคช้าๆหัดออกเสียงด้วยนะฮะจะได้จำไว้แล้วก็ไปพูดตามได้เปลี่ยนอาชีพข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเป็นนักเรียนล่ะครับฉันเป็นนักเรียนนักศึกษานะ
1: 저는학생이에요학생คือนักเรียน
0: เหมือนภาษาจีนเลย저는학생이에요
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนี่ลองไปใช้ได้นะครับแต่ว่าบทเรียนของเรายังไม่หมดเท่านี้วันนี้อาจารย์มีประโยคสุดท้ายที่เห็นว่าต้องใช้บ่อยๆด้วยมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ
1: ประโยคสุดท้ายคือว่า다음에또만나요
0: 다음에또만나요
1: 다음에คือคราวหน้า또คือว่าอีกครั้งหนึ่ง만나요คือพบกัน다음에또만나요พบกันใหม่คราวหน้านะคะ
0: 다음에또만나요แล้วเจอกันใหม่นะเวลาจะแยกย้ายจากกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็อันนี้เป็นประโยคยาวให้สั้นๆก็ได้ท้าวแม่มันนายหรือโตมันนายก็ได้ค่ะ
0: โตมันนายก็ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อุ้ยอันนี้สั้นมากเลย
1: ใช่มากใช่ได
0: ้แต่ว่าระดับทางการก็จะต่างกันไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะต่างกันนิดนึงก
0: ็
1: ใช้ได้หมดค่ะ
0: ท้าวแม่โตมันหรือว่าโตมันนายก็ได้เลยนะครับวันนี้เราได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องภาษาเกาหลีอีกเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนครับคุณผู้ชมเราเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องออกไปฝึกฝนเพิ่มเติมจะได้เก่งขึ้นกว่าเดิมไปกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try It Out ครับ

0: บริการดี
1: มีคุณแสงไทยผู้ที่รักในวิชาชีพอย่างมากพี่อิงรักในระเบียบวินัย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
0: ใฝ่อาสา
1: พี่น็อตก็เต็มใจให้บริการ
0: มีความอ่อนน้อมรักสะอาดที่สำคัญคือการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3: โดยบุคลากรของเรายึดหลักคุณธรรมเมตตากรุณาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลมิติ4ด้านด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณเจ้าหน้าที่ของเราประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกถูกต้องปลอดภัยและพึงพอ
4: การบริการทั้งด้านไอ้เดินไปเดินมาในก่อเพิ่นก็ประคับประคองอยู่บางครั้งคนเฒ่าคนแก่นะในการประคับประคองดีอย่างดี

0: ช่วยเหลือคนไข้เนาะเป็นยังก็หมอก็ใจใสหมอเป็นคนใจดีทุกคนอู้ดีเนาะบ่เอาหยดเอาเปรียบ
1: ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลนะคะเราก็จะดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราเองนะคะดูแลด้วยใจนะคะเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุข
2: เมื่อเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้รับยาและกลับบ้านอย่างปลอดภัยเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
3: จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงการจัดตั้งชมรมจริยธรรมดูเหมือนจะช่วยเยียวยาและบ่มเพาะจิตใจได้เป็นอย่างดี
4: เมื่อท่านออกจากสมา

0: เราได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งชมรมเรารักแม่สวยขึ้นนะคะรูปแบบจะเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับข้างนอกแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยค่ะทำมาปีนี้เป็นปีที่9นะคะแล้วก็โครงการคลายหนาวให้น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของชมรมเรารักแม่สวยก็ทำเป็นปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะ
1: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการของทางโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะทำให้มีความสุขค่ะ
2: เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและทำรงรักษาไว้ทุกโครงการเพื่อสร้างข้าราชการคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
3: การที่โรงพยาบาลแม่สวยเป็นโรงพยาบาลด้านคุณธรรมได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้บริการและเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนได้

0: สนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการแข่งขันกีฬาซีเกมแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับกีฬาซีเกมกับกองเชียร์นะคะรวมถึงผู้เข้าแข่งขันด้วยค่ะไปดูกันนะคะว่าพวกเขามีมุมมองเกี่ยวกับกีฬาซีเกมอย่างไรบ้างและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันนะคะแน่นอนค่ะประเทศอินโดนีเซีย

0: เกมนะคะย่อมาจาก Southeast Asian Games เป็นการแข่งขันกีฬาของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศอาเซียนของเรานั้นมีทั้งหมด10ประเทศค่ะแต่ว่าคราวนี้นะคะเราได้ประเทศติมอร์เข้ามาสมทบจึงทำให้มีทั้งหมด11ประเทศร่วมในการแข่งขัน4เกมครั้งนี้ค่ะโดยจะจัดกันขึ้น2ปีต่อ1ครั้งค่ะและครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่26แล้วนะคะและประเทศที่เป็นเจ้าภาพแน่นอนค่ะประเทศอินโดนีเซียนั่นเองค่ะการแข่งขันครั้งนี้นะคะจัดแข่งขันกันถึง2เมืองด้วยกันทั้งในเมืองจาการ์ตาและก็เมืองปาเลมบังค่ะสำหรับเมืองที่คุณฮิโร่จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติด4เกมกันในวันนี้นะคะก็คือเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียจาการ์ตานั่นเองค่ะบรรยากาศของประเทศอินโดนีเซียในช่วง4เกมนะคะก็ดูค่อนข้างคึกคักทีเดียวค่ะเห็นได้จากป้ายประชาสัมพันธ์4เกมนะคะตามท้องถนนเยอะแยะมากมายบิลบอร์ดก็มีนะคะทางโน้นดูสิคะตึกสูงๆมีสัญลักษณ์ของประเทศอาเซียนด้วยนะคะเป็นรูปต้นข้าวสีเหลือง10ต้นมัดรวมกันหมายถึงประเทศสมาชิกที่อยู่รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองค่ะ
1: สรมัปปากีครับจากจาการ์ตานะครับข้างหลังผมนะครับมี2ตัวโมโดกับโมดินะฮะนี่คือเป็นมาสคอตของ SEA Games 2011ที่นี้นะครับขออธิบายนิดนึงมาสคอตนี้นะฮะคือชื่อว่าโคโมโดนะฮะรู้จักใช่ไหมฮะเนี่ยตัวใหญ่มากๆตัวใหญ่ก็ประมาณ3เมตร2เมตรนะฮะถ้าจะตัวใหญ่กว่ากิ้งก่ายักษ์ของสวนลุมพินีนะฮะผมเคยอ่านหนังสือเนี่ยสวนลุมพินีเนี่ยผมเคยเจอกิ้งก่ายักษ์ของสวนลุมพินีอันนั้นก็น่ารักแต่อันนี้ก็ตัวใหญ่มากแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ก่อนที่นี่ของพีนี้ซีเกมนะฮะยังไงเข้าไปดูสนามนะครับ
0: เจ้ามังกรโคโมโดที่มีชื่อว่าโมโดกับโมดินะคะที่ฮิโรซังพูดถึงเมื่อตะกี้นี้นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ประจำซีเกมนี้แล้วนะคะยังมีความสำคัญอีกหนึ่งประการค่ะนั่นก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์เกาะโคโมโดนั่นเองเนื่องจากเจ้ามังกรโคโมโดนี้นะคะจะพบได้แค่เฉพาะบริเวณเกาะโคโมโดและบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์เชิงนิเวศวิทยาเท่านั้นค่ะและด้วยเหตุที่มังกรโคโมโดใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังและการต่อสู้นะคะจึงถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของพละกำลังที่ปราดเปรียวว่องไวเปรียบเสมือนนักกีฬาที่จะต้องแข่งขันเพื่อชัยชนะนั่นเองค่ะ
1: วันนี้ร้อนเนาะขอพักนิดนึงนั่นไม่ได้ที่นี่โอ้ไม่เป็นไร
0: แน่คุณฮีโร่คะไม่กล้านั่งเนี่ยเพราะว่ากลัวเจ็บหรือว่ากลัวกางเกงสีชมพูจะเป็นรูกันแน่คะนี่วันนี้มีแข่งฟุตบอลกันที่สนามกีฬาเกโลราบุงคาร์โนหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อสนามกีฬาเสนายันแห่งนี้นั่นแหละค่ะสนามกีฬาแห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะคะและที่นี่เองค่ะที่คุณฮิโร่จะพาพวกเราไปชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศเจ้าภาพอินโดนีเซียกับประเทศสิงคโปร์ค่ะ
1: ผมดีใจมากเลยครับเมื่อวานนี้ไม่มีคนเลยไม่มีอะไรไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลย แต่วันนี้ปุ๊บวันที่18นะฮะวันนี้เปิดตัวของ SEA Games 2018นะฮะก็บรรยากาศเริ่มแล้วคนเยอะมากตอนนี้วันนี้จะมีแข่งฟุตบอลประเทศอินโดนะฮะกับสิงคโปร์นะฮะยังไงเข้าไปดูนะครับตอนแรกไม่รู้ว่าไทยอะไร
0: มีคนอินโดนีเซียนะคะมากีฬาอินโดนีเซียกันมากมายเลยค่ะดูสิคะต่างคนต่างมีพร็อพติดตัวกันมากมายเลยนะคะทั้งหมวกทั้งผ้าเชียร์เป็นต้นค่ะบรรยากาศรอบๆที่นี่นะคะก็จะมีของเกี่ยวกับซีเกมขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
1: เขาเลี้ยงออกหรือเปล่าได้เลยคุณผมเล่นไงต้องเอาออกก่อนตัดคัตออฟแคมเปญบิวตี้ฟูลโชคดีครับเขาลืมราคาวันนี้ร้อนมากครับสนามเนี่ยใหญ่มากครับสนามชื่อว่าเสนายันนะครับเปิดแค่นี้เคปเคปเสนายันโอ้สีแดงทีมอินโดนีเซียเลย

0: นฮีโร่ไม่ใช่เหรอคะนั่นเข้าไปแจมกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่ดูสิคะทุกคนดูตื่นเต้นกับ4เกมมากเลยนะคะ
1: What do you think score today score how much 1-0
2: 2-0
1: 5-0โอ้มั่นใจมากเลยนะครับเขาบอกว่า5-0นะฮะวันนี้ชนะได้นะครับใช่ไหม
0: และแล้วก็ใกล้จะถึงเวลาเริ่มการแข่งขันแล้วนะคะแล้วนั้นเกิดอะไรขึ้นคะนี่คุณฮิโร่วิ่งหน้าตั้งเชียว
3: ท่านไหนเพราะได้ยิงว่าเพลงชาติเริ่มแล้วอ่ะ
0: เพลงชาติเริ่มแล้วนะคะเร็วหน่อยค่ะ
3: เริ่มแล้วเฮ้ย sorry

0: ไปห้องน้ำด้วยอ่ะโอ้ยห้องน้ำเล็กไม่กล้าไปดีกว่า
1: คุณฮีโร่คะแวะโน่นแวะนี่เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกค่ะ
0: ไปด้วยมอเตอร์ไซค์
1: สุดท้ายแล้วนะคะคุณฮีโร่ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะแต่ก็เพราะว่าแวะไปนู่นแวะไปนี่นั่นแหละค่ะถ
0: ึ
1: งทำให้เราได้เห็นบรรยากาศคึกคักสนุกสนานตลอดข้างทางต้องขอขอบคุณคุณฮีโร่ค่ะ
0: โอ้ในที่สุดขอพาไปนะครับเพราะเวลานี้บุญใหญ่ตีเขาลำบากเนาะ
1: โอ้โหอะไรคะนั่นอินโดนีเซียนำสิงคโปร์ไปแล้ว1ประตูต่อ0นะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็มาถึงพื้นที่พิเศษเลยค่ะนั่นก็คือพื้นที่ที่ติดขอบสนามนั่นเองค่ะแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนโดยเฉพาะค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นสื่อทีวีช่างภาพต่างๆนะคะทำงานกันอย่างจริงจังแบบนี้ค่ะ
0: ยังมาแล้วคือตอนนี้นะได้เสียงดังมากเลยครับคือเสียงเชียร์จากข้างนอกนะฮะไม่ว่าดนตรีนะฮะเพิ่มแล้วก็พอเสียงบันเดเชียร์เสียงห่อนิดนึงก็ผมว่าที่นี่ก็คือความรู้สึกได้ว่านักกีฬานะฮะว่าเวลาเล่นกีฬาเนี่ยความรู้สึกอย่างไรคนจริงไม่ใช่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในก็ทำเอาว่าตื่นเต้นกันนะแล้วก็ได้รู้สึกพลานจากนักกีฬานะฮะถึงตอนนี้เลย
1: ต่อไปนะคะเราจะไปเยี่ยมไปพูดคุยกับผู้คนจากประเทศที่มาร่วมแข่งขันกีฬาในซีเกมส์ครั้งนี้ในสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของทุกประเทศในอาเซียนค่ะตามคุณฮิโร่ไปกันดีกว่านะคะ
2: ขอทนนี้ครับผมเข้ามาออฟฟิศซีเกมส์อาเซียนนะครับทีนี้จะเห็นชัดๆว่าอาเซียนนะครับแต่ละประเทศมีบุคลิกเป็นยังไงนะ
3: โอเคให้เข้าไปดูไหม
2: สวัสดีHello. Do you have any competition today?
4: Yeah, we have soccer.
2: Soccer, football. Oh, yeah.
4: With Thailand.
2: Oh, yeah. Oh, I come from Thailand, Thai team. Okay, โชคดี Oh, สวัสดีครับ สวัสดี สวัสดี Okay. Let's play together today. Okay, see you later.
4: กำมึง
2: ไม่ใช่กำมึง อ๋อกุ้ง Okay, bye bye. Thank you.
5: Hi.
2: Bye bye Singapore. I'm going to see your football today.
5: Are you supporting us?
2: Yes. Okay.
5: Thank
2: see you later. บูไนนะฮะผมเข้าไปประเทศบูไนนะฮะสำหรับปากีเข้าใจแล้วไม่มีก่อนไปต่อครับ Excuse me. เอ้มาสิงคโปร์นะฮะง่ายมากเลยไม่ต้องใช้กุ้งบินเลยExcuse me, I come here cheer Singapore today. Yeah, what do you think football today? Singapore Indonesia.
5: It will be a good fight.
2: Yeah, good fight.
5: Yeah.
2: Okay. ครับ Singapore นะครับ เข้ามาอาเซียน Thank you. Terima kasih. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคราวนี้คิดว่ายังไงครับซีเกมนะครับ
6: คิดว่าเราต้องทำให้ได้
2: เต็มที่นะครับครับครับเดี๋ยวเชื่อได้กันครับครับผมครับขอบคุณมากครับครับโอ้นี่มาเลเซียนะครับภาษาบาลีสัมมาปังกี้

0: Selamat pagi. How are you this time again?
1: Fine, thank you.
0: What kind of sports is popular in Malaysia?
1: Like football, for instance. We are doing okay at the moment. We managed to beat Thailand 2-1.
0: Yeah.
1: Diving. Yeah. And volley.
0: So good luck.
1: Thank you very much.
0: Thank you. Oh, แป๊บเดียวครับก้าวเดียวครับมาประเทศเรานะครับลองเข้าไปดูสบายดีสบายดีกินข้าวครับคิดว่าไปกินข้าวไม่บีโอเคเยอะมากสามีผมไม่ดูเข้าไปข้างในผมรู้สึกบรรยากาศค่อนข้างเซเรียสนะครับเราลองเข้าไปดูนะครับว่าโดนด่าหรือเปล่านะครับไม่ใช่นิสัยแบบนั้นหรอใจดีผมสังเกตแล้วนะฮะคนนี้คนเดียวนะฮะถอดรองเท้านะครับสวัสดี I forget hello how can I say in Malay
2: Bengalaba
0: okay.
2: สวัสดีครับ
0: Bengalaba
2: yes
0: okay this time how about this time in my team Myanmar how many person come here
2: eight preparation everything for the 2013
0: okay
2: the next host country in Myanmar
0: yeah right
2: so
0: two years later right
2: yes
0: oh, okay
2: so we, a lot of people
0: yeah
2: and then all is one over 1000 for the observer and also for organizing committee so this time we come a lot of people over 1000
0: for research everything
2: yes.
0: How about the sports popular sports in Myanmar this time
2: last time
0: football or something
2: in Myanmar is
0: Sepatakro? Yeah. Oh, okay.
2: Thailand is very good. I know that.
0: Yeah. I think so. Yeah, Sepatakro is good. Yeah.
2: So only we are most important to prepare for the 2030.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Maybe I will go there too.
2: Welcome.
0: Okay.
2: Welcome.
0: Good luck. Thank you very much.
2: Yeah. Thank you.
0: Yep. Thank you. นี่ฮะต่อไปประเทศฟิลิปปินส์นะฮะเข้าไปดูนิดนึงนะฮะมาบุไฮมาบุไฮ I'm coming from Thailand. Can I come in a little bit with camera?He's coming. Okay. Hello. Hi. How are you today?
3: I'm fine. How about you?
0: Yeah, I'm fine. I'm come from Thailand.
3: Thailand.
0: Yeah. Can I ask a little bit about the Philippine team?
3: Yes.
0: Yeah. Oh.
4: Maybe you can go back later.
0: What's this?
4: Beans.
0: Oh, Philip. Oh, thank you.
4: Yeah.
0: Thank you very much. Oh, ใจดีจังเลยใจดีจังเลย I just want to know like what kind of sports popular in Philippines now?
4: Basketball is the
2: boxing.
0: Oh, PBA.
4: Yeah.
0: Philippine Basketball Association.
4: Yeah.
0: I went Philippine last week.
4: Strong in basketball here. South okay. Asia. No
0: okay.
4: No one can beat Philippines.
0: Okay. Yeah, it's the best.
4: Yeah, even Thailand.
0: Okay.
2: Just joking.
0: No, it's okay.
3: Basketball.
0: Boxing. Oh. Pacquiao is a hero in Thailand too. He love.
4: Yeah. You love Pacquiao?
0: Yeah, of course, Pacquiao. This time also very strong, Philippine.
4: Yes. Boxing, yeah.
0: Yeah, boxing, right?
3: Yes.
0: Okay.
2: What else?
0: What about football?
4: Maybe taekwondo, billiards.
0: Oh, billiard! I saw many places there.
3: Wushu.
0: What?
2: Girls.
0: Girls.
2: Yeah.
0: Women.
2: Very good, women.
0: Oh. You're very good. Beautiful. You are showing Thailand TV now.
3: Yeah.
0: Philippine woman, representative of Philippine women. Okay. Thank you very much.
2: Okay.
0: Good luck. Thank you for being here. Xin chào. Sawadikap.
5: Sawadikap.
0: How are you?
5: Come from Thailand?
0: I'm from Thailand.
5: Yeah.
0: I went to Vietnam many times.
3: Ah.
0: Yeah. I like for 24.
5: Yeah.
0: for noodle. Yeah. Oh, คนเยอะนะฮะก็นิสัยน่ารัก What kind of sports in popular in Vietnam? Popular
5: sport.
0: Football.
5: Yeah.
0: Oh. How about today? You have any game in Vietnam team?
5: Today
0: we
5: are not.
0: You speak Thai? Sawadikap.
5: Sawadikap.
0: Only Sawadikap. Me too. Xin chào only. Anyway, thank you.
5: Thank you. Bye
0: bye. Thank you.
6: Cảm ơn.
0: ประเทศไทยตรงนี้ไปไหนคะเนี่ย
6: ผมอยู่ตรงนี
0: ้สวัสดีฮะไทยแลนด์นะฮะไม่ต้องขออนุญาตนะฮะเข้าไปได้สบายเลยนี่สายคนไทยรู้ครับใจดีเข้าไปสวัสดีครับไทยพีบีเอสครับยุ่งไหมครับ ยืนๆกันไหมครับคุยกันได้ไหมครับอะไรครับสบายตามสบายครับอ๋อทีมไทยแน่ๆเพราะว่ายังไงก็มีภาพในหลวงนะครับครับครับอาหารที่นี่ทานได้ไหมครับ
7: ทานได้
0: ทานได้เหรอครับไม่ไม่

0: ไทยอันเดียวไม่มีใช่ไหมใช่ไหมครับครับพี่เป็นยังไงบ้างครับอินโดนีเซีย
1: แต่ว่าอาหารอินโดเราร
0: ู้สึกว่าม
1: ันไม่ชินกับเรามา
0: ไม่ชินใช่ไหมฮะบนเดียวเชียเมืองไทยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับน่ารักดีนะครับแต่เขาทำงานยืดๆหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปสนามกีฬาดีกว่านะครับ
2: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับมุมมองความเห็นของประเทศที่เข้าแข่งซีเกมในครั้งนี้คุยสนุกเป็นกันเองกันทุกประเทศเลยนะคะจากออฟฟิศประเทศอาเซียนเราก็ตามคุณฮิโร่ไปพูดคุยกับนักกีฬากันต่อค่ะยังไงตามไปยังศูนย์รวมนักกีฬากันดีกว่านะคะ
0: เนี่ยตรงนี้ข้างในโรงแรมนะฮะนักกีฬาจากอาเซียนนะฮะเต็มเลยเต็มคนเยอะมากแล้วก็คนน่าสนใจเนี่ยคราวนี้นะฮะมีทีมโมนะฮะเขาก็มาตั้งแต่4 5กันที่แล้วนะฮะแต่ก็นะถ้าพูดถึงอาเซียนก็ครบเนาะเหมือนกับอยู่ข้างนอกอาเซียนเนี่ยเขาก็มาเริ่มมืออาเซียนเกมนะฮะ4เกมเดี๋ยวผมเข้าไปคุยกันได้มั้ยนะexcuse me speak English okay we come from Thailand what do you play
3: soccer
0: football okay so I'm never been there
3: yeah
0: the football is popular in your country
3: yeah
0: already
3: yeah
0: and another sports what is popular things in your country
3: football
0: football ก็สูงมากเลยนะ you're very tall football boxing
3: yeah
0: okay
3: yeah
0: boxing
3: marathon
0: karate oh yeah I play karate so okay how about Thailand
3: and good country
0: good country thank you
4: Ombak
0: Ombak you know Ombak Tony Jr Muay Thai okay anyway good luck
3: thank you
0: everybody
2: และหลังจากที่เราได้พูดคุยกับนักกีฬาพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศไทยและกัมพูชายังไงเดี๋ยวตามไปเชียร์ด้วยนะคะ
5: อินโด2นะ2 2คะแนนเลยตกใจโหเห็นทงชาติไทยมาแล้วประเทศไทยมาแล้วโอเคเข้าไปคุยดีกว่าเข้าไปคุย
2: กลับมาที่สนามอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมโอ้นั่นคุณฮิโร่เจอคนไทยเข้าแล้วค่ะ
5: สวัสดีครับมาจากไทยดีเบสครับ
6: ไทยเบส
5: ครับ
6: รู้ประจำ
5: อ๋อเหรอครับ
6: ประจำเลย
5: มาแบบนี้ฮะนี่เส้นโฟกัสมาจากไหนครับ
6: จากสุราษฎร์ธานีครับ
5: สุราษฎร์ธานีเท่าก่อนโอ้ขึ้นมาเหรอครับมาเมื่อไหร่ครับ
6: มาบาหลีตั้งแต่วันที่7แล้วว
5: ันที่7แล้วโอ้
6: มาบาหลียกกันกันหน้านะครับมานี่
5: อ๋อเหรอครับโอเควันนี้คิดว่าชนะได
6: ้วัน
5: น
6: ี้ฮะ
5: แน่นอน
2: คุณลุงคนนี้นะคะอย่ามั่นใจค่ะคนไทยมั่นใจอย่างนี้นะคะทีมไทยชนะแน่นอนค่ะรู้สึกว่าวันนี้นะคะคนอินโดนีเซียจะมีความสุขเป็นพิเศษเลยนะคะก็แหมเพิ่งชนะหมาดๆนะคะโอ้คุณผู้ชมดูนั่นค่ะสาวไทยของเรานะคะโอ้โหสวยโกอินเตอร์ตลอดนะคะจุดนี้มีหนุ่มอินโดนีเซียมาขอถ่ายรูปด้วยค่ะเอ๊ะคุณฮิโร่คะเข้าไปแจมกับเขาตลอดเลยนะคะ
6: แต่การส่งรอบแล้วของมาเลเซียครับซึ่งผมอยากก็มองก่อนเข้ามาจองห้องนะครับ
7: ดีใจเลย
2: เริ่มเตรียมตัวแล้วนะคะทีมเชียร์ไทยแล้วนั่นคุณฮิโร่ก็เริ่มเตรียมเชียร์กับเขาด้วยค่ะ
5: ได้แล้วครับเชียร์ไทยเต็มนะฮะฝันนึงก็มีคนไทย
2: เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นการแข่งขันฟุตบอลประเทศไทยกับกัมพูชาเริ่มเปิดฉากขึ้นแล้วนะคะไทยแลนด์สู้ตายค่ะ

0: นะครับเวลา5โมงเย็นกำลังเริ่มนะฮะเริ่มแข่งไทยกับกัมพูชานะฮะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบนะครับทีมอินดอร์นะฮะคนน้อยนะครับแต่ว่าก็มีได้ยินเสียงคนไทยเสียงดังๆนะฮะอีกฝั่งหนึ่งได้ยินไหมครับอันนั้นมืออาชีพแน่เลยเทียมมืออาชีพแน่เลยเสียงดังถึงขนาดนี้ฝั่งนั้นนะฮะที่มีทีมชาติไทยนะฮะไปฝั่งหนึ่งกันนะครับว่าเขาเป็นยังไงนะก็ไปฮะฝั่งหนึ่งนะรอสักครู่ครับ
1: ได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยนะคะเนี่ยโอ้โหบรรยากาศคึกคักแบบนี้หากองเชียร์ไทยไม่ยากแน่นอนค่ะ
0: คนไทยแน่ๆ
2: บ้านของพี่และท่าน

นุกสนานคึกคักกันใหญ่เลยนะคะตอนนี้ทีมไทยนำไปแล้ว1ประตูค่ะแม่ได้ประตูมาแบบนี้นะคะเสียงเชียร์ก็ยิ่งดังค่ะแล้วก็คึกคืนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ

0: ของผมนะฮะเบื้องหลังนะฮะเบื้องหลังของซีเกมคือแรงที่สุดก็คือเชียร์ไทยนะฮะของอินโดนะครับมาดูเกมฟุตบอลนะฮะแต่ว่ามาสนใจเชียร์ไทยนะฮะทุกคนใจลึกท่านนั่งอยู่นี้ก็ฟังโอ้ไทยแลนด์แลนด์นะฮะตอนนี้นะฮะแต่ที่เสียงดังๆก็คือที่แถวนี้ที่อื่นเงียบนะครับชอบ
1: โอ้โหนั่นโรนัลดินโญ่นะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหมีแต่คนขอถ่ายรูปเพียบเลยนะคะโรนัลดินโญ่ของประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: สลามาสเล
2: ส
0: วัสดีWhat do you think about Thai cheer?
2: Very funny.
0: You take a picture, take a picture.
2: Very funny, cool.
0: Very good.
2: And very...
0: You cheer Thailand also. Yes. You have to.
2: Yes.
0: If you sit here.
2: Yes.
0: Thailand. But Indonesia also today is very good. Today, very good, Indonesia.
2: Very good.
0: Right? You like football? A little bit. Okay, please cheer Thailand. I'm Japanese, but Thailand. Thai TV.
1: ตอนนี้คนอินโดนีเซียช่วยเชียร์ทีมไทยไปเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักจริงๆเลยนะคะเนี่ยคนอินโดนีเซียเนี่ยช่วยเชียร์ทีมไทยด้วย
0: ตอนนี้นะฮะโคต้าสุดท้ายนะฮะเริ่มแล้วครับผมรู้สึกว่าคนไทยนะครับแบบนี้นะครับคือสร้างความสุขนะครับเก่งมากไม่ว่าประเทศไหนก็ไม่เกี่ยวนะครับอยู่ที่นั่นเห็นคนไทยก็หัวเราะมีความสุขตรงนั้นเลยอันนี้คือเสน่ห์ของคนไทยนะครับได้ยินเสียงภาษาไทยอย่างเดียว

0: ก้าวสู่อนาคตที่สว่างสดใสฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจกน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลเพียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกา
3: ก็รายการนี้นะคะนับว่าเป็นรายการน้องใหม่ล่าสุดของทางวิทยุสารรมออกอากาศจะเป็นเกี่ยวข้องกับการทำงานของพวกเรานะคะที่กองแอฟริกาทุกวันพฤหัสบดีเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีทางวิทยุ AM 1575หรือถ้ายังไงก็สามารถติดตามชมได้ทางเพจวิทยุสารรมสารรมเรดิโอค่ะ
1: ใช่ครับก็แต่ว่าก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่าพวกเราเนี่ยล้วนแต่เป็นนักการทูตปฏิบัติการที่กองแอฟริกากรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกานะครับหรือว่าเรียกอย่างนึงว่าเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะซึ่งก็จะมีความรับผิดชอบในการดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศแอฟริกาที่เรามีความรับผิดชอบอยู่นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของรูปแบบรายการแล้วก็เนื้อหาต่อไปเนี่ยเรามาแนะนำตัวกันก่อนดีไหมครับพี่นัทว่าพวกเราเป็นใครมาจากไหนครับ
4: นี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนัทนะคะสรินดามั่นเจริญสิริค่ะเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะที่ดูแลประเทศในแอฟริกาทางตอนใต้นะคะตอนนี้ก็ดูแลอยู่2สถานทูตจะมีสถานทูตไทยที่พริทอเรียแอฟริกาใต้แล้วก็สถานทูตไทยที่มาปูโตโมซัมบิกซึ่งสถานทูตที่พริทอเรียเนี่ยก็จะมีเขตอาณาหรือประเทศที่เรารับผิดชอบเนี่ยทั้งหมด10ประเทศด้วยกันนะคะก็จะมีแอฟริกาใต้มอริเชียสซิมบับเวเลโซโทแซมเบียบอตสวานาแองโกลาสวาซิแลนด์นามิเบียแล้วก็มาลาวีค่ะ
1: พี่นัทครับมันเยอะมากนะครับ
4: เยอะจริงๆ
1: จำหมดได้ยังไงครับเนี่ย
4: จริงๆค่ะทุกวันนี้ก็ยังจำไม่ได้นะคะ
1: แต่ความจริงประเทศที่พี่นัทดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศที่คนไทยคุ้นรู้จักกันดีใช่ไหม
4: ครับใช่เพราะว่าประเทศที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็คือแอฟริกาใต้นะคะหลายท่านอาจจะเคยไปเที่ยวแล้วด้วยนะคะก็แอฟริกาใต้เนี่ยก็มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในแอฟริกาแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเราก็ยังเป็นคู่ค้า

0: ดับหนึ่งของแอฟริกาใต้ในอาเซียนด้วยค่ะ
1: แล้วก็ทราบมาว่าปีนี้เนี่ยความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับแอฟริกาใต้ก็มีความพิเศษด้วยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่เลยค่ะปีนี้นะคะจะเป็นปีครบรอบ25ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและแอฟริกาใต้ซึ่งเราก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษนี้ด้วยค่ะ
1: โอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ย
2: ก็น่าจะต้องติดตามต่อไปว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรดีๆออกมาอีกในช่วงปีนี้นะครับและอย่างพี่ชอนล่ะครับพี่ชอนดูแนะนำตัวก่อนดีไหม
1: ได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับชื่อชอนนะครับชื่อนราวิทย์องคนนะครับเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะดูแลภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกนะครับซึ่งอยู่ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงไนโรบีนะครับซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมทั้งหมด10ประเทศนะครับก็ประกอบไปด้วยเคนยายูกันดาเซเชลแทนซาเนียนะครับคอมโมโรสโซมาเลียสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกบูรุนดีรวันดาแล้วก็เซาท์ซูดานนะครับ
2: เยอะไม่แพ้กันเลยนะต้องดูโพลอยู่นะก็เป็นประเทศที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลย
1: น่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะมีหลายประเทศที่คนไทยเป็นที่รู้จักกันดีนะครับอย่างเช่นเคนยานะครับก็จะมีความโดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวซาฟารีนะครับ
2: อืมใช่ใช่แต่ว่าพี่ชอนก็ดูโอเคก็เยอะพอๆกับพี่นัทเลยแต่เชื่อว่าของพี่ปุ้ยนี่ต้องไม่แพ้ใครแน่นอน
1: ได้ข่าวว่าเยอะที่สุด
3: ต้องมารอฟังนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอแนะนำตัวก่อนนะคะยานิสาชื่อโชติถาวรหรือว่าปุ้ยนะคะเป็นหน้าที่ที่ดูแลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นทางแอฟริกาใต้ของพี่นัทแอฟริกาตะวันออกของพี่ชอนแล้วก็จะเป็นทางตะวันตกของปุ้ยก็จะมี2สถานทูตที่ประสานงานด้วยประจำก็จะมีสถานทูตแรกก็คือสถานทูตณกรุงดากาประเทศเซเนกัลและ2ก็คือสถานทูตณกรุงอาบูจาประเทศไนจีเรียในส่วนของกรุงดากาเนี่ยนะคะที่เซเนกัลก็จะมีเขตอาณาอย่างพี่นัทดูได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเป็นดูแลประเทศในตรงนั้นนะคะของดากาเนี่ยก็จะดูแลที่เซเนกัลกินีบิซาวมาลีแกมเบียโกติวัวเซราลิโอนโตโกบูกินาฟาโซกาบองกาบูเวดีไลบีเรียและไนเจอร์ค่ะ
1: ยังไม่หมด
3: ในส่วนของสถานทูตที่อาบูจาที่ไนจีเรียเนี่ยนะคะก็จะดูแลประเทศไนจีเรียเบนินแคเมรูนกาน่าแอฟริกากลางสาธารณรัฐคองโกเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ชอนเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
1: ใช่
2: ไม่เหมือนก
3: ัน ไม่เหมือนกัน
1: ตัวย่อก็ใช้คำว่า DRC คองโก
3: แล้วก็จะมีต่อนะคะชาร์ตอีควาทอเรียลกินีเซาตูเมและปรินซิปปี้ค่ะทั้งหมด22ประเทศ
0: จริงๆค่ะ
1: เยอะมาก
2: จำหมดหรือยังครับเนี่ยว่า
3: อย่างโผ
2: ล่อยู่ก็อ่านโผล่อยู่มันเยอะมากยาวยิ่งกว่าชื่อกรุงเทพมหานครด้วยยาวจริ
3: ง
2: ๆแต่ก็ถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญเพราะว่ายิ่งดูเยอะก็นั่นหมายความว่าก็ต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นตามใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะเป็นภูมิภาคที่น่าสนใจ
2: ของพี่ปุ้ยอาจจะเป็นคนที่มากที่สุดในกองเราก็ได้เพราะของผมเป็นคนที่น้อยที่สุดในกองเลยก็ว่าได
3: ้มากที่สุดแต่ไม่ใช่คนมาก
2: คนไม่มากไม่เยอะเท่าไหร่โอเคอย่างของผมเนี่ยชื่อศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะครับก็เป็นนักการทูตปฏิบัติการเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะดูประเทศไม่เยอะเท่าไหร่ไม่มากเท่าพี่ปุ้ยนะครับแต่ก็ยังแอบต้องอ่านโผล่อยู่ ก็จะมีจีบูติซูดานเอเรเทรียเอธิโอเปียโซมาเลียแล้วก็มาดากัสการ์นะครับ ซึ่งมาดากัสการ์เนี่ยพวกเราก็มีมิชชั่นอยู่ที่นั่นด้วยก็เป็นสถานกงสุลใหญ่นะกรุงอันตานานาริโว
1: ถูกต้องครับ
2: นั่นเองก็ถือว่าก็เนี่ยแหละก็ครอบคลุมทั้งภูมิภาคแอฟริกาใต้ที่อยู่ทางด้านใต้ของทะเลทรายซาฮาราใช่ไหมเขาเรียกเป็นซับซาฮาราใช่ไหมครับเพราะว่าแต่แอฟริกาก็จะมีภูมิภาคที่อยู่เหนือซาฮาราขึ้นไปอีกก็เราก็จะมาทำความรู้จักกันในโอกาสต่อไปนะคร
1: ับ
2: แต่อย่างแล้วรายการเราเนี่ยโดยที่พี่ปุ้ยก็ได้บอกกันแล้วว่ามันออกอากาศจะได้ออกอากาศทุกๆวันหรือหากตอนเช้าใช่ไหมครับหร
1: ือ
2: ช
1: ่องทางเช้านะครับ
2: โมงเช้าถึงโมงครึ่งหรือช่องทางเฟซบุ๊กก็ได้ก็จะได้มีโอกาส
1: สามารถติดตามเราได้
2: ถึงกันเมื่อไหร่
1: ทั้งวันเลย
2: เข้ามาได้
0: เข้ามาดูทุกวันเลยก็ได้
2: เข้ามาดูทุกวันเพิ่มยอดแชร์
1: สามารถเข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์กดเลิฟได้นะคร
2: ับ
0: กดเลิฟได้ค่ะ
2: แต่ว่ารายการเราจะ จะมีคอนเทนต์ยังไงบ้างครับพี่ชอ
1: ในส่วนของคอนเทนต์รายการเรานะครับเรียกว่าน่าสนใจมากๆนะครับจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วงแรกเนี่ยจะกับการแนะนำเกร็ดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอฟริกานะครับอย่างเช่นเรื่องการท่องเที่ยวอาหารวัฒนธรรมบุคคลสำคัญของแอฟริกาโอ้โหเรียกว่ามาครบเลยนะครับในส่วนของช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นการเจาะลึกถึงโอกาสและความร่วมมือนะครับระหว่างไทย

0: กับแอฟริกานะครับซึ่งในบางสัปดาห์เราก็จะอาจจะเชิญบุคคลสำคัญของแอฟริกามานะครับหรือว่าบุคคลสำคัญของไทยที่มีบทบาทกับแอฟริกานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าแฟนๆรายการท่านใดนะครับอยากให้ทางรายการนำเสนอเรื่องราวอะไรหรืออยากให้สัมภาษณ์ใครเป็นพิเศษก็สามารถที่จะส่งคอมเมนต์มาทาง Facebook ของวิทยุสรานรมได้ด้วยนะครับ
1: ก็จะได้เป็นโอกาสที่พวกเราคนไทยจะได้รู้จักกับแอฟริกามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในมุมมองด้านต่างๆในมิติที่หลากหลาย
0: เรียกว่าครบถ้วนทุกมิติ
1: ใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับพี่นัทภาพของพวกเราเนี่ยก็จะมีภาพกับภูมิภาคอันนี้ที่อาจจะเป็นในเชิงที่ลบนิดนึงหลายคนก็อาจจะบอกว่ากลัวโรคระบาดอาจจะต้องร้อนยากจนหรือเปล่าหรือว่าคนเขาเป็นยังไง
2: ใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงภูมิภาคแอฟริกาสิ่งแรกที่คนทั่วไปมักจะคิดก็คือความยากจนโรคระบาดมีแบบ
1: ภัยธรรมชาติ
2: มีความแห้งแล้งน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: มีการต่อสู้กัน
2: ใช่มีการสู้รบรุนแรงมีการก่อการร้ายคือทุกอย่างจะเป็นภาพในเชิงลบค่อนข้างมากแต่ว่าจากการที่พวกเราทุกคนซึ่งเป็นนักการทูตเนี่ยที่ได้อยู่ในกองแอฟริกาแล้วก็ได้สัมผัสกับแอฟริกาเนี่ยเราก็อยากจะเผยแพร่ให้ทุกคนได้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอฟริกามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะคะก็คิดว่าจะเป็นโอกาสดีที่จะทำให้ผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้แอฟริกาในมุมมองใหม่ๆได้เปิดโลกทัศน์ได้รู้จักแอฟริกาอย่างที่เขาเป็นในทุกวันนี้ให้มากขึ้นนะคะ
0: เพราะว่าแอฟริกาในทุกวันนี้ก็ต่างกับแอฟริกาในอดีตไปค่อนข้างมากแล้วนะครับหลายประเทศก็มีการพัฒนาทางด้านการเมืองเศรษฐกิจนะครับจนเรียกว่าถ้าไม่รู้จักแอฟริกาเนี่ยอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าโหแอฟริกาเนี่ยสามารถพัฒนาได้ถึงขนาดนี้แล้วนะครับ
1: แต่พูดไปแล้วก็อาจจะหาว่าโฆษณา
2: เดี๋ยวจะไม่เห็นภาพนะคะวันนี้เราไม่ได้แค่จะมาพูดให้ฟังอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอพรีเซนเทชันเพื่อเผยแพร่ความรู้แล้วก็แนะนำประเทศแนะนำภูมิภาคแอฟริกาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบด้วย
1: ครับก็ถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็เราไปชมกันเลยนะครับ
2: ค่ะ
3: เมื่อได้ยินชื่อทวีปนี้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนักที่เราจะนึกถึงภาพลักษณ์ในด้านลบต่างๆเช่นความยากจนความแห้งแล้งโรคระบาดความรุนแรงและเรื่องไม่ดีต่างๆนานาแต่อย่างไรก็ดีทุกวันนี้แอฟริกาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

ัจจุบันแอฟริกาเป็นทวีปที่เต็มไปด้วยโอกาสด้วยปัจจัยสำคัญ2ประการคือ 1. การเป็นภูมิภาคที่มีประชากรกว่า 1,200 ล้านคนซึ่งในอีก30ปีข้างหน้าคาดการณ์กันว่าประชากรจะเพิ่มขึ้นอีกกว่า1เท่าตัวและจะมีสัดส่วนสูงถึงประมาณ1ใน4ของประชากรโลกทำให้แอฟริกาไม่เป็นเพียงตลาดใหม่ในปัจจุบันเท่านั้นแต่ยังจะเป็นตลาดที่สำคัญในอนาคตด้วยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเช่นข้าวไทยซึ่งกว่าครึ่งของที่ไทยผลิตถูกส่งออกไปยังแอฟริกาอย่างไรก็ดียังมีประชากรในกาอีกหลายล้านคนที่ขาดแคลนอาหารไทยจึงได้ร่วมกับประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเช่นโครงการ Coalition for African Rice Development เพื่อสอนการปลูกข้าวให้แก่แอฟริกานอกจากนี้ในด้านประชากรศาสตร์แอฟริกายังถือเป็นทวีปที่มีศักยภาพสูงมากเพราะกว่าร้อยละ60ของประชากรในแอฟริกาอยู่ในวัยทำงานที่มีอายุต่ำกว่า25ปีและพร้อมที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตประการที่2การเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของโลกอาทิก๊าซธรรมชาติน้ำมันถ่านหินอัญมณีประมงและป่าไม้ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วทุกอนุภาคของแอฟริกาโดยที่ผ่านมาประเทศต่างๆและไทยได้รับประโยชน์จากทรัพยากรของแอฟริกามานานโดยเฉพาะในด้านอัญมณีที่นักลงทุนชาวไทยได้นำมาเจรนัยจนกลายเป็นสินค้าออกที่สำคัญของไทยขณะเดียวกันไทยก็มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการฝึกอบรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้

ด้านนี้ให้แก่แอฟริกาเช่นกันซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมการลงทุนร่วมกันสาขาที่ต่างฝ่ายต่างมีศักยภาพจากปัจจัยที่สำคัญทั้งสองข้อดังกล่าวทำให้ในปัจจุบันประเทศแอฟริกาสามารถพัฒนาประเทศให้รุดหน้าไปได้ในหลายๆด้านเช่นด้านเศรษฐกิจแอฟริกากำลังเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองจากสังคมเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมและจากชนเผ่าท้องถิ่นสู่ชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยในปีคริสตศักราช 2011 ถึง 2015 7 ใน 10 ประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดของโลกนั้นเป็นประเทศในทวีปแอฟริกาทั้งนี้คาดการว่าระหว่างปีค.ศ. 2016 ถึง 2021เศรษฐกิจของแอฟริกาจะเติบโตขึ้นกว่า1เท่าตัวด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคแอฟริกาได้รับความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆทั้งสหรัฐสหภาพยุโรปและเอเชียเช่นญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้และอินเดียในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางท่าเรือสนามบินทางรถไฟจนทำให้ในปัจจุบันแอฟริกามีการพัฒนาด้านนี้เป็นอย่างมากโดยในเคนยาแอฟริกาใต้อัลจีเรียมอร็อกโกไนจีเรียจิบูตีและเอธิโอเปียมีเส้นทางรถไฟความเร็วปานกลางและความเร็วสูงแล้วนอกจากนี้บริษัทเอกชนของไทยเองได้ร่วมมือกับแอฟริกาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้แก่การก่อสร้างทางรถไฟและท่าเรือน้ำลึกในโมซัมบิกการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าในซูดานการลงทุนด้านปิโตรเลียมในอียิปต์เป็นต้นซึ่งเป็นโอกาสให้แรงงานไทยหลายพันคนเดินทางเข้าไปทำงานในแอฟริกาในด้านการเมืองและความมั่นคงขณะนี้ประเทศแอฟริกาหลายประเทศได้เสริมสร้างสันติภาพและเริ่มพัฒนาประเทศให้รุดหน้าไปอย่างมากเช่นความขัดแย้งในซูดานซึ่งคู่ขัดแย้งสามารถตกลงอย่างสันติให้มีการแบ่งเป็น2ประเทศเมื่อปีพ.ศ. 2554รวันดายุติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปเมื่อปี2537และปัจจุบันสามารถพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้าน IT จนได้รับการขนานนามว่าเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกาขณะที่ปัญหาโจรสลัดและการก่อการร้ายโดยกลุ่มอัลซาบาบและกลุ่มโบโกฮารามนั้นได้ถูกจำกัดวงมากขึ้นด้วยความช่วยเหลือที่ประชาคมโลกหยิบยื่นให้โดยในส่วนของไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่พลเรือนทหารเข้าร่วมในภารกิจสังเกตการและปฏิบัติการรักษาสันติภาพในหลายประเทศเช่นไลบีเรียนามิเบียแอฟริกาใต้เซราลีโอนบูรุนดีซูดานและเซาท์ซูดานด้านการท่องเที่ยวเป็นสาขาที่แอฟริกามีศักยภาพสูงมากโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ข้ามน้ำข้ามทะเลมายังทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดนอกจากนี้ยังมีป่าเขาและท้องทะเลกว้างใหญ่ที่งดงามที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงแต่งแต้มด้วยสีสันของวิถีพื้นถิ่นของชนพื้นเมืองคงไว้ซึ่งเสน่ห์อันเป็นอัตลักษณ์ที่มีที่แอฟริกาเพียงแห่งเดียวในโลกขณะเดียวกันแอฟริกาก็เปิดบ้านต้อนรับวิถีแบบไทยๆไม่ว่าจะเป็นมวยไทยการนวดแผนไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารไทยซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยภาคเอกชนไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนด้านโรงแรมในเคนยาโมซัมบิกแอฟริกาใต้อียิปต์และเซเชลแล้วโดยในแอฟริกาใต้ประเทศเดียวมีร้านอาหารไทยกว่า80ร้านและมีร้านอาหารไทยในเครือซิมพลีเอเชียซึ่งมีการขยายสาขากว่า50แห่งในแอฟริกาใต้บอสวานาและซิมบับเวนอกจากนั้นในปัจจุบันสายการบินต่างๆของแอฟริกาได้แก่เคนยามาดากัสการ์เอธิโอเปียและอียิปต์มีบริการเที่ยวบินตรงมายังกรุงเทพทำให้มีนักท่องเที่ยวแอฟริกาเดินทางมาท่องเที่ยวรักษาพยาบาลและซื้อสินค้าในประเทศไทยเป็นจำนวนมากขณะที่นักท่องเที่ยวไทยก็นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในแอฟริกามากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันแอฟริกาซึ่งในปัจจุบันเป็นทวีปที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และได้รับการพัฒนาไปทุกขณะมิได้เป็นทวีปที่ห่างไกล

0: จากประเทศไทยแต่อย่างใดเนื่องจากที่ผ่านมาไทยและแอฟริกาต่างมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ประเทศในแอฟริกาได้รับเอกราชจากประเทศเจ้าอาณานิคมโดยไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับหลายประเทศในแอฟริกามายาวนานมากกว่า50ปีปัจจุบันไทยมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในแอฟริการวม9แห่งและยังมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ในแอฟริกาอีกจำนวนมากและประเทศแอฟริกาก็มีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ในไทยหลายแห่งด้วยเช่นกันในระดับพระราชวงศ์พระบรมวงศานุวงศ์ไทยหลายพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปนี้ได้แก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในแอฟริกาขณะที่ผู้นำของประเทศในแอฟริกาก็เคยเดินทางเยือนประเทศไทยเช่นกันอาทิประธานาธิบดีเนลสันเมนเดลาแห่งแอฟริกาใต้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวาซีแลนด์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเลโซโทในส่วนของภาครัฐไทยและแอฟริกามีกลไกความร่วมมือทวิภาคีในหลายระดับได้แก่คณะกรรมการร่วมในระดับรัฐมนตรีและการประชุมคณะทำงานในระดับปลัดกระทรวงและระดับอธิบดีซึ่งที่ผ่านมามีการจัดประชุมอยู่เป็นระยะเพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆในระดับประชาชนก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือนักเรียนไทยมุสลิมที่นิยมไปศึกษาต่อในแอฟริกาจำนวนมากและนักธุรกิจที่เดินทางการค้าขายระหว่างกันเหล่านี้เองได้ก่อให้เกิดความร่วมมือในเชิงหุ้นส่วนระหว่างไทยและแอฟริกาในด้านต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของกองทัพไทยการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรของแอฟริกาในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเช่นการเกษตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงการเผยแพร่แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลายประเทศซึ่งถือเป็นความร่วมมือที่จะสร้างงานสร้างรายได้และสร้างการพัฒนาให้กับชาวแอฟริกาอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาในด้านต่างๆที่ทำให้แอฟริกาไม่ใช่ดินแดนล้าหลังและห่างไกลอีกต่อไปประกอบกับมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทยและแอฟริกาที่มีมาอย่างช้านานรวมทั้งกลไกภาครัฐที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างและอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยหากเราเริ่มที่จะเปิดใจมองแอฟริกาในมุมใหม่และกล้าที่จะเริ่มศึกษาแอฟริกาในแง่มุมที่ตนเองสนใจแอฟริกาจะเป็นดินแดนแห่งโอกาสที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพในทุกด้านสำหรับคนไทยทุกคน
1: ครับก็เรียกได้ว่าเป็นการมองแอฟริกาแบบเขาเรียกว่ามองมุมกลับปรับมุมมองมากๆเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่กองแอฟริกาทำนะครับในช่วงกลางปี59ที่ผ่านมานั่นเองไม่ช้าไม่นานมานี้นะครับก็เห็นได้ว่าจากคลิปเนี่ยเรามีความสัมพันธ์กับประเทศแอฟริกาเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวใช่ไหมครับพี่ปุ้ยไม่น้อยเลยเนาะ
2: ไม่น้อยเลย
1: มันก็เลยทำให้นำมาสู่การเขาเรียกว่าสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับหลายๆประเทศในแอฟริกาเลยใช่ไหมครับก็เลยทำให้ประเทศในแอฟริกาเหล่านี้ก็เข้ามาเขาเรียกว่าอะไรมาจัดตั้ง
2: มาเป
1: ิ
2: ดสถานท
1: ูตในเมืองไทย
2: ไม่ทราบว่าตอนนี้เรามีสถานทูตแอฟริกาในประเทศไทยอยู่กี่แห่ง
1: พี่ชอนน่าจะรู้ดีเกี่ยวกับคำนี้เพราะว่าก็มีการ
2: จริงๆก็มี
3: ตอนนี้ใช่ไหมครับมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ล่าสุดมีทั้งหมด7ประเทศแล้วนะครับก
2: ็มีอะไรบ้างคะพี่ชอน
3: มีสถานทูตอียิปต์นะครับสถานทูตเคนยานะครับสถานทูตลิเบียสถานทูตโมร็อกโกนะครับไนจีเรียสถานทูตซูดานแล้วก็สถานทูตแอฟริกาใต้ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เป็นสถานทูตสู่ด่านที่มาตั้งสถานทูตที่ประเทศไทยนะครับ
2: เปิดใหม่เป็นประเทศล่าสุด
1: เป็นประเทศน้องใหม่ล่าสุดที่มาเปิดสถานทูตในเมืองไทยนั่นเอง
4: แต่ก็ไม่ได้นับว่าจะมีเฉพาะสถานทูตนะคะในประเทศไทยเองนอกเหนือจากสถานทูตก็ยังมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สถานกงสุลของประเทศแอฟริกาที่มาตั้งในประเทศไทยอะค่ะ
1: แต่ไม่ใช่แค่นั้นสำหรับประเทศไหนอย่างที่พวกเราบอกไปว่าแอฟริกานี่มีประเทศเยอะแยะมากมาย50กว่าประเทศแต่ว่าบางคนจะสงสัยว่า50กว่าประเทศมีสถานทูตแค่นี้เองหรอไม่ใช่นะครับเพราะว่าสำหรับประเทศไหนที่เขาไม่ได้มีตั้ง

0: สถานทูตที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็จะใช้มิชชั่นของเขาในประเทศที่อยู่รอบๆบ้านเราใกล้เคียงประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าอาจจะกลับไปนิดนึงเช่นในจีนญี่ปุ่นอินเดียอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้สถานทูตเหล่านั้นในการดูแลความสัมพันธ์กับประเทศเรา
1: ใช่ยังยกตัวอย่างอย่างประเทศเอธิโอเปียอย่างเงี้ยครับก็มอบหมายให้สถานทูตเอธิโอเปียประจำอินเดียมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติอยากจะไปเที่ยวเอธิโอเปียก็อาจจะสามารถขอวีซ่าได้จากสถานทูตที่นิวเดลี
1: หรืออาจจะประสานผ่านทางช่องทางสถานกงสุลกิตติมศักดิ์เอธิโอเปียประจำประเทศไทยซึ่งก็มีการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วคนล่าสุดนะครับ
0: ก็ทำได้เช่นเดียวกัน
1: ก็สามารถติดต่อท่านได้ไปนะครับ
0: เอแต่อย่างนี้คือสถานทูตเรากำลังพูดถึงสถานทูตแอฟริกาที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแต่สถานทูตไทยเราที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาก็ไม่น้อยไปกว่ากัน
1: ไม่น
0: ้
1: อยก็อย่างที่บอกไปเกริ่นช่วงต้นของรายการนะครับว่ามีทั้งหมดกี่แห่งนะครับ
2: มี8นะคะทั้งหมดในทวีปแอฟริกา
0: เยอะมากนะครับถือว่าเยอะมาก
1: ใช่อ
0: ะไรบ้างครับ
2: จะมีที่ราบัตนะคะมีที่ไคโรราบัตนี่คือ
0: โมร็อกโก
2: ไคโรอียิปต์นะคะไนโรบีอันนี้เคนยาอันตานานาริโบ
0: ที่
2: จะผ่านกันค่ะมาปูโตนะคะพริทอเรียอาบูจาแล้วก็กรุงดากาค่ะ
0: โอ้โหเยอะเยอะมากนะก็ถือว่าครอบคลุมทั่วทั้งทวีป
1: ครอบคลุมนะครับ
3: ซึ่งสถานทูตแห่งล่าสุดที่ประเทศไทยเพิ่งไปเปิดในแอฟริกาใครทราบไม่เอ่ยว่าอยู่ประเทศอะไร
0: เอยากจังเลย
3: รางวัลให้ไหมเดี๋ยวมีรางวัลให้นอกรอบนะคะ
0: คืออะไรครับพี่นัท
3: แห่งล่าสุดเป็นสถานทูตที่พี่เป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะอยู่นะคะก็คือสถานทูตที่กรุงมาปูโตประเทศโมซัมบิกค่ะ
0: ทำไมถึงเปิดที่นี่ครับพี่นัทมันต้องมีเหตุผลแน่นอน
3: โมซัมบิกนี่เป็นประเทศฮอตฮิตมากเลยตอนนี้เพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าโมซัมบิกเนี่ยเป็นประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนของไทยสูงที่สุดเป็นอันดับ1ในแอฟริกาเลยก็จะมีการลงทุนขนาดใหญ่จำนวนมากนะคะจะมีทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานมีเรื่องของพลังงานเรื่องก๊าซธรรมชาติแล้วก็มีการประกอบธุรกิจโรงแรมด้วยก็นับว่าเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากของไทย
0: เพราะว่าแอฟริกาเนี่ยก็เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์แล้วก็อาจจะยังเข้าไม่ถึงเหมือนมีพื้นมีโอกาสให้การเข้าถึงให้อีกเยอะแยะมากมายเลยก็เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในเรื่องเหล่านี้ในแอฟริกานั่นเอง
1: เข้าไปติดต่อค้าขายกับทางโมซัมบิกถ้าสนใจข้อมูลก็ติดต่อที่สถานทูตณกรุงมาปูโตได้เลย
3: ใช่เลย
0: หรือก็ติดต่อผ่านเราก็ไปอีกช่องทางได้เช่นกันเราก็จะดูแลเป็นอย่างดี
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างแอฟริกาใต้เนี่ยคือมูลค่าการค้าขายสูงที่สุดแต่ถ้าหากว่าเป็นโมซัมบิก
3: มาดากัสการ์
0: การลงทุนก็ไม่เหมือนกันก็อย่าสับสนกันนั่นเองนะครับก็ถือว่าอาจจะมูลค่าการลงทุนมากกว่าหลายๆประเทศที่เราไทยเราไปลงทุนด้วยซ้ำไป
3: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
3: ค่ะ
0: โอเคก็เลยเป็นที่มาของรายการของเรานะครับสีสันแอฟริกานั่นเองเพราะว่าก็จะเห็นได้ว่ารายการเราแอฟริกาจากคลิปหรือจากที่พวกเราพูดไปเนี่ยโอ้มันมีโอ้โหวาไรตี้สูงมีความหลากหลายสูงมาก
3: จริงๆคลิปเป็นแค่เหมือนน้ำจิ้มเท่านั้นเอง
0: น้ำจิ้มย่อยๆ
3: เดี๋ยวต้องติดตามชมรายการในโอกาสต่อๆไปเพราะว่าเราจะเจาะลึกในแต่ละสัปดาห์จะพาไปเที่ยวพาไปเยี่ยมชมแต่ละประเทศแล้วก็จะมีการเชิญแขกรับเชิญที่น่าสนใจมาพูดคุยกับเราด้วย
0: ใน หรือแม้กระทั่งพวกเราเองที่ก็ได้มีโอกาสเดินทางไปแอฟริกาหลายๆครั้งอย่างพี่ชอนเนี่ยโอ้โหไป
3: พี่ชอนไปที่ไหนมาคะ
1: ปีที่แล้วใช่ไหมครับโอ้โหได้ไปเอธิโอเปียนะครับแล้วก็กานา
3: โอ้โหเป็นประเทศที่ไปยาก
1: ไปยากนะแล้วก็คนไทยก็ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสไปกันมากเท่าไหร่ก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ได้ไป
0: เป็นคนไทยกลุ่มแรกๆเลยป่ะ
3: บ
0: ุ
3: กเบ
0: ิ
3: ก
1: คนไทยกลุ่มน้อย
0: ส่วนน้อย
1: มานะครับแต่ถามว่าไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าสนใจมาก
0: น่าสนใจไหมครับกาน่านี่มันอยู่ตรงไหนนะครับ
2: อยู่แอฟริกาตอนตก
1: ของปุ้ย
2: อยู่เป็นช่วงทางใต้นะคะริมทะเลติดเป็นชายฝั่งค่ะ
0: แล้วอย่างพี่นัดไปไหนมาบ้างล่ะครับ
3: ที่ได้ไปโมซัมบิกมาแล้วแล้วก็ไปแอฟริกาใต้มาแล้วก็ประทับใจทั้งสองที่อย่างโมซัมบิกก็เรียกได้ว่าไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยคือตอนแรกเราอาจจะมีภาพลักษณ์ว่ามันจะน่ากลัวหรือเปล่าหรือจะอันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอไปเราจริงๆเราชอบมากคนก็เป็นมิตรมากแล้วก็เป็นประเทศที่สวยมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยค่ะ
0: เพราะสำหรับคนไทยหลายๆคนเนี่ยไม่เคยได้ยินคำว่าโมซัมบิกเนาะ
3: ใช่เดี๋ยวถ้าติดตามรายการของเราจะได้รู้จักโมซัมบิกอย่างถ่องแท้มากขึ้น
0: มากขึ้นนั่นเองนะครับก็สำหรับอาทิตย์หน้านะครับก็เรียกได้ว่าเราก็จะเอาเรื่องราวเหล่านี้มานำเสนอนั่นเองซึ่งสิ

0: เนี่ยเราจะเปิดตัวด้วยประเทศที่คนไทยเรารู้จักมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในทวีปนั้นก็คือประเทศ
1: แอฟริกาใต
0: ้นะครับก็เราก็จะนำเรื่องราวของแอฟริกาใต้เนี่ยมานำเสนอว่าเออประเทศนี้มีความน่าสนใจยังไงแล้วก็โอกาสที่เราจะเข้าไปทำธุรกิจจะเป็นยังไงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเหล่านี้นะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าเรื่องราวในอาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงนั่นเอง
2: ซึ่งก็จะเป็นโอกาสฉลองปีนี้จะเป็นปีครบรอบ25ปีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะก็จะใครอยากจะมีอะไรซักถามหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเทศแอฟริกาใต้ก็สามารถส่งคอมเมนต์เข้ามาได้เลยใน Facebook ของรายการ
0: ครับก็ช่องคอมเมนต์ที่อยู่ด้านล่างนี้ทาง Facebook นะครับหรือว่า
2: อย่าลืมกดไล
0: ค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
2: กดเลิฟได้ค่ะ
0: เองนะครับ
3: กดถามก็ได้นะ
0: กดถามก็ได้แต่อยากเล็กกันก็พอใช่มั้ยโอเคโอเคถ้างั้นก็ติดตามเราได้ต่อไปนะครับทางช่องวิทยุสรานรมหรือ Facebook สรานรมเรดิโอนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็
3: เป็นการเปิดตัวแนะนำ
0: เป็นการเปิดตัวแนะนำแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับอ
4: ยากให้แฟนๆช่วยกันติดตามพวกเรากันต่อไปนะครับออกอากาศทุกวันไหนอีกครั้งนึงนะครับ
0: ย้ำอีกครั้ง
3: ค่ะพฤหัสบดีนะคะ6โมงเช้ารายการครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าช่วงนั้นไม่สะดวกสามารถติดตามได้ทางสรานรมใน
0: Facebook
3: ค่ะ
0: สรานรมเรดิโอนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มเบาๆไปก่อนนะครับก็กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันพฤหัสหน้านั่นเองนะครับหรือทาง Facebook ได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนเพียงเท่านี้
4: แล้วพบกันใหม่กับรายการ
1: สีสันแอฟริกา
0: ครับขอบคุณ
3: นะคะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคำถามนำไปสู่ความรู้แต่ถ้าถามผิดถูกนอกจากจะไม่รู้แล้วนะครับอาจสร้างความเข้าใจผิดได้วันนี้รายการภาษาพม่าง่ายๆของเราจึงว่าได้เรื่องของประโยคคำถามครับไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามต่างๆ นะคะเราจะใช้ประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเราก็รีมาเรียนนะคะคำถามหมายถึงอะไรก็คือคำถามหมายถึงเราจะทำกับเขาอะไรบ้างนะคะมีคำถามแบบหลายแบบนะคะก็เราจะถามอะไรบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาถามว่าอะไรบาเลบาเลนะก็คืออะไรนั่นเองถ้ามีคนมาถามมิมิว่าอันนี้อะไรก็คือดาบาเลนะอันนี้อะไรดาบาเลเห็นไหมคะเลเนี่ยลงท้ายแบบนุ่มๆหน่อยละกันนะคะก็อันนี้ก็คืออะไรนะก็ที่ไหนล่ะมิมิอยู่ที่ไหนนะก็ที่ไหนนั่นเองที่ไหนก็คือเบมาเลเบมาเล

0: นะคะก็เพราะฉะนั้นคำนามเรามาใส่ข้างหน้าชื่อหรือว่าสถานที่เรามาใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเบมาเลก็คือสถานที่นั้นนะอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นจัดไหนเบกาเลจัดไหนก็คือเบกาเลนะเบกาเลแปลว่ามาจัดไหนนั่นเองนะคะอ้าวจะไปไหนเนี่ยไปไหนที่แบบจะไปไหนนะเรามีต้องมีที่ที่เราจะไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดว่าเบกูเลเบกูเลนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราก็อยากจะซื้อของบ้านนะแล้วก็พอเห็นเด็กๆเราก็จะถามอายุของเขาบ้านอะไรพวกนี้เราก็จะถามยังไงเปเล่าเลเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั้นเองอ้าวเวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็ถามเขาว่าดาเปเล่าเลนะคะดาเปเล่าเลก็คืออันนี้เท่าไหร่อ้าวอายุเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์มิมิจะใช้ยังไงว่าอัตเตเบลาเลอัตเตเบลาเลอัตเตแปลว่าอายุนั่นเองนะคะอัตเตเบลาเลเห็นไหมคะเราก็ถามแม่ค้าได้แล้วตัวเนี้ยดาเบลาเลอันนี้เท่าไหร่นั่นเองต่อไปก็คือเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ก็คือเปโดเลเปโดเลอ้าวมิมิบอกว่าจะไปพม่าอ่ะมิมิจะไปพม่าเมื่อไหร่นะเปโดยังโกตัวมาเลเปโดยังโกตัวมาเลหมายถึงจะไปพม่าเมื่อไหร่นั่นเองนะคะก็มิมิบอกว่ามิมิจะไปพม่ามีคนก็ถามว่าเมื่อไหร่แค่สั้นๆที่แบบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถามเขาว่าเปโดเลเฉยๆก็ได้ค่ะตัวนี้เรามาเรียนมาพอสมควรแล้วเราก็มาดูที่ประโยชน์การบ้านว่าเราจะใช้คำนี้กับประโยชน์ยังไงบ้างนะคะอ้าวหมายถึงอันนี้อะไรดาบาเลดาบาเลอันนี้อะไรนะคะอันนี้เท่าไหร่ดาเบลาเลดาเปเล่าเลอันนี้ใครล่ะมีคนแอบอยู่คนนี้ใครอะไรถามใช่ไหมดาเปตูเลดาเปตูเลนะคะคำถามที่แบบเราจะพูดยังไงนะคะเราก็สามารถที่ใช้คำนั้นนำข้างหน้าแล้วก็จบด้วยคำถามที่แบบเลเราก็พูดได้นะคะก็ภาษาพม่าเกี่ยวกับประโยชน์เนี่ยเราต้องจำแค่ยันเดียวก็คือตัวคำนามกับตัวคำกริยากลับกันกับทันทายค่ะแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นปาลุยังโกตัวมาเลทำไมถึงต้องไปย่างกุ้งหมายถึงปาลุอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทำไมย่างกุ้งนะฮะยังโกงก็คือยังกุ้งคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวที่แบบตัวกริยาที่แบบไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยมาเลบาลุยังโกงตัวมาเลนะทำไมจะไปยังกุ้งภาษาพม่าเนี่ยคำนามอยู่ข้างหน้าของตัวกริยากริยาต้องอยู่สุดท้ายค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยคำถามนะก็เพราะฉะนั้นคำถามที่แบบเราจะถามอะไรแล้วก็ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวกริยาแล้วก็จบประโยชน์คำถามเลอยู่สุดท้ายก็เราก็ถามคำถามเหล่านั้นได้นะคะก็เราจะใช้คำถามเหล่านั้นยังไงบ้างก็คือเราก็มาดูกันที่บทสนทนากันนะคะ
1: ซันดาทีนี่ลาราพาพี่โดนเอาจ่าจะเลย
2: กายังไปหนีโลบาสยา
1: ดาเนี่ยซาดาโกเป็นนี่ปู่มาเลย

0: พม่านับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์เพราะมีถึง135ชาติพันธุ์อยู่รวมกันประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าโดยเชื้อสายที่เหลือเป็นชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบทห่างไกลหากพิจารณากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพม่าทั้งหมดอาจจะแนกตามกลุ่มภาษาได้3กลุ่มหลักคือกลุ่มภาษาทิเบตพม่ากลุ่มภาษาไทยและกลุ่มภาษามอญเขมรในบรรดาชนชาติต่างๆที่กล่าวมานี้ชนชาติที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์พม่ามีเพียง4เผ่าคือมอญพม่ายะไข่และฉานหรือที่เรียกว่าไทยใหญ่สำหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดก็คือรัฐฉานเนื่องจากมีชนเผ่าอยู่รวมกันถึงประมาณ80ชาติพันธุ์ค่ะ
1: ภาษาพม่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจถ้าเราได้ฝึกฝนจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ววันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราฝึกฝนมาอย่างจริงจังก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเรื่องของภาษาการเรียงรูปประโยคมีความสำคัญมากนะครับถ้าเรียงรูปประโยคผิดคนฟังงงก็อาจสื่อความหมายผิดพลาดได้นะครับตอนนี้อาจารย์มิมิของเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราแล้วนะครับไปพบกับเธอกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับประโยคคำใช้ของภาษาพม่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็การเรียนประโยคก็สำคัญมากทีเดียวที่แบบเวลาเราพูดจาอะไรกันที่แบบจะได้มิผิดนะคะการเรียนประโยคต่างๆของพม่าก็คือมีหลายอย่างนะคะเราเริ่มต้นจากประโยคบอกเล่าแล้วกันนะคะก็คีย์บอกแล้วว่าภาษาพม่าเนี่ยมีคำนามมาวานก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นประโยคง่ายๆของเราวันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักศึกษาค่ะดิฉันเป็นนักศึกษานะคะจะพูดยังไงจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาก็คือดิฉันนะคะเจ้าตู่ก็คือนักศึกษาที่เป็นคำนามนะคะผิดก็คือเป็นที่เป็นตัวกริยานะคะผิดป่าเดป่าเดก็คือจบประโยคของตัวคำ verb นะคะก็พอเรามาเรียนแล้วก็จะมาแล้วก็คำนามที่เป็นเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะอันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักเรียนค่ะนะคะนักศึกษาค่ะถ้าหาว่าดิฉันเป็นหมอจะพูดยังไงคะจะมาสยาวงผิดป่าเดจะมาสยาวงผิดป่าเดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้คำศัพท์อาชีพของตนเองด้วยนะคะต่อไปก็คือพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดนะคะจะไปเที่ยวตลาดนั้นเองนะคะก็เราเรียนว่ามันเนี่ยเพียงจะมาซีกูเช่าจีเมมันเนี่ยเพียงจะมาซีกูเช่าจีเมหมายถึงเรียนยังไงเรามาดูกันนะคะมันเนี่ยเพียงก็คือพรุ่งนี้จะมาดิฉันzi ที่เป็นตัวคำนามนะคะ zi กูก็คือ to market นะคะ xiao ji แปลว่าเดินดูนะคะ xiao ji ก็คือตัวกริยา xiao ji เมก็คือสำหรับใช้อนาคตนะคะเพราะว่าเป็นพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ก็คือมันแนบเพียงจะมา zi กู xiao ji เมนะคะมันแนบเพียงจะมาซีเช่าจีเมแล้วก็มาดูที่แบบประโยคคำสันนิดนึงนะคะเวลาใช้คำใช้ประโยคคำสันเนี่ยเราจะใช้ยังไงบ้างเอาเรามาดูซิว่ากรุณามาสอบพรุ่งนี้นะคะก็ภาษาพม่าก็คือมันแนบเพียงซาเมเบวลาพีบามันแนบเพียงซาเมเบวลาพีบานะพรุ่งนี้มันแนบเพียงนะคะซาเมเบวก็คือการสอบลาพีบามาตอบละกันนะคะก็มันแนบเพียงซาเมเบวลาพีบาเพราะฉะนั้นมิมิอยากจะบอกนิดหนึ่งว่าคำนามมาก่อนคำกริยาถ้าเรียนภาษาพม่าเนี่ยเราต้องจำไว้คำนี้ก่อนนะคะคำนามแล้วก็คำกริยาแล้วก็บางทีเราจะไปที่แบบมีที่ที่คนพม่าอยู่หรือว่าไปเที่ยวพม่าเนี่ยเวลาเราจะไปนั่งหรือว่าจะไปทำอะไรที่แบบต้องขอเหมือนแบบมีมารยาทหน่อยอะไรพวกเนี้ยนะต้องแบบขอเขาว่าจะได้ไหมทำนี่ได้ไหมทำโน้นได้ไหมอะไรพวกเนี้ยจะได้ไหมเนี่ยของคำสุภาพของภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงอย่างเช่นนะโอ้ดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะ นะคะนั่งหน่อยได้ไหมคะอะไรพวกนี้เนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเรามาฟังนะคะจะมาดีมาไทยลูยามาลาจะมาดีมาไทยลูยามาลานะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะดีมาไทยลูยามาลาไทยแปลว่านั่งนะดีมาก็คือที่นี่นะนั่งที่นี่จะได้ไหมคะลูยามาลาแปลว่าจะได้ไหมคะนะคะอีกคำหนึ่งที่แบบเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาพม่าให้เรานะคะก็เราก็บอกถามเขาเลยนะถามเขาเลยว่าเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเนาะสอนภาษาพม่าให้หน่อยจะได้ไหมคะก็เรามาดูซิว่าเราจะใช้นะประโยชน์ท่านไหนเนี่ยใช้กับยังไงใช้สถานการณ์แบบไหนอะไรเนี่ยเรามาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
2: สันดาเมงลาบา
3: เมงลาบาเสีย
2: เดนิสยาเชื่อไหมสีเวทว่าไหมเจ้าดูจ้องตาเดียวจีทาแล้วเนาะ
3: เขาแก่บ้าเสียไปรอบยาลามาเลย
2: ดีสนียาลาไ
3: หมเส้นมาปูบานแน่เสียจะมาจีทาไปบ้าแม่ชิ้น
2: จีสุดเดมาเลยเนาะ
3: เกษามาชีบ้าบู

พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการค้าและการลงทุนเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเช่นน้ำมันก๊าซ

ชาติแร่โลหะต่างๆอุดมสมบูรณ์ทำให้นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกเตรียมขยายโอกาสการค้าการลงทุนกับพม่าดังนั้นถ้าต้องติดต่อธุรกิจกับชาวพม่าควรเรียนรู้ธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติเพื่อการติดต่อจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นนามบัตรควรจะมีคำแปลภาษาพม่าไว้

0: ส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเท่านั้นรับรองว่างานที่จะเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ
1: สำหรับบทเรียนในวันนี้การเรียงรูปประโยคในภาษาพม่าเราอาจจะเริ่มฝึกจากประโยคง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วเมื่อรู้หลักการแล้วก็ค่อยๆฝึกพูดประโยคยาวๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งถอดใจก่อนนะครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so alive มากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: แล้วคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How are you?

0: It's so good.
1: Yeah?
2: Nice.
1: I think in like 1 year, you'll be perfect. You'll,
0: right?
1: You'll be eating like 10 chilies.
3: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是适时于在家到和每个角落里都能找到的味道。
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทางอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยนิเชีย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รีณฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่ในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่

0: ค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
1: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
2: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

ทวีปต่างๆบนโลกเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เข้าชนกันและแยกออกจากกันก่อให้เกิดเปลือกโลกใหม่และดันเอาเปลือกโลกเก่าลงสู่ใต้พื้นผิวกระบวนการเช่นนี้ทำให้มหาสมุทรหดและขยายตัวดันเทือกเขาให้ยกตัวขึ้นจัดเรียงโลกที่เราอยู่จนเป็นอย่างที่เราเห็นซึ่งก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงเท่านี้อีก250ล้านปีทวีปออสเตรเลียจะถูกรวมเข้ากับภาคพื้นทวีปเอเชียนั่นทำให้หมู่เกาะทะเลใต้กลายเป็นตำนานของความอุดมสมบูรณ์กับรอยจารึกของมนุษยชาติที่ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของหมู่เกาะแห่งนี้ไปตามยุคสมัยต่างๆเราไม่อาจคาดเดาอนาคตได้เลยว่าสายพันธุ์ใดจะเป็นผู้ครอบครองมหายุคของโลกใบใหม่ทว่าเผ่าพันธุ์ของคนบนเกาะนี้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะก้าวของโลกเสมอและไม่ลืมที่จะอนุรักษ์ขนบจารีตเพื่อบอกเล่าถึงที่มาของเผ่าพันธุ์ซึ่งรวมกันเป็นหนึ่งชาติหนึ่งภาษาหนึ่งประชาชนในนามของอินโดนีเซียทริปนี้ทีมงาน Spirit of Asia ได้เดินทางสำรวจเกาะที่มีรูปร่างบิดเบี้ยวบนเส้นทางการค้าเครื่องเทศและแหล่งธรรมชาติทั้งบนบกและใต้น้ำที่สมบูรณ์ที่สุดขณะที่ทำให้คนบนเกาะมีกินมีใช้ชั่วลูกชั่วหลานขุมทรัพย์เหล่านี้อยู่ที่ไหนกันบ้างเดินทางสู่สุลาเวสีไปกับเราในทริปนี้ครับ

สุราเวสีขุมทรัพย์แห่งหมู่เกาะทะเลใต้เพียงแค่เห็นรูปทรงของเกาะสุราเวสีก็เรียกความสนใจให้เราอยากมาสำรวจภูมิประเทศรอบเกาะด้วยกันสักหลายๆครั้งคนท้องถิ่นจินตนาการรูปทรงเหมือนกล้วยไม้ป่าที่มีกิ่งก้านยื่นออกมาทางทิศเหนือจนเกือบจะไปจรดกับเกาะบินานาวของฟิลิปปินส์ตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรและเป็นเกาะกลางมหาสมุทรจึงมีภูมิอากาศร้อนชื้นที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของทุกสรรพชีวิตทั้งบนบกและน้ำความโดดเดี่ยวห่างไกลจากแผ่นดินทำให้ชาวเกาะต้องพึ่งพาตัวเองด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือจนเป็นที่รู้จักของนักเดินเรือยุโรปว่าเป็นดินแดนแห่งเครื่องเทศและมีสินแร่มากมายหลังจากที่มาลากาที่โปรตุเกสยึดครองเริ่มเสื่อมถอยและถูกแทนที่ด้วยการบริหารจัดการของบริษัทวอกของดัตช์อันทรงอิทธิพลขยายเส้นทางสู่มากาซ่าบนเกาะสุลาเวสีใต้เมืองมากาซ่าซึ่งคนท้องถิ่นเรียกเมืองนี้ว่าอูจุงปันดังเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรโกอาของชาวมากาซ่าเป็นยุคที่อิสลามรุ่งเรืองมากในแถบนี้ภายหลังที่ดัตช์เข้ายึดครองก็ได้เข้ามารื้อและปรับโครงสร้างป้อมปราการเมืองเสียใหม่ในปีคริสต์ศักราช1677เพื่อใช้สอยประโยชน์ตั้งแต่การเป็นสถานีการค้าโบสถ์คริสต์กองกำลังรักษาเมืองและยังมีคุกใต้ดินที่เคยใช้เป็นที่คุมขังเจ้าชายแห่งยอกยากาตาเมื่อคราวเกิดสงครามครั้งใหญ่บนเกาะชวาเป็นเต่งรอตเตอร์ดัมป้อมปราการที่เราเห็นถึงโฉมหน้าที่เปลี่ยนไปของเมืองชายฝั่งใต้บนเกาะสุลาเวสีและการเข้ามาเผยแผ่ของศาสนาคริสต์โปรเตสแตนต์เกิดความขัดแย้งขึ้นกับความศรัทธาเดิมของชนเผ่าบูกิสซึ่งเคยมีประชากรอยู่ในเมืองนี้มากถึง3ล้านคนหลังการยึดครองของฮอลันดาผู้คนจำนวนมากต้องอพยพไปตั้งถิ่นฐานบนเกาะอื่นบางส่วนก็ถอยร่นเข้าไปในป่าลึกทางทิศเหนือเราได้เดินทางตามรอยวิถีบูกิสจากชายฝั่งสู่ชุมชนแห่งใหม่ที่เมืองเซิงกังกลางหุบเขาที่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ยังทำให้พวกเขายังคงวิถีของบูกิสลูกทะเลไว้ได้อยู่บ้านบูกิสในทะเลสาบแทมเปยืนออกมาไม่ไกลจากฝั่งนักสร้างเป็นบ้านเสาทรงสูงพอถึงหน้าฝนน้ำจะถูกเติมเต็มฝูงปลาน้อยใหญ่ว่ายเข้ามาหาแหล่งอาหารพวกเขาจึงออกหาปลาและมักจะย้ายบ้านไปในที่เป็นวังปลามีวิถีในแบบยิปซีทะเลพอถึงหน้าแล้งน้ำในทะเลสาบจะน้อยลงจะปรากฏเมืองใต้บาดาลที่มีร่องรอยของการเพาะปลูกข้าวให้เราได้เห็นรวมถึงไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่ทนทานต่อการหมุนเวียนของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติคนบูกิสมีความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งที่อยู่เบื้องบนยังคงเป็นที่เคารพบูชาพวกเขาใช้สีเป็นสัญลักษณ์แทนสีแดงคือพลังของเลือดเนื้อที่เดินอยู่บนดินสีขาวคือความใสกระจ่างปลอดจากลมมรสุมของท้องฟ้าและสีเหลืองที่คนบูกิสแทนชีวิตที่เกี่ยวพันกับน้ำเราจะเห็นธงสามสีปักอยู่ตามแหล่งที่ทำกินกลางทะเลสาบแห่งนี้มิชชันนารีชาวดัตช์เดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแผ่ศาสนาคริสต์พวกเขาทำให้คนบูกิสเข้ารีดเป็นจำนวนไม่น้อย B.F. Matthew ได้ทำตัวคลมกลืนกับคนท้องถิ่นเรียนภาษาบูกิสและแปลคัมภีร์ไบเบิลให้เป็นภาษาของคนท้องถิ่นสร้างโบสถ์โรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชนไปในแบบตะวันเพื่อลดความขัดแย้งกับคนพื้นถิ่นที่ถูกปกครองแบบรัฐอาณานิคมเมื่อผ่านพ้นยุคอาณานิคมสู่เอกราชพวกเขาบางส่วนก็กลับมาเข้ารีดอิสลาม
ซึ่งมีรากฐานอันแข็งแกร่งอยู่ในดินแดนแห่งนี้จากพื้นที่อาศัยของชาวบูกิสขึ้นไปทางเหนือยังมีชนเผ่าบนเกาะอยู่อีกมากนักพวกเขาสื่อสารกันด้วยภาษาถิ่นที่มีอยู่มากเช่นกันการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวนั้นการสื่อสารระหว่างกันเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆเมื่ออินโดนีเซียได้รับเอกราชได้กำหนดให้ใช้ภาษาอินโดนีเซียที่มีรากภาษาจากภาษามาเลเป็นภาษาทางการแทนภาษาดัตช์ที่เจ้าอาณานิคมปกครองมาอย่างยาวนานและมีภาษาพื้นถิ่นที่ใช้พูดกันในกลุ่มโตราจาเป็นกลุ่มชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือของสุลาเวสีมีประชากรกว่า 370,000 คนใน65หมู่บ้านห่างจากเมืองมากาซ่าโดยทางรถยนต์เป็นระยะทาง310กิโลเมตรไต่เขาสูงกว่า 2,844 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลสู่พงไพรวิถีโตราจาแสดงถึงอัตลักษณ์ที่สืบทอดจากต้นสายบรรพบุรุษที่เชื่อกันว่ามีถิ่นตั้งรกรากเดิมอยู่แถบจีนตอนใต้เลยมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านที่มีหลังคาทรงสูงปลายทั้งสองด้านคล้ายกับหัวและท้ายของเรือแทนการระลึกถึงการอพยพโดยเรือมาปักหลักอยู่บนเกาะสุลาเวสีบ้านที่ชาวโตราจาเรียกชื่อว่าตองโกนันคือจักรวาลของชาวโตราจาหลังคาคือสวรรค์ตัวเรือนคือโลกมนุษย์และใต้ถุนเรือนคือนรกวัฏจักรชีวิตของชาวโตราจาวนเวียนอยู่บ้านรุ่นแล้วรุ่นเล่าสังเกตว่าเสาเรือนนั้นจะถูกยกขึ้นเหนือพื้นดินและก่อปูนรองไว้กันแมลงหรือปลวกมากัดกินเนื้อไม้การปลูกบ้านเรือนแบบนี้นับวันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะต้องใช้ต้นทุนในการก่อสร้างอยู่มากราว 20-60 ล้านรูเปียหรือประมาณ 1,600,000 บาทแม้ว่าชาวโตราจาส่วนใหญ่จะเข้ารีศาสนาคริสต์ไปแล้วแต่ก็เป็นความศรัทธาในพระเจ้าที่ผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมในสิ่งเหนือธรรมชาติและความเป็นความตายในชาติภพหน้าไว้ด้วย

ยังมีเทพในตำนานพื้นบ้านของชวาที่บอกเล่าเป็นตำนานเทวีแห่งทะเลใต้เธอเป็นเจ้าหญิงแห่งปาจาจารันที่ถูกสาปให้ประทับอยู่ในพระราชวังใต้ทะเลเป็นผู้ปกปักคุ้มภัยให้กับกษัตริย์ชวาทุกพระองค์พระราชวังใต้น้ำของเทวีแห่งทะเลใต้อาจเป็นเพียงแค่จินตนาการร่วมของคนพื้นเมืองชวาแต่ก็อดคิดต่อไปไม่ได้ว่ายามไม่ได้แหวกว่ายไปในทะเลแถบนี้ก็พาให้คิดไปว่าบางทีความสวยงามที่เห็นอาจพระราชวังไว้ที่ไหนสักแห่ง

0: ู้พิทักษ์ท้องทะเลคือชนเผ่ายิปซีทะเลที่มีผืนน้ำเป็นบ้านท้องฟ้าเป็นหลังคาบาเจ้าเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยกระจัดกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ในเขตทะเลในละแวกทะเลซูลูและทะเลเซเลเบสทางตะวันออกของเกาะบอร์เนียวเรื่อยไปจนถึงทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฟิลิปปินส์และบริเวณเกาะสุลาเวสีประเทศอินโดนีเซียพวกเขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ในการดำน้ำแบบฟรีดิวิ่งโดยจะหายใจเข้าปอดเพียงครั้งเดียวและกลั้นหายใจให้ได้นานที่สุดคำถามยอดนิยมที่เขามักถูกถามเสมอว่าคุณดำน้ำได้นานที่สุดกี่นาทีพวกเขาเลี่ยงที่จะตอบเวลาตามเข็มนาฬิกาและตอบกลับว่าได้ปลาเมื่อไหร่ก็ขึ้นมาเมื่อนั้น
1: lah mengumpatikan memansingkan itu saja banyaklah kebanyakan yang madalimi bajau orang laut
2: bajau laut dengan bajau darat bedanya di mana
1: inilah bedanya ada yang di perahu rumahnya kan ada yang di darat nih
2: tapi jadi bajau sama dan anak-anak kecil dari bajau ini tiap-tiap hari dia buat apa anak-anaknya
1: beginilah dorang saja mengarang lah ini, mengarang itu aja. Ikuti laut memukat di orang itu aja. Orang.
0: เมื่อชาวยิปซีทะเลติดต่อคนบนบกมากขึ้นและทรัพยากรในน้ำก็มีขีดจำกัดที่ทำให้จับปลาได้น้อยลงวิถีเพื่อปากท้องจึงเปลี่ยนเป็นการสร้างงานใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดังเช่นชาวเผ่ามานิฮาซาในเขตอุทยานทางทะเลแห่งชาติบูนาเก้นซาโอนชาวประมงบนเกาะเล่าให้ฟังว่าหลังจากการประกาศเป็นอุทยานทางทะเลแห่งชาติทุกอย่างก็ดีขึ้นมากเรือจอดกันเป็นระเบียบในจุดที่ไม่กระทบต่อแนวปะการังน้ำตื้นให้จับปลาโดยใช้เบ็ดตกเท่านั้นอุปกรณ์อื่นๆเช่นแหอวนห้ามนำมาใช้เด็ดขาดฝ่าฝืนก็จะถูกพักใบอนุญาตทั้งปี
3: ดิฉันนี่ ada daerah dilarang cari ikan atau ada bulan yang dilarang cari ikan tidak
4: dilarang ada juga dilarang ada batas ada batas-batas
3: kalau dulu tidak ada batas kan
4: betul dan dulu enggak ada
3: di daerah itu sepanjang tahun atau pemusim aja yang enggak boleh cari ikan
4: Sepanjang tahun,
3: enggak boleh cari ikan di daerah itu.
4: Kalau ini ikan cuma for makan, boleh bisa cari. Ya. Sepanjang tahun
3: boleh cari ikan di situ.
4: Iya.
3: Di daerah mana yang enggak boleh di yang batas?
4: Ada yang situ. Di antara kampung Islam situ batas.
3: Pelah jai-jai yang pho pelah celam, pelawan ya, oh, tong ออกไป nok-nok, ถึง jebi. Tapi, kalau tak kira, kalau ในบริเวณเกาะรอบเกาะบูราเก้นเนี่ยจะไม่มีปลาที่เป็นอันตรายกาลอย่างออรังบูราเก้นกันบิซาจารีอีกันยาวบราปจารีพูลอง
4: ดูแต่ละเซียว
3: เฮ้ยดูคุณนั่งด้วยประจังปุ๊ก
4: คุณน่าไปนี่จะกันตั้งก็ตั้งอีกันตั้งอีกันต้องคน
0: เกาะบูนาเก้นมีแนวป่าชายเลนที่ป้องกันการกัดเซาะตรงกลางเกาะก็รกชัดไปด้วยต้นไม้หนาทึบมีถนนสายเล็กๆที่สามารถสัญจรได้ด้วยรถมอเตอร์ไซค์จักรยานหรือรถพ่วงบรรทุกของใกล้ๆกับท่าเรือก็มีหมู่บ้านชาวพื้นถิ่นที่มีประชากรอยู่ราว 2,500 คนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์ตามแบบเจ้าอาณานิคมดัตช์บนถนนสายเล็กๆระหว่างหมู่บ้านมีตรอกซอกซอยให้ลัดเลาะไปตามบ้านเรือนของชาวพื้นถิ่นที่มักจะปลูกแปลงพืชผักสวนครัวไว้ทำกินมีร้านขายของร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยวที่ผ่านทางมาสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านกันคอกไว้ในรั้วบ้านบางทีก็ปล่อยให้มันหากินอยู่ในละแวกนั้นกระทั่งพวกเรามาเจอเจ้าแพะที่เหยาะย่างไปตามเส้นทางเดียวกันทำให้เรารู้ว่าทางข้างหน้านั้นได้พาเราเข้าสู่ชุมชนของชาวมุสลิมแล้ว

ของท้องทะเลที่ถูกอนุรักษ์ไว้ได้ทันท่วงทีทำให้วัฏจักรชีวิตใต้น้ำได้กลับฟื้นคืนและเติมความสวยงามให้กับโลกใต้น้ำสัตว์น้ำหายากที่มีสปีชีส์ผสานกันระหว่างกระแสน้ำสองทวีปออสเตรเลียและเอเชียคุณ

0: ลาหน้าตาประหลาดๆได้ที่นี่ด้วยเช่นกันยังรวมถึงสัตว์น้ำอย่างเต่ากระที่มักจะว่ายโฉบให้คุณได้ตื่นตาอยู่บ่อยครั้งช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการดำน้ำซึ่งก็เหมาะเจาะมากหากคุณกำลังหาที่ดำน้ำในฤดูกาลที่ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านอยู่แนวชายฝั่งอีกด้านหนึ่งของคาบสมุทรมาลายู
1: คือเวลาเดินเรือในเขตดำน้ำนะครับต้องอย่างน้อย2คนนะฮะคนที่1ก็คือนายท้ายเรือบังคับเรืออีกคนหนึ่งต้องคือต้นหนดูร่องน้ำนะเพราะว่าจะอันตรายมากถ้าไม่มีคนนี้อยู่เขาจะต้องคอยดูมองว่าตรงไหนจะมีนักประดาน้ำนะครับเขาจะต้องไปน้ำลึกไว้จะไม่เดินเรือในเขตระหว่างน้ำลึกกับน้ำตื้นถ้าเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีนักประดาน้ำเนี่ยนะครับเยอะมากเลยเป็นร้อยเลยนะเป็นร้อยชีวิตเลยอยู่ใต้น้ำถ้าเกิดเรือเนี่ยนะครับไปตัดเส้นที่เขาดำน้ำอยู่เนี่ยแล้วนักประดาน้ำสกูบ้านเนี่ยเขาลอยขึ้นมาเนี่ยนะครับตรงนี้คือจุดอันตรายใบจักรเรือเนี่ยจะไปทำอันตรายกับนักประดาน้ำได้เพราะนั้นบุคคลนี้สำคัญ
0: เดดี้คนต่างถิ่นที่เข้ามาทำมากินบนเกาะบูนาเก้นมากว่า20ปีแล้วบอกว่าตั้งแต่คริสต์ศักราช1980บูนาเก้นก็เริ่มเป็นที่รู้จักของนักดำน้ำทำให้เขาตัดสินใจจากบ้านเกิดมาปักหลักอยู่ที่นี่รายได้จากนักท่องเที่ยวกับความชื่นชอบโลกใต้น้ำทำให้เขารู้สึกต้องหวงแหนธรรมชาติไว้ให้คงอยู่ในสภาพนี้ให้นานที่สุด
2: ซาดบาบาสโนคลิงดิเดอราKarang di Pulau Bunaken, Bapak rasanya gimana?
3: Saya rasanya menikmati keindahan dalam lautnya. Saya merasa enjoy, saya merasa senang, saya merasa puas dengan keadaan yang ada di Pulau Bunaken.
2: Gelam paling dalam berapa meter?
3: 60 meter.
2: 60 meter. Ketemu apa di bawah?
3: Ikan hiu.
2: Jel prasalam.
3: Iya. Ada ikan pari.
2: Bapak dengan ikan hiu paling dekatnya berapa meter?
3: Sekitar ada 5 meter.
2: Bapak ketemu terkejut atau lari?
3: Tidak. Saya menikmati dengan hiunya. Saya lihat hiu. Saya bersama-sama dengan saya memandu tamu di dalam air.
2: Bapak bisa lihat hiu itu nak galak atau tidak?
3: Hiu yang saya ketemu tidak galak. Karena hiu cuma hiu white tip shark, black tip shark dengan hammerhead.
2: Selama 20 tahun Bapak snorkeling di sini ya. Ada berubah enggak di bawahnya?
3: Ada.
2: Berubah ke bagus atau kurang?
3: Kerangnya sudah sedikit ada rusak. Sudah mulai lagi ada pembibitan karang baru lagi. Jadi sudah karang baru sudah mulai bertumbuh.
2: Ikan-ikan yang bisa dinangkap di daerah Bunaken ini dikurang atau ada tambah banyak? Atau biasa aja?
3: Kalau saya datang dulu agak banyak, tapi sekarang agak berkurang. Tapi masih banyak ikan. Ikannya ada di mana-mana. Banyak, masih banyak.
2: Sampah di bawah ada banyak tidak?
3: Di sini sampah banyak kecuali ada hujan banyak. Iya, dari sungai-sungai banyak sampah. Yang utama dari Manado, banyak sampah dari Manado. Ya, kiriman dari Manado kemari banyak sampah. Kalau di Bunaken di sini, kita sudah ada small community untuk bersih pantai, laut. Kami kadang-kadang bikin kegiatan.
2: Dan sudah ambil sampah, pergi buang di mana?
3: Di sini ada bantuan dari BRI, BNI. Ya, untuk ambil sampah. Mereka kasih perahu. Kasih fasilitas untuk Pulau Bunaken untuk angkat sampah dari Bunaken dibawa ke Manado lagi.
2: Biasa sampah yang kelihatan di bawah laut kan kebanyakan sampah jenisnya apa? Plastik apa? Kertas, kayu.
3: Ya, itu tergantung dari cuaca, Pak. Kalau hujan memang banyak plastik dari Manado, kadang-kadang di atas air juga banyak.

การออกหาปลาของชาวประมงกับเรือแมงมุมนอกจากจะฉายภาพอันโดดเด่นกลางท้องทะเลแล้วมันยังโตขึ้นสู้ลมเคียงข้ามไปกับชาวประมงที่ยังคงต้องตื่นแต่ตีสามกลับเอาตอนเที่ยงวันกับปลาที่จับมาคราวละประมาณ10กิโลกรัมส่งขายตามร้านอาหารบนเกาะเหลือพอก็จะส่งไปถึงตลาดปลาในมานาโด

ภาพความอุดมสมบูรณ์ของเกาะที่ถูกปรุงแต่งด้วยวัฒนธรรมสมัยใหม่พาให้เรานึกย้อนไปถึงยุคของการบุกเบิกค้นพบเกาะสุลาเวสีเป็นขุมทรัพย์กลางทะเลที่ชาวยุโรปแสวงและนำทรัพยากรธรรมชาติกลับไปสร้างความมั่งคั่งให้บ้านเกิดของตนเป็นจุดยุทธศาสตร์การลำเลียงเสบียงไพร่พลในช่วงสงครามในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวมินาฮาซาไม่ได้เป็นเผ่าพันธุ์ติดเกาะหรือไกลปืนเที่ยงอีกแล้วพวกเขาจะเป็นผู้ถือครองมรดกล้ำค่าแห่งนี้ในฐานะคนพื้นเมืองที่พร้อมจะปรับตัวให้เกาะสุลาเวสีเหนือนั้นกลายเป็นขุมทรัพย์ทางธรรมชาติของโลกในวันข้างหน้าต่อไป

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ไข่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันอันเล็กจิ๋วไปจนถึงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่นะคะแล้วไผ่เนี่ยก็ยังทำอะไรได้อีกมากมายจนบางครั้งเนี่ยหลายคนอาจจะถึงกับงงเลยว่าเฮ้ยนี่มันทำจากไผ่เหรอจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์ธนาค่ะซึ่งเป็นผู้ออกแบบอาคารด้านหลังนี้อาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะไม้ไผ่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีกี่ชนิดกี่พันเหรอคะ
2: ก็จริงๆไม้ไผ่ในโลกนี้มันมีหลายพันเฉพาะในไทยนี่ก็มีอยู่เกือบร้อยครับเพียงแต่ว่าไม้ไผ่ที่จะใช้ในการก่อสร้างจริงก็มีอาจจะมีไม่มากจากข้อมูลนะครับที่เขาทำวิจัยมาเนี่ยไม้ไผ่ที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างเนี่ยมีอยู่28,000หาซื้อมาหรือว่าใช้สำหรับการก่อสร้างจริงก็มีไม่เยอะฮะอาจจะอยู่แค่สัก 3,000 4,000 เท่านั้นเองนะฮะ
0: คือไผ่เนี่ยก็จะมีทุกภาคแล้วแตกต่างกันไปอีกด้วยหรือเปล่าคะ
2: ไผ่นี่มันเป็นภูมิภาคทั้งเซาท์อีสเอเชียเลยครับยกตัวอย่างเช่นไผ่ตงเนี่ยมันก็จะมีมาตั้งแต่จีนตอนใต้ในเวียดนามในพม่าในลาวอะไรพวกนี้ครับก็จะมีเป็นไผ่พันธุ์ใกล้เคียงกันหมดในอินโดนีเซียก็จะมีไผ่ตงเหมือนกันเรียกว่าไผ่มันก็ปลูกได้ทุกที่ทั่วประเทศเนี่ยแหละครับ
0: ณตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้ไหมว่าไผ่คือวัสดุทางเลือกคะในการใช้ก่อสร้าง
2: พูดได้ครับขึ้นอยู่ว่าคนจะเลือกแล้วแต่ละบุคคลนะครับไผ่เนี่ยมันเป็นวัสดุธรรมชาติที่มันไม่ต้องใช้พลังงานในการแปรรูปเราปลูกใช่ไหมครับเราก็ลดน้ำปล่อยธรรมชาติมันลดบ้างอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ ขึ้นของมันเองเลย
2: ก็ขึ้นของมันเองถึงเวลาเราก็ตัดมาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวไม้ไผ่เนี่ยมันก็สามารถพัฒนาเป็นวัสดุอุตสาหกรรมทั่วไปได้โดยตัววัสดุของมันเองเนี่ยมันก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้ามันมีข้อเสียเนี่ยก็เป็นข้อเสียในแง่วัสดุธรรมชาติจริงๆมันเป็นพืชตระกูลหญ้าฉะนั้นเนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมันจะไม่ได้แน่นแบบไม้ทั่วไปดูหลังนี้ก็ได้ครับมันประมาณสัก4 ปีได้แล้วฮะเราสามารถเทียบระหว่างสภาพไม้ไผ่ข้างในกับสภาพไม้ไผ่ข้างนอกได้เลยว่าต่างกันมากดูข้างนอกเนี่ยจะเห็นว่ามันมีลาเสียสีเนี่ยมันทำให้มันเริ่มผุแต่ว่าถ้าอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งหลังคาเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนไปมันก็ยังโครงสร้างยังใช้ได้อยู
0: ่การดูแลรักษาไผ่คืออะไรบ้างคะ
2: ไม้ไผ่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากให้ทนทานจริงๆเลยเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนช่วงตัดเลยครับจริงๆไผ่ที่หมอจะเอามาใช้เนี่ยอายุประมาณสัก3 ปีขึ้นไปอย่างที่2ก็คือว่ามันได้รักษาเนื้อไม้หรือยังซึ่งวิธีการรักษาเนื้อไม้เนี่ยก็มีหลายอย่างแช่น้ำทิ้งไว้นานๆใช่ไหมครับเอาไปลนไฟอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้อย่างหลังนี้ที่ใช้เนี่ยมันก็เป็นการทรีตด้วยการใช้บอแล็กคือการแช่ในสารเคมีอย่างที่3ก็คือการออกแบบอยู่ใน

0: ่ร่ม
1: ที่ร่มไม่โดนแดดโดนฝน
0: รูปทรงของอาคารล่ะคะอาจารย์ออกแบบจากอะไรคะ
1: ความคิดผมแป๊บแรกที่คิดเรื่องหลังนี้ก็คือทำให้มันคล้ายๆโบสถ์นั่นแหละครับจะให้มันเป็นคล้ายๆกับเป็นหอศิลป์นะครับมาถึงสถาบันปุ๊บเนี่ยก็ให้เดินผ่านงานศิลปะก่อนที่จะเข้าไปข้างใน
0: เท่าที่หนูสังเกตคือมันจะมีไม้ไผ่ที่แบบว่าขนาดแตกต่างกันมากเลยแล้วใช้ทั้งหมดกี่พันล่ะคะ
1: ในหลังนี้ใช้ทั้งหมด 3,000 นะครับที่เห็นใหญ่ๆที่ขึ้นไปรับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไผ่ตรงที่รองลงมาเนี่ยแทรกอยู่ในนั้นบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าไผ่ซังหม่นฮะตัวที่3ที่เห็นที่เป็นไผ่เล็กๆที่วิ่งโค้งๆไปตามหลังคาเนี่ยครับไอ้ตัวนี้คือไผ่รวกดำตอนเราเลือกใช้เนี่ยก็เลือกใช้ตามขนาดนะครับตามภาระในการรับน้ำหนักของมันโคนเสาเนี่ยครับมันจะมีการเจาะแล้วก็เอาเหล็กเส้นนะครับเสียบเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเจาะไม้ไผ่แล้วก็กรอกคอนกรีตเข้าไปส่วนอื่นๆของอาคารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิ่มไม้ไผ่ก็จะมีเฉพาะบางส่วนที่มันจะเป็นตัวยึดโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงหน่อยก็จะใช้เขาเรียกสตัดเหล็กครับยาวๆซึ่งมันมีเกลียวอยู่แล้วเราก็ใช้น็อตยึด
0: อันนี้ก็คือถือว่าเป็นอาคารอีกหลังนึงนะคะนี่หนูจะเรียกว่าเป็นอาคารลูกผสมได้ไหมคะเพราะมันไม่ได้เป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเนาะมันเหมือนมีการผสมผสานกับวัสดุอื่นๆด้วย
1: จริงเหล่านี้ก็อยากจะให้มันเห็นว่าไม้ไผ่มันก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นอาคารไม้ไผ่ทั้งหลังนะครับม
0: ัน
1: ก็สามารถเอามาใช้ในบางส่วนของอาคารได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นระเบียงด้านนอกเนี่ยจะมีโครงเหล็กที่จะเป็นตัวรับน้ำหนักถ้าเห็นข้างในเนี่ยจะเป็นฟากไม้ไผ่ครับถัดไปอีกเนี่ยจะมีเมทัลชีทเป็นหลังคาเหล็กแล้วก็ปิดข้างบนด้วยจาก
0: จุดเริ่มต้นของการที่นำไผ่มาใช้ในงานสถาปัตยกรรมจริงๆอะคะอาจารย์มันเริ่มมาจากที่ไหนคะ
1: ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียว
0: ค่ะ
1: แถบเซาท์อีสเอเชียแถวเนี้ยเขาก็ใช้ไม้ไผ่สร้างบ้านหมดแต่ว่ามีประเทศหนึ่งซึ่งเขาพยายามที่จะรักษามันไว้พยายามที่จะเอามาปรับปรุงใช้คือประเทศโคลอมเบีย
0: ค่ะ
1: เนื่องจากว่าเขาถูกคว่ำบาตรมันก็จะมีปัญหาเรื่องการนำเข้าพวกซีเมนต์พวกอะไรพวกนี้มาใช้มีสถาปนิกชาวโคลอมเบียคนหนึ่งเนี่ยชื่อไซมอนวาเลสซึ่งเขาทำเรื่องไม้ไผ่มาก่อนแล้วก็มีคนเนี่ยไปเจอเขาแล้วก็ชวนเขามาเนี่ยมาสร้างอาคารหลังใหญ่หลังหนึ่งที่เยอรมันทีนี้ในกระบวนการเขาคือว่าสถาปนิกคนนี้จำเป็นต้องสร้างอาคารขนาดเท่าจริงในโคลอมเบียก่อนและทางเยอรมันเองเนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นวิศวกรเนี่ยไปทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างแล้วก็วิศวกรเขาก็เขียนกลับไปที่เยอรมันว่าปรากฏว่าแข็งแรงอย่างน่าแปลกใจจนสุดท้ายในหลังเนี่ยก็ได้รับการสร้างในเยอรมันมีช่วงหลังเนี่ยที่คุณจอห์นฮาร์ดี้ซึ่งก็ไปทำธุรกิจอยู่ที่บาหลีเขาก็อยากที่จะทำในเรื่องก่อสร้างที่มันเป็นวัสดุธรรมชาติก็เอาไม้ไผ่มาใช้ซึ่งเขาก็ได้ต่อยอดความรู้จากโคลอมเบียนี่แหละมาทำให้มันตื่นตาตื่นใจมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามีการออกแบบมีอะไรที่มันสวยงามนะฮ
0: ะ
1: มันก็เลยเหมือนกับกลายเป็นปลุกให้คนเห็นศักยภาพของไม้ไผ่มากขึ้นไปอีกว่าเอ้ยจริงๆมันก็สร้างได
0: ้ค่ะ
1: ในช่วงแรกๆที่เราทำเนี่ยเราก็ไปดูงานที่บาหลีเหมือนกันฮะเพื่อจะไปเรียนรู้ว่าเอ๊ะเขาทำยังไงเขาออกแบบยังไงเขาสร้างยังไง
0: ตรงนี้อะคะไม้ไผ่ลำเล็กๆอันนี้คือเหมือนเราใช้เป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งหรือเปล่า
1: เป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งแล้วก็บังวิวจากภายนอกด้วยครับอันนี้ก็เป็นที่มันก็ผสมกันระหว่างไม้กับไม้ไผ่หลังนี้เนี่ยที่จะแตกต่างจากหลังก่อนหน้านี้คือเป็นไผ่เกือบทั้งหมดนะครับซึ่งโครงสร้างพื้นชั้น2ทั้งหมดก็เป็นไม้ไผ่เหมือนกัน
0: เลยอันนี้ก็คือแบบว่าช่วงบันไดช่วงอะไรก็ใช้ไม้ไผ่ในการรองรับน้ำหนักหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: พื้นก็เป็นไผ
1: ่ใช่ฮะ
0: อันนี้คือใช้เทคนิคอะไรล่ะคะอย่างตัวพื้น
1: จริงๆมันเป็นไม้ไผ่ที่ตัดออกมาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆครับแล้วก็มาอัดด้วยกันด้วยกาวถ้าเห็นในพื้นเนี่ยจริงแต่ละชั้นเนี่ยมันจะวางสลับกันนะฮะทำให้มันแข็งแรงมากขึ้น
0: และอย่างนี้ความแพร่หลายในการใช้ไม้ไผ่ในประเทศไทยอะค่ะอาจารย
1: ์น่าจะเป็นพวกรีสอร์ทนะที่พักที่ต้องการความเป็นธรรมชาติอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกถ้าเราสังเกตดูดีๆเราก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมมันบางส่วนข้อสั้นบางช่วงข้อยาวสีมันไม่เหมือนกันอันนี้สีเรียบอันนี้สีอ่อนเนี่ยม
0: ัน
1: ก็เป็นการกระตุ้นให้เด็กรู้จักสังเกตเรียนรู้ไปด้วยในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีกลุ่มโรงเรียนทางเลือกที่ทำอาคารไม้ไผ่แบบนี้อยู่พอสมควรฮะที่แรกๆเหมือนกันก็คือที่โรงเรียนปัญญาเด่นที่เชียงใหม่แล้วก็จะมีโรงเรียนมีชัยพัฒนาซึ่งก็เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งทำมานานมากฮ
0: ะ
1: อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์
0: และอย่างนี้อาจารย์มองว่าอุตสาหกรรมของไผ่ในประเทศไทยเนี่ยที่นำมาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อไปคะ
1: ตัวไม้ไผ่เองเนี่ยมันก็จะมีทั้งโอกาสแล้วก็อุปสรรคของมันอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับคนที่นำไปใช้แหละครับว่าถ้าเขามองเห็นคุณค่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปได้ด้วยความเป็นธรรมชาติแล้วสุดธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของมันเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะมีการนำไปใช้เรื่อยๆเพื่อทำให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นต่อไป

0: ณผู้ชมคะประโยชน์จากไม้ไผ่ยังมีอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวไอด้าจะพาไปดูถึงประโยชน์อีกอย่างของไม้ไผ่ซึ่งรับรองเลยว่าทุกๆคนจะต้องคาดไม่ถึงแน่นอนค่ะส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกับไอด้าเลยค่ะ
1: ดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้นะคะไอด้าก็อยู่กับคุณซิ่วค่ะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ทักทาย
2: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ทำจากใยไผ่คุณซิ่วคะทำไมถึงใช้ชื่อแบรนด์ว่าทักทายคะ
2: ซิ่วอยากได้ความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นกันเองค่ะก็เลยได้เป็นคำที่มันดูง่ายๆสะกดง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วย
1: อ๋อไปสนใจเกี่ยวกับใยไผ่ได้ยังไงคะ
2: ก็คือซิ่วทำงานประจำอยู่ค่ะแล้วก็อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวขึ้นมาแล้วก็เลยคิดว่าเราอยากทำอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยได้ทำงานกับชาวบ้านก็เลยไปศึกษาที่สถาบันสิงห์ทอแล้วก็เจอว่ามันมีเส้นใยไผ่ที่น่าสนใจ
1: เข้าใจว่าใยไผ่เนี่ยมันจะต้องแบบว่าแข็งแน่เลยอันนี้เรามีการแบบว่าผสมอะไรลงไปด้วยไหมคะ
2: ตัวนี้จะเป็นฝ้ายผสมกับไผ่ใช่ก็จะมีความนุ่มเนาะแล้วก็ไอตัวลวดลายเนี่ยค่ะก็จะเป็นลายชาวบ้านทออยู่แล้วแล้วก็มาประยุกต์ให้มันดูใส่ง่ายขึ้นดูมินิมอลขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นงานย้อมสีมะเกล
1: ือก็เหมือนแบบเป็นธรรมชาติหมดเลยอันนี้ก็จะมีรองเท้าด้วยโอ้อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าค่ะซึ่งความแข็งแรงของมันก็ต้องมีเพราะว่าตัวไผ่เขาก็แข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: และในเรื่องของกระบวนการผลิตอะค่ะคุณซิ่ว
2: ก็ค่อนข้างยากมากเราไปได้ปล้องไผ่มาเนี่ยเราต้องเอาเข้ามาโปรเซสต่อทำเป็นตัวเส้นใยเองโดยที่ซิ่วไปคิดค้นเครื่องจักรในการระเบิดออกมาเป็นเส้นใยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้เส้นใยมาแล้วก็หาโรงงานผลิตเส้นได้ให้เราหลังจากนั้นก็เริ่มได้ชาวบ้านกลุ่มที่สามารถทอมีไอเดียตรงกัน
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าของคุณซิ่วจะเป็นแบบว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติมากกว่ากัน
2: ตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติแน่ๆ 100% เลยแต่พอได้ลองเปิดช็อปที่แรกที่ Embassy อ่ะค่ะก็ได้มีลูกค้าชาวไทยเข้ามาดูเยอะแล้วก็บอกว่าผ้าสวยผ้านิ่มมาก
1: นอกจากเป็นรองเท้ากระเป๋าแล้วก็จะมีเป็นเสื้อผ้าที
2: ่
1: ออกแบบเองด้วยไหมคะ
2: เสื้อผ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆก็จะมีน้องๆช่วยกันออกแบบด้วยอะค่ะ
1: คุณสมบัติพิเศษของตัวใยไผ่
2: ก็ใยไผ่สามารถกัน UV กันแบคทีเรียได้ค่ะแล้วก็มันปรับอุณหภูมิได้ด้วยใส่สบายนุ่มค่ะ
1: ปรับอุณหภูมิก็คือเหมือนเท่าอุณหภูมิร้อนหรืออะไรมันจะช่วยในการระบายได้ดีด้วยคุณซิ่วเจอข้อจำกัดบ้างไหมคะ
2: จริงๆการดูแลเหมือนตัวฝ้าย 100% เลย
1: อบอะไรก็ไม่หด
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่อยู่ไว
2: ้ก็ดูแลง่าย
1: รีดง่ายตามปกติเลยเน
2: า
1: ะ
2: แต่ว่าด้วยความที่มันทอมือนะคะซึ่งอยากให้ระวังนิดนึงแบบอาจจะเป็นซักมือน่าจะแบบ
1: เหมาะกว่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเส้นได
2: ้ก็เราจะมีเส้นเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กอย่างเบอร์ใหญ่เนี่ยค่ะเราก็จะเอามาเน้นทำกระเป๋าทำกางเกงแต่ถ้าเป็นเส้นได้เบอร์เล็กอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาทำเป็นเสื้อผ้าตัวเส้นใหญ่พวกนี้เราระเบิดมามันจะได้ความนุ่มอยู่แล้ว
1: พวกใยธรรมชาติอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องราหรือว่าอะไรอย่างงี้ไหมคะ
2: ไม่มีค่ะเพราะว่ามันแห้งมาแล้วก่อนที่จะไปปั่นเส้นได
1: ้มีที่ไหนที่เขาใช้ตัวใยไผ่มาทำอีกบ้างไหมคะหรือว่าเราเจ้าเดียว
2: ก็ที่ทราบก็จะมีที่จีนนะคะที่เขาจะใช้กระบวนการแตกเส้นใยด้วยสารเคมีบางอย่าง
1: เราจะได้เส้นได้ออกมาเหมือนกันไหมคะหรือว่าไม่เหมือน
2: ไม่เหมือนกันเลยค่ะอย่างที่เป็นลายของเราเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของเราที่เราคิดค้นเอง
1: ซึ่งของเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: เขาสนใจโปรดักต์ของเราบ้างไหม
2: จริงๆเขามองว่ามันเป็นคนละแบบกันเลยส่วนใหญ่จะซื้อเพราะว่าลวดลายที่มันสวยงาม
1: ที่มันค่อนข้างเอกลักษณ์อยากจะลองเอาอย่างอื่นมาทำเป็นเส้นใยเสื้อผ้าบ้างไหมคะ
2: จริงๆจะมีเส้นใยอื่นๆอีกอย่างเช่นสับปะรดผักตบชวาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอยู่ในกระบวนการอยู
1: ่วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ค่ะ
3: เราได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรเป็นผู้ไปศึกษาวิจัยการเอาไผ่มาทำเส้นใยสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้วิธีการที่เราเรียกว่าวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำเป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดซึ่งไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยการเอาไผ่มาทำเสื้อผ้าเนี่ยทางประเทศจีนเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เป็นการสังเคราะห์เป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้แต่ในขณะของเราเนี่ยเราไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยพอมันได้ชิ้นงานมีได้ผลิตภัณฑ์ออกมาปุ๊บเนี่ยการพัฒนาต่อยอดก็คือเราก็ไปดึงทั้งชุมชนทั้งภาคเอกชนที่สนใจเนี่ยมาจับคู่ธุรกิจมาเป็นผู้แปรรูปต่อยอดในเรื่องของผ้าที่ผลิตจากเส้นใยไผ่เราก็เล็งเห็นว่าในเส้นใยไผ่ที่ได้จากวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆที่ใกล้เคียงกันได้อีกแล้วเราก็ทำชิ้นงานต้นแบบออกมา2ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือวัสดุดูดซับเสียงซึ่งเดิมเนี่ยในท้องตลาดเขาจะใช้พลาสติก PP นะครับเป็นหลัก อนนี้เนี่ยเราสามารถทำชิ้นงานที่เราใช้ไผ่ไปทดแทนในอัตราส่วน 70% แล้วก็ใช้ PP 30% ชิ้นงานที่2ก็คือเรื่องของทำวัสดุคอมโพสิตที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างเช่นถาดรองท้ายรถยนต์แล้วก็วัสดุบุข้างๆรถยนต์นะครับคล้ายๆกับวัสดุดูดซับเสียงซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้อาศัยโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์จริงๆร่วมวิจัยกับเราแล้วก็ทำเป็นชิ้นงานต้นแบบโดยใช้มาตรฐานของอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นๆถ้าเกิดเราสามารถผลักออกไปสู่อุตสาหกรรมได้เนี่ยสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจได้มหาศาล
4: เคยเห็นฝรั่งเขาออกทีวีซึ่งเขาทำแซกโซโฟนไม้ไผ่นี่แหละเห็นมันมีรูเหมือนขลุ่ยซึ่งผมเป่าขลุ่ยเป็นไงผมก็เลยพยายามติดทุกวิธีทางจนได้มาหนึ่งตัวคือบางคนเขาบอกว่าเดินผ่านเนี่ยเขาเรียกว่าเป่าเสียงแซกเลยแต่ถ้านักดนตรีที่เป่าแซกเขาจะรู้ว่าเสียงมันต่างกันเพราะเสียงอันนั้นมันจะเป็นเสียงโลหะซึ่งมันจะซอฟต์กว่าฝรั่งก็ถามทำไมถึงมีรูแล้วบอกอยู่ไปดูของจริงมันก็มีรูแต่มันมีกระเดื่องก็บอกแคปคอนโทรลมันก็โอเคก็เข้าใจเสียงเนี่ยฝรั่งเขาบอกว่า charming sound เสียงมีเสน่ห์เสียงมันออกจากไม้ไงเสียงมันจะทุ้มเธอก็บอกเอ้ยเขาก็ชอบมันเสียงมันไม่แปลนมากการรักษาก็ไม่ต้องเช็ดอะไรมากเพราะไม่มีสนิมข้อสำคัญอย่างเดียวคืออย่าทำตกสมัยก่อนเนี่ยไม่มีคาราโอเกะนะเป็นร้านอาหารที่มีเครื่องดนตรีผมก็เลยเอาขึ้นไปแจมเขาด้วยนักดนตรีก็ถามว่าอะไรครับเนี่ยบอกเป็นแซกโซโฟนทำด้วยไม้ไผ่แล้วเล่นได้อาจารย์ขึ้นไปเลยเดี๋ยวก็ตามแล้วทุกครั้งที่ออกไปเป่าโชว์ในร้านอาหารมันจะมีลูกค้าที่นั่งแต่ละโต๊ะเนี่ยเชิญไปคุยด้วยเขาก็ให้ไอเดียว่าคุณเป่าแล้วคุณน่าจะทำได้นะไม้ไผ่เราก็เยอะหลายครั้งเลยที่ลูกค้าก็จะพูดอย่างนี้กลายเป็นว่าจุดประกายให้ผมว่าจะทำแหละแต่ว่ามันยากนะกว่าจะทำได้เนี่ยความที่ใจรักอะในสุดก็ทำได้

0: ่ะอาจารย์นี่ก็เป็นห้องทำงานของอาจารย์เลยใช่ไหมคะที่ใช้ทำงานทุกวัน
1: เป็นห้องทีมงานที่ study ฮะ
0: และอย่างนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่คะ
1: คืออันนี้เป็นลักษณะของงาน study โครงสร้างอาคารในร้านอาหารนะครับ
0: ถ้าอาจารย์ลองแบบว่าเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับกระบวนการตั้งแต่แรกในการทำงานเลยได้ไหมคะว่าแรงบันดาลใจก่อนสมมติเราได้รับแบบโจทย์มาแล้วเราจะตีความยังไงออกมาเป็นงานดีไซน์ของเราง
1: านออกแบบเนี่ยเราก็คิดว่าในสิ่งที่ลูกค้าให้มาเนี่ยก็เป็นลักษณะไอเดียเริ่มต้นแล้วก็เอาลักษณะของแนวความคิดเหล่านั้นมาสานต่อให้เป็นไปได้อย่างอันนี้เป็นลักษณะของอาคารที่เกี่ยวข้องกับรวงข้าวข้าวที่มันตกรวงโค้งเราก็เอาลักษณะของวิถีโค้งเนี่ยเข้ามาใช้กับโครงสร้างแล้วประเด็นต่อมาคือการประดับเข้าไปให้เป็นสรีระของเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดข้าวเปลือกทีนี้เราก็ทำสีสันให้มันคล้องจองกัน
0: คัดเลือกยังไงคะว่าไผ่ชนิดไหนที่เหมาะกับงานของเรา
1: ผมใช้ไม้ไผ่สีสุกเป็นหลักเพราะว่าไม้ไผ่สีสุกเนี่ยขึ้นในรูปแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็ในชุมชนของเพชรบุรีเนี่ยยังคงทำหัตถกรรมด้วยวัตถุดิบที่เป็นไม้ไผ่สีสุกอยู่การออกแบบที่เรามีส่วนร่วมกับชุมชนและก็คนในชุมชนเนี่ยมันทำให้ทุกคนเนี่ย มีรายได้แล้วเราสอนให้เขาเป็นช่างทุกคนจะมีไอเดียในการสร้างงานให้สวยงามเนี่ยเกิดขึ้น
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณลุงทองหล่อฮะคือที่นี่จะเป็นการเหลาแบนนะครับ
0: คุณทำมากี่ปีแล้วคะ
2: ถ้าเราไม่ภัยก็ทำมาประมาณ12ปีครับ
1: ผมใช้แนวทางการมัดการผูกแบบว่าวจุลปักเป้าก็เลยต้องใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่เส้นหนึ่งจะผ่านประมาณ 6-8 คนก็จะทำให้ทุกอย่างที่เป็นรูปทรงประติมากรรมของโคมไฟเนี่ยเป็นคอมพลีทสมูทและนุ่มนวล
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนเสร็จก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราจะไปไหนกันต่อคะ
1: ครับเดี๋ยวก็ไปที่โรงผลิตที่บ้านแหลมครับไปโรงผลิต
0: ก็คือเหมือนเอาวัตถุดิบที่ได้ปุ๊บไปทางนู้นเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือเป็นโรงงานของอาจารย์เลยเหรอคะ
1: ครับผมที่นี่จะเป็นทีมผลิตนะฮะ
0: ค่ะและอย่างปลานี้คือเป็น

0: เราจำเป็นจะต้องใช้โครงสร้างของโลหะเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้งานแข็งแรงแล้วก็การที่เรามัดเป็นตารางเนี่ยจะทำให้แพทเทิร์นด้านข้างของห้องประชุมที่เป็นทึบๆแสงเนี่ยเพื่อป้องกันเสียงอยู่แล้วเนี่ยทำให้ดูเบาลงไม่อึดอัดครับ
1: อันนี้ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ละคะอย่างเงี้ย
0: ประมาณ 60% แล้วครับ
1: 60%
0: เหลือแค่เส้นนอน

ครับนี่แหละครับเป็นอาคารที่ได้รูปทรงมาจากดอกกุหลาบนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนมาเป็นอาร์คิเทคโลหะข้างนอกนะครับแล้วให้โปรเทคเกี่ยวกับฝนแล้วก็ข้างในเนี่ยก็เดคอเรทเกี่ยวกับลายประดับฝาผนังที่เป็นรีลีฟไม้ไผ่ซึ่งเป็นลายระหว่างแม่น้ำแม่กลองนะครับแล้วก็แม่น้ำเพชรบุรีรวมระหว่าง2แม่น้ำก็เป็นสายน้ำแห่งความรักส่วนที่พื้นเนี่ยผมเขียนช็อคไว้สำหรับไฟผนึกกับบนฝ้าเพดานเพื่อหลบระบบก็คือเราจะมีกำหนดจุดไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ก็สามารถที่จะประดับข้างบนได้พอประดับข้างบนก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่สำลิดผลแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทางนี้ครับเชิญครับ

0: โอ้โหใหญ่กว่าที่คิดมากเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับก็เป็นลายประดับผนังแบบลายแม่น้ำนะฮะ
0: อ๋ออันนี้คือสื่อถึงแม่น้ำแม่กลอง
1: ใช่ครับแม่น้ำแม่กลองนะครับลักษณะของแม่กลองเนี่ยก็จะมีประตูนะครับเป็นสัญลักษณ์ก็คือจะวิ่งว่ายเข้ามาในล็อบบี้นี่แหละฮะ
0: เหมือนกับที่โรงงานเมื่อกี้ที่มีตัวยักษ์อะไรอันนั้นเดี๋ยวจะตามมาไหมคะ
1: ใช่ครับอันไหนเสร็จก่อนก็
0: มาก
1: ่
0: อน
1: ครับเพราะว่าอย่างเนี้ยควายเสร็จก่อนก็มาก่อน
0: อย่างนี้ใช้เวลาทำนานมากไหมคะอาจารย์
1: ทำนานครับประมาณ 2-3 เดือนนะครับงานที่เราออกแบบแล้วก็เป็นแพทเทิร์นในการเข้ารูปเนี่ยมันอาจจะตัดขาดเลยแล้วก็มันจะมีเพนติ้งเข้ามาเกี่ยวข้องให้มันดูสมูทดูไหลลื่นให้คนเข้ามาแล้วดูสบายตาผ่อนคลายนะครับ
0: แล้วอย่างลายตรงนี้ล่ะคะอาจารย์เป็นลายแม่น้ำแม่กลองเหมือนกันหรือเปล่า
1: ครับก็เป็นลายคลื่นนะฮะก็มีแม่น้ำแม่กลองเพราะว่าประตูวิ่งเข้ามาทางนี้แหละพอเข้ามาทางนี้ก็เป็นลักษณะของเอกภาพซึ่งเราจะต้องทำอะไรบางอย่างที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อจะพาเข้าไปเพราะนั้นคลื่นตรงนี้ลักษณะคลื่นก็จะพัด
0: คลื่นซัดเข้าไปทางน
1: ี้
0: งั้นเราก็ไปทางนี้เลย
1: เดินเข้าไปข้างใน
0: อ๋อก็คือคลื่นซัดเข้ามาทางนี้แล้วก็นี่จะมาเจอตรงนี้
1: ครับก็เป็นงานฝาผนังที่คอมโพสใหญ่ก็คือ10เมตรเลยนะฮะทำเป็นเท็กเจอร์นูนต่ำนะครับ3เลเยอร์ให้บรรยากาศของในห้องเนี่ยมีอาร์ตเข้าไปเกี่ยวข้อง
0: อ๋อแล้วนี่ไงนี่ก็คือโคมไฟกุหลาบที่เป็นซิกเนเจอร์ที่อาจารย์บอก
1: ใช่ครับอันนี้เป็นโคมไฟกุหลาบนะฮะขนาด120ซมนะครับพวกนี้เป็นสีธรรมชาติทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้ไม้ไผ่โดยที่เราครอบเวอร์ผ้าเข้าไปให้สีแสงไฟนี่มันดูซอฟต์หน่อยให้บรรยากาศนี่มันสลัว

จริงๆเลยค่ะว่าเหมือนอย่างหนูเป็นคนไทยเหมือนกันเนาะหนูก็ลืมนึกถึงไปว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของไผ่มันมีมากมายขนาดนี้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะจากไม้ไผ่ที่เราเห็นนะคะถูกนำมาแปรรูปแล้วก็นำมาใช้งานในรูปแบบต่างๆค่ะแถมยังใช้ได้ตลอดทั้งลำต้นเลยนะคะซึ่งประโยชน์ของไผ่เนี่ยยังมีอีกมากมายเหลือเกินเรามาช่วยกันคิดสิคะว่าเราจะใช้ประโยชน์จากไผ่ได้ในด้านไหนอีกบ้างคะ

0: 制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมากพี่คับพี่ของปอดของแอมเบลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: แอมเบลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัก
3: แกะสลัก
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
3: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: แอมเบลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าแอมนี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาแอมนี่มาครั้งแรกแอมนี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของแอมนี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้แอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยาเนี่ยนะคะคือมาจากคนละทวีป
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยดูอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
3: Yeah.
8: Nice. Incredible.
3: I think in like 1 year you'll be perfect.
8: You'll right,
3: eating,
8: right?
3: You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยดิเชียสบ๊ายบาย
9: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
10: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
1: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆัง

อภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควร

จริญดังข้าพระเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกรรมปมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่

โปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากธรรมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อ

อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

พระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระทรงสาวกพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระทรงนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านะ

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มี

มนิงปะชังสะเทวมนุษสังสะยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอา

ใจที่สุดสัตทังสะพยัญชนังเกวะละปะริปุณนางปะริสุทธังพระม

อมทางอัตถะพร้อมทางพยัญชนะตะมาหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมาหังภควันตังสิระสานมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าว

พระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อม

ูได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมังสิระสานะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าว

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ

คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะระนิโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมะหังสังคังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมะหังสังคังสิระสานะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนะโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันโนบโยจันตะสุทัพพระยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปะกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปปะกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอหมาทะเรณตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏิโปวิยตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามะตะเพทะพินนะโกจำประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใด

ด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาภยติเขตสัญญิโตพระสงฆ์

ชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทัตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้า

จากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปปัสสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลส

ทุกชะราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกมรณำปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกโศก

โคความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดชังนะละพติตำปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทาง

คือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่าใดทรมาโนโซภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพะหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวเกสุอนุสาสนีพะหุลาปวัตตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอัญญาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมะยังโอตินนามหาเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินาเป็นผู้ยังลงสู่ความทุกข์แล้วทุกข

0: ตะทุกขัดขันทัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านรายการธรรมสาธุในช่วงที่2กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้อาตมาภาพจะขอขยายความในบทของการทำวัดเช้าซึ่งเราได้สวดมนต์กันไปแล้วจะมีบทหนึ่งที่เราบอกที่ท่านได้สวดแล้วบอกว่าอันเป็นเครื่องบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ญาติโยมอาจจะสงสัยว่าอะไรคือเครื่องบรรณาการแล้วทำไมต้องบอกว่าเราเป็นคนยากทั้งที่บางคนอาจจะบอกว่าเรามีฐานะมั่นคงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแล้วเราจะบอกว่าเป็นคนยากได้อย่างไรคำว่าเครื่องบรรณา

การก็คือการเครื่องตอบแทนหรือเป็นของขวัญสิ่งที่เราจะนำไปเป็นของขวัญนั้นต้องเป็นสิ่งที่มีค่ามีราคาเพราะฉะนั้นการที่เราจะนำเครื่องบรรณาการไปถวายแด่พระพุทธองค์ซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกสิ่งนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีราคาเป็นอย่างยิ่งมีค่ามากสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์นั้นก็คืออริยทรัพย์ทั้ง7ประการ

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะและคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวนะคะเป็นภาษาเพื่อนบ้านของเราค่ะการเรียนรู้ภาษาลาวก็ทำให้เราเรียนรู้เพื่อนบ้านไปพร้อมๆกันนะคะภาษาลาวไม่ได้แตกต่างจากภาษาไทยมากนักเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจึงสามารถเรียนรู้ภาษาลาวได้อย่างง่ายๆค่ะรายการของเรานะคะช่วงแรกนี้เราจะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆนะคะมาเรียนรู้กันค่ะและพร้อมกับคำแปลภาษาไทยนะคะหลังจากคำแปลภาษาไทยแล้วเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านั้นแหละค่ะมาเรียนรู้เรื่องการประสมคำค่ะคุณผู้ชมก็จะได้พบกับหน้าตาของพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวนะคะไม่ยากเลยค่ะใกล้เคียงกับภาษาไทยมากเพียงแค่เราจดจำได้ว่าอะไรที่เป็นต่างกันก็จะทำให้เราเรียนภาษาลาวได้ไม่ยากค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้การประสมคำแล้วนะคะเราก็จะเอาคำนั้นค่ะไปใส่ประโยคในรูปของบทสนทนาค่ะและหลังจากบทสนทนาถ้าคุณผู้ชมนะคะยังไม่เข้าใจภาษาลาวเราก็จะมีช่วงทบทวนประโยคค่ะคุณผู้ชมประโยคที่เราได้ก็นำมาจากบทสนทนาค่ะแล้วเราก็จะมาขยายกันนะคะว่าประโยคนั้นมีความหมายอย่างไรใช้อย่างไรและคุณผู้ชมจะได้จำเอาไปใช้พูดกับคนลาวหรือเมื่อเดินทางไปเที่ยวประเทศลาวได้

ไงคะคุณผู้ชมคะคำศัพท์หมวดนี้นะคะเกี่ยวกับอาหารและรสชาติอาหารรวมถึงการรับประทานอาหารด้วยค่ะคำแรกนะคะเฝ้าฟังเฝ้าฟังออกเสียงว่าเฝ้าฟังแปลว่ารีบร้อนไปรับประทานค่ะหรือจะรีบร้อนไปรับประทานทำไมประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเฝ้าฟังไปคำที่สองค่ะสวดลวดสวดลวดคำนี้แปลว่ารับประทานมูมามอาจจะถึงขั้นเลอะเทอะด้วยนะคะไปต่อค่ะคำที่สามนะคะนั่วนั่วคำนี้คุ้นหูแล้วใช่ไหมคะเพราะว่านะคะหมายถึงกลมกล่อมค่ะคำนี้ใช้เหมือนกันกับภาษาอีสานนะคะนั่วหมายถึงกลมกล่อมค่ะไปต่อค่ะอีกรสชาตินึงนะคะส้มหลายส้มหลายส้มหมายถึงเปรี้ยวค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคนไทยนะคะผลส้มหรือลูกส้มผลไม้ชนิดนี้มีรสเปรี้ยวค่ะคนลาวก็จะไปนำไปเปรียบเทียบหมายถึงส้มหลายหมายถึงเปรี้ยวมากนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ถ้ามีใครสักคนถามว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างถ้าจะตอบว่านั่วหมายถึงกลมกล่อมก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะคะจะบอกรสชาติก็บอกไม่ถูกว่าจะไม่เป็นรสชาติอะไรสักรสชาตินึงเลยจะส้มหลายก็ไม่ส้มหลายค่ะคุณผู้ชมใช้คำว่าซื่อๆซื่อๆแปลว่าเฉยๆค่ะคุณผู้ชมคะความหมายของคำว่าซื่อๆออกจะหมายถึงนะคะไม่อร่อยค่ะคุณผู้ชมอาจจะมีน้ำเสียงติดคำว่าฉันไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นเพราะมันไม่ค่อยอร่อยด้วยนะคะคุณผู้ชมคะรสชาติในภาษาลาวคุณผู้ชมต้องได้ใช้แน่นอนค่ะเพราะเมื่อเราเดินทางไปประเทศลาวเราก็ต้องรับประทานอาหารและเราก็ต้องสั่งอาหารมารับประทานเมื่อคุณผู้ชมต้องปรุงรสชาติต่างๆคุณผู้ชมก็จะสามารถบอกแม่ค้าได้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างและนะคะการรับประทานอาหารของลาวเป็นอย่างไรบ้างข้อไหนที่ไม่ควรทำนะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะเกี่ยวกับนะคะคำศัพท์หมวดนี้ค่ะคำแรกนะคะเฝ้าฟังเฝ้าฟังแปลว่ากินอย่างรีบเร่งหรือรีบร้อนค่ะไปต่อนะคะสวดลวดสวดลวดหมายถึงรับประทานอาหารมูมมามหรือเลอะเทอะด้วยค่ะไปต่อนะคะนั่วนั่วหมายถึงกลมกล่อมค่ะไปต่อนะคะส้มหลายส้มหลายแปลว่าเปรี้ยวมากหรือเปรี้ยวจัดก็ได้ค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะซื่อๆซื่อๆแปลว่าเฉยๆหรือไม่รู้รสชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาววันละนิดนะคะช่วยให้เราเปิดโลกทัศน์ค่ะก้าวไปสู่เมืองลาวค่ะเข้าใจภาษาเปรียบเสมือนการเข้าใจสังคมเข้าใจสังคมก็ทำให้เข้าใจวัฒนธรรมค่ะการที่เราจะอยู่ร่วมกับเพื่อนก็จะทำให้ความสัมพันธ์แนบแน่นยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเรารู้คำศัพท์แล้วนะคะคุณผู้ชมอยากจะลองเขียนหรืออยากลองเขียนสะกดภาษาลาวบ้างไหมคะถ้าลองอยากเขียนสะกดภาษาลาวนะคะเราก็จะมาเรียนรู้การเขียนสะกดภาษาลาวและการประสมคำลาวในช่วงต่อไปนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ง่ายๆในหมวดหมู่นี้นะคะเราจะนำมาใช้เพื่อเรียนรู้สระพยัญชนะและการประสมคำในภาษาลาวค่ะคำแรกนะคะไปเลยค่ะเฝ้าฟังเฝ้าฟังคำนี้ดูจะไม่แตกต่างจากภาษาไทยมากนักนะคะแต่เราจะมารู้จักชื่อเรียกพยัญชนะในภาษาลาวกันดีกว่าค่ะพยัญชนะตัวแรกในคำแรกนะคะคำว่าฟ้าวค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยนะคะตัวนี้ค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะฟ้อไฟฟ้อไฟคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนกันเลยค่ะนะคะกับนะคะฟอฟันในภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะลากขึ้นไปค่ะเริ่มจากหัวนะคะพยัญชนะอักษรลาวเริ่มม้วนจากหัวค่ะคุณผู้ชมลากขึ้นไปนะคะตรงกลางยาวถึงระดับบรรทัดค่ะและตอนท้ายเส้นสุดท้ายยาวขึ้นไปเลยบรรทัดนะคะบวกด้วยสระอาเสียงยาวค่ะสระอาเสียงยาวคุณผู้ชมคะ
สระอาในภาษาลาวมีหัวด้วยนะคะเมื่อมีหัวคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มจากการม้วนหัวสระอาแล้วล่ะค่ะ

0: เริ่มเลยนะคะนี่คือสระอาค่ะม้วนหัวนะคะแล้วก็ลากลงมาค่ะได้สระอาภาษาลาวแล้วนะคะบวกด้วยตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมขามีเทคนิคง่ายๆค่ะภาษาลาวนะคะสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตัวหมายถึงการสะกดตรงตามมาตรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ก็ต้องใช้ตัวสะกดเป็นตัวนี้ค่ะวอวีวอวีหรือในภาษาไทยหมายถึงวอแหวนนั่นเองค่ะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์ค่ะคุณผู้ชมหมายโทค่ะเขียนแบบนี้นะคะเหมือนกันกับไทยเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าเฝ้าไปต่อค่ะคำว่าฟังฟังหมายถึงรีบนะคะฟังหมายถึงรีบเขียนเหมือนกันเลยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะพยัญชนะตัวแรกจำได้ไหมคะฟอไฟลากยาวขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวสะกดตัวนี้แตกต่างจากภาษาไทยนะคะงองัวงองัวคุณผู้ชมเริ่มม้วนจากหางค่ะนะคะเริ่มม้วนนะคะหางงองวนนะคะสังเกตนะคะยาวค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะงองัวหัวม้วนค่ะหางยาวค่ะคุณผู้ชมและนะคะสระที่ใช้ในคำนี้คือสระอะลดรูปค่ะสระอะเมื่อมีตัวสะกดจะกลายเป็นไม้กันค่ะไม้กันหันขึ้นคุณผู้ชมคะสระอะนะคะเมื่อลดรูปกลายเป็นไม้กันหันขึ้นใช้เหมือนกับภาษาไทยคือไม่หันอากาศในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็จะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกนะคะวรรณยุกต์เอกค่ะก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฝ้าฟังหมายถึงรีบร้อนค่ะไปต่อนะคะสวดลวดสวดลวดคำนี้คุณผู้ชมอาจจะสับสนนะคะกับพยัญชนะตัวที่สองนะคะว่าเอ๊ะเป็นตัวอะไรใช่ออ่างในภาษาไทยหรือเปล่านะคะเราไปลองเขียนคำนี้เลยค่ะคำนี้นะคะมีสองคำคำว่าสวดกับคำว่าลวดค่ะคุณผู้ชมสังเกตนะคะไปต่อเลยค่ะสอเสือค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะจะม้วนหัวนิดนึงนะคะอันนี้คือสอเสือเปล่าค่ะไปต่อค่ะพยัญชนะตัวที่สองนะคะทำหน้าที่เป็นสระอัวค่ะคุณผู้ชมวอวีหรือวอแหวนตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระอัวนะคะเริ่มเลยค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะม้วนหัวค่ะนะคะขึ้นไปข้างบนนะคะอันนี้เป็นวอวีในภาษาลาวค่ะปิดท้ายค่ะสะกดตรงตัวใช้ดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยเริ่มเลยนะคะเพยัญชนะตัวนี้ม้วนหัวจากด้านล่างค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะเราก็จะได้คำว่าสวดนะคะคุณผู้ชมไปต่ออีกคำหนึ่งค่ะคุณผู้ชมน่าจะสะกดได้แล้วนะคะคำว่าลวดนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่เปลี่ยนสอเสือเป็นลอลิงค่ะเริ่มต้นเลยนะคะลอลิงค่ะวอวีค่ะนะคะสะกดเหมือนกันค่ะดอเด็กน้อยค่ะอ่านว่าสวดลวดหมายถึงกินมุมมามนั่นเองค่ะไปต่อนะคะนั่วคุณผู้ชมคะนั่วคำนี้ต้องจำค่ะเพราะอะไรคะเพราะสระอัวภาษาลาวใช้ไม่เหมือนกับภาษาไทยค่ะสระอัวภาษาลาวนะคะคือนะคะการใช้ไม้กุ๋งหัวลงค่ะคุณผู้ชมคะเรียกว่าไม้กุ๋งนะคะแต่วิธีการจำให้จำว่าไม้กุ๋งหัวลงหัวลงหมายถึงหัวม้วนลงนั่นเองค่ะนะคะบวกด้วยวอวีบวกด้วยวอวีก็คือวอแหวนค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมคะสระอัวภาษาไทยและสระอัวภาษาลาวต่างกันอย่างไรภาษาไทยใช้ไม่หันอากาศค่ะส่วนภาษาลาวใช้ไม้กุ๋งหัวลงค่ะเมื่อคุณผู้ชมจะเขียนคำว่านั่วหมายถึงกลมกล่อมคุณผู้ชมก็ใส่น่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะน่อนกภาษาลาวนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมต้องจำนะคะว่าน่อนกหัวอยู่ด้านบนเพราะนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้เวลาจำก็ให้จำว่าหัวของนกก็ต้องอยู่ด้านบนตามไปด้วยค่ะเริ่มเลยนะคะน่อนกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะและใส่สระอัวค่ะ เราก็จะได้คำนี้แล้วค่ะคำว่านั่วไปต่อนะคะส้มหลายส้มหลายคำนี้หมายถึงเปรี้ยวมากนะคะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาไทยไม่มีรูปนะคะเมื่อจะเขียนสระโอนะคะก็จะเขียนพยัญชนะ2ตัวต่อกันแล้วอ่านเป็นสระโอค่ะแต่ในภาษาลาวอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมถ้าจะเขียนสระโอก็ต้องปรากฏรูปสระโอด้วยค่ะสระโอลดรูปในภาษาลาวใช้ตัวนี้ค่ะไม่โก่งหัวลงค่ะคุณผู้ชมไม่โก่งหัวลงค่ะเห็นไหมคะว่าไม่โก่งหัวลงมีส่วนอย่างมากในการไปประสมกับสระตัวอื่นค่ะเป็นทั้งสระอัวในคำที่แล้วคือคำว่านั่วตอนนี้ไม่โก่งหัวลงกลายเป็นสระโอลดรูปไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าส้มที่หมายถึงเปรี้ยวเราก็ต้องปรากฏรูปสระโอด้วยนะคะไปเลยค่ะสอเสือนะคะม้วนจากข้างล่างค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะสะกดด้วยหม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะหม้อแมวต่างจากน่อนกตรงไหนคะสังเกตไหมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเริ่มจากหัวจากด้านล่างเขียนขึ้นไปด้านบนแล้วค่อยย้อนกลับมาข้างหลังนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดจะอ่านไม่ได้เลยพระเอกของเราค่ะสระโอค่ะสระโอลดรูปนะคะใส่ไม่โก่งหัวลงค่ะไม่โก่งหัวลงนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมถึงจะอ่านเป็นคำภาษาลาวได้ว่าส้มส่วนคำว่าหลายเขียนเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากพยัญชนะตัวนี้ค่ะหอฮานน่ารักไหมคะคำเรียกพยัญชนะตัวนี้ค่ะหอฮานคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะลากลงมาด้านล่างนิดนึงนะคะย้อนกลับขึ้นไปข้างบนมีหัวนิดนึงค่ะนะคะนี่คือหอฮานหรือหอหีบในภาษาไทยนะคะต่อไปนะคะพยัญชนะตัวต่อไปเป็นอักษรนำนะคะหอฮานบวกด้วยล่อลิงล่อลิงพยัญชนะตัวนี้ค่ะเหมือนไทยนะคะแต่ลากขึ้นไปด้านบนจะเขียนเป็นตัวกลมๆสักหน่อยค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะสระอาค่ะสระอาภาษาลาวม้วนหัวด้วยนะคะม้วนหัวเลยค่ะนะคะลงมาด้านล่างนะคะสุดท้ายค่ะปิดท้ายด้วยย่อยุ่งย่อยุ่งพยัญชนะตัวนี้เขียนเหมือนยอยักษ์แต่ออกเสียงไม่ใช่ยอยักษ์ค่ะคุณผู้ชมออกเสียงเนื้อเป็นเสียงขึ้นจมูกเหมือนในภาษาเหนือหรือภาษาอีสานค่ะและตัวนี้นะคะต้องอยู่ท้ายเสมอค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำนี้แล้วนะคะหลายค่ะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นคำว่าซื่อซื่อซื่อคุณผู้ชมคะหมายถึงเฉยๆค่ะนะคะใช้ซอสร้างคุณผู้ชมคะซอสร้างเขียนม้วนหัวจากข้างบนนะคะลงมาข้างล่างค่ะทิ้งหางให้ยาวเลยบรรทัดขึ้นมานะคะใส่สระอื้อค่ะสระอีแล้วคุณผู้ชมก็ใช้จุดอยู่ข้างในค่ะนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกแต่เมื่อเราต้องการพูดซ้ำนะคะก็จะใช้หมายซ้ำค่ะคุณผู้ชมคะเครื่องหมายนี้เรียกว่าหมายซ้ำนะคะหรือหมายยมกในภาษาไทยนั่นเองค่ะ
1: น้าน้อยเห็นอย่างกินคือหอมแท
2: ้อ้าวพงน้าพวมแตงกินอยู่มามามามานั่งกินข้าวน้ำกันก่อน
1: โดยว่าแต่หลานน้อยไปใส่ละ
2: ไปเฮียนยังบ่ทันมาเถื่อเห็นว่าสิมาตอนแรงๆพุ่น
1: บ่แม่นหลานเห็นหน้ามักโจมตี้เลยบ่อยากเมื่อแต่เว้น
2: ว้าวไปเนาะเซาว้าวแล้วมานั่งกินข้าวเถาะของกินมันสิเย็นบ่แซ่บได
1: ้โดยป้ารสชาติที่หน้าเฮ็ดแซ่บนัวอีหลี
2: แท้บ่จังซั่นกินหลายๆเด
1: ้
2: อ
1: ได้เลยนะคอยสิกินให้หมดนี่แหละ
2: กินหมดได้แต่อย่าสวดลวดเดี๋ยววันสิขาคอ
1: โดยแต่ว่าต้มป่านี่ส้มจังหน่อยเด้อ
2: เออมื้อหน้าสิเฮ็ดให้บ่ส้มดอกบักหลาน้อยล้มให้ฟังว่าโรงเรียนเพิ่นจัดแข่งกีฬาแล่นแข่งกันเจ้าฮู้บ
1: ่ฮู้คือกันนะแต่ว่าลูกข้อยแล่นบ่ไวปานใด
2: เมื่อวานน้าเห็นมันแล่นเฝ้าฟังมาเฮือนย้อนหยัง
1: เพิ่นเฝ้าฟังไปเบิ่งทุรภาพบ่แล้วมัก

0: เบิ่งการ์ตูนแท้
1: ๆสั้นบอกหน้ากระตกใจนึกว่าเล้าเป็นหยัง
0: หน้าแลนน้ำไปเบิ่งเล้าสั้นติ
1: หน้าสิเอาแห้งใส่ไปแลนเว้าไปทั่วให้หน้านางซื่อๆอยู่เฮือนนี่ดีแล้วว่าแต่เมียเจ้าดิบ่อยู่เฮือนบ
0: ่เมียค่อยไปเฮ็ดเวียกในเมืองตอนแล้งพุ่นแหละสิมา
1: เจ้านี่โชคดีหลายนอกจาก

0: แท้ๆสั่นบ่ลาวก็มักจมหลายคักอยู่เด้อ
1: เจ้าเว้าหยอกดีแท้ๆเนาะ
0: น้าข่อยมือเฮือนก่อนเด้อย่านบักล่าน้อยมันมาแล้วบ่พ่อไผ่สิแอวอีก
1: เอ้าฟ้าวๆซะนะ
2: คุณผู้ชมคะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ช่วยคุณผู้ชมให้เข้าใจบทสนทนาข้างต้นนะคะได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคงสงสัยนะคะว่าบทสนทนาข้างต้นนะคะมีความหมายอย่างไรบ้างเพราะคุณผู้ชมยังไม่เข้าใจประโยคหรือการใช้สำนวนในภาษาลาวค่ะช่วงนี้เราก็จะนำประโยคข้างต้นนะคะมาเรียนรู้กันนะคะว่าคุณลาวใช้อย่างไรหมายถึงอย่างไรและถ้าหากมีคำศัพท์ที่แตกต่างกันกับภาษาไทยเราก็จะสอนไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะไปเลยนะคะหน้าพ่วมเฮ็ดแนวกินอยู่หน้าพ่วมเฮ็ดแนวกินอยู่คุณผู้ชมคะหมายถึงน้ากำลังทำกับข้าวนั่นเองค่ะคำศัพท์นะคะคำว่าพ่วมพ่วมหมายถึงกำลังค่ะหรือคุณผู้ชมถ้าอ่านนะคะหนังสือพิมพ์หรือวารสารภาษาลาวแล้วพบคำว่ากำลังก็หมายถึงพ่วมพ่วมก็หมายถึงกำลังใช้ทั้งสองคำนี้ก็ได้นะคะคำต่อไปค่ะเฮ็ดเฮ็ดหมายถึงทำค่ะต่อไปนะคะแนวกินแนวกินแปลว่ากับข้าวนั่นเองค่ะแนวกินหมายถึงกับข้าวค่ะหน้าพ่วมเฮ็ดแนวกินอยู่ไปต่อนะคะยังบ่ทันมาเถื่อยังบ่ทันมาเถื่อหมายถึงยังไม่กลับมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบ่แปลว่าไม่ค่ะคุณผู้ชมบ่แปลว่าไม่นะคะอย่าสับสนกับการใช้คำถามนะคะตัวนี้ค่ะมีสระอและบวกด้วยไม้เอกนะคะยังบอท่านมาเถื่อเถื่อหมายถึงสักครั้งค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าจะแปลว่าสักครั้งในประโยคนี้ก็จะแปลผิดนะคะคำว่าเถื่อจึงกลายมาเป็นคำลงท้ายหมายถึงเลยค่ะเลยเป็นคำลงท้ายนะคะเอาใหม่นะคะยังบอท่านมาเถื่อหมายถึงยังไม่กลับมาเลยค่ะไปต่อค่ะประโยคนี้ค่ะแต่ลูกค่อยแล่นบ่ไว้ปั่นใดแต่ลูกค่อยแล่นบ่ไว้ปั่นใดหมายถึงแต่ลูกผมวิ่งไม่ค่อยเร็วนักค่ะแต่ลูกผมวิ่งไม่ค่อยเร็วนักค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าค่อยนะคะค่อยเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งค่ะใช้แทนตัวเราเองนะคะซึ่งเป็นคนพูดจะใช้หมายถึงผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ค่ะคำต่อไปนะคะแลนแลนหมายถึงวิ่งค่ะคุณผู้ชมนะคะวิ่งนะคะวิ่งไม่เร็วค่ะคุณผู้ชมแลนบอไว้สุดท้ายด้วยนะคะประโยคนี้ค่ะนะคะต้องลงท้ายด้วยคำว่าปันไดค่ะปันไดนะคะจะแปลเป็นไทยก็จะแปลตรงตัวไม่ค่อยได้หรอกค่ะเพราะคำลงท้ายแต่ละภาษาเป็นเสน่ห์ค่ะคุณผู้ชมการเรียนรู้คำลงท้ายเท่ากับเรียนรู้ความแตกต่างและเรียนรู้เสน่ห์ของแต่ละภาษานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ลงท้ายว่าปันไดก็อาจจะแปลว่านักหรือว่านักหรอกก็ได้นะคะเอาใหม่นะคะแต่ลูกค่อยแลนบ่ไว้ปันไดหมายถึงแต่ลูกวิ่งไม่ค่อยเร็วนักค่ะไปต่อนะคะหน้าแลนนำไปบึงลาวซันตี้หน้าแลนนำไปบึงลาวซันตี้นะคะคุณผู้ชมคะจำได้แล้วใช่ไหมคะคำว่าแลนหมายถึงวิ่งค่ะคำว่านำหมายถึงตามค่ะคำว่าบึงหมายถึงดูนะคะส่วนคำนี้ค่ะลาวออกเสียงยาวนะคะเหมือนกับชื่อประเทศลาวนั่นแหละค่ะหมายถึงเขาค่ะคุณผู้ชมหมายถึงคนที่เราพูดถึงค่ะคุณผู้ชมลงท้ายนะคะซันตี้ซันตี้เสียงสั้นนะคะหมายถึงหรือค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะเสน่ห์คำลงท้ายภาษาลาวไม่ยากนะคะคุณผู้ชมคะ ลองทบทวนดูใหม่อีกสักครั้งหนึ่งไหมคะว่าเราจะออกเสียงภาษาลาวในแต่ละประโยคว่าอย่างไรบ้าง

0: หากคุณผู้ชมอยากลองออกเสียงไปพร้อมกันอาจจะเพี้ยนบ้างแต่ก็ไม่ต้องกังวล นะคะเพราะภาษาลาวสำเนียงเสียงในภาษาลาวสามารถแตกต่างกันค่ะอาจจะเป็นเสียงภาคเหนือภาคกลางหรือว่าภาคใต้ของเรานะคะเสียงก็จะเพี้ยนกันเพราะฉะนั้นการที่เสียงเพี้ยนกันนะคะก็จะไม่เป็นปัญหากับคุณลาวค่ะเพราะคุณลาวสามารถรับสำเนียงเสียงได้ทุกภาคค่ะเริ่มเลยนะคะออกเสียงไปพร้อมกันนะคะหน้าพ่วมเห็ดแนวกินอยู่หน้าพ่วมเห็ดแนวกินอยู่นะกำลังทำกับข้าวค่ะยังบ่ทันมาเทื่อยังบ่ทันมาเทื่อยังไม่กลับมาเลยค่ะแต่ลูกค่อยแล่นบ่ไว้ปันไดแต่ลูกค่อยแล่นบ่ไว้ปันไดหมายถึงแต่ลูกผมวิ่งไม่ค่อยเร็วนักค่ะสุดท้ายนะคะหน้าแลนน้ำไปเบิงเล่าซันตี้หน้าแลนน้ำไปเบิงเล่าซันตี้หมายถึงน้าวิ่งตามไปดูเขาหรือค่ะคุณผู้ชมคะหมวดหมู่ประโยคที่เราทบทวนไปนะคะในวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนเรื่องคำลงท้ายที่ใช้ในประโยคค่ะการใช้คำลงท้ายนี่นะคะถ้าไม่ปรากฏในประโยคเราก็อาจจะไม่เข้าใจความหมายค่ะและคำลงท้ายแต่ละคำก็มีเสน่ห์นะคะคุณผู้ชมเพราะทำให้นะคะอรรถรสในการฟังภาษาลาวของเรานะคะเด่นชัดขึ้นคือแตกต่างจากภาษาไทยค่ะหากเราเรียนรู้เรื่องคำลงท้ายนะคะเราก็จะจับอารมณ์ความรู้สึกของคนลาวที่พูดได้และจะทำให้เราเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมอาจจะนำไปใช้ไม่ได้เพราะการเรียนเรื่องคำลงท้ายเป็นเรื่องยากพอสมควรค่ะแต่คุณผู้ชมสามารถเอาคำลงท้ายนี้นะคะไปใช้ในการอ่านและในการฟังคุณลาวพูดได้เพื่อจะให้เข้าใจความรู้สึกอารมณ์ของคุณลาวที่นะคะใช้คำลงท้ายผ่านบทสนทนาต่างๆนั่นเองค่ะ
1: ผู้ชมมีเวลาค้างคืนที่เวียงจันทร์และกำลังมองหาสถานที่ไปเดินเที่ยวเล่นตามสบายบรรยากาศดีๆใกล้ตัวเมืองที่จะทำให้ได้เห็นกิจกรรมของคนลาวในยามเย็นได้ส่วนสาธารณะจึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจยิ่งประเทศลาวเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อด้านความงามทางธรรมชาติด้วยแล้วจึงทำให้ประเทศลาวมีสวนสาธารณะสวยๆอยู่หลายแห่งด้วยกันและสวนสาธารณะที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังวันนี้คือสวนเจ้าอนุวงศ์ที่ตั้งอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์ติดริมน้ำโขงที่มีความยาวและสวยงามได้สัมผัสกับบรรยากาศริมน้ำโขงตอนเย็นย่ำและนั่งมองพระอาทิตย์ตกดินตามขั้นบันไดที่จัดทำไว้สวนสาธารณะแห่งนี้ยังเป็นที่พักผ่อนของผู้คนทุกช่วงอายุทั้งยังมีเส้นทางให้เดินเลาะเลียบชมแม่น้ำโขงทั้งฝั่งไทยและลาวคนลาวเองนั้นก็มักนิยมมาเดินเล่นพักผ่อนที่สวนเจ้าอนุวงศ์โดยเฉพาะช่วงวันเสาร์อาทิตย์หรือในวันหยุดพักผ่อนสวนเจ้าอนุวงศ์นี้ยังมีเครื่องออกกำลังกายหลากหลายประเภทไว้บริการทั้งยังเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การเดินวิ่งออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพและอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากทัศนียภาพอันสวยงามก็คืออนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ตามประวัติศาสตร์เล่าไว้ว่าเจ้าอนุวงศ์เป็นผู้นำไพร่พลชาวลาวออกมาสู้ศึกสงครามเพื่อหมายจะทวงเอกราชให้แก่ชาวลาวแต่ถึงพระองค์จะไม่สามารถประกาศเอกราชได้พระองค์ก็ยังคงเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนชาวลาวการมีนักท่องเที่ยวและผู้คนมาใช้เวลาพักผ่อนที่สวนสาธารณะแห่งนี้มากขึ้นรัฐก็จะต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในหลายๆด้านเช่นการมีพนักงานทำความสะอาดร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเมื่อเมืองมีการขยายตัวใหญ่ขึ้นจึงทำให้มีประชากรเข้ามาอาศัยอยู่ในตัวเมืองเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยรัฐก็ย่อมต้องจัดเตรียมสถานที่พักผ่อนให้เพียงพอสวนสาธารณะจึงมีจำนวนมากขึ้นในนครหลวงแห่งนี้และสวนเจ้าอนุวงศ์ก็เป็นสวนสาธารณะที่มีบทบาทสำคัญต่อภาพลักษณ์ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำ

การผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ผูกพันกับไทยมาอย่างยาวนานประเทศหนึ่งก็คือประเทศเมียนมาหรือว่าประเทศพม่าที่เราคุ้นเคยกันนะครับทั้งในด้านมิติสังคมวัฒนธรรมรวมถึงเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าพม่าเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับไทยเทียบแล้วเนี่ย10จังหวัดด้วยกันนะครับยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ทีเดียวคือตั้งแต่เชียงรายจนถึงระนองเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีความผูกพันที่หลากหลายแตกต่างกันไปและวันนี้เราจะมารู้จักพม่าให้มากขึ้นนะครับรายการวิถีอาเซียนวันนี้เราอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุ่นครับ
0: วันนี้มีประเด็นให้พูดคุยกันอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนซึ่งวันนี้เราจะคุยถึงเมียนมาหรือว่าประเทศพม่ากันนะครับอยู่กับไทยมาอย่างยาวนานเลยเอาเรื่องความสัมพันธ์ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
1: ถ้าในมองมุมความสัมพันธ์ขอแบ่งเป็น2มุม
0: ครับ
1: มุมหนึ่งคือมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตกับอีกมุมหนึ่งความสัมพันธ์ด้านปัจจุบัน
0: ครับผม
1: ในมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตในความรับรู้ของคนไทยนะครับผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการบอกเล่ากันต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการสงครามระหว่างไทยกับพม่า
0: ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: มีแต่เรื่องของการสงครามแต่คราวนี้มันไม่เคยมีใครบอกว่าไอ้ยาวนานกว่า 4-500 ปีเนี่ยสงครามเนี่ยมีเพียงช่วงระยะเวลาเดียวเท่านั้นเองที่เหลือมันอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยซ้ำไป
0: จำแต่ข้อขัดแย้งกัน
1: ใช่ครับการผลิตซ้ำด้านการสงครามและความขัดแย้งกันเนี่ยมันก็นำไปสู่ความเกลียดชังนะในขณะที่ระหว่างไทยกับพม่าค้าขายกันเขาเรียกมากมายเลยตั้งแต่โลกอดีตอย่างเช่นสินค้าจากเปอร์เซียนะครับที่เราเรียกว่าน้ำหอมดอกกุหลาบเนี่ยก็เดินทางผ่านพม่าเพื่อมายังอยุธยานะครับการค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆแต่เราไม่เคยที่จะเปิดเผยหรือว่าฟื้นฟูนะครับความสัมพันธ์ทางด้านนี้ที่จะชี้เห็นว่าคนพม่ากับคนไทยหรือว่าคนต่างๆเนี่ยอยู่ร่วมกันและทำมาค้าขายกันอย่างสันติและแสวงหาความมั่งคั่งอันนี้เป็นมิติของความรับรู้ทางฝั่งไทยนะครับส่วนทางฝั่งพม่าเนี่ยไม่ค่อยจำเรื่องการสงครามกับไทย

0: ครับผมพม่าแทบไม่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของพม่าเลยเพราะพม่ามีประเด็นปัญหาของตนเองนะครับในด้านอื่นๆมากกว่าด้านของอยุธยาด
1: ัง
0: น
1: ั้นมีอะไรให้จำเยอะ
0: ใช่ดังนั้นพม่าก็จะมองอยุธยาในแง่มุมที่ค่อนข้างสวยกว่านะครับค่อนข้างน่ารักและค่อนข้างเป็นมิตรกว่านะครับคราวนี้พอมาถึงมิติของปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยพม่าเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าพม่ายอมที่จะเปิดประตูของตัวเองให้กับโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากปิดประเทศมา50กว่าปีใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ในกระบวนการปิดประเทศเนี่ยก็ทำให้พม่าเนี่ยปิดกั้นข่าวสารรวมทั้งปิดกั้นการค้าตัวเองด้วยเขาเรียกว่าแช่แข็งประเทศนะครับในกระบวนการแช่แข็งประเทศในที่สุดพม่าก็ยอมรับว่าไม่อาจแช่แข็งต่อไปได้
1: ครับ
0: ก็เปิดประเทศมาหลายปีมานี้นะครับพอเปิดประเทศพม่าก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยสิ่งที่เราเคยเขาเรียกว่ามีการเขียนการบอกเล่าเกี่ยวกับประเทศพม่านะครับมันก็กลายเป็นการเขาเรียกข้อมูลตกรุ่นนะครับพม่าเปลี่ยนแปลงไปเร็วจนกระทั่งตอนนี้เราแทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพม่าเลย
2: อัปเดตตลอดเวลา
0: ใช่เรามีแต่ความทรงจำเกี่ยวกับอดีตนะครับดังนั้นเวลาเราพูดว่าอย่างเช่นผมถามคนเวลาไปสอนที่ไหนๆผมถามว่าถ้าให้ไปเที่ยวประเทศในอาเซียนนะครับคนอยากไปประเทศไหนเป็นอันดับต้นๆและอันดับท้าย
1: ๆ
0: ปรากฏว่าพม่านะครับอยู่ในอันดับท้ายนะครับของคนไทยที่อยากไปเที่ยวพม่า
2: เพราะภาพจำเรื่องความขัดแย้ง
0: ใช่เพราะว่าพม่าเคยทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยาอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่านี่เป็นอคติที่อยู่ในตัวเราของคนไทยนะครับ
2: ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่เป็นไทยเลยด้วยซ้ำเพราะยังเป็นกรุงศรีอยุธยาอยู่เลย
0: ใช่แล้วก็พม่าเองก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับอย่างเช่นแม้แต่ชื่อของประเทศใช่ไหมที่เรียกว่าพม่านะครับเบอร์มาซึ่งอังกฤษตั้งให้ตอนนี้หลายสิบปีมานี้พม่าก็เปลี่ยนตัวเองเป็นเมียนมานะครับซึ่งคนไทยนี้ก็สามารถเรียกคำว่าพม่าต่อไปได้เพราะว่าหลักการมีว่าถ้าเราเรียกชื่อประเทศไหนเรียกชื่อเมืองอะไรแบบอย่างคุ้นเคยมาอย่างยาวนานแล้วเราก็สามารถคงต่อไปได้นะครับเพราะว่าในเอกสารอะไรต่างๆถ้าเราไปเรียกเมียนมาแล้วไปอ่านเจอพม่าเด็กอาจจะบอกว่านี่คืออะไรนะครับ
2: ซึ่งจริงแล้วคืออันเดียวกันท
0: ี
2: นี้ในรายการเราเลยขออนุญาตเรียกคำว่าพม่าเพื่อความคุ้นชินของการรับรู้ของผู้ชมนะฮะ
0: ครับ
2: อาจารย์ครับทีนี้ในเรื่องของภูมิเศรษฐกิจบ้างล่ะภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของพม่าเนี่ยด้วยความที่มีหลากหลายมากทั้งในเรื่องภูมิประเทศเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในแล้วก็ระหว่างประเทศเนี่ยอาจารย์พออธิบายสั้นๆได้ไหมครับ
0: เอาถ้าในทางด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจนะเอาเป็นว่าประเทศพม่าใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับแล้วเราลองคิดถึงพม่านะครับพม่าเนี่ยมีพรมแดนที่ติดอยู่กับ4ประเทศ5ประเทศนะครับประเทศใหญ่ๆก็คือประเทศจีนอินเดียไทยระดับของพรมแดนเนี่ยก็อยู่ประมาณเกือบ 2,000 กิโลเมตร
2: แค่ของไทยนี่ก็ติดตั้งแต่เหนือจรดใต้
0: ใช่ของไทยเนี่ยจากเหนือจรดใต้เนี่ยก็ 2,401 กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นพรมแดนที่ยาวมากเลยพม่าเนี่ยมีลักษณะภูเขาโดยรอบของเขตเขาเรียกว่าชายแดนนะครับเป็นแนวเทือกเขาสูงมากภาคเหนือของพม่าเนี่ยมีภูเขาหิมะนะครับถ้าพม่าเปิดประเทศเต็มที่เดี๋ยวเราไปเล่นสกีน้ำแข็งที่ประเทศพม่า
2: ไม่ต้องไปถึงเกาหลีญี่ปุ่น
0: ไม่ต้องเลยครับไปที่พม่าเนี่ยเพราะว่าตรงที่สูงที่สุดของพม่าเนี่ยเท่าๆกับทิเบตเลยแหละ
2: เพราะว่าอยู่ติดจีน
0: ใช่การมีเทือกเขาโอบล้อมทำให้ตรงกลางของพม่าเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มที่ราบลุ่มที่ใหญ่มากเลยเขาเรียกว่าที่ราบลุ่มอิระวดีหรือว่าอิระวดีเดลต้าซึ่งถ้าเราล่องเรือนะครับเรือขนาดใหญ่เนี่ยสามารถแล่นจากปากน้ำนะครับปากน้ำแม่น้ำอิระวดีขึ้นไปได้ประมาณเกือบพันกิโลเมตรเนี่ยเรือใหญ่แล่นไปได้ดังนั้นเมืองหลวงพม่าเนี่ยมักจะไปตั้งอยู่ตอนกลางใจกลางของประเทศเพราะที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดีเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะนำมาซึ่งเมื่อพม่าเปิดประเทศให้กับโลกข้างนอกและแข่งขันกับโลกข้างนอกอีกครั้งหนึ่งเราลองคิดถึงนะครับว่าหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พม่าเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าที่ปิดประเทศมานี่ก็ทำให้ป่าไม้พม่ายังอยู่รอดได
1: ้
0: ใช่แต่ตอนนี้ผมคิดว่าป่าไม้ของพม่าหนึ่งจะถูกมีกระบวนการตัดไม
1: ้
0: สองนะครับตัดไม้เพื่อเอาไม้ไปขายสองนะครับเพื่อต้องการพื้นที่ในการเพาะปลูกมากขึ้นนะครับ แต่ก็เป็นทรัพยากรตามธรรมชาติสองพวกแร่ธาตุทรัพยากรธรรมชาติทางด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติพม่ามั่งคั่งด้านก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นลูกค้าที่สำคัญคนหนึ่งของประเทศพม่าแล้วหลังจากนั้นนะครับพม่าก็จะแปลงตัวเองนะครับเราลองคิดถึงนะครับในรอบ 40-50 ปีมานี้ประเทศไทยเติบโตบนพื้นฐานของการเป็นประเทศที่ผลิตทางด้านการเกษตร
1: ครับ
0: ข้าวยางพารามันสำปะหลังอ้อยน้ำตาลนะครับ

0: ซึ่งสินค้าเหล่านี้ในที่สุดผมคิดว่าพื้นแผ่นดินของพม่าก็จะทำให้เขาเรียกว่าสินค้านี้ย้ายไปปลูกในพม่า
1: ถือว่าเป็นภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ
0: ใช่เพราะว่าพื้นแผ่นดินที่อุดมบุญและเพิ่งเปิดใหม่อย่างเช่นข้าวนะครับที่ผ่านมาประเทศพม่าไม่ได้ส่งข้าวออกเพราะว่าไม่มีใครซื้อด้วยเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าเป็นการโต้ตอบกันทาง
2: การเมือง
0: การเมืองระหว่างประเทศแต่ตอนนี้เราลองคิดถึงลุ่มน้ำอิรวดีเดลต้าอิรวดีเนี่ยพอเปิดพื้นที่เพื่อผลิตข้าวส่งออกพม่าคาดหวังว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพม่าจะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวส่งออกอันดับหนึ่งของโลก
1: โอ้นี่คือเป้าหมายใหญ่มากอีกหนึ่งประเด็นครับนอกจากภูมิศาสตร์แล้วความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรมของพม่าเนี่ยก็เยอะมากๆทราบมาว่ามีแบบเป็นร้อยกว่าชาติพันธุ์ทีเดียว
0: ในพม่านะครับมี135ชาติพันธุ์นะครับที่เราเรียกชาติพันธุ์เนี่ยเพราะว่าช่วงหลังเขาไม่ให้เรียกว่าชนกลุ่มน้อยเพราะว่าเวลาเป็นชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยมักจะถูกกระทำย่ำยีรังแกนะครับเขาให้เรียกว่าชนชาติพันธุ์ซึ่งมันเป็นเรื่องทางด้านวัฒนธรรม135ชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกลุ่มใหญ่ประมาณ 68% เป็นพม่าแต่ในพม่าก็แบ่งกันอีกเป็นหลายชาติพันธุ์นะครับเขาเรียกว่ามีชาติพันธุ์ย่อยๆดังนั้นเมื่อมีประเด็นเรื่องของความหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วทำไมรวมกันเป็นประเทศพม่าล่ะประเทศพม่าเกิดได้เพราะอังกฤษนะครับอังกฤษเข้ามายึดพม่านะครับใช้เวลายึดกันเนี่ยประมาณ60ปีนะยึดเขตข้างล่างก่อนแล้วค่อยยึดครึ่งหนึ่งของพม่าแล้วก็ยึดพม่าทั้งหมดในช่วง60ปีของการค่อยๆยึดเนี่ยอังกฤษก็รวมรัฐเล็กรัฐน้อยบ้านเล็กเมืองน้อยที่เป็นของชาติพันธุ์ไทยใหญ่กะเลียงนะครับมอญอะไรเงี้ยเข้ามารวมกันเป็นพม่าซึ่งเดิมทีพม่าก็บอกว่าตนเองอยู่ตรงนี้นะแต่เมื่ออังกฤษมองว่านี่คือพม่าทั้งหมดก็เลยกลายเป็นว่าประเทศพม่าเกิดจากการรวมของอาณานิคมก็เลยมีปัญหาชาติพันธุ์คราวนี้พอเป็นปัญหาชาติพันธุ์เมื่อมีความหลากหลายชาติพันธุ์พม่าได้เอกราชแล้วพม่าก็เลยจัดระเบียบทางการเมืองการปกครองว่าถ้างั้นตรงที่มีชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยให้จัดเป็นรัฐนะครับรัฐของชาติพันธุ์เช่นรัฐกะเลียงรัฐมอญรัฐไทใหญ
2: ่รัฐขยาย
0: รัฐยะไข่นะครับซึ่งรัฐต่างๆเหล่านี้จะอยู่ตามเขตขอบชายแดนนะครับอย่างเช่นรัฐกะเลียงเนี่ยมีคนเป็นล้านนะครับเวลาเราพูดถึงชนเผ่ากะเหรี่ยงของไทยเนี่ยเป็นแสนแต่ในพม่านี่เป็นล้านซึ่งกะเหรี่ยงในพม่าเนี่ยกลายเป็นกะเหรี่ยงที่มีเขาเรียกว่ามีการศึกษา
2: อ
0: ังกฤษนะครับสอนภาษาอังกฤษให้กับชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงดังนั้นกะเหรี่ยงจึงค่อนข้างเขาเรียกเติบโตและ
2: รู้
0: ใช่ด้วยการแบ่งเนี้ยเป็น7รัฐแล้วก็7ภาคถ้าเขาเรียกว่าเป็นภาคนะครับก็คือชาติพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นพม่าอย่างเช่นฝั่งตรงข้ามของเรานะครับซึ่งเป็นเกาะ2หรือว่าที่คนพม่าเรียกว่าทองนะครับเกาะทองคือเมืองที่ปลายสุดของประเทศพม่าเนี่ยเป็นเขตตะนาวสีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเขตของคนพม่านะครับประเด็นปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ของพม่ายังเป็นปัญหาต่ออนาคตนะครับเส้นทางของอนาคต
2: เพรา
0: ะว
2: ่
0: าย
2: ังไม่ยุติง่าย
0: ๆยังครับเพราะว่าปัญหาของการเมืองการปกครองว่าจะให้รัฐชาติพันธุ์มีส่วนร่วมต่อการปกครองการเมืองอย่างไรแล้วก็แต่ละรัฐชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกองกำลังของตนเองลบกันมาหลายสิบปีนะครับ
1: ซึ่งก็ยังไม่จบสิ้นนะ
0: ตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยก็พยายามที่จะหยุดยิงกันแต่ในท่ามกลางของการหยุดยิงก็คือความระแวงนะครับความไม่ไว้วางใจซึ่งปัญหาของการสงครามภายในพม่าเนี่ยปัญหาของการที่ไม่สามารถสร้างยูนิตี้ในท่ามกลางความหลากหลายที่อาเซียนเขาบอกว่า unity in diversity เอกภาพท่ามกลางความหลากหลายพม่าจะมีฝีมือในการที่จะเดินทางไปสู่การเขาเรียกว่าละทิ้งความโกรธเกลียดแล้วก็สร้างความร่วมมือเพื่อ นำไปสู่อนาคตได้หรือไม่นี่คือประเด็นสำคัญ
1: ที่ต้องติดตามกัน
0: ใช่ของพม่าการเป็นประชาคมอาเซียนสิ่งหนึ่งที่เขาบอกเลยนะให้คิดไว้เสมอว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได
2: ้
0: ทุกคนต้องคิดว่าโอ้ยทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้นะครับ possible นะครับซึ่งกรณีของประเทศไทยเนี่ยการสามารถสร้างความร่วมกันได้แต่อย่าลืมนะครับการสามารถสร้างความร่วมกันได้มันมีความเปราะบางมากเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครใช้ความเกลียดชังระหว่างชาติพันธุ์เข้ามานะปลุกเร้าอารมณ์คนหรือใช้ความเกลียดชังทางด้านศาสนานะครับเข้ามาปลุกเร้าอารมณ์คนชาติพันธุ์และศาสนาเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดสงครามในโลกใบนี้มานับพันปีแต่เราต้องคิดเสมอว่าทุกอย่างทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ครับ
1: ไม่มีอะไรที่เป็นไ

0: ไม่ได้นะครับและเรื่องของประเทศพม่าประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทยมาอย่างยาวนานยังไม่หมดแค่นี้ครับครั้งหน้าเราจะมีประเด็นอะไรมาคุยกันอีกบ้างครับอาจารย์
1: โอ้ครับเป็นประเด็นเรื่องของผู้คนของ2ประเทศเป็นประเด็นเรื่องของการค้าเป็นประเด็นเรื่องของทรัพยากรเป็นประเด็นเรื่องของอาเซียนวิถีแห่งอาเซียนครับ
0: ประเด็นทั้งหมดนี้เรามาคุยกันต่อในครั้งหน้าแต่วันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์ครับและวันนี้หมดเวลาแล้วครั้งหน้ากลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่จังหวัดระนองครับภาคใต้ของบ้านเรานะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นใต้สุดของพม่าด้วยนะครับอยู่ใกล้กันนิดเดียวเท่านั้นเองด้านหลังผมตรงนี้คือเกาะ2ของพม่านะครับชาวพม่ากับชาวระนองเนี่ยจะมีการไปมาหาสู่คบค้าสมาคมโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจการค้าอย่างใกล้ชิดกันมาอย่างช้านานนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องเศรษฐกิจและมุมมองต่างๆในการใช้ชีวิตของชาวระนองกับชาวพม่าจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรากันครับเช่นเคยครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยากรประจำรายการของเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุลครับ
0: วันนี้เราอยู่กันที่ระนอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุยกันเรื่องระนองหน่อยละกันเอาตั้งแต่เรื่องความเป็นมาเลยละกันครับอาจารย
1: ์โอ้ถ้าพูดถึงระนองนะเอาแบบสั้นที่สุดเลยนะ
0: ครับ
1: ในรอบ1ศตวรรษครึ่งนะครับ
0: 150ปี
1: 150ปีนะครับระนองนี่ความเกิดขึ้นของเมืองระนองเกิดจากดิบุกซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติมีกลุ่มคนจีนนะครับได้เดินทางจากสิงคโปร์เข้ามาเพื่อตามหาดิบุกในยุคนั้นดิบุกกำลังเริ่มถูกใช้เป็นคือว่าผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องเครื่องกระป๋องเนี่ยนะครับดิบุกก็เลยเป็นที่ต้องการอย่างมาก
0: เป็นโลหะที่มีมูลค่า
1: ใช่แล้วก็ราคาแพงด้วยก็ทำให้เมืองระนองเกิดขึ้นจากนั้นมานะครับระนองก็กลายเป็นเมืองแห่งดิบุกนะครับแต่ในรอบ 30-40 ปีที่ผ่านมาดิบุกเริ่มราคาตกต่ำนะเพราะโลกมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะครับแต่ระนองก็สามารถที่จะรักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจไว้ได้จากการประมงและการค้ากับประเทศพม่านะครับตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าปากแม่น้ำกระบุรีหรือว่าปากจันนะคร
0: ับ ปากจัน
1: ใช่ซึ่งถ้าเรือเมืองระนองเนี่ยพอขนถ่ายสินค้าข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นเมืองที่เราเรียกว่าเมืองปลายแหลมสุดของประเทศพม่ากระบวนการอย่างเงี้ยก็ทำให้ระนองเนี่ยสามารถที่รักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจเติบโตขึ้นมาได้และในปัจจุบันเนี่ยระนองก็ยังมีเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเนี่ยกำลังหลั่งไหลเข้ามาในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาพยายามที่จะไปเกาะพยามนะครับทะเลแห่งใหม่ที่สวยสดงดงามเนี่ยนะครับรวมทั้งสินค้าด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นนะครับยางพาราหรือว่าปาล์มน้ำมันนะครับก็กลายเป็นเมืองเขาเรียกว่าสินค้าเกษตรที่สร้างเมืองระนอง150ปีเนี่ยก็ทำให้ผู้คนของเมืองระนองนี่หลากหลายมากเลยตั้งแต่เมืองระนองเป็นป่านะครับก็กลายเป็นเมืองของคนจีน คนไทยอพยพเข้ามาคนพม่าอพยพเข้ามาแรงงานที่ต่างๆอพยพเข้ามาระนองจึงกลายเป็นเมืองของเขาเรียกว่าความหลากหลายนะเป็น

0: แบบอาเซียนเลยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นความ diversity ความหลากหลายซึ่งระนองก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองได้ครับ
1: ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะด้านหลังเราตรงนี้เนี่ยที่เห็นเป็นแหลมแหลมเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเป็นพม่าแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เป็นเกาะ2
0: ครับ
1: เพราะนั้นความที่มันอยู่ใกล้กันมากเนี่ยชาวพม่าก็จะหลั่งไหลไปมาหาสู่กับชาวไทยที่นี่ตลอดเวลา
0: ครับ
1: คือพม่าเราไม่ได้ติดแค่ระนองติดกับประจวบด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วประชาชนระหว่าง2จังหวัดนี้กับพม่าเนี่ยความสัมพันธ์หรือการทำธุรกิจร่วมกันเป็นยังไงบ้างครับ
0: ในเขตของการติดต่อระหว่างไทยกับพม่า 2,401 กิโลเมตรต
1: ั
0: ้งแต่จังหวัดเชียงรายลงมาจนทั้งถึงตรงระนอง
1: ระนองนี่คือสุดแล้วเพราะว่าไกลกว่านี้จะเป็นทะเลแล้ว
0: ในโซนตัวนี้เราอาจจะมองว่าเป็นโซนเขตด้านใต
1: ้
0: ก็คือคุมระหว่างประจวบกับระนองนะครับจากประจวบและระนองเนี่ยพอลงไปในท้องทะเลเนี่ยก็คือมีเส้นแบ่งนะครับเส้นแบ่งทางทะเลซึ่งก็มีไทยมีระนองแล้วก็มีอินเดีย
1: แล้วก็มีด้วย
0: มาเลเซียแล้วก็มีอินโดนีเซีย
1: เป็นทะเลสากล
0: คือเวลาเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านทะเลเนี่ย
1: ร
0: เราต้องคิดถึงอินเดียเลยนะครับเพราะว่าอินเดียมีเส้นแบ่งเขตทางทะเลกับประเทศไทยและมีอินโดนีเซียด้วยเวลาเราบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยคืออะไรบ้างเรามักคิดถึงประเทศเพื่อนบ้านทางบก
1: ใช
0: ่แต่เราไม่คิดถึงเพื่อนบ้านทางทะเล
1: อ
0: ินเดียนะครับอินโดนีเซียต้องมาอยู่ในความสำนึกของเราแล้วนะครับคราวนี้ในการค้าขายเนี่ยเส้นทางของอดีตเนี่ยตรงประจวบเนี่ยจะมีด่านสิงขรนะปัจจุบันนี้ก็มีความพยายามที่จะพัฒนาด่านสิงขรให้กลายเป็นด่านที่ทำการค้าอีกครั้งหนึ่งแต่ด่านสิงขรตอนนี้อนาคตก็ยังไม่รุ่งโรจน์มากนัก
1: เพราะว่า
0: ประชากรที่เบาบางนะครับความเบาบางของประชากรเนี่ยจะทำให้เกิดการค้าของสองฝั่งเนี่ยหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยุ่งยากแน่นอนทำให้เกิดการเดินทางด่านสิงขรเวลาใครมาตรงที่เขาเรียกว่าเมืองมะลิ
1: ครับ
0: จะข้ามมายังฝั่งอ่าวไทยก็ผ่านด่านสิงขรแต่กรณีของระนองเนี่ยระนองได้เปรียบตรงที่ว่ามีท่าเรือนะครับและฝั่งนู้นก็คือเกาะ2ที่เราเรียกกันนะครับในช่วงที่พม่าปิดประเทศ 40-50 ปีนะครับพม่าปิดประเทศแต่พม่าก็ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับจะส่งสินค้าเข้าทางด่านไหนที่ดีที่สุดมีแม่สายมีแม่สอดด่านตรงระนองอ่ะดีที่สุดเพราะว่ามันขนถ่ายสินค้าทางเรือถ้าเป็นปิดประเทศนะครับคนถ่ายทางแม่สอดหรือว่าแม่สายจะต้องใช้ขบวนมดนะครับแบกสินค้ากันข้ามพรมแดน
1: คือรถมาไม่ได้
0: ใช่เพราะว่าจะมีการตรวจสอบกันเยอะมากแต่ถ้าทางเรือเนี่ยทำให้ระนองเนี่ยสามารถค้าขายขนถ่ายสินค้าได้เยอะมากและสินค้าที่ข้ามไปฝั่งนู้นน่ะก็จะส่งผลนะครับกระจายสินค้าเข้าไปหัวเมืองด้านในไม่ว่าจะเป็นมะลิทวายนะครับเมาะลำเลิงหรือว่ายางกุ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าไทยไปจากระนองแล้วเข้าไปถึงเมืองข้างในของพม่านะครับก็ทำให้พม่าเนี่ยสามารถปิดประเทศแต่มีสินค้าบริโภคอุปโภคอยู่ตลอดเวลา
1: อย่างนี้นี่เองเราเคยสงสัยว่าเอ๊ะเขาปิดประเทศแล้วเขาเอาของเราเข้าไปได้ยังไงยังมีช่องทางอยู่ไหนๆอาจารย์พูดถึงช่องทางครับแล้วสินค้าที่เราส่งออกไปเป็นหลักเลยเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเรานำอะไรของเขาเข้ามาบ้างครับ
0: บนระนองนะครับสินค้าส่วนใหญ่ที่เราส่งไปนะก็คือพวกน้ำมันนะครับน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินนะครับสินค้าพวกน้ำประเภทต่างๆนะครับตั้งแต่น้ำธรรมดาจนกระทั่งถึงน้ำที่มีแอลกอฮอล์นะคร
1: ับ
0: แล้วสินค้าที่สำคัญมากเลยนะก็คือบะหมี่สำเร็จรูปถ
1: ึ
0: งสำเร็จรูปโอปริมาณเยอะมาก
1: เขาต้องการเหมือนกันไม่ใช่แค่เราอย่างเดียว
0: ยิ่งเขาเรียกว่าลดนิยมนะครับอาหารการกินที่แปลกๆนะครับแต่ตอนนี้สินค้าจีนเริ่มเข้ามาตีแล้วนะครับในประเทศพม่า
1: เขาก็ติดจีนเหมือนกัน
0: มูลค่าการค้าตรงด่านเมืองระนองเนี่ยอยู่ในอันดับ2ของด่านที่เกี่ยวค้าขายระหว่างไทยกับพม่า
1: ครับผมโอ้โหถือว่าเศรษฐกิจนี่ดีมากๆในช่วงนี
0: ้18,000 ล้านถึง 20,000 ล้านนะครับนี่เป็นมูลค่าทางการค้า
1: แล้วเราเอาอะไรจากเขาเข้ามาบ้างไหมครับในช่องทางเดียวกัน
0: อาหารทะเลครับที่เกาะ2เนี่ยมีเรือประมงของพม่าเยอะมากเลยนะครับแล้วเรือประมงของพม่านี่จับปลาในเขตน่านน้ำของพม่าคือพอออกไปไม่ไกลนี่ก็เป็นเขตน่านน้ำพม่าหมดแล้วนะครับคราวนี้เรือประมงพอจับได้นะก็เอามาขายที่ท่าเมืองระนองพูดง่ายๆว่าท่าเมืองระนองเนี่ยมีสินค้าอาหารทะเลจากกองเรือประมงของพม่าเข้ามานะครับและที่ท่าเมืองระนองเนี่ยก็ทำการส่งนะครับกระจายสินค้าต่อไปยังกรุงเทพหาดใหญ่สิงคโปร์มาเลเซียเขาบอกว่าปลาหรือว่าอาหารทะเลเข้ามาต่อวันเลยนะ 3,000 ตัน
1: ครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องแรงงานบ้างครับด้วยความที่เราหลากหลายมากคนไทยนมพม่าเดินเต็มระนองหมดเราดูแทบจะไม่ออกเลยแล้วแรงงานในอนาคตเมื่อเราเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะเป็นยังไงต่อครับ
0: ระนองเนี่ยได้เข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

0: มาตั้งนานแล้วนะครับในการที่มีแรงงานของคนพม่ามานานนับเกือบ20ปีแล้วนะครับเพราะว่าแรงงานของคนไทยเนี่ยเป็นแรงงานที่มีราคาสูงดังนั้นแรงงานของเพื่อนบ้านที่มีราคาที่ระดับถูกกว่าจึงเข้ามาแทนที่ถ้าระนองนะครับรวมทั้งเมืองต่างๆเนี่ยไม่ได้แรงงานของเพื่อนบ้านอย่างเช่นพม่านะครับผมคิดว่าจะมีผลทางด้านเศรษฐกิจมากๆเลยเพราะว่าไม่มีกำลังแรงงานในระดับล่างคราวนี้แรงงานที่เข้ามาที่ด้านหนึ่งนะครับก็เข้ามาเป็นจำนวนมากส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศเพราะเท่ากับว่ามีตลาดของผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อนี่มากขึ้นใช่ไหมครับในด้านกลับกันนะครับแรงงานเหล่านี้ก็ส่งเงินกลับไปที่ยังพม่าขอให้เกิดการเจริญเติบโตของประเทศพม่าแต่ปัญหาในเชิงของความคิดของอาเซียนมีอยู่ว่าแรงงานนะครับที่เดินทางเข้าไปทำงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายสิ่งหนึ่งที่อาเซียนตระหนักเลยนะครับว่าอาเซียนต้องการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแต่สิ่งที่อาเซียนออกรูปแบบก็คือประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนไม่ใช่ต้องการให้รู้ว่าคำทักทายกันเป็นยังไง อาหารการกินเป็นยังไงแต่คำว่าประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนก็คือทำอย่างไรที่ทำให้กลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยตระหนักถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนไม่มีการค้าขายทาสแรงงานนะครับเพราะว่าแรงงานเนี่ยที่อพยพเข้ามาที่ผิดกฎหมายเนี่ยคนจะเอาเปรียบพอคนเอาเปรียบเนี่ยก็จะทำให้แรงงานเนี่ยมีชีวิตที่เหมือนกับว่าไม่ใช่คนแต่อยู่ในระดับทาสอีกด้านหนึ่งก็คือแรงงานจำนวนมากเหล่านี้ในที่สุดก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคราวนี้การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีความหมายว่าหากเราไม่ดูแรงงานนะครับเราก็จะกลายเป็นประเทศผู้มีปัญหากับแรงงานเองคือมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอย่างที่สองก็คือกลุ่มลูกหลานของแรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลับประเทศไม่ได้ดังนั้นเราก็จะต้องดูแลเขาในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าเวลาในองค์กรเนี่ยมักจะบอกว่าทำไงที่ทำให้ทรัพยากรมนุษย์มีความรู้มีการศึกษามีทักษะเช่นการอาเซียนเนี่ยต้องการที่ทำให้นะครับเป็นความฝันมุ่งไปอีก10ปีข้างหน้าของอาเซียนทำอย่างไรที่จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนของประเทศนั้นหรือว่าแรงงานที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตมีทักษะมีความรู้ของการอยู่รอดและของการที่จะทำให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นไปอย่างสันติอย่าลืมนะความแตกต่างเนี่ยความแตกต่างและการไม่ยอมรับความแตกต่างก่อให้เกิดความขัดแย้งและสงครามซึ่งแค่ถูกปลุกเร้านิดเดียวน่ะเขาเรียกว่า
1: หากเดิน
0: ใช่หากเดินไปอย่างไม่ระมัดระวังดังนั้นเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่ดูแลอย่างละเอียดมากๆเลยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย
1: ์ถ้าฟังจากที่อาจารย์ว่ามาแล้วเนี่ยก็แปลว่าประเทศไทยกับพม่าโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายแดนเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะในเรื่องเศรษฐกิจเพราะเราค้าขายและไปมาหาสู่กันมานานแล้วทั้งที่ระนองทั้งที่เชียงรายหรือแม้แต่ตาก
0: แต่จุดสำคัญที่เราควรส่งเสริมนะครับก็คือว่าในสภาพการที่ประเทศพม่าเปิดประเทศนะครับเข้าสู่ตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ความร่วมมือกับโลกทั้งใ
1: บ
0: เราต้องส่งเสริมให้คนที่อยู่ในช่วงของจังหวัดชายแดนเนี่ยนะครับซึ่งมีศักยภาพของการใช้ภาษาของประเทศพม่า
1: อยู่แล้ว
0: ใช่เรียนภาษาเรียนการเขียนการอ่านให้ได้ซึ่งก็เท่ากับว่าจะส่งเสริมให้คนเนี่ยมีโอกาสทำธุรกิจกับประเทศพม่าบนพื้นฐานของภาษาของประเทศนั้นอาเซียนไม่ได้ต้องการผลักดันให้คนเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมของกลุ่มอาเซียนเป็นภาษาสากลของอาเซียนแต่อาเซียนบอกว่าก็จะส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านนะครับประเทศไทยเนี่ยเรามองภาษาอังกฤษไปตรงจุดหนึ่งแต่เราลืมภาษาเพื่อนบ้านซึ่งด้านกลับกันเนี่ยเราต้องส่งเสริมการเรียนเขียนอ่านภาษาพม่ามันจะเปิดโอกาสให้ผู้คนที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยสามารถที่จะสร้างประกอบอาชีพหรือว่าสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้ตอนนี้ท่านเราบอกว่ามีใครมีคนไทยอ่านภาษาพม่าได้ไหมผมว่าน้อยมากเลย
1: น้อยมากเมื่อกี้ผมเห็นป้ายเต็มในเมืองระนองผมเองก็อ่านไม่ออกเหมือนกัน
0: ใช่และนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเสริมสร้างศักยภาพซึ่งเป็นเป้าหมายทางด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครับ
1: เพราะฉะนั้นคนที่อยู่บริเวณจังหวัดชายแดนที่ติดกับไทยพม่าเนี่ยถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเราสื่อสารได้เราพูดได้เหลือแค่อ่านได้เหลือแค่เขียนได้โอ้โหต่อไปนี้เราสบายแล้วครับตัวอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเพื่อความก้าวไกลในอนาคตนะฮะแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับวิทยากรของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบบ้านเรากับดิฉันนายการเรื่องจำนงนะคะวันนี้ขอพูดถึงกรุงย่างกุ้งพูดถึงมันเดเลพูดถึงพระธาตุอินแขวนพูดถึงนางองซานซูจีทุกคนก็คงจะทราบดีว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะไปที่เมียนมามีการกล่าวกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านถ้าไปกันด้วยดีความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนก็จะดีไปด้วยเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มีพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศไทยมากกว่า 2,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นประเทศเมียนมาจึงเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้งท่านเอกอัครทูตจากบุญหลงที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศไทยและเมียนมาและประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับนะคะจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านทูตคะท่านทูตจากบุญหลงนะคะความสัมพันธ์ของไทยและเมียนมาถ้าพูดกันถึงในระดับต่างๆในมิติต่างๆท่านมองว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ต้องเรียนว่าความสัมพันธ์ไทยเมียนมาตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีมาก
0: ค่ะ
1: ดีที่สุดในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองก็ดีด้านประชาชนกับประชาชนก็ดีด้วยด้านเศรษฐกิจก็ดีในด้านการเมืองเนี่ยเราก็มองถึงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีใน2มิติคือระดับรัฐบาลแล้วก็ระดับกองทัพนะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าที่เมียนมาเนี่ยรัฐบาลกับกองทัพเนี่ยก็จะเป็นหลักสำคัญเขาอยู่ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเราก็ได้ผลักดันให้มีการเยือนระดับสูงอยู่อย่างสม่ำเสมอมีการพบปะหารือแลกเปลี่ยนการเยือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะช่วยว่าการเนี่ยท่านก็ไปเยือนเมียนมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเยือนอย่างเป็นทางการแต่ก็ถือว่าเราได้ไปแล้วก็จับมือให้อุ่นไว้เสมอ
0: พอจะบอกได้ไหมคะว่าการเยือนนี่ถี่ขนาดไหนคะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีรัฐมนตรีหลายๆท่านไปนะครับอาจจะไม่ได้มีกันทุกเดือนแต่ว่าในช่วง10เดือนที่ไปรับตำแหน่งอยู่เนี่ยก็จะมีท่านรัฐมนตรีไปตลอดนะครับก่อนหน้านั้นก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดท่านก็ไป
0: ซึ่งก็ชี้ให้เห็นชัดเลยว่ามีความใกล้ชิดกันแนบแน่นกันนะคะ
1: แล้วก็ในส่วนของศาลเอกอัครราชทูตเองเนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้มีรัฐมนตรีฝ่ายเมียนมาเดินทางมาเยือน มาพบปะกับรัฐมนตรีฝ่ายไทยอยู่สม่ำเสมอนะครับก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมามาพบปะหารือแล้วก็มาบรรยายให้กับภาคเอกชนไทยฟังแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็จัดการสัมมนาเรื่องการค้าการลงทุนในเมียนมาเราก็ได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของเมียนมาได้เลขาธิการ BOI ของเมียนมามาบรรยายให้ภาคเอกชนไทยฟัง
0: ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะที
1: ่ก็เราพยายามที่จะคือไหนเราอยากจะไปทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ควรได้ฟังจากคนที่เขารู้จริงเพราะงั้นก็ให้เป็นตัวรัฐมนตรีมาเองดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการสังคมของเมียนมาก็มาเพราะเขาอยากเรียนรู้เรื่องการดำเนินการช่วยเหลือในส่วนของนโยบายด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มาแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยก็น่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเมียนมามาเพราะเรื่องแรงงานเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ไทยเมียนมาก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยที่เราจะพยายามจัดให้มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในส่วนรัฐบาลเนี่ยแนบแน่นใกล้ชิดในส่วนของกองทัพแน่นอนก็ทางฝ่ายทหารไทยกับเมียนมาก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะครับพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายเนี่ยภายในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านมาเมืองไทย3หนแล้วแล้วขณะเดียวกันเนี่ยรัฐมนตรีผู้บัญชาการฐานผู้บัญชาการกองทัพไทยนะครับท่านที่แล้วท่านก็ไปเยือนท่านปัจจุบันก็เพิ่งไปมานะครับมีผู้บัญชาการฐานเรือก็ไปมาแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ไปมาหมดแล้วในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็มีเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนกันระหว่างกองทัพอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวได้ว่าในส่วนการเมืองเนี่ยแน่นแฟนแน่นอนในส่วนของภาคประชาชนเองเนี่ยคนเมียนมาเขาก็มีความชื่นชมคนไทยมีความผูกพันชอบอาหารไทยชอบละครไทย
0: อันนี้หมายถึงชาวเมียนมาในทุกระดับเลยไหมคะ
1: ครับ
0: ก็ธุรกิจภาคเอกชนทุกระดับชาวบ้านธรรมดา
1: แล้วเขาก็รู้สึกดีกับเรานะครับ แล้วก็เวลาเข้ามาช้อปปิ้งเขาจะมาช้อปปิ้งเมืองไทยรักษาพยาบาลก็จะมาเมืองไทยนะครับคนที่มีฐานะหน่อยก็จะเข้ามากรุงเทพก็บำรุงราชสมิติเวชกรุงต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าชั้นกลางลงไปหน่อยก็จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในต่างจังหวัดที่เข้าไปถึงเช่นพิษณุโลกหรืออะไรต่างๆเหล่านั้น
0: ก็ไม่น่าเชื่ออันนี้มันสะท้อนให้เห็นด้วยไหมคะว่าการรักษาพยาบาลในเมียนมานี่อาจจะยัง
1: คือต้องยังใช้การพัฒนาอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยพอนักเพราะฉะนั้นคนที่เขาพอจะมีฐานะเขาก็เลยคิดว่าเขามารักษาพยาบาลในเมืองไทยดีกว่า
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังให้การสนับสนุนการฝึกอบรมให้เขาเพราะว่าเขาต้องการความร่วมมือช่วยเหลือด้านนี้อยู่อีกเยอะนะครับด้านการศึกษาฝึกอบรมด้านการแพทย์ฝึกอบรมด้านการธนาคารระบบประกันภัยสิ่งเหล่านี้เราทำให้เขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนกับประชาชนเขาใกล้ชิดกันแล้วเราเป็นคนพุทธเราก็มีคนไทยไปเมียนมาไปไหว้พระทำบุญพระธาตุอินแขวนเจดีย์ชเวดากองเทพทันใจเนี่ยคือไม่มีวันไหนถ้าไปเดินแถวนี้แล้วไม่เจอคนไทยจะต้องมีตลอดเวลา
0: ถ้าพูดถึงชาวเมียนมานี่ถ้าพูดถึงเมืองไทยเขานึกถึงอะไรคะ
1: เมียนมาถ้านึกถึงเมืองไทยเนี่ยส่วนหนึ่งที่คนรุ่นเก่าด้วยนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เขารู้สึกประทับใจในเรื่องต่างๆที่ได้ทรงทำไว้ให้ประเทศไทย
0: น่าดีใจมากเลยที
1: ่
0: ได้ย
1: ิน แล้วก็พระแก้วมรกตถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้ามาเมืองไทยเนี่ยระดับรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องขอเข้าไปสักการะพระแก้วมรกตนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กอะไรเนี่ยอาหารไทยก็ยังมีที่นิยมนะครับดูละครไทยมาริโออย่างเงี้ยก็เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นชาวเมียนมาผมคิดว่าในส่วนของภาคประชาชนแล้วมันก็ใกล้ชิดนะครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันไปนะครับก็เหลือภาคเศรษฐกิจตอนนี้ก็มีเอกชนคนไทยเนี่ยก็เข้าไปลงทุนค้าขายอยู่ในหลายสาขาที่เมียนมาแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเป็นอันดับที่3 4อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันแน่นแฟนประชาชนยอมรับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่งั้นเนี่ยมันก็ปูพื้นให้กับการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่มันจะไปรุ่งหน้าได
0: ้ค่ะพูดถึงว่าท่านทูตได้พูดถึงว่าอย่างพม่าใช่ไหมคะที่มีรัฐมนตรีต่างๆท่านต่างๆดูแล้วเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยที่มาให้ความรู้ให้กับเรามันสะท้อนให้เห็นว่าทางฝ่ายไทยเราเองเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องของการเข้าไปลงทุนทางด้านเศรษฐกิจในพม่าค่อนข้างเยอะ
1: อ๋อแน่นอนครับเพราะว่าเรามองว่าเมียนมามีศักยภาพ
0: ค่ะ
1: เมียนมามีศักยภาพมากทั้งในส่วนของเป็นประเทศที่มีประชากร50กว่าล้านคนในส่วนที่เป็นประเทศที่เป็นตลาดใหญ่และถูกขนาบด้วยตลาดยักษ์2ตลาดคือจีนและอินเดียมีทางออกสู่ทะเลมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลแล้วอยู่ใกล้บ้านเราแค่นี้เนี่ยคือเราควรจะต้องหาทางที่เข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเข้าได้แล้วเขาโดยที่เขาก็มีความชื่นชมไทย

0: เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะทิ้งโอกาสตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็พยายามผลักดันเรื่องพวกนี้แล้วก็พยายามอำนวยความสะดวกเราก็สนองตอบนโยบายรัฐบาลในส่วนของสถานเอกอัครทูตเนี่ยก็พยายามหาทางดำเนินการต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือแนะนำให้แนวทางภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนค้าขายในเมียนมา
1: พูดถึงภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปในเมียนมานานหรือยังคะ
0: ก็เข้าไปคือเป็นระลอกครับคือในช่วงแรกเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปเท่าไหร่แต่จะมีมากขึ้นเนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเมียนมาเริ่มเปิดประเทศ คนมองเห็นเสถียรภาพทางการเมืองคนมองเห็นว่าขณะนี้เนี่ยการเข้าไปค้าขายในเมียนมาเริ่มมีการใช้ระเบียบที่เป็นมาตรฐานแล้วนะครับมีกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ย Foreign Investment Law เนี่ยก็เพิ่งประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนะครับCompany Act กำลังจะออกมาระบบประกันภัยกำลังได้รับการพัฒนาขึ้นมาระบบธนาคารภาษีอากรต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆทยอยกันปรับปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็มองเห็นแนวโน้มของความก้าวหน้าแล้วก็แนวโน้มของความทันสมัยแนวโน้มของความเป็นสากลสำหรับที่จะทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่ทำไมมันถึงจะมีคนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนไทยญี่ปุ่นเกาหลีจีนเนี่ยก็ทยอยเข้าไป
1: ก็เรียกว่าแห่แหนกันเข้าไปลงทุนที่นั่นใช่ไหมคะสถานเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งก็คือตั้งอยู่ที่กรุงย่างกุ้งนั่นเอง
0: ครับ
1: คือในฐานะที่เป็นสาธารณชนคนไทยเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าถามแทนประชาชนนะคะว่าสถานทูตที่นั่นเนี่ยจริงๆพอตั้งอยู่ที่นั่นเราต้องตั้งอยู่ที่นั่นประจำเรามีโอกาสได้เดินทางไปสำรวจประเทศพม่าอะไรด้วยไหมคะประเทศเมียนมาประทานโทษค่ะ
0: คือเรามันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับที่คือโจทย์ก็คือว่าอำนวยความสะดวกหาลู่ทางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้ภาคเอกชนไทยเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จักประเทศพม่าตั้งแต่แรกต้นเริ่มต้นก็ส่วนใหญ่ก็จะรวมตัวกันอยู่ในย่างกุ้งใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะนำทีมไปเพราะว่าการที่เรานำไปเนี่ยการตอบรับจากภาครัฐในรัฐต่างๆนี่ก็จะดีกว่าที่ภาคเอกชนเดินไปเคาะประตูเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่ดำเนินการซึ่งก็จะสอดคล้องกับ การทูตเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงก็ได้แล้วก็รัฐบาลก็ได้เน้นย้ำว่าสถานเอกอัครทูตเองในต่างประเทศนะก็ควรจะเป็นคนที่ไปน็อกไปเคาะประตูเราก็เลยจัดทีมเนี่ยไปพาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปทั้งไปพบปะกับภาคเอกชนในท้องถิ่นไปพบกับภาครัฐในท้องถิ่นแล้วถือโอกาสสำรวจเส้นทางทางเศรษฐกิจที่มันจะมีศักยภาพเราก็ทำมาทุกปีละโครงการ2โครงการ
1: ก็ทำไปเองเลยไหมคะเนี่ย
0: ไปเองฮะก็ต้องไปเองเพราะว่าคือการที่เราไปเองเนี่ยเราก็จะได้เจอมุขมนตรีเราก็ได้เจอชีฟมินิสเตอร์ของรัฐนั้นๆเราก็ได้เจอตัวมิสเตอร์แล้วก็หอการค้าประจำรัฐเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะมาพบเรา
1: ท่านมุขมนตรีนี่คือใครคะ
0: คือในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะมีนายกรัฐมนตรีของรัฐนะเราก็ใช้คำว่ามุขมนตรีหรือชีฟมินิสเตอร
1: ์
0: ซึ่งชีฟมินิสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่กำกับดูแลการบริหารงานของแต่ละรัฐนี่ถ้าเราไม่ไปเองโอกาสที่เราได้ภาคเอกชนจะได้ไปเจอมุขมนตรีมันก็ไม่ง่าย
1: ความรู้สึกเขากับการที่ทูตไทยนำทีมพาคณะภาคเอกชนไปนี่เขารู้สึกยังไงคะ
0: คือเราก็ไม่อยากเข้าข้างตัวเองนะครับแต่เมื่อเราไปปั๊บเขาก็เอารัฐมนตรีมานั่งเต็มแผง มีเขาแล้วก็มีรัฐมนตรีเต็มคณะมานั่งกับเราเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนเห็นว่าในเมื่อเราตั้งใจเห็นความตั้งใจว่าสถานเอกอัครทูตนำไปเองเราส่งชื่อไปเลยภาคเอกชนไทยที่สนใจเนี่ยก็มีทั้งธนาคารมีทั้งด้านโลจิสติกมีทั้งด้านอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยก็ลงไปกันเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นถึงโอกาสที่คนของเขาภาคเอกชนเขาในท้องที่เนี่ยในพื้นที่เนี่ยจะได้มีโอกาสดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับภาคเอกชนไทยได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่มีใครเข้าไปหาเขาทุกวันง่ายๆอย่างนั้นเพราะการที่เรานำคณะไปขนาดนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะ appreciate นะคร
1: ับ ก็ถือเป็นมิตินึงที่เรียกว่าเชิงรุกกล่าวอย่างนั้นได้ไหมคะว่าเป็นการดำเนินการในเชิงรุกดิฉันเองถ้าเป็นเจ้าบ้านก็คงจะดีใจที่มีคนเดินเข้ามาหาแล้วก็มาพูดคุยด้วยทีนี้
0: เพราะว่าถ้าเรานั่งอยู่ในย่างกุ้งเนี่ยภาคเอกชนไทยเขาก็ลำบากในการที่เขาจะไปเคาะประตูเองเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินไปหาใครได้ไปขอนัดเองอะไรเองเนี่ยแต่การที่เราไปแล้วเราก็มีงบประมาณเขาก็ดูแลส่วนตัวเขาเรื่องค่าที่พักค่าอะไรแต่ก็นั่งรถไปกับเราเราก็ดูแลให้เขาหมดนะครับแล้วก็การนัดพบอะไรต่างๆเราจัดการให้หมดเลย
1: แล้วอย่าง
0: น
1: ี้
0: เขาก็ง่ายกับการที่เขาจะได้เข้าไปได้พบปะ
1: แล้วอยู่ภาคเอกชนจะทราบได้อย่างไรว่า

0: ว่าสถานทูตจัดกิจกรรมแบบนี
1: ้อ๋อเราประกาศเลยครับเรามีเว็บไซต์Business Information Center เราก็ประกาศในเว็บไซต์เรามีสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งทำงานใกล้ชิดกับเราพอเรามีโครงการนี้เขาก็กระจายข่าวไปที่สมาชิกเขาสมาชิกก็จะสมัครมาบางทีไม่ใช่แค่ในเมียนมาเท่านั้นบางคนอยู่ในประเทศไทยก็บินเข้ามาเพื่อมาร่วมโครงการอย่างนี้ล่าสุดเราก็ไปที่รัตนาวสีก็มี40กว่าคนเข้ามาร่วมโครงการแล้วก็ไปกับเรา
0: ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆไหมคะ
1: ทั้งใหญ่ทั้งเล็กครับคือส่วนใหญ่ก็มีทั้งใหญ่ระดับปูนซีเมนต์ไทยปตท. CP แล้วก็มีเล็ก SME กลางๆอะไรเงี้ยก็มีหมดครับ
0: เพราะว่าแสดงว่าเปิดกว้าง
1: โอกาสเนี่ยมันมีไม่เท่ากันไงมันอาจจะมีโอกาสที่แบบบริษัทใหญ่ๆแล้วไปเจออะไรก็ได้แต่บริษัทเล็กเขาก็มองของเขาได้ว่าเขาอยากไปทำอะไรบางคนก็อาจจะสนใจไปมองเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปสร้างโรงแรมบางคนอาจจะไปดูเรื่องการอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านประมงบางคนอาจจะไปดูเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางคนอาจจะอยากไปดูเรื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันหลากหลายครับ
0: ค่ะก็คือพอไปถึงจุดนั้นปุ๊บถ้ามีคู่ค้าที่สนใจร่วมกันก็คงจะเกิดเป็นความร่วมมือหรือเป็นการค้าเป็นธุรกิจกันขึ้นมาใช่ไหมคะ
1: สิ่งสำคัญที่สุดอันนึงก็คือว่าในเมื่อเขาไปกับเราซึ่งเป็นภาครัฐเน
0: ี
1: ่ยแล้วเขาไปพบกับภาครัฐของรัฐในท้องที่เนี่ยนะครับเขาก็ได้แนะนำตัวว่าเขาเป็นใครเขาอยากทำอะไรแล้วเขาก็ได้เจอสภาหอสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าของท้องถิ่นเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้เจอพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นดีๆเนี่ยมันจะมีมากกว่าเขาเดินไปคำหาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปลงทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ยการมีโลเคอลพาร์ทเนอร์ดีๆเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของความสำเร็จน
0: ะ
1: เพราะถ้าไปเจอใครก็ไม่รู้เนี่ยเราโดนหลอกไปก็แย
0: ่นี่คงเป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายคนสนใจนะคะว่าอยู่ๆภาคเอกชนไทยไปได้อย่างไรแล้วก็บทบาทของสถานทูตทำอย่างไรบ้างก็คงจะได้เห็นกันชัดขึ้นนะคะว่าสถานเอกทูตที่อยู่ที่นั่นนะคะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการจับคู่ทางเศรษฐกิจทีนี้พูดถึงเรื่องของภาคเอกชนมาแล้วถ้ามองในระดับประชาชนที่เป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยท่านทูตคิดว่าความสัมพันธ์ที่ต่อกันเนี่ยมันช่วยเป็นประโยชน์กับเขาได้อย่างไรบ้างคะ
1: คือพื้นฐานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ภาคเอกชนจะเข้าไปลงทุนเข้าไปทำการค้าในประเทศเมียนมาเนี่ยถ้าได้รับการยอมรับจากคนเมียนมาเนี่ยการที่จะเข้าไปมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เขาชอบของไทยไปดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีแต่ของไทยเกือบจะทั้งนั้น
0: ที่เมียนมาเนี่ย
1: ที่เมียนมาเนี่ยแล้วถ้าคนมีเงินเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะซื้อของไทยเขาไม่อยากซื้อของจีนเพราะว่าของไทยมีคุณภาพดีกว่าและอีกอย่างนึงเขาก็อาจจะติดยึดดูทีวีไทยดูโฆษณาไทยเห็นแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็คุณภาพของไทยก็ทำให้เขาประทับใจเพราะงั้นเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันไปซื้อหาไม่ได้มันต้องค่อยๆทำขึ้นมาต้องสร้างขึ้นมาแล้วพอมันมีแล้วเนี่ยภาคประชาชนไทยควรจะใช้โอกาสเนี่ยในการดำเนินการต่อในเรื่องการค้าการลงทุนกับเมียนมา
0: ค่ะแล้วก็ทราบว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญอีกปีนึงนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาคือเป็นปีที่ครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตใช่ไหมคะไม่ทราบว่าท่านทูตมีอะไรเป็นแผนอยู่ในใจสำหรับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ทั้งที่กรุงย่างกุ้งและก็ที่กรุงเทพไม่แน่ใจว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรหรือเปล่า
1: ก็กิจกรรมเนี่ยได้วางแผนไว้ตลอดทั้งปีนะครับมีทั้งกิจกรรมด้านวิชาการและก็ด้านวัฒนธรรมก็เราก็ได้ไปทาบทามขอความกรุณาหน่วยราชการต่างๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วละก็ได้รับความกรุณาอนุเคราะห์อย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยท่านก็สนับสนุนจัดโขนกรมศิลป์บินไปแสดงให
0: ้
1: ที่ย่างกุ้งที่เนปิดอและที่มันดาเลย์สามเมืองใหญ
0: ่
1: ในเมียนมานะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เป็นที่ตื่นเต้นฮือฮามากนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการนิทรรศการแสดงภาพเขียนของศิลปินแห่งชาติของไทยกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะนำโดยท่านอาจารย์กมลทัศนาชาลีศิลปินแห่งชาติท่านก็จะเอาผลงานของทั้งศิลปินแห่งชาติที่ยังอยู่และที่เสียไปแล้วเนี่ยไปแสดงร่วมกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะทำที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมียนมาส่วนการแสดงโขนเนี่ยก็จะทำที่โรงละครแห่งชาติ
0: สามแห่ง
1: สามเมืองนะครับเมืองหลักๆก็คือเนี่ยย่าง

0: กุ้งเนปิดอร์แล้วก็มันดะเลจะมีการนำขนสดเขาใช้คำว่าขนสดขนที่เล่นในบ้านเนี่ยของเมียนมาเนี่ยมาแสดง
1: ที่เมืองไทยเหรอ
0: ที่เมืองไทย
1: ค่ะ
0: ขนเนี่ยจะเป็นขนที่แบบว่าเวลาจะร้องต้อง

0: ประมาณเดือนมิถุนายนน
1: ะ
0: ครับคือสัมมนาวิชาการนี้เราตั้งใจว่าจะหาประเด็นที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาเช่นเท็กซ์ไทผ้าทอเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมยังไง
1: ใช่เลยค่ะ
0: ดนตรีการแสดงโขนรามเกียรติ์รามายณะของเขาประวัติศาสตร์ในบางตอนมันมีหลายอย่างภาพเขียนภาพวาดเนี่ยที่มันมีความสอดคล้องกันทางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะมีเชิญผู้แทนผู้เชี่ยวชาญจากทั้งเมียนมาแล้วก็จากทั้งของไทยเนี่ยมานำเสนอหารือด้านสัมมนาทางด้านวิชาการแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของเมียนมาเนี่ยมาเป็น keynote speaker ที่ประเทศไทยที่เมียนมาก็จะมีงานนิทรรศการภาพยนตร์ไทยซึ่งได้รับความกรุณาจากกรมสารนิเทศจะจัดภาพยนตร์ไปจัดแสดงให้ที่เมียนมานะครับ
1: อย่างกรณีของโขนนี่ท่านทูตคิดว่าจะมีผู้คนชาวเมียนมาที่สนใจมาเนี่ยจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
0: โอ้คงเยอะนะครับเพราะว่าเขาก็ชอบอยู
1: ่
0: เขาก็ชอบอยู่แล้วเราคิดว่างานนี้เราก็จัดให้เขาดูฟรีนะครับก็คิดว่าน่าจะมีคนที่สนใจอยากจะมาดูเยอะแล้วก็มันเป็นการแสดงโขนของคณะกรมศิลปากรซึ่งระดับแบบมือผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นน่ะก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดี
1: อันนี้ท่านนูตได้พูดไว้คือชาวเมียนมาเขาก็มีความสนใจในวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะภาพยนตร์ไทยก็น่าจะได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน
0: ใช่อย่างนี้ก็เรากำลังคัดเลือกอยู่ว่าเขาจะดูเขาชอบดูเรื่องไหนเราก็ได้ยินมาว่าเรื่องไม่สำคัญเท่ากับนักดาราคือถ้ามาริโอ กี่เรื่องก็ดูหมด อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็จะดูว่าอะไรก็ตามที่มันไม่มีความละเอียดอ่อน
1: ค
0: ือบางเรื่องที่เอาไปเนี่ยถ้ามันมีความละเอียดอ่อนมีจุดประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่มันละเอียดอ่อนเราก็ไม่อยากเอาไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรากำลังคัดเลือกอยู่กับกรมสารนิเทศว่าจะเอาเรื่องไหนไปดูดี
1: ค่ะถามนิดนึงพอท่านทูตพูดถึงความละเอียดอ่อนเนี่ยถ้าสำหรับสาธารณชนไทยทั่วไปที่สมมติจะไปพม่าเนี่ยไปเมียนมาเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่ต้องควรระวังในเรื่องของความละเอียดอ่อนไหมคะทั้งในเรื่องของการพูดจาในเรื่องของการเดินทางไปที่นั่นท่องเที่ยวทั่วไป
0: คือจริงๆแล้วเมียนมาเขาไทยเหมือนไทยอาวุโสเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากการเคารพนับถือผู้อาวุโสพระเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษเสมอเพราะว่าจะได้เคารพนับถือพุทธศาสนาเข้มนะครับแล้วก็คนเมียนมาเนี่ยมีความภูมิใจในตัวเองสูงมากอย่างที่เราใช้คำว่า pride เนี่ยนะเขาจะมีสูงมากแล้วก็การที่เราจะไปพูดอะไรแบบที่มันโปกฮาล้อเลียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยงามนักแล้วก็ประวัติศาสตร์บางตอนที่เราชอบเอามาทำเป็นหนังอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างบางทีเขาก็ประท้วงเราในละครอิงประวัติศาสตร์บางตอนที่เราก็อ่อนแอไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องชี้แจงไปอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความละเอียดอ่อนเหมือนกัน
1: ขออนุญาตย้อนกลับมาสู่เรื่องของการฉลองครบรอบความสัมพันธ์70ปีถ้าท่านที่สนใจอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยสามารถติดตามได้จากไหนไหมคะ
0: เราก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของสถานทูตใน Facebook ของสถานทูตนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะสรุปมาว่าเราจะมีอะไรที่ไหนบ้างเมื่อลงตัวแล้วนะครับวันและสถานที่เนี่ยก็จะมาขอความกรุณาให้ทางกรมสารเทศนั่นแหละช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยนะครับ
1: ก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้จากทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็Facebook นะคะของที่เรามีนอกเหนือจากกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมแล้วเนี่ยค่ะในโอกาสครบรอบ70ปียังมีกิจกรรมอย่างอื่นๆด้วยไหมคะในมิติอื่นๆ
0: ก็ เราก็ทำหลายอย่างนะครับเพราะอย่างเนี้ยวันที่26มีนาเนี่ยเราก็เป็นเรื่องการแพทย์เราก็มีโอกาสที่อยากจะไปช่วยเขาอ
1: ะ
0: ก็เลยเชิญคณะแพทย์ไปทำผ่าตัดหูให้คนเมียนมา
1: จากเมืองไทยเนี่ย
0: จากเมืองไทยเนี่ยครับก็จะนั่งรถผ่านข้ามแดนไปแล้วก็จะไปทำให้เราก็ร่วมมือกับทางคณะแพทย์ข้ามไปแล้วก็ไปนัดคุยกับมุขมนตรีที่รัฐคยาร
1: ัฐคยาที่อยู่ส่วนไหนของเมียนมาร
0: ัฐคยาตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
1: ตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
0: แล้วท่านผู้ว่าแม่ฮ่องสอนท่านก็จะเอาทีมแพทย์ไปช่วยตรวจร่างกายให้ด้วยก็จะเป็นกิจกรรมที่ใหญ่พอสมควรเพราะถือว่าฉลอง70ปีความสัมพันธ์นะครับอีกอันนึงที่เราคิดจะทำอยู่ก็คือทำไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือเราอยากจะไปเผยแพร่พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9

0: เนี่ยเราก็เลยจะไปตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างที่เรามีที่ภูพานเขาหินซ้อนอะไรเงี
1: ้
0: ยแต่ไปตั้งที่เนปิดอลมหาวิทยาลัยเกษตรที่นั่น
1: ค่ะเนปิดอลนี่คือเป็น
0: เมืองหลวง
1: เมืองหลวงใช่ไหมคะซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้ง
0: นั่งรถไป5ชั่วโมง
1: ค่ะไปตั้งที่นั่นเราหมายถึงมีแผนที่จะดำเนินการอะไรยังไงไหมคะ
0: ก็พอไปตั้งที่นั่นแล้วเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรก็จะให้ประชาชนเข้ามาดูเหมือนกับอย่างที่เขามาดูที่ห้วยห้องคล้ายที่เขาหินซ้อนที่ภูพานเนี่ยเวลาเขามีปัญหาด้านการเกษตรการผลิตการปลูกการอะไรเนี่ยศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเนี่ยจะเป็นคนตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได
1: ้ค่ะนี่คือสรุปภาพรวมของกิจกรรมฉลองครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทิ้งท้ายตรงนี้ท่านทูตมีอะไรที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ไหมคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาหรือมองว่าในอนาคตลู่ทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร
0: ผมอยากจบด้วยอย่างนี้ดีกว่าครับผมอยากจบด้วยว่าเมื่อปี2503เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเสด็จเยือนย่างกุ้งเข้าใจว่าเป็นการเสด็จเยือนครั้งที่3หลังจากขึ้นครองราชย์แล้วก็มีพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในครั้งนั้นซึ่งสรุปได้ว่าท่านบอกว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยเราเป็นคนพุทธด้วยกันเรานับถือพุทธศาสนาด้วยกันเพราะงั้นเนี่ยเราต้องช่วยเหลือพึ่งพากันอยู่ดูแลกันแล้วเราจะได้เจริญเติบโตแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันเพราะงั้นผมก็คิดว่าคนไทยก็ดีภาคประชาชนไทยก็ดีที่เข้าไปลงทุนไปเยือนไปเที่ยวเนี่ยก็ขอให้น้อมนำพระราชดำรัสอันเนี้ยแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้วความสัมพันธ์ไทยเมียนมาจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ
1: ค่ะก็ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้รับทราบถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทั้งในระดับภาคของรัฐบาลประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนะคะที่ท่านทูตก็ได้ยืนยันแล้วว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้ดีมากแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแจ่มใสและฉันเชื่อว่าสถานทูตเอกทูตนักกุ้งย่างกุ้งนะคะก็คงจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นยิ่งขึ้นทั้งหลายให้ปวงไม่ใช่อะไรเลยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนี่เองนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับความมุ่งหวังของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ต้องการให้ทุกคนพัฒนาไปร่วมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการในวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
2: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ไม่ทันแฮะวันนี้เนซ่าตื่นเร็วนี่นะ
1: ตะวันก็ตื่นเช้าเหมือนกันนั่นแหละรีบมาเชียวจะแข่งกับเนซ่าหรือไงอะ
0: เนซ่าก็รีบเหมือนกันนี่ครับ
1: งั้นก็ถือว่าวันนี้เราเสมอกันนะ
0: ก็ได้ครับก็ได้ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะไปประเทศไหนกันต่อดีครับ
1: ขอเนซ่าดูก่อนนะประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่เราไปมาแล้วก็มีไทยมาเลเซียกับสิงคโปร์งั้นประเทศต่อไปเอาเป็นที่นี่ก็แล้วกัน
0: อินโดนีเซียเหรอครับน่าสนุกจังเลยอ่ะ
1: โอเคงั้นก็เตรียมตัวไปกันเลยนะ
0: คราวเนี้ยระวังอย่าให้ไปตกกลางทะเลอีกนะครับเนซ่า
1: แหมรู้แล้วล่ะนะคราวเนี้ยเนซ่าไม่พลาดหรอก
0: ดูจากแผนที่ที่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราอ่ะเดินทางข้ามประเทศต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะถ้าเราจะเดินทางมาอินโดนีเซียโดยไม่นั่งเครื่องบินเราก็สามารถเดินทางมาได้โดยนั่งรถหรือว่ารถไฟจากประเทศไทยจะมาถึงสิงคโปร์แล้วก็ต่อเรือก็จะเดินทางมาถึงอินโดนีเซียได้จ้ะ
0: จริงเหรอครับ
1: จริงสิและเดี๋ยวเนซ่าจะให้ดูว่าประเทศที่เป็นหมู่เกาะอย่างอินโดนีเซียน่ะมีเรื่องน่ารู้อีกเยอะเลยตะวันต้องตามเนซ่าให้ทันล่ะ
0: แน่นอนครับเนซ่าว้าวถึงแล้วที่เนี่ยที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตอนนี้เราอยู่บนเกาะสุมาตรานะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียชนละ
0: โอ้โหต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าอินโดนีเซียน่ะมีพื้นที่ป่าไม้ตั้ง 60% ของประเทศชนนะอ่ะดูนั่นสิบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเปิดดูกันดีกว่านะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจให้ตะวันดูบ้างอ่ะประเทศอินโดนีเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมืองหลวงก็คือกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียมีพื้นที่รวมประมาณ5ล้านตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่เกาะประมาณ2ล้านตารางกิโลเมตรนอกนั้นเป็นพื้นที่ทะเลถือว่าเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่เกือบ 18,000 เกาะวางตัวทอดยาวไปตามแนวเส้นศูนย์สูตรคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งซีกหงายขึ้นอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกในจำนวนเกาะทั้งหมดนั้นมีเกาะขนาดใหญ่5เกาะที่กินพื้นที่ 90% ของพื้นที่ทั้งหมดของอินโดนีเซียได้แก่เกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันเกาะชวาเกาะสุลาเวสีและเกาะอิเรียนจายาหรือเกาะปาปัวซึ่งความจริงแล้วเกาะปาปัวกับเกาะกาลิมันตันถือว่าเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ2แล้วก็อันดับ3ของโลกชนะแต่เพราะว่าทั้งสองเกาะเป็นเกาะที่มีหลายประเทศแบ่งพื้นที่กันเกาะสุมาตราเลยถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะมิน่าตะวันดูในแผนที่ก็คิดว่ามีเกาะอื่นที่ใหญ่กว่าเกาะสุมาตรานั่นเนี่ย
1: เพราะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากจึงมีการแบ่งเขตเวลาในประเทศเองถึง3เขตด้วยกันคือเขตตะวันตกมีเวลาตรงกับประเทศไทยเขตกลางเวลาเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงและเขตตะวันออกเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง
0: โอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับถ้าต้องเดินทางไปให้ทั่วประเทศอ่ะคงต้องปรับเวลากันงงเลยนะครับเนี่ย
1: แหมมันก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นหรอกตะวันและตะวันรู้ไหมว่าอินโดนีเซียน่ะแม้จะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะแต่ก็มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นด้วยนะ
0: โอ้จริงเหรอครับยังไงกันนะครับเนซ่า
1: ก็อย่างที่บอกไปแล้วไงว่ามีเกาะที่อินโดนีเซียครอบครองพื้นที่ร่วมกับประเทศอื่นอยู่ด้วยอย่างเช่นเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันที่มีมาเลเซียและบรูไนเกาะอิเรียนจายาหรือปาปัวมีประเทศปาปัวนิวกินีและบนเกาะติมอร์ก็มีประเทศติมอร์ตะวันออก
0: อันเนี้ยตะวันจำได้นะตอนที่เราไปมาเลเซียที่บอกว่ามาเลเซียตะวันออกอยู่ติดกับอินโดนีเซียกับบรูไนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วล่ะสำหรับภูมิอากาศในอินโดนีเซียนั้นมีลักษณะผสมผสานและเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศแต่โดยทั่วไปมีสภาพอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรและมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมเอาล่ะคราวนี้เราไปเกาะต่อไปกันเลยดีกว่าเนอะ
0: โอ้ ่อไปเป็นเกาะอะไรเหรอครับ
1: ไปถึงกันก่อนแล้วตะวันลองทายดูดีกว่านะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: มาถึงแล้วที่นี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตะวันลองมองดูรอบๆแล้วทายดูซิว่าที่เนี่ยคือที่ไหน
0: ที่นี่คือสำนักงานใหญ่อาเซียนนี่นาถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็คือกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยตะวันน่ะ
0: แน่นอนถึงตะวันจะไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่เรื่องอาเซียนเนี่ยตะวันก็ไม่แพ้ใครหรอกครับ
1: แล้วตะวันรู้หรือเปล่าล่ะว่าจาการ์ตาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะ
0: โหจริงอ่ะเนซ่าอันนี้ตะวันไม่รู้เลยนะครับเนี่ย
1: ยังมีเรื่องอีกเยอะเลยนะที่ตะวันไม่รู้อ่ะ
0: งั้นเนซ่าก็ต้องช่วยบอกตะวันด้วยนะครับ
1: งั้นมาช่วยเนซ่าหาบันทึกข้อมูลกันก่อนเถอะ
0: ได้เลย
1: เจอแล้วเอ้ามาดูกันสิว่าเป็นเรื่องอะไรคำว่าอินโดนีเซียมาจากคำในภาษากรีก2คำก็คือ Indos หมายถึงอินเดียตะวันออกกับ Nisos หมายถึงเกาะคำว่าอินโดนีเซียจึงมีความหมายว่าหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในสมัยก่อนหมู่เกาะต่างๆของอินโดนีเซียยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันแต่แยกกันเป็นแว่นแคว้นต่างๆหลายแคว้นซึ่งหมู่เกาะเหล่านี้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีการติดต่อด้านการค้ากับอินเดียมานานทำให้อิทธิพลด้านศาสนาและวัฒนธรรมเข้ามาในหมู่เกาะอินโดนีเซียต่อมาเมื่อการค้าเครื่องเทศเริ่มเฟื่องฟูในยุโรปอินโดนีเซียจึงกลายเป็นที่สนใจและต้องการของประเทศยุโรปเพราะว่าเป็นแหล่งเครื่องเทศชั้นดีซึ่งอินโดนีเซียได้ตกเป็นอาณานิคมของฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานานกว่า300ปีจนวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2492อินโดนีเซียจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้อย่างสมบูรณ
0: ์โอ้แสดงว่าเครื่องเทศเนี่ยก็เป็นของมีค่ามากเลยสินะครับถึงมีคนต้องการขนาดนั้นน่ะ
1: ใช่แล้วล่ะเครื่องเทศน่ะถือว่าเป็นสินค้าที่มีค่ามากมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะไม่ว่าประเทศไหนก็อยากจะผูกขาดการค้าหรือเป็นเจ้าของแหล่งผลิตเครื่องเทศกันทั้งนั้นแหละเอาล่ะเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลต่ออีกนิดหน่อยอ่ะอินโดนีเซียมีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารดำรงตำแหน่งวาระละ5ปีบันทึกอันนี้มีข้อมูลเท่านี้เองอ่ะ
0: โอ้แค่นี้ตะวันก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นตั้งเยอะนะครับ
1: งั้นเราไปหาบันทึกอันต่อไปดีกว่านะ
0: โอเคไปกันเลยครับ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: จริงสิเนซ่าเมื่อกี้ตะวันเห็นธงชาติของอินโดนีเซียแต่ลืมถามเลยว่าธงชาติของอินโดนีเซียมีความหมายว่ายังไงอ่ะ
1: อ๋อแค่นี้เองเนซ่าบอกให้เล่นก็ได้ตะวันจำได้ไหมว่าธงของอินโดนีเซียหน้าตาเป็นไงอ่ะ
0: โอ้จำได้สิครับง่ายจะตายไปเพราะมีแค่2สีเองอ่ะสีแดงขาวแบ่ง2ส่วนกันครึ่งๆใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะธงชาติของอินโดนีเซียมีชื่อว่าธงขาวแดงครึ่งบนสีแดงหมายถึง

0: าและอิสรภาพส่วนครึ่งล่างสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมยังไงล่ะ
1: อ๋อมีความหมายอย่างนี้นี่เองอะว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนกันเหรอครับ
0: อ๋อตอนเนี้ยเรายังอยู่บนเกาะชวานั่นแหละที่นี่เรียกว่าบูโรพุทโธถือว่าเป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งนึงเลยนะ
1: อ๋อตะวันเคยได้ยินชื่อมาแล้วที่เคยเป็นมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดมาก่อนใช่ไหมครับแสดงว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหรอครับ
0: ผิดคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะนับถือศาสนาอิสลามตั้งหากล่ะเกือบ90%ของประเทศเลยด้วยทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกเลยล่ะ
1: อ้าวอย่างนั้นหรอกเหรอครับ
0: ใช่แต่อินโดนีเซียก็ไม่ได้มีกฎบังคับในการนับถือศาสนานะแต่ให้ประชาชนสามารถนับถือศาสนาได้อย่างอิสระด้วยซึ่งในอินโดนีเซียก็มีศาสนสถานของศาสนาอื่นๆที่มีชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียวนะเช่นปุระเบซากิวัดฮินดูที่มีชื่อเสียงในบาหลีและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นประเทศอินโดนีเซียอย่างในปัจจุบันเนี้ยหมู่เกาะในแถบเนี้ยเคยรับวัฒนธรรมของศาสนาอื่นมาก่อนยังไงล่ะ
1: อ
0: ๋
1: อนั่นบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่นะลองเปิดดูกันเถอะ
0: จริงด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรน่ารู้บ้างอะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายมาเลย์นอกจากนั้นยังมีเชื้อสายจีนอินเดียอาหรับและยุโรปหรือก็คือเชื้อสายจากประเทศที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่อดีตอินโดนีเซียมีภาษาประจำชาติก็คือภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียโดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษารองและบังคับใช้ในโรงเรียนซึ่งชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่สามารถพูดได้อย่างน้อย2ภาษา
1: เอ๊ะเนซ่าตะวันจำได้นะต่อไปมาเลเซียเนซ่าบอกว่าเขาใช้ภาษาบาฮาซามาเลเซียนี่มาอินโดนีเซียเนซ่าก็บอกว่าภาษาของเขาคือบาฮาซาอินโดนีเซีย2ภาษาเนี้ยเหมือนกันไหมครับ
0: เรียกว่าคล้ายกันดีกว่านะเพราะมาจากพื้นฐานภาษาเดียวกันสามารถใช้สื่อสารกันได้เพียงแต่บางทีมีคำศัพท์บางคำที่ใช้ไม่เหมือนกันนะจ๊ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
0: งั้นต่อนะด้วยความที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะและมีหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ทำให้ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายตามแต่ละท้องถิ่นแต่เพราะชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามทำให้การดำเนินชีวิตของชาวอินโดนีเซียเป็นแนวทางการดำเนินตามแนวทางของอิสลามรวมถึงข้อห้ามต่างๆด้วย
1: อย่างเช่นอะไรเหรอเนซ่าที่เราไม่ควรทำในอินโดนีเซีย
0: ขอเนซ่านึกก่อนนะก็อย่างเช่นตะวันไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับส่งของหรือกินอาหารนะเพราะว่าชาวมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามันไม่สุภาพหรือว่าการจับหัวหรือลูบหัวเด็กก็ไม่ควรเหมือนกันยังไงล่ะเอาล่ะที่ต่อไปที่เราจะไปเป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะและเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากๆในอินโดนีเซีย
1: โอ้ที่ไหนเหรอเนซ่า
0: ไปถึงก็รู้เองแหละ
2: ห้องโลก10+1อาเซียน
1: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
0: ยังไงล่ะรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนละตะวัน
1: สวยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยเกาะบาหลีใช่แล้วที่นี่ต้องเป็นเกาะบาหลีแน่ๆเลย
0: ถูกต้องแล้วค่ะที่นี่คือเกาะบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของอินโดนีเซียแต่ตะวันรู้ไหมว่านอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วจุดเด่นอีกอย่างของบาหลีก็คือประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายเลยนะ
1: ผมได้ยินมาว่าบาหลีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาบ่อยมากผมก็เลยนึกว่าจะพัฒนามากซะอีกอ่ะ
0: พัฒนาสิแต่เขายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ตลอดยังไงล่ะ
1: เอ๊ะแล้วอินโดนีเซียเนี่ยใช้เงินสกุลอะไรเหรอครับเนซ่า
0: อินโดนีเซียนะใช้เงินสกุลรูเปียค่ะมีที่มาจากสกุลเงินรูปีของอินเดียนั่นเองเอ๊ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนี้อีกอันนี่นาอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีการส่งออกไม้เนื้อแข็งและผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นหลักแต่ในปัจจุบันอินโดนีเซียประสบกับปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำให้ป่าไม้ลดลงในขณะเดียวกันปิโตรเลียม

0: ถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดและอินโดนีเซียก็เป็นสมาชิกองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกอีกด้วยนะด้านการเกษตรแม้ว่าลักษณะภูมิประเทศของอินโดนีเซียจะเป็นเกาะและภูเขาแต่อินโดนีเซียได้แก้ปัญหาด้วยการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดเพื่อเศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้แก่ข้าวยาสูบข้าวโพดและเครื่องเทศที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญมาตั้งแต่โบราณด้านการประมงถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะเพราะภูมิประเทศเป็นเกาะทำให้มีแหล่งประมงมากมายหลากหลายมีการร่วมลงทุนการประมงนอกน่านน้ำในอินโดนีเซียกับหลายประเทศในอินโดจีนแต่การประมงในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการประมงขนาดย่อม
1: โอ้โหวันนี้ตะวันได้ทั้งความสนุกได้เห็นวิวสวยๆแล้วก็ความรู้เต็มหัวเลยอ่ะ
0: งั้นวันนี้เรากลับกันก่อนดีกว่านะพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อประจนภัยต่อในวันพรุ่งนี้กัน
1: โอ้ถึงแล้ววันนี้กลับมาซะเย็นเลยแฮะ
0: แหมก็มัวแต่เพลินกับวิวสวยๆอยู่นี่นาน
1: ั่นน่ะสินะขนาดได้ดูยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะยังเย็นขนาดนี้แล้วว่า
0: ใครว่าไม่ถึงครึ่งล่ะยังไม่ถึง1ใน10เลยตั้งหากในอินโดนีเซียนะยังมีอะไรสวยๆงามๆให้ดูอีกเยอะเลยล่ะ
1: โหจริงเหรอเนซ่างั้นไม่ได้แล้วตะวันอ่ะต้องไปหาดูเพิ่มอีกหน่อยดีกว่า
0: อ่ะๆอย่าทิ้งเนซ่าไว้สิเนซ่า

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำ

0: เราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
0: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ภอพระนครศรีอยุธยาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี112หมู่บ้าน90ชุมชน21ตำบลบริหารงานนายบดินทร์เกษมสารนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: การปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหลักนะครับในการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้มีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มนะครับเหมือนนโยบายที่ท่านอธิบดีได้เคยพูดไว้นะครับที่เป็นนโยบายหลักของท่านก็คือทำให้ประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้นนะครับซึ่งพอลงมาส่วนของอำเภอนั้นเนี่ยอำเภอก็รับนโยบายจากทางรัฐบาลนะครับจากกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองรวมถึงกระทรวงดุลยพินิจต่างๆนะครับแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาสู่อำเภอเพื่อสู่การปฏิบัติ
0: อำเภอพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบคือ 1. ได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5Dคือคนดีเมืองดีสุขภาพดีปากท้องดีท่องเที่ยวดี 2. มีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงร่วมกัน 3. มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยามีเป้าหมายในการดำเนินการอำเภอคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยา
2: โดยน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 23ประการมาเป็นหลักในการดำเนินงาน

ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของอำเภอพระนครศรีอยุธยาทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์เป็นกติกาของอำเภอพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นคุณธรรมในการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรมที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนทุกคนในอำเภอพระนครศรีอยุธยามีคุณธรรม

0: มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสมานฉันท์ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิตทำให้ปัญหาหมดไปสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปโดยอำเภอพระนครศรีอยุธยาได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5D คือ 1. คนดีสร้างบุคลากรที่มีจิตใจบริการและพร้อมอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและคืนคนดีสู่สังคมโดยดำเนินการในพื้นที่ตำบลลุมพลีตำบลปากกลางตำบลบ้านป้อมและจะขยายผลการดำเนินการสู่ตำบลอื่นต่อไป 2. เมืองดีมีการดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะเปียกและสาธิตการทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือนเพื่อเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในครัวเรือนและมีการสร้างความปลอดภัยทางถนนและจราจรรวมถึงการขุดดินแลกน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนใช้ในฤดูแล้ง 3. สุขภาพดีการให้ความดูแลกลุ่มผู้เปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและอื่นๆในพื้นที่ 4. ปากท้องดีเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวให้ประชาชนสามารถพึ่งพิงตนเองเกื้อกันและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 5. ท่องเที่ยวดีอำเภอพระนครศรีอยุธยามีหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจำนวน3หมู่บ้านได้แก่บ้านต้นสะตือ3ต้นหมู่ที่4ตำบลเกาะเรียนบ้านเกาะล่างหมู่ที่3ตำบลลุมพลีและบ้านภูเขาทองหมู่ที่2ตำบลภูเขาทองสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกิดกับประชาชนในพื้นที
1: ่สำหรับวาระการทำงานของอำเภอของเราเนี่ยเราจะมีวาระการทำงานเป็นพระนครศรีอยุธยา 5D นะครับซึ่งพระนคร 5D นั้นเนี่ยเราแบ่งเป็น5มิตินะครับมิติแรกก็คือในเรื่องของคนดีนะครับส่วนอีกมิติหนึ่งก็เรื่องของเมืองดีส่วนมิติที่3เนี่ยก็จะเป็นมิติเรื่องสุขภาพดีนะครับมิติที่4จะเป็นมิติเรื่องปากท้องดีและมิติที่5จะเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวดีเราก็ต้องร่วมมือช่วยกันในการดูแลพื้นที่เพื่อให้พื้นที่เนี่ยมีการพัฒนานะครับนำความสุขและรอยยิ้มสู่พี่น้องประชาชนนะครับก็สิ่งที่เราคาดหวังและจะร่วมมือร่วมใจกันเดินต่อนำไปสู่การที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงและสุขมากขึ้นครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะกลับกับรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเราได้เรียนภาษาเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วจะยากหรือว่าง่ายขึ้นอยู่กับความพยายามนะคะแต่มั่นใจค่ะว่าหลายคนคงจะพอพูดสื่อสารได้บ้างแล้วที่แน่ๆก็คงจะพูดทักทายเป็นภาษาเวียดนามกันได้บ้างสำหรับวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีเรื่องใหม่ๆมาให้ฝึกฝนกันเช่นเคยค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ Hôm nay chúng ta sẽ học về các hỏi ngày tháng năm. วันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับวิธีการถามวันเดือนปีในภาษาเวียดนามกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับชื่อวันต่างๆในภาษาเวียดนามพร้อมกันเลยนะครับถือฮายวันจันทร์ถือบาวันอังคารถือตือวันพุธถือนำวันพฤหัสถือเสาวันศุกร์ถือใบวันเสาจู่หยดวันอาทิตย์ต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันในสัปดาห์หากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยครับบาโฮมเจือกลาถือเหมยบาโฮมเจือกลาถือเหมยนะครับบาโฮมเจือกแปลว่า3วันก่อนลาถือเหมยแปลว่าวันอะไรนั่นเองนะครับจำง่ายๆจำคำว่าถือเหมยนะครับถือเหมยแปลว่าวันอะไรนะฮะต่อมาโฮมเกียลาถือเหมยนะครับโฮมเกียลาถือเหมยแปลว่าเมื่อวานซืนคือวันอะไรโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาแปลว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรโฮมในลาถือเหมยโฮมในลาถือเหมยโฮมในแปลว่าวันนี้ฉะนั้นจะแปลว่าวันนี้เป็นวันอะไรไงไมล์ลาถือเหมยไงไมล์ลาถือเหมยพรุ่งนี้เป็นวันอะไรและไงเกียลาถือเหมยไงเกียลาถือเหมยเมื่อรืนเป็นวันอะไรนะฮะหรือนะครับสามารถบอกอีกแบบหนึ่งนะครับได้ว่าบาไงเหนือลาถือเหมยบาไงเหนือลาถือเหมยอีก3วันเป็นวันอะไรนะครับวิธีตอบง่ายนิดเดียวล้อคำถามเลยนะครับแล้วก็เรียงกับพร้อมบวกกับชื่อวันนะครับเช่นโฮมในลาตามด้วยชื่อวันโฮมเกียลาตามด้วยชื่อวันหรือโฮมกวาลาตามด้วยชื่อวันนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันโฮมในลาถือเหมยวันนี้เป็นวันอะไรนะฮะเวลาตอบล้อคำถามเลยโฮมในลาถือตือโฮมในลาถือตือวันนี้เป็นวันพุธนะฮะต่อมาไงไมล์ลาถือเหมยไงไมล์ลาถือเหมยไงไมล์คือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันอะไรนะครับเวลาตอบไงไมล์ลาถือนำไงมายลาถือนำพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสนะฮะหรือถามอดีตบ้างนะครับโฮมกวาลาถือเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรนะครับโฮมกวาลาถือบาเมื่อวานเป็นวันอังคารนะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับจะมีกฎง่ายๆดังต่อไปนี้นะฮะการบอกวันที่1ถึงวันที่10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องจำเลยนะฮะว่าต้องเพิ่มคำว่ามงหรือคำว่าหมู่ไว้ข้างหน้าตัวเลขตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะฮะหากท่านผู้ชมจะบอกวันที่มากกว่า10นะฮะไม่ต้องใส่คำว่ามงหรือคำว่าหมู่เข้าไปนะฮะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับไงมงโหมดไงมงโหมดคือวันที่1นะครับใช้มงหรือหมู่ก็ได้วันที่2นะครับใช้คำว่าไงมงไฮ

หรือไงมุงไฮนะฮะวันที่10นะครับไงมุงเมื่อยหรือไงมุงเมื่อยนะฮะต่อมาเรามาดูวันที่มากกว่า10นะครับไม่ต้องมีมงหรือมุงนะฮะเช่นไงเมื่อยโหมดนะครับก็คือวันที่11นั่นเองต่อมาไงเมื่อยไฮวันที่12และไงบาเมื่อยคือวันที่30นะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามได้2รูปแบบดังนี้การถามวันที่1ถึง10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้นะฮะดูตัวอย่างนะครับบาโฮมเจือกลาไงมงเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมเกียลาไงมงเหมยนะครับหรือละคำว่าไงก็ได้นะฮะโฮมเกียคือเมื่อวานซืนเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับโฮมกวาลาไงมงเหมยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมในลาไงมงเหมยนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงมงเหมยเมื่อรืนเป็นวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงมงเหมย3วันถัดไปก็คืออีก3วันเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบก็ล้อคำถามเลยนะครับจัดลำดับให้เหมือนกับคำถามนะครับก็จะกลายเป็นโฮมในลาไงมงแล้วก็บวกตัวเลขวันที่1ถึง10นะฮะโฮมเกียลาไงมงนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันโฮมในลาไงมงเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะโฮมในลาไงมงจินนะครับวันนี้เป็นวันที่9นั่นเองนะครับถ้าจะถามพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ก็สามารถถามได้ว่าไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่10นะครับคราวนี้การถามวันที่มากกว่า10ท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้เลยการถามวันที่มากกว่า10ในภาษาเวียดนามนะฮะเราจะใช้คำว่าไงบาวเงียวนะครับบางไว้ด้านหลังนะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงบาวเงียวนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่โฮมเกียลาไงบาวเงียวเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่โฮมกวาลาไงบาวเงียวเมื่อวานนี้คือวันที่เท่าไหร่โฮมในลาไงเบาเหี่ยววันนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงเบาเหี่ยวนะครับพรุ่งนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงเบาเหี่ยวเมื่อรืนคือวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงเบาเหี่ยวอีก3วันคือวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบแล้วก็ล้อประโยคคำถามก็จะเป็นโฮมในลาไงและก็บวกตัวเลขนะครับมากกว่า10ขึ้นไปโฮมเกียลาไงบวกตัวเลขวันโฮมกวาลาไงบวกตัวเลขวันนะครับเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างบ้างตัวอย่างเช่นโฮมในลาไงบาวเหี่ยววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบโฮมในลาไงเมื่อยโหมดวันนี้เป็นวันที่11นะครับถ้าถามพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นไงมายนะฮะก็จะกลายเป็นไงมายลาไงบาวเหี่ยวพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบทวนกับไงมายไหลเมื่อยหายพรุ่งนี้เป็นวันที่12นะครับมีข้อสังเกตนิดนึงนะฮะถ้าเราไม่ทราบว่าคำตอบมันอยู่ในช่วงวัน1ถึง10หรือมากกว่า10เราสามารถใช้รูปแบบนะครับการถามวันที่มากกว่า10ได้เลยหลังจากท่านผู้ชมได้เรียนรู้รูปประโยคและคำศัพท์เรื่องการถามตอบวันไปแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์กันบ้างคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์ในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยตามตารางต่อไปนี้นะฮะเราจะแบ่งเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับอดีตภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวาขือนะฮะปัจจุบันใช้คำว่าเหียนตายและอนาคตใช้คำว่าเตืองลายนะครับเรามาดูปัจจุบันก่อนนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์นะครับตวนในตวนในตวนแปลว่าสัปดาห์ในแปลว่านี้ตวนในคือสัปดาห์นี้นะครับย้อนกลับไปอดีตบ้างตวนเจือกตวนเจือกเจือกแปลว่าก่อนตวนเจือกคือสัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปอนาคตนะครับมี2คำนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์สัปดาห์หน้าภาษาเวียดนามใช้ได้คำว่าตวนเซากับตวนเต๋ยนะครับแปลว่าสัปดาห์หน้าคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาดูรูปประโยคตัวอย่าง
นะครับเช่นต่วน

trước anh đã làm gì นะครับสัปดาห์ที่แล้วพี่ทำอะไรนะฮะตัวเชือกโตยด๋าดีวิ่งหาลองสัปดาห์ที่แล้วฉันไปฮาลองเบนั่นเองนะครับไปดูการถามสัปดาห์หน้าบ้างใช้คำว่าตัวเศร้านะครับตัวเศร้าแองแสลามจีนะครับสัปดาห์หน้าพี่จะทำอะไรนะฮะตอบล้อคำถามไปเลยตัวเศร้าโตยแสดีต่ำเบียนเอ๋ยยาจางตัวเศร้าโตยแสดีต่ำเบียนเอ๋ยยาจางสัปดาห์หน้าฉันจะไปต่ำเบียนคือเล่นน้ำทะเลที่ยาจางนั่นเองนะครับหรือยาจางนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนต่างๆในภาษาเวียดนามนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนในภาษาเวียดนามจะประกอบด้วยนะฮะเดือนแรกถึงเดือน12นะครับพร้อมกันถางเซียงถางเซียงคือเดือนมกราคมนะครับจากเดือนมกราไล่ไปก็เอาตัวเลขมาบวกเลยนะครับพร้อมกันถางไฮเดือน2คือเดือนกุมภานั่นเองต่อมาถางบาถางบาคือเดือนมีนาคมนะครับส่วนเดือน4เดือนเมษายนใช้คำว่าถางตือไม่ใช้ถางโบนนะฮะถางตือเมษาถางนำพฤษภาถางเสามิถุนายนนะครับถางใบเดือนกรกฎาคมนะฮะถางตามเดือนสิงหาคมถางจินเดือนกันยายนถางเหมื่อยเดือน10คือตุลาคมนั่นเองถางเหมื่อยโหมดเดือนพฤศจิกายนถางเหมื่อยหายคือเดือนธันวาคมรูปประโยคการถามตอบเดือนนะครับเวียดนามมีรูปแบบเดียวตามนี้เลยบาถางเจือกหล่าถางเหมยนะฮะให้ใช้คำว่าถางเหมยก็คือเดือนอะไรนะฮะ3เดือนก่อนคือเดือนอะไรถางเจือกหล่าถางเหมยเดือนก่อนคือเดือนอะไรถางไหนหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรถางเซาหล่าถางเหมยนะฮะถางเซาคือเดือนหน้าเดือนหน้าคือเดือนอะไรบาถางเหนือหล่าถางเหมยนะครับอีก3เดือนคือเดือนอะไรเวลาตอบเช่นเดียวกันนะครับทวนกับถางไหนหล่าบวกชื่อเดือนถางเจือกหล่าบวกชื่อเดือนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตัวอย่างเช่นถางไหนหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรนะครับถางไหนหล่าถางตือเดือนนี้คือเดือน4คือเดือนเมษายนนะฮะเดือนหน้านะครับเดือนหน้าใช้คำว่าถางเซานะฮะถางเซาหล่าถางเหมยเดือนหน้าคือเดือนอะไรนะครับเซาหล่าถางนำถางนำคือเดือน5เดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคมนะครับต่อมาเรามาเรียนเรื่องรูปประโยคการถามตอบปีในภาษาเวียดนามมีรูปแบบเดียวเหมือนกันดูตามตารางเลยนะครับการถามตอบปีในภาษาเวียดนามนะครับเราจะใช้คำว่านำบาวเนียวคือปีอะไรนั่นเองนะครับหรือปีเท่าไหร่นะฮะบานำเจือกหล่านำบาวเนียว3ปีก่อนนะครับคือปีที่เท่าไหร่นะฮะคือปีอะไรนะฮะนำหวายนำเจือก2คำนี้แปลว่าปีที่แล้วนะครับนำหวายหล่านำเบาเหนียวปีที่แล้วคือปีที่เท่าไหร่นะครับนำในหล่านำเบาเหนียวนะฮะปีนี้คือปีที่เท่าไหร่นำเซานำเต๋ยซางนำ3คำนี้แปลว่าปีหน้านะครับหล่านำเบาเหนียวเป็นปีที่เท่าไหร่ปีอะไรหรือบานำเหนือบานำเหนือคือ3ปีนะครับอีก3ปีนั่นเองลานำบาวเงียวคือปีที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามไปเลยนำในหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีนี้คือปีนะฮะนำหวายหลานำตามด้วยตัวเลขปีปีที่แล้วคือปีหรือนำเซาหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีหน้าคือปีที่นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนำในหล่านำบาวเหนียวปีนี้เป็นปีอะไรนำในหล่านำไฮหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับอีกรอบปี2014ไฮหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับปีนี้เป็นปี2014นะครับเราไปถามปีหน้าบ้างนำเซาหล่านำบาวเหนียวนำเซาแปลว่าปีหน้าเป็นปีอะไรปีที่เท่าไหร่นะครับสามารถตอบได้ว่านำเซาหล่านำไฮหงินคงจำเหมื่อยลำนะครับ2015นะครับปีหน้าคือปี2015นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถาม

ตอบวันและเดือนกันนะครับโดยเอามารวมกันนะฮะเราจะถามได้อย่างไรนะครับเรามาดูตามรูปประโยคนี้เลยเราสามารถถามได้นะครับโดยเอาคำว่าลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันอะไรปีอะไรมารวมกันได้นะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงเหมยถางเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองโฮมเกียลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยโฮมในลาไงเหมยถางเหมยไงมายลาไงเหมยถางเหมยไงเกียลาไงเหมยถางเหมยบาไงเหนือนะครับอีก3วันลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองนะครับเวลาตอบล้อคำถามเหมือนเดิมนะฮะโฮมในลาไงตามด้วยตัวเลขนะครับตัวเลขวันบวกถางและก็บวกชื่อเดือนนะครับโฮมกวาลาไงเมื่อวานนี้คือวันนะครับเอาตัวเลขต่อคำว่าไงนะฮะและเดือนนะครับชื่อเดือนตามด้วยคำว่าถางนะฮะตามตัวอย่างเช่นโฮมในลาไงเหมยถางเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับเวลาตอบล้อคำถามโฮมในลาไงมงโหมดถางเซียงวันนี้เป็นวันที่1เดือนมกราคมนะฮะต่อมาโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับโฮมกวาลาไงบาเมยโมดถางเหมยไฮเมื่อวานนี้เป็นวันที่31เดือนธันวาคมนะครับเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันบ้างนะครับการถามเกิดในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมจะพบเจอคำถามนี้บ่อยมากนะฮะซึ่งก็เป็นวิธีการถามอายุทางอ้อมนะฮะเพื่อที่จะใช้เรียกบุรุษสรรพนามแทนผู้พูดและผู้ฟังได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันนะฮะการถามวันเกิดนะครับจะใช้คำว่าซิงไงหนาวนะครับซิงแปลว่าเกิดไงแปลว่าวันหนาวแปลว่าไหนนะครับคือเกิดวันไหนนะครับดูตัวอย่างองซิงไงหนาวคุณตาหรือคุณปู่นะครับเกิดวันไหนบาซิงไงหนาวคุณย่าหรือคุณยายเกิดวันไหนนะครับแองซิงถางหนาวนะครับลองเปลี่ยนเป็นถางถางแปลว่าเดือนพี่เกิดเดือนไหนจิซิงนำหนาวนะครับพี่ผู้หญิงเกิดปีไหนแอมซิงนำหนาวน้องเกิดปีไหนนะครับถ้าเขาถามวันก็ตอบวันถามเดือนตอบเดือนถามปีตอบปีนะครับเช่นโตยซิงไงแล้วก็บวกวันที่นะฮะโตยซิงถางแล้วก็บวกชื่อเดือนโตยซิงนำและบวกตัวเลขปีนะครับมาดูตัวอย่างบ้างนะฮะองซิงนำหนาวปู่เกิดปีไหนนะครับโตยซิงนำโหมดหงินจินจำเสาเมยนะครับฉันเกิดปี1960นะฮะบาซิงไงหนาวบาซิงไงหนาวย่าเกิดวันไหนโตยซิงไงมงไฮฉันเกิดวันที่2นะครับหรือถ้าเราจะถามเดือนนะครับแองซิงถางหนาวพี่เกิดเดือนไหนโตยซิงถางเมยไฮฉันเกิดเดือนธันวาคมนะครับหรือหากจะถามวันเกิดนะครับสามารถถามได้ตามตัวอย่างนี้เลยนะฮะไงซิงหยดกัวแองลาไงหนาวนะครับเปลี่ยนบุรุษสรรพนามได้นะฮะใช้จิหรือแอมก็ได้นะฮะวันเกิดของพี่คือวันไหนนะครับเวลาตอบตามนี้เลยไงไฮเมย์ไฮถางใบนำไฮหงินนะครับวันที่22เดือนกรกฎาคมปี2000นะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องการใช้คำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์นะฮะสองคำนี้มีความหมายว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะใช้ในประโยคคำถามเวลาที่ผู้พูดต้องการทราบช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสองคำนี้จะวางอยู่ต้นหรือท้ายประโยคคำถามเท่านั้นนะฮะซึ่งหากบาวเซอร์กับคีหนาววางขึ้นต้นประโยคนะฮะจะใช้ถามเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเช่นบาวเซอร์จิโต๊ดเงียบได้หอกเมื่อไหร่พี่เรียนจบมหาวิทยาลัยไฮนำเหนือโตยแสต้นเงียบได้หอกอีก2ปีฉันจะเรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับคีหนาวแองดีแถงโฟโฮจิมิงนะฮะเมื่อไหร่พี่ไปนครโฮจิมิงนะฮะตวนเซาโตยแสดีแถงโฟโฮจิมิงสัปดาห์หน้าฉันจะไปนครโฮจิมิงนะฮะแต่ถ้าบาวเซอร์กับคี

0: ไปดานังเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราเรียนรู้เรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่า key now กับ browser ไปแล้วนะฮะต่อมาเรามาดูประโยคการตั้งคำถามด้วยคำว่านานเท่าไหร่ในภาษาเวียดนามซึ่งใช้คำว่า bao lâu นะฮะจะวางอยู่ท้ายประโยคคำถามนะฮะจะใช้ถามเกี่ยวกับเวลาเช่นเดียวกันนะครับลองมาดูตัวอย่างนะฮะ anh sẽ ở Việt Nam bao lâu anh sẽ ở Việt Nam bao lâu พี่จะอยู่เวียดนามนานเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะเปลี่ยนบุรุษสรรพนาม tôi sẽ ở Việt Nam một nămtôi sẽ ở Việt Nam một năm ฉันจะอยู่ที่เวียดนาม1ปีนะฮะ chị đã ở Thái Lan bao lâu rồi chị đã ở Thái Lan bao lâu rồi พี่อยู่ที่ประเทศไทยนานเท่าไหร่แล้วนะครับ tôi đã ở Thái Lan 2 năm rồi ฉันอยู่ที่ประเทศไทยมาแล้ว2ปีนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของการใช้กริยาช่วยเหมยเวื่อเวื่อเหมยนะครับทั้ง3คำนี้จะใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานนะครับมีความหมายว่าเพิ่งจะนะครับท่านผู้ชมสามารถเลือกคำใดคำหนึ่งใน3คำนี้มาใช้ได้นะครับตัวอย่างเช่น tôi mới đến Văn Phòng tôi mới đến Văn Phòng ฉันเพิ่งจะมาถึงที่ทำงานนะครับ anh vừa nói chuyện xongแองเวื่อน้อยเจียนซองพี่เพิ่งจะพูดคุยเสร็จนะครับน้อยเจียนแปลว่าพูดคุยจีเวื่อเหมยอันเกิมซองจีเวื่อเหมยอันเกิมซองพี่เพิ่งจะกินข้าวเสร็จคำว่าซองแปลว่าเสร็จนะฮะเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องการใช้คำว่าดิ่งนะฮะออกเสียงตามดิ่งนะฮะคำว่าดิ่งแปลว่าตั้งใจจะนะครับง่ายเรียงเหมือนภาษาไทยเลยลองมาดูนะฮะถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานเดือนหน้านะครับโตยฉันดิ่งตั้งใจดีไปโหยอานคือหอยอันเดือนหน้าฉันตั้งใจจะไปหอยอันนะฮะนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยปีหน้าฉันตั้งใจจะไปเรียนที่ฮานอยนะครับไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเวยแองไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเวยแองพรุ่งนี้ฉันตั้งใจจะไปดูหนังกับพี่นะครับเรื่องการถามวันเดือนปีก็มีแค่นี้แหละครับฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วภาษาเวียดนามจะง่ายนิดเดียว
1: Hôm nay là thứ mấy ạ?
2: Hôm nay là thứ ba.
1: Khi nào chị về Việt Nam ạ?
2: Ngày 13 tháng 3 năm sau.
1: Lần này chị đi bao lâu ạ?
2: Khoảng 2 năm em ạ.
1: Lâu quá chị, chắc là nhớ chị lắm ạ.
2: Chị cũng thế nhé.
3: คุณผู้ชมคะระบบการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาชาตินะคะการปรับตัวด้านการศึกษาจึงมีความสำคัญตามยุคสมัยอย่างในประเทศไทยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษากันอยู่ตลอดนะคะเราลองมาศึกษาประเทศเวียดนามกันบ้างค่ะว่าระบบการศึกษาของเวียดนามเป็นยังไงบ้างเราต้องมาถามจากวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ถึงระบบการศึกษาของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะ
4: ครับการศึกษาเวียดนามคล้ายๆกับบ้านเรานะฮะก็จะมีประถมศึกษาเหมือนกันแล้วก็มีระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันบ้านเราเนี่ยจะแบ่งระบบออกเป็น6 3 3นะครับบ้านเรามีอะไรบ้างบ้านเราจะมี6จะมีประถมศึกษาใช่มั้ยครับแล้วก็มต้น3มปลาย3เวียดนามใช้ระบบ5 4 3
3: 5 4 3
4: ใช่5 4 3เหมือนฟุตบอลเลยนะฮะนะครับ5คืออะไร5ประถมศึกษา
3: ค่ะ
4: นะครับแล้วก็4เนี่ยคือมัธยมต้นและ3คือมปลายนอกจากนี้เวียดนามก็ยังมีอาชีวะนะครับมีระบบอุดมศึกษาเหมือนบ้านเราระดับปริญญาตรีจะเรียนทั้งหมด4ปี
3: ค่ะ
4: นะครับปริญญาโทเนี่ยเรียน2ปี
3: อาจารย์คะแล้วการศึกษาของระดับปริญญาเอกเป็นยังไงคะในเวียดนาม
4: อันนี้โดดเด่นมากนะครับของปริญญาเอกเวียดนามนะฮะจะใช้ระบบคล้ายๆการสอบจอมงวนของจีน
3: ค่ะ
4: นะฮะยกตัวอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดสุดเลย

0: ของเวียดนามของประเทศไทยเราเวลาเราจะสอบปกป้องวิทยานิพนธ์นะฮะหรือว่าดีเฟนเนี่ยเราก็ดีเฟนระดับมหาลัยแต่ของเวียดนามมันจะมีดีเฟนระดับภาคนะครับหรือว่าระดับคณะระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับประเทศมี3ระดับไอ้ที่น่าสนใจคือระดับประเทศนะครับเราต้องลงข่าวว่าเรากำลังจะปกป้องวิทยานิพนธ์แล้วก็ให้ประชาชนทั้งประเทศเวียดนามนี้ได้รู้นะครับแล้วก็คนนอกสามารถเข้าร่วมได้ในการมาฟังว่าเราจะดีเฟนต์หัวข้อทีสิทธิ์เรายังไง
1: โอ้โหคือถือว่ายิ่งใหญ่มาก
0: ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความโดดเด่นของการศึกษาเวียดนามคือจริงๆแล้วเหมือนไทยบ้างไม่เหมือนไทยบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าความโดดเด่นของระบบการศึกษาเวียดนามมีไหมคะ
0: ครับเด่นสุดเลยคือเวียดนามเป็นระบบการศึกษาแบบผสมผสาน
1: เป็นยังไงคะผสมผสาน
0: นะครับจะมีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนนะครับวัฒนธรรมการศึกษาของจีนนะครับฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็สหรัฐ
1: นะครับ4ชาติเลย
0: นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเวียดนามเนี่ยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใหญ่ๆหลายชาตินะฮะเอาพูดถึงจีนก่อนละกันนะครับอิทธิพลทางด้านการศึกษาที่สำคัญที่เวียดนามได้รับจากจีนคืออักษรฮั่นถ้าเราสังเกตเราเรียนภาษาเวียดนามทุกวันนี้เราจะพบว่าภาษาจีนอยู่ในภาษาเวียดนาม 70% ก็คือเวียดนามได้รับอิทธิพลจากอักษรฮั่นในสมัยก่อนนะครับนอกจากนี้ระบบการศึกษาเวียดนามก็ยังมีลักษณะพิเศษก็คือรับอิทธิพลของฮงจื้อแบบเต็มๆเลยครับจะมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับฮงจื้อในระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมต้นครับส่วนอิทธิพลของฝรั่งเศสนะฮะมีมากมายในการศึกษาเวียดนามนะฮะฝรั่งเศสได้เข้ามาพัฒนาด้านแพทยศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเวียดนามนะครับและที่สำคัญอักษรก๊วกเหงอนะครับอักษรก๊วกเหงอเป็นอักษรประจำชาติเวียดนามปัจจุบันนี้ที่เราเรียนภาษาเวียดนามที่เราเขียนอยู่ทุกวันนี้ที่ใช้ตัวโรมันเนี่ยก็มาจากอิทธิพลของฝรั่งเศสเพราะคนที่ถือว่าริเริ่มเข้ามาอเล็กซานเดอร์เดอโรสนะฮะก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับส่วนรัสเซียเกี่ยวอะไรนะครับปัจจุบันนี้คนเวียดนามยังต้องเรียนปรัชญามาร์กแล้วก็ปรัชญาเลนิน
1: เพราะอะไรคะ
0: นะครับปรัชญามาร์กซิสต์นั่นเองเพราะว่าเพื่อที่จะปลูกฝังความเป็นสังคมนิยมให้ยังอยู่ในสังคมเวียดนามฉะนั้นคนเวียดนามยังต้องเรียนนะฮ
1: ะ
0: อย่างในระดับอุดมศึกษาเนี่ยปริญญาตรีทุกคนต้องเรียนหมดเลยแล้วก็มัธยมปลายก็ต้องเรียนนะครับอย่างสมมติตอนผมเนี่ยเคยไปเรียนปริญญาโทก็ต้องไปสอบวิชานี้เหมือนกันวิชาปรัชญามาร์กเลนิน
1: ค่ะคือเราต้องรู้อย่างถ่องแท้เลย
0: ต้องรู้อย่างถ่องแท้เลยนะครับนอกจากนี้เวียดนามเนี่ยจะมีมหาลัยเฉพาะทางเยอะมหาลัยแพทยศาสตร์มหาลัยพยาบาล
1: คือเปิดอย่างเดียวเลย
0: เปิดอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นอิทธิพลของรัสเซียเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาที่เข้ามาในเวียดนามอิทธิพลที่สำคัญก็คือการแบ่งเกรดออกเป็น12เกรดในการเรียนนะครับของเวียดของถ้าเราไปดูของเมืองนอกก็จะมีเกรด1ถึงเกรด12ใช่ไหมครับเวียดนามเหมือนกันเลย
1: เหมือนโรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรา
0: โรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรานะครับแล้วก็ระบบหน่วยกิตก็เอามาจากสหรัฐเหมือนกันครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะหากเราหยุดเดินนั่นหมายถึงเรากำลังถอยหลังนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราต่างกำลังกระตือรือร้นกับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะพวกเราจึงควรเรียนรู้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนไว้บ้างค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภาษาเพื่อประโยชน์ที่เราจะต้องสานสัมพันธ์กับประเทศเหล่านั้นสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าวเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ